ทุกวันเราต้องการความสงบต้องการความสุขเรารู้สึกติดสุขคนทำสมาธิโดยมากจะติดสุขติดสุขติดปิติติดอุเบกขาก็จะติดพักหนึ่งเมื่อมีครูบาอาจารย์มาว่าให้เรากระเทือนใจให้เราคิดความสุขนั้นก็จะดับไปปิติก็จะดับไปก็จะกลับมาคิดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็เลยเข้าใจว่าที่ครูบาอาจารย์เตือนว่าเรานั้นกลายเป็นว่าทุกข์เกิดขึ้นการปรุงแต่งไอ้ที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ปิติอย่างเดียวมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวเป็นเดือนๆก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย2-3 เดือนอยู่เมื่อเราติดสุขมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็มาว่าเราสักทีมาเตือนเรารู้ว่าเราไม่มีสติที่จะดูจิตตัวเองพอใจในความสุขความสงบติดในคืออยากจะเห็นคือแสวงแสงสว่างเป็นรู้สึกว่ามีความสุขพอมีโอภาสมีแสงสว่างแล้วมีนิมิตเนี่ยเรารู้สึกชอบชอบนิมิตชอบแสงสว่างชอบชอบที่จะเห็นชอบที่จะมาได้อารมณ์ทางกรรมฐานทางเกิดนิมิตจะเกิดแสงสว่างพอใจเมื่อเป็นงั้นเราก็ถูกวิปัสสนูกิเลสรูปกิเลสครอบงำเราเราก็คิดว่าเราถึงสมาธิแล้วแต่จริงสมาธิมันมีแต่มันปัญญามันไม่เกิดแต่เมื่อใดทุกเกิดขึ้นเข้ามาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นเมื่อทุกเกิดขึ้นในขันธ์ 5ของเราเนี่ยเราจึงเห็นความทุกข์ของจิตอ๋อความทุกข์ของจิตนี่มันถูกสุขปิดบังไว้เมื่อความทุกข์ของจิตมันถูกปิติสุขเดชะตาปิดบังไว้จึงเข้าใจอ๋อนี่ฌานโลกีหรือเป็นฌานฤาษีเป็นขนินทับหญ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาใจเราได้เลยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ซะจนล้นเหลือเรามีสุขก็สุขซะจนไม่รู้จะอิ่มจะพอนั้นพวกกรรมฐานจึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงสุขมากทุกข์มากมันไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ก็เลยทุกข์เวลาทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดเวลาสุขก็สุขที่สุดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงทางดับทุกข์ไม่รู้ว่าทางดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนดังนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วก็เลยว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมนุษย์เราเนี่ยโดยมากก็ติดสุขแสวงหาความสุขกันยาวหวังว่าจะได้ความสุขทุกคนหวังว่าความสุขคิดว่าความสุขนี่มันถาวรแต่ความสุขมันไม่ถาวรแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราก็ต้องพลีชีพด้วยการให้แก่ธรรมชาติคืนไปเราเกิดมานี่ก็อาศัยข้าวน้ำพ่อแม่ให้มาเรือนเนื้อพ่อแม่ให้มามาได้อาศัยวิญญาณครองอาศัยอยู่ตัวรู้อยู่ตัวรู้ก็คือตัวที่เราพูดได้คิดได้นี่ที่เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้นี่คือตัวรู้แต่ที่จริงแล้วตัวรู้มันก็มีได้ไม่ครบเพราะรู้มันไม่ได้รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่ได้รู้มันรู้แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนรู้แค่จะแบบคนธรรมดาไม่ได้รู้จิตที่อกที่สว่างและว่างไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองคนในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกปุถุชนคือคนไม่รู้ทันจิตตัวเองเมื่อคนไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เลยโกรธง่ายหายเร็วพยาบาทลึกก็เป็นความโกรธที่ผูกแน่นไว้ในหัวใจในอนิจจานันตชาติในชาติเดียวแล้วความรักก็รักผูกไว้เป็นความหลงที่ไม่สามารถที่จะถอดถอนความรักความหลงนี้ออกไปได้เหมือนคนรักบ้านตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้รักรถก็รักที่จริงไปไหนไม่ได้รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับแต่งตัวรักชื่อเสียงรักวงตระกูลรักพ่อรักแม่รักที่จริงบางคนกระดาษใบเดียวก็รัก
บางคนก็ด่าในเดียนในรักอะไรฉันเรียนมามากฉันได้ประกาศไปรษณียบัตรอันนี้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ฉันไปเรียนมาจากเมืองนอกมาลักกระดาษใบเดียวแต่ไม่ได้เตรียมตัวว่ากระดาษใบเนี้ยมันก็ช่วยให้เรามีคนรู้จักเรามีคนยกย่องเรามีคนสรรเสริญเราแต่หารู้ไหมว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเวลาเราชราลงเราเจ็บเอาแค่คนเป็นมะเร็งเนี่ยหรือเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกที่สุดชีวิตก็คือเราไม่สามารถจะรักษาตัวเองให้หายได้แล้วก็จะมองเห็นว่าที่เราคิดว่าหมอเนี่ยวิเศษเหลือเกินที่จะช่วยเราได้ไปเรียนจบวิทยาศาสตร์มาคือไปช่วยเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีใครแก้ทุกข์เราได้เลยทุกที่อยู่ในกายเราไม่มีใครแก้ได้ทุกที่เรามีความห่วงความรักกังวลที่เราเคยกินได้เคยเดินได้เคยไปไหนมาไหนได้เราต้องมานอนกองอยู่กับพื้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรของเราตอนดีๆเราก็เดินดูบ้านโน้นบ้านนี้ได้ไปโน้นไปนี้ได้แต่พอเราป่วยแล้วเราไม่สามารถจะไปไหนได้เลยอันนี้จึงรู้ว่าสุดท้ายชีวิตเราได้แค่นี้เองสิ่งตอบแทนที่เราทำมาทั้งชีวิตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านรู้ว่าชีวิตมันจะไม่ได้อะไรถ้าเรามัวหลงอยู่มัวหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นของเราแสวงหาลาภยศสรรเสริญนี่เป็นของเราบูชาความยิ่งใหญ่ดูความบูชาความลาภมีลาภไม่อยากเสื่อมลาภมียศไม่อยากเสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้ใครนินทามีสุขไม่อยากให้สุขหมดไปมีบริวารไม่อยากให้บริวารหมดไปมีเงินไม่อยากให้เงินหมดไปมีรูปร่างหน้าตาที่แข็งแรงหน้าตาดีก็ไม่อยากให้มันเสื่อมไปแม้แต่ผมงอกสักเส้นก็ไม่อยากให้งอกฟันสักหักซี่หนึ่งก็ไม่อยากปกที่ไม่อยากให้หักแต่พอมันเป็นไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังทุกข์ในขันธ์ห้าเกิดขึ้นที่พระเจ้าขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อขันธ์ห้าเป็นของทุกข์แบกขันธ์ห้าไปแบกขันธ์ห้ามาที่สุดก็วางขันธ์ห้าลงเพราะพระนิพพานพระองค์วางขันธ์ห้าด้วยปัญญาด้วยนิพพานดังนั้นคนเราโดยมากก็คิดไม่เป็นนะเพราะว่ามุ่งแต่จะไปข้างหน้ามุ่งแต่จะไปหาลาภที่ถาวรยศที่ถาวรสรรเสริญที่ถาวรมิตรที่ถาวรหวังว่าจะไปหาของถาวรแต่ของเหล่านั้นเป็นล้วนแต่ไปข้างหน้าไม่มีเลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเหมือนเหมือนกับนกที่บินไปออกจากฝั่งไปหาทะเลว่าจะไปหาฝั่งให้ได้มันบินไปไม่ถึงฝั่งหรอกถ้ามันไม่กลับที่เดิมนกนางแอ่นหรือนกนางนวลเลยบอกว่านกที่มันหลงทะเลนะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยฉันจะบินไปหากินแต่ฉันจะไม่กลับมาเลยไอ้ที่ฝั่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยข้างหน้าเนี่ยมันคงจะมีอาหารมากมายอากาศในท้องฟ้าคงจะมีพวกแมลงทั้งหลายมีปลาทั้งหลายแหวกว่ายให้เรากินก็บินไปเพื่อไปหาฝั่งข้างหน้าความหลงคนเราเหมือนกันมันบินเท่าไหร่กี่วันกี่คืนที่สุดถ้ามันไม่กลับมามันก็ถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่เหนียวมันก็จมตายในกลางทะเลนั่นเองถ้ามันหลงก็ตัวเองเนี่ยบินไปถึงมีกำลังพอแต่ถ้าเป็นนกที่ฉลาดมันก็บอกว่าฉันเจอตรงไหนฉันก็เกาะตรงนั้นหรือไม่ก็ไปไม่นานเราก็ขอกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยที่จะให้สงบเนี่ยก็ต้องกลับมาหาดูกายตัวเองจะคิดไปกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องก็ต้องกลับมาเห็นหน้าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ตัวเองหายใจอยู่ตัวเองพูดโทอยู่ทำโมทั้งคุยหรือเห็นตัวเองกำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังหยิบกำลังทำอะไรอยู่จะคิดถึงสักกี่ร้อยเรื่องอยากรวยอยากสวยอยากมีอะไรแต่เมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ปัจจุบันธรรมน้องปัจจุบันเป็นงี้เหรอปัจจุบันก็ตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ที่มันจิตมันออกจากร่างไปปรุงแต่งข้างนอกอะ
มัน

คิดว่ามีเยอะพอคือพอจิตเผลอตัวมันจะมีเยอะความโกรธก็เยอะความโลภ ก็เยอะความหลงความรักความชังก็มากนี่คือความหลงที่มีโลภะอยู่ในตัวมันอยู่มีความโกรธมีความรักความชังอยู่ในตัวของความหลงความหลงเป็นตัวหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมจิตเหล่านี้เมื่อโกรธมากมันก็หลงเมื่อรักมากมันก็หลงเมื่อโลภมากมันก็หลงมันควบคุมด้วยความหลงคือโมหะจริตเหมือนกับคนที่ลองเสพติดเนี่ยครั้งแรกมันก็ไม่ติดอ่ะพอถูกใจในรสในกลิ่นมันก็ติดพอติดแล้วมันก็แสวงหาให้ได้ทุกวันถ้าไม่แสวงหาไม่ได้จะเกิดความทุกข์ก็เรียกมันตกอยู่ในหน้าของความอยากความอยากคือความหลงครอบงำเพราะเราเห็นว่ามันดีก็เลยหลงว่ามันดีกินมันดีรสมันดีเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันติดรสชาติทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวตายก็ไม่มีอะไรไปแต่ตัวมันก็หลงตอนที่ร่างกายแข็งแรงนี่เองคนกินเหล้าคนติดบุหรี่คนเล่นการพนันพวกนี้ก็หลงตอนมีกำลังแข็งแรงพอหมดกำลังแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองผิดหวังตัวเองทำไม่ได้ดังที่คิดดังที่เคยทำความแพ้ความพ่ายแพ้ต่อขันธ์ 5ความพ่ายแพ้ต่อความคิดตัวเองก็จะเกิดขึ้นทุกข์กระทมมนัสสุปายาสาเกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจมันจะตายก็น้ำตาไหลอาบแก้มบางคนก็ค่ำครวญว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่สามารถจะอยู่กับใครได้เลยแล้วก็โหยหาค่ำควรว่าทำยังไงเราชีวิตนี้จบแค่นี้เลยยังไม่สร้างความดีเลยแต่ถ้าคนสร้างความดียังเป็นพระอุบาสกบริกาเป็นผู้อริยะเจ้าเขาก็ภูมิใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทิ้งโลกนี้ไปทิ้งขันธ์ 5นี้ไปเพราะเราพอแล้วเพราะเราทำความดีพอแล้วไม่ห่วงเนี่ยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในธรรมธรรมะที่ว่าเรื่องจิตเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาที่อยู่ไหนอ่ะเวทนาคือสุขก็นั่นแหละคือเวทนาทุกข์ก็คือเวทนาอุเบกขาคือเวทนาเวทนาคืออารมณ์เสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจและเฉยเนี่ยเวทนาสามทำไมพระเจ้าดูเพราะตัวนี้มันตัวที่ครอบงำให้เรารู้จักตัวเองเพราะมันปรุงแต่งเราจะไม่รู้จักตัวเองมันละเอียดอ่อนเกินไปที่เราจะมีปัญญามีสติรู้ทันเวทนาก็เหมือนกันมันก็ไปขึงครอบงำเรายินดีก็เป็นสุขยินร้ายก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการที่เราไม่ดูเวทนาเนี่ยมันก็เลยเป็นคนตกอยู่ในอารมณ์ของถูกโมหะครอบงำหลงไม่รู้จริงสุขทุกข์ไม่แยกไม่ออกว่ากายกับใจเป็นยังไงสุขกายเป็นไงทุกข์กายเป็นไงสุขใจเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ไม่สามารถจะแยกสัญญาความจำตัวเองได้ว่าสัญญาเนี่ยที่จำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสัญญาที่จำมาเนี่ยมาใช้อะไรได้บ้างแล้วก็กลายเป็นที่เราไม่สามารถจะลบล้างสัญญาที่เป็นอดีตที่มันไม่พอใจคือมันเศร้าหมองก็จะบางคนเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆเพราะแก้ตัวหลงเลยคิดแต่เรื่องเก่าๆสมหวังก็มาคิดผิดหวังก็กลายเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทเป็นคนเพ้อระเมอเพ้อพกพอคิดเรื่องไม่ดีก็หลงคิดเรื่องดีก็หลงเมื่อเราไม่มีสมาธิไม่มีญาณมีปัญญาน้อมระลึกด้วยสติคิดถึงอดีตเนี่ยก็จะเป็นโมหะจริตไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้มันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานอยู่เนี่ยก็อยู่ในจิตแล้วนี่เนี่ยแต่เราก็ต้องฝึกมหาสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นโดยการทำความเพียรให้เปลี่ยนจากอารมณ์เดิมมาจากคนคิดมากจากคนที่ไม่เคยสงบจากคนที่วุ่นวายจากคนที่วิตกกังวลมาอยู่กับจิตตัวเองบ้างว่าปล่อยวางมันซะชีวิตนี้มันมีค่า

0: เท่าที่ทำความดีครั้งหนึ่งช่วยช้างสะบัดหูช่วยงูงูแลบลิ้นตายไปแล้วจิตมันก็จะไม่ไปนรกจะไม่เศร้าหมองเราต้องฝึกข้ามยกจิตพ้นขันธ์5ให้ได้ขันธ์5มันครองใจเราอยู่เราต้องให้มันพ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราพ้นแล้วเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่งั้นเราก็จะทุกข์กับจิตตัวเองเนี่ยใครไม่ทำเราหรอกเราทำเราเองดีใจเราก็ทำเองเสียใจก็ทำเองผิดหวังสมหวังเราทำเองได้ลาภได้ยศทุกวันนี้มันมาจากจิตดวงเดียวพุทธเจ้าก็มาจากจิตพระองค์ที่พระองค์ได้จิตพระองค์มาจากโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีสะสมสมบูรณ์ก็ได้จิตที่สมบูรณ์ด้วยทานศีลภาวนาและพระองค์มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้จิตที่เป็นมหากุศลเป็นโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ก็ได้บารมีเต็มสมบูรณ์นี่คือการฝึกจิตแล้วถ้าชาตินี้เราไม่ฝึกเราไม่เอาอะไรเลยเราจะเอาแต่บ้านเอาแต่เรือนเอาแต่ลาภเอาแต่ยศเอาแต่ชื่อเสียงเรามุ่งที่จะเอาโลกเต็มตัวเนี่ยเวลาตายจิตพวกนี้ก็จะไม่ได้อะไรไปเลยมีอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่มีเลยตายไปก็ที่ห่วงที่รักก็ไม่ได้ไปเลยก็ไปแต่จิตที่โหยหิวจิตที่แห้งแล้งจิตที่ผิดหวังจิตที่มีแต่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ถือว่าหมดบารมี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลแนวพระราชดำริในทุกๆด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคนั้นทรงวางรากฐานการพัฒนาแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียงทั้งอย่างส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคอันทันสมัยที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็น1ใน6ศูนย์ที่มีผลสำเร็จงานวิจัยโดดเด่นในหลายๆด้านเช่นผลงานวิจัยสามดำที่ขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้วเป็นจำนวนมากและยังมีผลงานวิจัยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นผลสำเร็จโดยทดลองใช้ในแปลงนาสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานภายในศูนย
1: ์นวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแปลงนะครับในเรื่องของการทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีง่ายๆราษฎรหรือประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่สูบน้ำก้อนนี้มาได้ปุ๊บเราก็จะสอนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบแปลงนาด้วยระบบท่อซึ่งคิดว่าคนที่สนใจเนี่ย1เอาประโยชน์จากตรงนี้ไปทำนะครับจะรู้จักการประหยัดน้ำจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดครับ
0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าปวงประสบกรณิกรโดยเฉพาะเกษตรกรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกกร.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหลักในการประสานงานและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือ RDPB Camp ขึ้นเป็นรุ่นที่8เพื่อถ่ายทอดสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสู่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อแนวพระราชดำริภายใต้การเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องในลักษณะเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวพระราชดำริหลักการทรงงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการปฏิบัติในพื้นที่จริงในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ค่ายเยาวชนที่มาสืบสานงานโครงการเนื่องจากพระดำริมาเรียนรู้เรื่องงานโครงการพระดำริซึ่งได้เลือกสถานที่โครงการศูนย์ศึกษาภูพานเป็นที่ฝึกอบรมนะครับเด็กๆเนี่ยตามที่ผมได้เข้าไปพูดคุยทุกคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของ องค์ความรู้ต่างๆแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่มีไว้ให้กับราษฎรหรือปวงชนชาวไทยในเขตภาคอีสานเพราะว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับและในยุคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องซึมซับความเป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทำไว้นะครับ
0: เยาวชนจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมเข้าค่ายนอกจากได้เรียนรู้ในฐานปฏิบัติจริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วยังได้ไปศึกษาดูงานบ้านนางบางออนชัยเสนาเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานตำบลห่างโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วนำมาปรับใช้ควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตดีขึ้นจนสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวทำให้เยาวชนที่เข้าไปศึกษาดูงานได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ
2: จากที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะของคุณแม่บางออนนะคะก็ได้รู้สึกถึงความพยายามของคุณแม่บางออนนะคะที่เขายังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขาก็คือเริ่มต้นจากหนึ่งเหมือนกันนะคะเริ่มจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรลองถูกลองผิดมาค่ะแต่พอที่เขานะคะได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์การพัฒนาที่ภูพานนะคะเขาก็เริ่มที่จะนำทฤษฎีต่างๆที่เขาได้ไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขานำไปเรียนรู้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครอบครัวของคุณแม่บางออนเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ยังได้นำเยาวชนไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่แห่งนี้ราษฎรเคยมีชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินอย่างยากลำบากภายหลังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยางตอนบนทำให้ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรราษฎรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยางภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือมุกดาหารและกาฬสินธุ์ที่พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารมาเติมในอ่างเก็บน้ำลำพะยางเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้นตลอดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและเกษตรกรต้นแบบในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรินอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนพร้อมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังทำให้เยาวชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ได้ไปเรียนรู้กันที่ฝ่ายซึ่งที่ได้ท่านผู้ท่านกำนันนี่ก็ได้บอกก็ได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆมากมายที่ได้เกิดแก่เกษตรกรซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เขายากจนหรือว่าเขาลำบากเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เขาจะปลื้มปิติเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีมือของพ่อทั้งสองมือที่คอยมาช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นได้ครับการทำโครงการอย่างนี้เนี่ยทำให้เด็กต่างๆได้เรียนรู้และเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ตนเองแต่เขายังบอกกล่าวคนรอบข้างของเขาด้วยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ขาดสายด้วยครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอาราวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้ผมกำลังพูดถึงวิธีขอให้ฝรั่งทำอะไรบางอย่างโดยใช้สำนวนต่างๆที่สุภาพมากเช่นถ้าต้องการให้ฝรั่งเซ็นชื่อจะพูดว่า if you just like to sign here หรือ if I could just ask you to sign here จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ if you just like to sign here หรือ if I could just ask you to sign here มีอีกวิธีหนึ่งที่คล้ายกันแต่ใช้คำว่า get G-E-T get แทนคือ if I could just get you to sign here if I could just get you to sign here ยังสุภาพอยู่นะครับแต่ลดความเป็นทางการไปเล็กน้อยผมขอยกตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง if I could just get you to come this waycome this way หมายถึงไปทางนี้ครับแต่การใช้ come this way บางคนรู้สึกว่าห้วนเกินไปนะครับ come this way please ก็ใช้ได้นะครับกรุณาไปทางนี้ครับแต่ถ้าต้องการจะให้ฝรั่งรู้สึกทึ่งในความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคุณลองพูดว่า if I could just get you to come this way please พูดตามผมนะครับ if I could just get you to come this way please โอ้โหฟังแล้วสุภาพมากเลยนะครับฝรั่งต้องยิ้มแน่ๆครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ณมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา

ก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่ชาวโลกดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมะเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนชั้นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคทรัพย์ก็ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และทรงดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยการทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนนานถึง6ปีก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้แล้วก็ได้ทรงค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้ง่ายและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอีกอย่างคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตากิละมกถานุโยคดังนั้น
พื่อจะละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง2สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม3สัมมาวาจาเจนรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต4สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต5สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต6สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี7สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านหลักธรรมสำคัญประการที่2คืออริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะได้แก่1ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและท่านถือว่าเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอัญญาโกณฑัญญะความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน
จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 3. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่ชาวโลกดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมะเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคสมบัติก็ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และดำเนินพระชนชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยละทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญทุกรกิริยาทรมานตนนานถึง6ปีก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้แล้วก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศพระศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้ที่มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้ง่ายและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาศึกษาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานิโยคการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอีกอย่างคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นการบำเพ็ญตบะการทรมานตนการพึ่งคอยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคดังนั้นเพื่อจะละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางเอียงสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่า
ริยะอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง2สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม3สัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต4สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต5สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต6สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี7สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด8สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านหลักธรรมสำคัญประการที่2คืออริยสัจ4ซึ่งแปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะได้แก่1ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด2สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ3นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา4

รรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและท่านถือเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอัญญาโกณฑัญญะความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำ

สาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา2เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์3เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธองค์เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมทั้งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตขอขอบพระทัยและขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ

ีไตรรัตน์เกื้อรักษาขวัญแก้วภัยจุ่มพ่ายพระบุญญาหลีกลี้ทรงเจริญพระชน

แรมราโสถิเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพุทธบริษัทวัดสังฆทานสมบัติกิ่งกาญจนวงศ์ผู้ประพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ การที่เรามาทำบุญเข้าพรรษาวันสารหบูชาคือบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตที่พุทธเจ้าทรงอธิษฐานพรรษา คือความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำความเพียรอยู่6ปีแล้วก็มาสำเร็จด้วยการทำความเพียร เพียงวันเดียวนะพุทธเจ้าทำความเพียรมา6ปีแต่ไม่สำเร็จทำมากทำทรมานอดข้าวไม่กินข้าวนอนตากแดดตากยุงนอนแบบฤาษีชีพไรทรมานร่างกายจนผอมเหลือแต่ซี่โครงหนังหุ้มกระดูก แล้วก็ผมก็หลุดขนก็หลุดเซลล์ในร่างกายสูญเสีย6ปีไม่สามารถจะสำเร็จได้ด้วยการทรมานอย่างหนักแต่เป็นคนธรรมดาก็ตายทนไม่ได้แต่ด้วยพุทธเจ้านี่มีกำลังเขาเรียกพุทธเจ้านี่มีกำลัง7ช้างสารมีกำลังที่บุรุษ100คนเนี่ยสู้ไม่ได้มีกำลังบุญเจ็ดช้างสารได้หมายถึงว่ามีพลังถึง7ช้าง7ตัวมาชักเย่อเนี่ยสู้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีบุญญาฤทธิ์ก็ทรมานจนสลบทรมานจนสลบก็ไม่สำเร็จสลบแล้วเทวดาก็ตกใจที่ดูแลพุทธเจ้าก็กลับไปบอกสุโธทนะว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะสวรรคตแล้วพ่ออยู่ในยามเที่ยงคืนก็บอกกลับไปเถอะทันตเทพลูกเราไม่ตายหรอกอ้าวเทวดาพูดไม่เชื่อเทวดาก็บอกฉันก็มาจากพระลูกท่านเดี๋ยวนี้ลูกท่านก็ตายไปเดี๋ยวนี้แหละลูกท่านตายเดี๋ยวนี้เองแล้วเราก็มาบอกท่านจะไม่เชื่อเราไงเราเป็นคนเห็นว่าลูกท่านตายแล้วเทวดาคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยตายเพราะทรมานต้อง6ปีกินข้าวน้อยลงน้อยลงจนไม่ได้กินลมหายใจก็หมดแต่พ่อเนี่ยทบิดาสุโธทนะเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยมีบุญบอกกลับไปแต่ท่านเทพลูกเราไม่ตายหรอกลูกเรายังไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายหรอกเชื่อมั่นกว่าเทวดาอีกว่าลูกตัวเองไม่ตายลูกตัวเองจะต้องฟื้นไม่ตายจริงเทวดายังรู้ไม่เท่ามนุษย์บางคนสมัยนี้ก็วิงวอนเทวดาให้ช่วยนนวิงวอนเทวดาให้ช่วยนี่ฝนแรงก็วิงวอนฝนตกก็วิงวอนจนก็วิงวอนเจ็บก็วิงวอนขอร้องให้เทวดาช่วยทิ้งเทวดาก็ไม่ได้เก่งไปกับมนุษย์เทวดาก็อาศัยบุญจากมนุษย์ที่มีบุญไปจากเมื่อตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญมากก็เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากบุญน้อยเทวดาก็มีบุญน้อยฤทธิ์น้อยหูตาก็ฉลาดน้อย สุโธทนะบอกว่ากลับไปเถอะลูกเราไม่ตายลูกเราต้องเป็นพุทธเจ้าเลยจึงจะตายเชื่อมั่นในบารมีของลูกตัวเอง ทำไมเชื่อมั่นลูกตัวเองก็รู้แล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยมีบุญมาเกิดเทวดามาเกิดตอนเกิดก็ไม่เหมือนใครรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่มีใครเหมือนในโลกนี้เราก็เห็นคนมามากแล้วไม่มีใครสมบูรณ์เท่ากับลูกเราปุริสกันชนะก็ไม่เป็นมหาบุรุษฝ่าเท้านี่ดูฝ่าเท้าลูกตัวเองมีลายเท้าสัตว์ร้อยแปดอยู่ในฝ่าเท้ามีกงจักรกลางเท้ามีดอกบัวมีพานมีปราสาทมีวิมานมีเพชรในเท้าพุทธเจ้าเนี่ยสารพัดสิงสาราสัตว์แค่ดูเท้าลูกก็เพลินแหละเหมือนกับเอาช่างไปเขียนวาดย่อรูปไว้ทั้งหมดในสัตว์โหงก็ดีราชสีห์ก็ดีอยู่ในเท้าพุทธเจ้าหมดเลยแล้วลายเท้ายังมีลูกใครมีบ้างเราจะเชื่อยังไงลายมือก็ไม่เหมือนใครนิ้วมือนี่ก็สั้นอยู่นิ้วโป้งอย่างเดียวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแค่กันหมดแต่เลียวเล็กต่างกันเ

0: หน้าตาเกิดมาก็ฝันไปเต็ม32ซี่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีทุกอย่างพุทธศาสนาพุทธองค์มีพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาที่คนชาติชาติสุดท้ายจึงอัศจรรย์ซึ่งพราหมณ์ต่างๆใจเพศใจภูมิต่างๆก็ยอมรับว่าบุรุษนี้จะเป็นถ้าออกบวชเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่ออกบวชก็เป็นมหาจักรพรรดิลูกพ่อนี่เชื่อว่าลูกมีบุญเทวดาก็กลับพระเจ้าก็ฝืนปัญญาขี่ก็น้ำมาให้หยอดทางปากให้คนฟื้นขึ้นมาก็จะหิวน้ำเอาน้ำพรมกายเสร็จแล้วก็เล่าลูกตัวฟื้นก็มาคิดว่าการนั่งสมาธิแบบนี้ไม่สำเร็จร่างกายตายแน่ไม่สำเร็จเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจชอบรักชังคิดถึงกายมันไม่ได้คิดไปโน่นไปนี่ตามจิตได้ทุกอย่างจิตไปแต่กายไม่ได้ไปก็เรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาที่จิตก็ทรงฉันข้าวไม่อดข้าวแล้วฉันของพระพุทธเจ้าก็มื้อเดียว
1: พระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามยังภควันตังสะธรรมังสะสังฆังอิเมหิสะการะหิยะทารังอะโรภิเตอาภิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัจธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่อง

แล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระ

มาตุขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในทายหลังด้วยอามากังทีกัลตังหิตายาสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการระนานเทิน

หากเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสสการพระธรรมสุปฏิ

ข้าเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครู

ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพหันธรรมยังพุทธสาภาควะ

ภาคิเลตสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้

โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่เล่มเจริญพระพุทธมนต์เปิดหาธรรมจักรกับปวนาสูตรหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เวลาเดียวกันนะพิมพ์คนละเวลาแล้วก็มีต่างสีด้วยเพราะนั้นก็หน้าไม่ตรงกันต้องเปิดหาอยู่เปิดหาธรรมจักรกับปวนสูตรเปิดพบเมื่อไหร่จะมี2ย่อหน้าก็ได้ก็บทแรกมันเป็นบทขัดนะโยมบทที่2จะเป็นบทสวดเดี๋ยวอาตมาจะสวดบทขัดแล้วเราทั้งหลายก็สวดในบทสวดในบทที่2ไปพร้อมๆกัน

อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวะตถาคโตพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปัทมังยังอเทเสสิธัมมจักังปะยุวัตินังธัมมเทวะภาวะเตนโตโลเกอปัตติวาติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังไม่ได้ให้เป็นไปแล้วในโลกให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดง

จตุสวาลียาสาเจสุวิสุทังญาณทัสสนังคือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติอันเป็นกลางและปัญญาอันรู้เห็นในอริยสัจทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักใดเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเม

ทั้งหลายจงสวดธรรมจากนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้โดยบาลีไว้ยากรเทินเอวาเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาแล้วดังนี้เอกังพระ

มีกาตาเยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าอิสิปัตนามฤคทายวันไกลเมืองพาราณสีตาตาโคภะคะวาปัญจวัคคีย์เยวิคุอามันเตสิในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังภาษีนี้ว่าทาเวเมภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างเหล่านี้ปาพระชิเตนะนาเสวิตาภาอันบันพชิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคคือการประกอบตนในผัวพันด้วย

บ้านเรือนโพธุจานิโกเป็นของคนผู้มีกิเลสนาอนาลิโยไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง

ทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบอานาริโยไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อปฏิบัติเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจาคุกะระณีญาณกะระณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้อุปสมยาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวาตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้

ไอ้ก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านายตาทาคาเตนะอาภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้

คือกระทำญาณเครื่องรู้อุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวาตติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับ

ยะโมความสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แลข้อปฏิบัติอันเป็นกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งจากุกรณียนะการณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้

ไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับอิรังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชราปิทุกขา

โยโคทุโคความรักปราจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนารภาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางโกปนาภิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่ายังตัณหาความทะยานอยากนี้ได้โพโนภาวิกาทำความเกิดอีกนันทิราคะสหคตาเป็นไปกับความกำหนัดด้วยอำนาจความ

สัจจังดูก็ข้อนี้และของจริงแห่งอริยกุคนคือความดับทุกโยตัสเยวะตัณหายะอาเสสาวิราคานิโรโธความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เหลือแห่งตัณหา

นาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อนี้แลของจริงแห่งอริยบุคคลคืออายะเมวะอาลิโยอักทังคิโกมาโคทางมีองค์แปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองเสยทีทางได้แก่สิ่ง

ติกเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยสัจตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาลินเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาลินยาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละอันเราได้กำหนดรู้แล้วอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันต

ปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจต่างโคปานิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปาหาตาพันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละควรละเสียต่างโคปานิทังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละอันเราได้ละเสียแล้วอีทางทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่นิโรธอริยสัจต่างโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจควรทำให้แจ้งต่างโคปานิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละอันเราได้กระทำให้แจ้งแล้วอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลอุทปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้ว

ภิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลายกาทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นทางโคปานิทางดูกานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลายกาทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั่นแหละอันเราได้เจริญแล้วยาวากีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสกาลังยะถาภูตังยานาทัสสนังนาสุวิสุทังอาโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้วเนวะตาวาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาละเกสะพรหมเกสัสสมณธรรมนิยาปชายาสเทวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะยืนยนตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสามนาพามเทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสกาลังยะถาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทังอาโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อได้แลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเราซึ่งมีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วอาทาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสัสสมณะ

มานิยาปัจฉายาสาเทวมโนสายาอนุตารังสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นจะยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามารพรหมในหมู่สัตว์ทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ญาณัญจปนะเมธัสนังอุทธปาทิก็แลปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปะเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณัพพโวติว่าฟะของเราไม่กับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิทัมโวจะภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงพระภิกษุปัญจวัคคีย์ก็มีใจยินดีพระเป็นพระสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัสสมิญจปนะเวยยากรณสมิงพัญญามาเนก็และเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายะสมโตโกณฑัญญาสาวีราชังวีตมะลังธรรมมาจากุงอุทธปาทิจากสุในธรรมอันปราศจากทุลีปาสจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาปาวาติเตจะภควาตาธรรมจักเกก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเราถึงมาเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเอตัมภควตาภาลานาสียังอิสิปาตาเนมิกาทาเย

กนะจิวาโลกาสมินติว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิปตนามฤคไทวันใกล้เมืองพระราณาสีดันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกจึงไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ภูมานางเทวานางสาทังสุตวาวะตุมหาราชิกาเทวาสัจมโนสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นจาตุมหาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าภูมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้

แล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานอุสิตานังเทวานังสัตทังนิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นดุสิตแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานนิมมานรตินางเทวานางสัทธังสุตวาปะระนิมิตวาสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงเทพเจ้าเหล่าชั้นปารานิมิตวาสวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชานนิมมานรดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลือลานปารานิมิตวา

ือธรรมไม่มีจากอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วในป่าอิสิปตนะมาลึกทัยวันใกล้เมืองพราณาสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็น

เวทีได้หวั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปอาปามาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุลาโฮสีทางแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังล่วงเทวานุภาพของเทพยดาทั้งหลายเสียหมดอาทะโคภควาอุทานังอุทาเนสีลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานอัญญาสีวัตตโพโกณฑัญโยว่าโกณฑัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาสีวัตตโพโกณฑัญโยติโกณฑัญญาได้รู้แล้วหนอผู้เจริญอิติหิทังอายาสมาโตโกณฑัญญาสาอัญญาโกณฑัญโยตเววะนามังอาโหสิติเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญาโกณฑัญญานี้นั่นเทียวได้มีแล้วแก่พระผู้มีอายุโกณฑัญญาด้วยปาการฉานี้แลนี่ก็คือบทสวดธรรมจักรกับปวนัสสูตรก็ดังที่กล่าวไปแล้วเป็นธรรมกันแรกของพุทธเจ้านะซึ่งก็เป็นธรรมที่ล้อของธรรมจักรได้เคลื่อนไปเป็นครั้งแรกของโลกนะก็แสดงในเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองอริยสัจ4ที่ต้องเดินไปในมัชฌิมาปฏิปทาก็คือต้องเดินไปในทางแห่งความดับทุกข์คือองค์มรรคนั่นเองแต่มันก็เดินไปโดยไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทาง2ทางนะก็คือทางในเรื่องของกามแล้วก็ในเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเปล่าในรอบ3อกาล12นะก็เป็นหนทางแห่งมรรคที่จะต้องเดินวันก็จะกล่าวไว้ในธรรมจักรกับวัฏสูตรด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้ต้องเดินไปในรอบ3อกาล12ก็รอบแรกเป็นเรื่องของสัจญาณจะต้องรู้ว่าอริยสัจ4ทั้ง4ข้อคืออะไรในรอบ2เมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องเข้าปฏิบัติในรอบที่2คือกิจญาณกิจญาณก็ต้องสรุปก็คือต้องทำอย่างไรกับอริยสัจทั้ง4ข้อและเมื่อรู้แล้วปฏิบัติเสร็จสิ้นในกิจญาณหรือว่ารอบที่2แล้วก็จะรู้กตญาณนั่นเองรู้กตญาณก็คือรู้ว่ากิจของอริยสัจ4จบแล้วก็คือรอบ2จบแล้วก็จะรู้รอบ3จบสิ้นบริบูรณ์นะก็สรุปก็คือจะชาติสิ้นตัณหาดับเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่ก็คือรอบ3อกาล12ที่พระองค์ให้ต้องเดินไปในอริยสัจ4พระองค์ก็กล่าวกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุ

งหลายญาณทัศนะตามความเป็นจริงมีวนรอบสามอากาศ12ในอริยสัจ4เหล่านี้ของเรายังไม่บริสุทธิ์เพียงใดเราจะยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสำคัญมากในเรื่องของรอบ3อากาศ12ก็เรากำลังปฏิบัติอยู่เรากำลังมาในรอบ2นั่นเองกิจญาณกิจญาณก็สรุปก็คือเดินในองค์มรรคก็เป็นศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีล3มรรคมรรคองค์ที่3ที่4ที่5สมาธิ3มรรคองค์ที่6ที่7ที่8ปัญญา2มรรคก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะวันนี้คือหนทางที่จะสิ้นทุกข์ดับทุกข์ก็คร่าวๆแล้วก็รู้หัวข้อสำคัญการปฏิบัตินั้นก็ต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติในทุกวันพระวันเสาร์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติในช่วงค่ำคืนมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเราก็มาปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมของพระองค์ด้วยการฟังเทศนาธรรมจากครูอาจารย์ที่มาให้กรรมฐานด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสนะวันหลวงพ่อสนองก็เปิดโอกาสให้บรรดาพวกเราสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ถึงเส้นทางแห่งความดับทุกข์นั่นเองเปิดหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลหน้า30ตรวจน้ำตอนเช้าท่านธรรมยังเทวตาที่ปาฏิทานคาถาโย

ายเหล่าใดมีอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นเนนะภาวันตุปูชิตาโสธิ

ได้บูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจามาจานวากาจาพิขาโวสารามิกาฐานปาติอุปัสสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นฐานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี

ทุกขสักการุณตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกเถิดทาตุจีรังสตังธัมโมธัมมาทาลาจะปุคคลาขอธรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสัมมาโฆวะอัตายะจาอิสายาจาขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหระกาตุสาจามโมสาเพปิธรรมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวง

เจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดเปิดหน้า55ท่านธรรมยัง

ภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทาสะบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอ

0: สมังคีลางทุลีกิเลสไทยสูญตัดมูลอสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงรวมถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยที่ราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าวันเท่าทุกร้อนในเหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากวายอันตรายนิรันดร์กเกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายณการระบาดนี้เถิน
1: หลังจากนี้ไปเราทำกรรมฐานนะก็มีเวลาไม่มากก็เป็นการฝึกปฏิบัตินะเพื่อที่ให้เดินไปในกรรมฐานให้ได้งั้นกรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติที่ต่อจากศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเป็นนี่เรื่องขององค์มรรคเพราะฉะนั้นศีลที่บริสุทธิ์แล้วเราจะทํากรรมฐานเพราะฉะนั้นศีลจะเป็นพื้นฐานของกรรมฐานเป็นมรรคต่อกันดังที่กล่าวไว้แล้วช่วงเวลานี้เราก็ใช้ท่านั่งสมาธินะเป็นการปฏิบัติในกรรมฐานการนั่งสมาธิก็นั่งแบบท่ามาตรฐานพยายามทำให้ได้ในท่ามาตรฐานเพราะเวลานั่งแล้วจะนั่งได้นานก็นั่งแบบคัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายจากนั้นก็เอามือมาวางที่หน้าตักหงายฝ่ามือให้มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันจากนั้นก็ตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงก็หลังยังงอตั้งคอให้ตรงก็ไม่ก้มไม่เงยไม่เอ็นซ้ายไม่เอ็นขวาทั้งสองอย่างทั้งหลังตรงทั้งคอตรงก็ใช้ความรู้สึกไม่ต้องเกร็งเพราะเกร็งแล้วเดี๋ยวจะปวดนี่คือมาตรฐานของการปฏิบัติในเรื่องของกายวันนี้คือกายตั้งมั่นต่อมาก็เอาจิตมาตั้งมั่นในกายจิตที่ตั้งมั่นในกายด้วยการที่เราสวดมนต์แล้วนั่นเป็นการตั้งมั่นของจิตที่มาอยู่ในกายด้วยการสวดมนต์นั่นเองวันตามที่เราสวดมนต์แล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานได้เลยเมื่อเข้าสู่กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็เดินในกรรมฐานได้เลยแต่เมื่อใดที่เรายังไม่ได้สวดมนต์เราอยู่เราก็ทำเลยนั่นต้องเอาจิตมาตั้งมั่นให้ได้การที่เอาจิตมาตั้งมั่นก็ดูพิณากายนึกถึงกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจรดศีรษะก็ได้หรือว่าใช้มูลกรรมฐาน5ในกายาคตาสตินั่นแหละนะก็อวัยวะภายนอกนั่นเอง5อย่างผมกนเล็บฟันหนังมาพิจารณาก็ได้พิจารณาในเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังครบนะพิจารณาให้ครบ5อย่างก็เป็นการนำเอาจิตมาไว้ในกายก็ได้นะหรือพิจารณาศีรษะจรดเท้าก็ตั้งแต่ศีรษะมีอะไรอยู่มีผมตั้งอยู่ก็พิจารณาผมเลื่อยลงมาที่หน้าตาของเราเลื่อยลงมานะที่หน้าอกตามแขนตามขาพิจารณานึกถึงอวัยวะของเรานั่นเองที่มีอยู่ภายนอกนี่แหละหน้าอกลงมาถึงหน้าท้องลงมาถึงท้องน้อยลงมาถึงต้นขาลงไปที่ขาท่อนล่างจากขาท่อนบนลงไปขาท่อนล่างลงไปที่เท้าไปพิจารณาเล็บเท้าไปที่หน้าเท้านิ้วเท้าเล็บเท้าแล้วก็กลับขึ้นมาข้างหลังก็ได้กลับมาที่ส้นเท้าขึ้นมาที่น่องขึ้นมาที่ข้อพับขึ้นมาที่ต้นขาที่ก้นที่หลังเข้าไปดูกระดูกสันหลังก็ได้น้อมเอากระดูกสันหลังที่เคยได้เห็นมาเข้ามาไว้ในกายเรากระดูกสันหลังของมนุษย์ก็เหมือนกันเป็นข้อต่อขึ้นมาจากก้นกบไปถึงต้นคอแล้วก็เราเคยเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาไว้ที่กายของเราเอามาพิจารณาเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็เมื่อถึงต้นคอก็ออกมาพิจารณาไทคอยมาพิจารณาผมด้านหลังก็ผมที่อยู่บนกึ่งกลางศีรษะวันด้านหลังจะเห็นได้ไงเคยส่องกระจกส่องหลังที่อยู่ในร้านตัดผมก็ได้นะหรือเคยเห็นด้านหลังของใครก็ได้ก็น้อมเข้ามาก็ลักษณะคล้ายๆกันใครตัดผมคล้ายๆเราก็นั่นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีพิจารณาเพื่อให้จิตมาไว้ในกายนะวันจิตที่มาอยู่ในกายแล้วก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกาย มันกายตั้งมั่นแล้วจิตก็มันจะตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้เรียกว่ากายพร้อมจิตพร้อมที่จะปฏิบัติในกรรมฐานเมื่อพร้อมแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆหลับตาลงค่อยๆหลับตาลงเพื่อปิดอายตนะตานั้นก็น้อมเอาคุณพระพุทธน้อมเอาคุณพระธรรมน้อมเอาคุณพระสงฆ์น้อมเอาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณความดีทุกๆประการนะที่เราก็ร่วมรับถือนั่นแหละมาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกในการปฏิบัติกรรมฐานจากนั้นเราก็ปฏิบัติในกรรมฐานกรรมฐานที่เราใช้ในท่านั่งใช้ได้ทุกจริตเลยก็คืออานาปานสติอานาปานสติเป็นกรรมฐานในอนุสติ10นะอยู่ในหมวดที่3นะของอนุสติในกรรมฐาน40อานาปานสติก็เป็นการรู้ลมหายใจนั่นเองลมหายใจเรามีอยู่แล้วนะทุกคนมีลมหายใจนะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาลมหายใจจิตมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกนะแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าพิจารณาลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้นั่นเองรู้แล้วพยายามจับอยู่ที่กรรมฐานนี่แหละให้ได้อย่าให้จิตซัดสายออกภายนอกไปที่เรียกว่านิวรณ์ห้าถ้ารู้ว่าจิตเป็นนิวรณ์ห้าออกไปห้าเรื่องนะไปกามฉันทะพยาบาทวิตกทีนามิทะอุทจจะกุทัจจะวิจิกิจฉาเพราะถ้าออกไปในห้าเรื่องนี่แหละก็สรุปก็คือออกไปคิดเรื่องต่างๆที่อยู่ในอดีตเอามาคิดนะเอามาปรุงแต่งใหม่เป็นเรื่องในอนาคตก็ได้นะเรื่องในอนาคตก็ได้นี่คือนิวรณ์5ถ้ารู้ว่านี่ฮะนิวรณ์5เกิดแบบนี้นั่นคือรู้ว่านิวรณ์5ดับนั่นเองถ้ารู้ว่ามันเป็นนิวรณ์5เกิดขึ้นเนี่ยเพราะการที่เราปฏิบัติเรามีสัมมาสติมรรคองค์ที่7ที่เราเดินอยู่เนี่ยก็จะรู้ระลึกรู้ว่าเราปฏิบัติกรรมฐานแต่เมื่อใดถ้ามาอยู่ที่กรรมฐานกรรมฐานก็คืออนาปานสติตามที่กล่าวเพราะถ้าไม่รู้ลมหายใจนั่นเองนั่นคือนิวรณ์5เกิดขึ้นแล้วถ้านิวรณ์5เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่านิวรณ์5เกิดขึ้นนั่นแหละนิวรณ์5ดับก็กลับมาที่กรรมฐานนั่นเองอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะต่อไปในนิวรณ์5อีกเพราะต้องกลับมาที่กรรมฐานนี่คือวิธีการปฏิบัติมันปฏิบัติไปปฏิบัติแบบนี้จะทําให้จิตเดินเป็นองค์ฌานไปในวิตกวิจารณ์ในปฐมฌานวิตกวิจารณ์ทําอยู่เช่นนี้ทําเรื่อยไปจนกว่าจิตจะก้าวสู่องค์ฌานที่3ปิตินะเพราะฉะนั้นถ้ารักษากรรมฐานไว้ได้ก็จะเห็นอารมณ์ฌานที่3ก็คือปิตินะปิติ5อย่างปิติเล็กน้อยปิติชั่วคราวปิติแบบเป็นละลอกปิติแบบโลดโผนแล้วก็ปิเย็นซาบซ่านในกายในจิตเนี่ยเป็นปิติ5อย่างที่จะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นกี่อย่างกับเราก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าเป็นปิติเพราะมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นนะมีปิติเกิดเมื่อไหร่ใครที่เคยเห็นทุกข์ในวิตกวิจารณ์ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าทุกข์ดับปวดเมื่อยก็จะดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปก็จะดับก็จะมีอารมณ์ปิติอย่างเดียวเห็นอารมณ์ปิติก็เกิดความอัศจรรย์ใจจะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ละสังโยชน์ในวิปัสสนากรรมฐานต่อไปได้ในข้อที่2ปิติเกิดทุกข์ดับนั่นเองปิติเกิดเมื่อไหร่ทุกข์ดับเมื่อนั้นปิติดับก็เห็นสุขเกิดอีกสุขเกิดแล้วก็จะดับอีกนะสุขก็คือสุขกายสุขใจเบากายเบาใจนะเพราะว่าทุกข์มันดับไปหมดแล้วเมื่อสุขดับนั่นคือเอกตาเกิดเอกตาเกิดเมื่อไหร่สุขดับเมื่อนั้นเอกคตาก็นั่นคือจิตที่เป็นสมาธิเอกคตาคือจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดใดๆมาลุกวนเพราะในเอกคตาก็มีอุเบกขาก็เป็นเวทนาวันเวทนา3อย่างสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาวันการที่ทำจิตให้สงบนั้นต้องอยู่เวทนาที่เป็นอุเบกขาเฉยๆนั่นเองเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์ที่ดับไปแล้วนั่นจริงๆก็คือที่เราต้องมาดับเพราะว่าถ้ามีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์จะต่อไปที่ตัณหานั่นเองตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์นั่นเองตัณหาหรือว่ากิเลสระดับกลางที่มีการทำงานในใจใจนั่นแหละที่ทำงานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จริงๆมีการทำงานมีเหตุปัจจัยมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเราทำกรรมฐานเนี่ยเรามาระงับหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาสำรวมอินทรีย์ด้วยกรรมฐานและตัวกรรมฐานเองทำได้ก็นั่นคืออุเบกขาเพราะเราจะเดินไปในอุเบกขานั่นเองเพราะฉะนั้นการเดินไปนั่นแหละจะเห็นจะดับเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ดังที่กล่าวดังนั้นก็ต้องทำต้องพิสูจน์เอง นะได้ยินได้ฟังก็ต้องพิสูจน์เองทำพระเจ้าต้องพิสูจน์เองไม่มีใครทำให้เราได้พระเจ้าตัดแล้วทำให้ใครไม่ได้นะปัญญาทำให้ใครก็ไม่ได้วิบากทำให้ใครก็ไม่ได้ความสิวิไลในธรรมะความเห็นตามเป็นจริงในความเห็นตามเป็นจริงในจักรวาลเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสิวิไลแห่งธรรมะความเป็นจริงในจักรวาลต้องปฏิบัติเองนี่นะต้องปฏิบัติแบบนี้แหละปฏิบัติแล้วก็จะเจริญเองเห็นเองรู้เองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวาสนาถ้าผู้ใดไม่มีวาสนาพระเจ้าไม่รู้ธรรมพระเจ้าไม่ปฏิบัติธรรมพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้วันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นเองเพื่อทำให้สิ้นทุกข์ดับทุกข์ต้องปฏิบัติด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติก็ต้องให้กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไปเรื่อยๆประกอบกับองค์มรรควงฌานที่ปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นปฏิบัติในสัมมาวายาโมสัมมาสติในที่สุดถ้าจิตเป็นสมาธิได้ก็เป็นสัมมาสมาธินี่คือมรรค3องค์ที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิได้นั่นคือตัณหาดับกิเลสในขั้นที่2ดับไปเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นก็ยกขึ้นเจริญปัญญาเป็นวิปัสสนากรรมฐานในขั้นที่2กรรมฐานขั้นที่2หรือว่าทำในเรื่องของปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นยกขึ้นเจริญปัญญาด้วยอารมณ์สมาธิก็ให้พิจารณาใดๆในโลกรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใดๆในโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละกามคุณ5ในตัณหานั่นนะเพราะฉะนั้นตัณหาหรือว่ากามคุณ5มันก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์แตกดับเป็นหน้าตาไม่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เรานะเพราะฉะนั้นให้ไปพิจารณาตัวเราไปพิจารณาขันธ์5แยกแยะร่างกายออกมาเป็นรูปขันธ์1แยกแยะร่างกายว่าเป็นความไม่เที่ยงแบบไหนนะก็ตั้งแต่ท้องออกมานอกท้องนั่นแหละอยู่ในวัยต่างๆก็จนแก่จนตายนี่คือความไม่เที่ยงแล้วความทุกข์ของร่างกายก็คือการที่เป็นไปตามความไม่เที่ยงนี่เกิดแก่กิจเจ็บตายนั่นแหละนั่นทุกข์หมดเลยอนัตตาก็คือสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนี้แหละร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นตัวตนเพราะอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะต้องเป็นไปใจก็เช่นเดียวกันทำงานเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้มีเวทนาเป็นมีตัณหามีการสนองตัณหามีการสร้างภพทำให้สำเร็จในตัณหาในอุปทานทำภพแล้วก็ต้องรับผลของภพต้องเกิดในชาติอีกเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นทุกข์เหมือนเดิมทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเรื่องของใจหัวใจทำให้มันเกิดความไม่เที่ยงแปรปรวนก็เนื่องจากเกิดดับดังที่กล่าวแล้วก็

งานจนเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารทำงานจนเป็นทุกข์วันเมื่อทุกข์แล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองวันก็ทุกข์ไม่จบอยู่นี้นะวันนี่คืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าวิญญาณไปตามอารมณ์ฌานไปตามจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงด้วยอารมณ์สมาธินั่นเองมันก็จะละสังโยชน์ในข้อที่หนึ่งเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานั่นเองเพราะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้นั่นเองเพราะฉะนั้นจะละไปเรื่อยๆข้อที่สองก็ศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ในสังโยชน์บอกว่าไม่ศรัทธาสงสัยนะสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ก็จะไม่สงสัยเพราะเมื่อเห็นปิติแล้วเนี่ยจะมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ได้แล้วก็ไม่เสื่อมคลายด้วยศีลปฏิบัติปรมัตถ์ในสังโยชน์ข้อที่สามก็เป็นเรื่องของศีลนั่นเองวันในศีลปฏิบัติปรมัตถ์ก็บอกว่าสักแต่ว่าถือศีลพจน์ตามกันไปอย่างงมงายก็ไม่ได้ถือเพื่อความหลุดพ้นถือไปเพื่อหวังสิ่งต่างๆเอาไว้ข่มไว้ด่าหวังลาภสักการะต่างๆประกอบพิธีต่างๆนี่เป็นศีลปฏิบัติปรมัตถ์นะซึ่งเรารู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติว่าศีลทำไมบริสุทธิ์ยังทำสมาธิไม่ได้เลยทำสมาธิไม่ได้ก็ยกขึ้นเจริญปัญญาไม่ได้เพราะศีลก็เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองมันเป็นพื้นฐานของกันและกันเดินเป็นมรรคต่อกันวันเราจะเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้ก็เห็นว่าศีลต้องบริสุทธิ์นั่นเองเพราะนี่คือโสดาปัตติมรรคที่จะละได้ในสังโยชน์3ข้อถ้าเราเห็นตามความจริงแบบนี้นะนี่คือโสดาปัตติมรรคนะเพราะทำให้ได้เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วถ้าทำอย่าหยุดทำไปเรื่อยๆนะเห็นแล้วรู้แล้วก็รู้ต่อไปรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดก็เห็นโสดาปัตติผลเกิดขึ้นมาก็จะเห็นไตรลักษณ์ขึ้นเองจะเห็นได้ในนิมิตก็ได้จะเห็นในตกในเรื่องของภวังค์ที่ในทุกขณะจิตก็ได้ทุกปัจจุบันขณะอาจจะตกภวังค์ไปเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาก็ได้วันถ้าเห็นเมื่อไหร่เป็นโสดาปัตติผลนั่นคือโสดาบันโสดาบันก็ไม่เกินจุดเพื่อจะชาติจะเป็นพระอรหันต์จะเดินไปในสกทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ไม่เกิดเจ็ดภพเจ็ดชาติในปัจจุบันภพเจ็ดชาติก็จะไม่ตกอบายไม่เป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็จะไม่ไปเกิดในอบายอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะอันนี้หนทางที่จะเดินไปนะวันจะเป็นสกทาคาก็ต้องเดินไปในมรรคโทษไปในสังโยชน์อีก2ข้อนะกามราคะปฏิฆะละได้เบาบางนี่แหละเป็นสกทาคาถ้าละได้หมดจด2ข้อนี้ก็เป็นอนาคาเลยที่เหลืออีก5ข้อก็จะเดินไปในพระอรหันต์เพราะฉะนั้นนี่คือการปฏิบัติก็อนุโมทนาทุกคนทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติก่อนจะออกจากกายบัตรก็พิณากายของเราเป็นกระทะสีดินน้ำลงไปเป็นตระกูลเป็นรังของโลกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วเกิดไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นทุกข์ต้องแก่ต้องเจ็บอยู่ไม่นานอยู่ไม่ถึง100ปี1000ปีก็ต้องแตกดับไปในที่สุดสั่งก็ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้สิ่งใดบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจากนั้นก็อุทิศบุญกุศลในการทำกรรมฐานครั้งนี้ไปให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรอินพรมยมยักษ์เทวราเปรตอสุรกายสัตว์นรกเสด็จเดรัจฉานทั้งหลายญาติโกโหติกาทั้งเก่าและใหม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วครอบครัวภรรยาสามีบุตรธิดาและบริวารสัมภเวสีวิญญาณเล่นนอนจุนจรสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างมีประมาณที่แท้กับบุรุษพระกษัตริย์ที่ราชเจ้าและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาผู้รักษาตัวเราสัตว์ใดมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทำความรู้สึกที่กายของเราทำความรู้สึกที่มือขวาละมือขวาไปที่เข่าขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายละมือซ้ายไปที่เข่าซ้ายยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบเป็นท่าพนมมือตั้งจิตอธิษฐานเราจะปฏิบัติทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราให้เข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานเทอญยกมือให้นิ้วหัวมืออยู่วางคิ้วยกมือลงมาไว้ที่หน้าอกเตรียมแผ่เมตตาไปโดยไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุข
ขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากับพระ

อันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานSo

หากเจ้าไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโน

เจ้านอบน้อมพระสงฆ์มัตตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกรุ

ับวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งกราบอาจารย์นี้ไปจะมีการสมาทานศีลมีการรับศีลมีการถวายสังฆทานเป็นลำดับ

น้อมจิตกราบน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมน้อมพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตพระอรหันติธาตุพระอธิธาตุของปริยสงฆ์น้อมกราบศิราสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบศิราสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสวิสโนท่านเจ้าวัดพระสังฆทานและพระเถระครู

ครูบาอาจารย์และสาธรรมนั่งบวชผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมใส่บาตรและทำบุญถวายสังฆทานวันนี้ก็ขอร่วมมุทนาบุญกับทุกๆท่านณโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิปัตตานุโมทนาใหม่เป็นยังไงครับ

ครับก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่29พุทธศักราช2519วันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2519นะครับซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับครับที่ลานธรรมทุกท่านก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับต่อจากนี้ไปลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระนะครับกราบเตรียมตัวกราบพระ

สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามี

ครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับเป็นยังไงครับวันนี้ครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบครับวันนี้ก็เป็นวันพระก็จะมีทั้งศีล5ศีล8และศีลอุโบสถนะครับครับขอเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลง ครับอารัธนาศีลพร้อมกันนะครับ

0: มาทานพร้อมกันเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: เจนะกัมมนังนิธิตัง
1: อามะปันเต
0: มานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: อะตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: ก็นี่ผู้รักศีล5พึงรับข้อกามีผู้รักศีล8ศีลโมสดพึงรับข้ออัปรัมยาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: กามเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: อะรามจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: อะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: ก็ต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
0: ผู้รักศีล5ผู้อยู่แต่เพียงแค่นี้ผู้รักศีล8ที่โมสดผู้รับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิน
0: ัจจกีตวาทิตาวิสุขทัสสนามาลากันทวิเรปณะธารณะมันดนะวิปูตนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิ

0: อามิ
1: อุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปเป็นคำสมาทานโบสถสำหรับบุรุษผิดโบสถเท่านั้น
0: ครับต่อไปก็สำหรับทุกท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับพึงว่าตามนะครับสำหรับศีล8ก็พนมมือไว้นะครับอิมังอัคถังคสมนาคาตังพุทธปัญญัตตังอุปโสถังอิมันจรัตติงอิมันจติวสังสัมมาเทวะอภิระคิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอธรรมาทานศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการที่พระผู้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ครับต่อจากนี้ไปกล่าวพร้อมกันขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความพ้นทุกข์ด้วยเถิด
1: สาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตตจาอุปโสทะสีลวะเตนะสาธุกังกัตวาอาปมาเตนะรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโพคตมทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวสวดสังฆทานสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและผู้ที่ไม่มีสังฆทานก็น้อมจิตถวายดูพร้อมกันนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3จบครับนะโม

0: นิมยังพันเทภัตตานิสังกทานานิสัพปริวารานิตินังรัตนานัญจาอยัสมันตานังสีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจาอายัสมันโตสีลวันโตจะเอตานิภัตตานิสังกทานานิสัพปริวารานิปฏิคันนานตุอมาการเจวะมาตาปิตุอาทินัญจายาทิมิตานัญจาเทวตานัญจาทีคราตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับตั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีมิดามารดาครูปัจจาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมและผ้าอาบน้ำฝนก็เชิญประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญนะครับทุกท่านครับที่มีทุกท่านมีสังฆทานทายธรรมและเทียนพรรษานะครับจะกีบผมลืมกล่าวคำเตรียมสารนะครับก็ทุกท่านได้ประเคนได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของทางพระพุทธศาสนานะครับผมวันอาสาฬหบูชานะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนานะครับเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนนะครับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่พระบรมพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะครับแก่ปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีครับเกิดพระสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกและมีพระรัตนตรัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลกก่อนวันเข้าพรรษา1วันนะครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันมงคลสำหรับทุกท่านได้มาร่วมถวายสังฆทาน เทียนบรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นะครับครับต่อไปนักบวชหญิงครับนักบวชหญิงเตรียมตัวเพื่อจะไปพิจารณาหานะครับนั่งทับส้นพนมมือก่อนกราบพระก่อนนะนั่งทับส้นพนมมือก่อนนะครับกราบพระก่อนที่จะไปพิจารณาหานะครับผมจะบอก3ครั้งนะ1กราบ2กราบ3กราบพร้อมๆกันนะครับท่านใดจะไปบ้างเอ่ยอ้าวพอแล้วตามไปกันแล้วกันนะพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุขอให้เกิดสติและปัญญามีดวงตาเห็นธรรมด้านขวามือครับลุกเลย2แถวแรกนะครับ2แถวแรกออกไปแล้วก็เดินตามเป็นแถวๆไปนะครับ2แถวแรกขวามือเลยครับลุกเลยครับแล้วก็ไปถึงพิจารณาอาหารเสร็จแล้วมาถึงที่นั่งพอมาถึงที่นั่งท่านก็วางภาชนะเมื่อวางภาชนะเสร็จท่านก็กราบจนนั่งรอจนกว่าจะได้ขออาหารมาพร้อมกันนะครับครับต่อจากนี้ก็จะให้น้องประชาสัมพันธ์น้องอ้วนเพื่อจะรายงานข่าวสารและงานบุญให้กับทุกท่านรับทราบต่อไปนะครับครับเรือที่ลานธรรมนะครับที่หน้าลานธรรมนั้นก็มีให้ท่านได้ร่วมบุญนะครับมีบวชหมู่วันนี้มีบวชหมู่3รูปด้วยกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญและผ้าป่าทองคำนะครับพร้อมกับทำบุญถนนด้วยนะครับท่านใดร่วมที่หน้าลานธรรมก็เชิญได้เลยนะครับทุกท่านได้มีโอกาสมีเวลาวันนี้เป็นวันมงคลกับ

0: ทุกท่านได้มาร่วมกันเป็นวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำวันเป็นขึ้น15ค่ำวันนี้มีการเวียนเทียนนะครับรอบแรกเวลา16นาฬิกาคือ4โมงเย็นนะครับก็จะมีเวียนเทียนที่ลานธรรมแล้วก็รอบที่2คือเวลา19นาฬิกานะครับท่านใดจะอยู่ร่วมเวียนเทียนก็เชิญได้นะครับ
1: ค่ะขอโอกาสนะคะขอกราบนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของภริยสงฆ์กราบนอบน้อมองค์หลวงพ่อโตพระประธานวัดสังฆทานกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถระอนุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอนุโมทนาใน บุญกุศลกับทุกท่านนะคะขอญาติน้อมบทกลอนในวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8 8ประเสริฐวันกำเนิดพระรัตนตรัยครบไตรพบไตรสิกขาปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนาสูตรล้ำเลิศค่านำพาศรัทธาประดับจิตอริยสิทธิ์อริยสัจสี่ชี้ทางพระอัญญาโกฏัญญะตรัสรู้แจ้งดั่งแสงเทียนส่องสว่างในธรรมกว้างสำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์องค์บุกเบิกทางจาริกไว้นิมิตว่างสว่างโลกาขอกราบไหว้ลำลึกคุณพระศาสดาผู้ทรงคุณมหาศาลน้อมนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวาสงบสุขร่มเย็นเปรมปรีสุขขีเทินค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญกราบอนุโมทนาบุญกับ
2: อู้สาธุคูวิวไลสวัสดีค่ะเอาลุงบุญเลยเอ่ยบุญเนาะบุญสาธุอนุโมทามิเอาประกาศรถท่านเจ้าของรถ6ขอไข่ขอควาย3982ขอความกรุณาท่านขยับรถด้วยนะคะท่านเจ้าของรถทะเบียน6ขอไข่คอควาย3982ขอความกรุณาไปที่รถของท่านด้วยค่ะไปขยับรถให้ญาติธรรมด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่จะมีการหลอมทองคำนะคะเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตกับอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีบุญทุกท่านนะคะในนามของคุณแม่คำแหวนแก้วนารีแล้วก็บุตรสาวนะคะมาถวายกอบพระทองคำประมาณน้ำหนัก1สลึงโดยประมาณนะคะท่านก็ฝากถวายให้กับหลวงพ่อนะคะก็ขอความอนุเคราะห์เอาถวายเฉพาะกอบพระนะคะส่วนองค์พระท่านขอคืนนะคะก็หัวหน้าก็จดเบอร์ของท่านไว้นะคะก็เพื่ออุทิศถวายบุญกุศลนะคะให้คุณพ่อที่ป่วยคุณพ่อสหภูมิพรสิงหาที่ท่านป่วยติดเตียงอยู่นะขณะนี้ให้มีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะคะให้ท่านมีโรคาพยาธิหมดไปสิ้นไปก็มีสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอนุโมทนาบุญกับพี่อุทัยศรีเวียงเจิมเมืองนะครับก็ร่วมบุญอุทิศให้กับอิดามันดาปุญญาตายาย 1,000 บาทร่วมทุกบุญ 1,000 บาทในนามคุณพี่อุไลเจริญชัยและครอบครัวเจริญชัยนะคะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทการอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุไว้ณโอกาสนี้ค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมในการวันนี้เขามีพระป่านะคะในการบวชพระและมีพระสงฆ์สังฆรัตนะเกิดขึ้นในวันนี้3ท่านด้วยการ3รูปนะคะก็จะเข้าสู่พิธีในอุโบสถแก้วขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพียงกันนะคะมีขันบุญตั้งให้เนาะตามกำลังศรัทธาได้ทั้ง3รูปเลยนะคะที่

จะเข้าสู่พิธีในเวลาเที่ยงครึ่งนะอุโบสถแก้วสังฆทานในวันนี้ท่านใดจะรุ่งบุญในการหุ้มทองหลวงพ่อโตให้เราเสร็จเชิญนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะมาลงแสดงธรรมในที่ลานธรรมแห่งนี้ในเวลา11 นาฬิกาแล้วก็พร้อมกันนี้ก็มีการหลอมทองคำเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อโตเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมสมทบปัจจัยและถวายทองคำร่วมอนุโมทนาไมค์กับหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตหลวงพ่ออู๊ดนะคะท่านเป็นต้นบุญในการถวายทองคำแท่งได้ค่ะได้สาธุอนุโมทามิมีบุญผ้าป่านะคะน้ำไฟถวายไว้ในวัดสังฆทานแล้วก็บุญทำถนนเข้าวัดท่านใดจะร่วมบุญในการทำถนนทางเข้าวัดเรียนเชิญได้นะคะอนุโมทนาสาธุให้บุญกุศลของทุกท่าน

ทางเข้าวัดเรียนเชิญได้นะคะอนุโมทนาสาธุให้บุญกุศลของทุกท่านติดย้ำท่านใดที่เป็นเจ้าของรถทะเบียน6คอไข่คอควาย3982ขอความกรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะไปขยับรถให้ญาติธรรมนิดนึงนะคะเอื้อเฟื้อกันในนามของคุณสำอางเอราวัณค่ะท่านร่วมทุกบุญ100บาทในนามคุณจำนองคุณอุไรจีนรัตน์นะคะท่านร่วมบุญน้ำไฟบุญค่าไฟนะคะ100บุญน้ำอีก100นะคะค่าน้ำ100บุญบทพระ100เป็นยอดบุญทั้งสิ้น300บาทอนุโมทนาสาธุแล้วก็วันนี้ในนามครอบครัวนะคะอันนี้มาเป็นหมู่เป็นคณะเมื่อวานแล้วก็ท่านใดจะบูชาผ้าถวายเทพบรรพชาภาพน้ำฝนหรือว่าร่วมบุญน้ำไฟก็ดีนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นเจ้าภาพในนามครอบครัวยุ้งมิตรเมื่อวานแล้วก็พระไตรกับเทียนนะคะไปให้พี่ๆน้องๆอธิษฐานจิตก็ยอมนะคะอยากให้พี่ก็ได้มาสร้างบุญใหญ่กับทางวัดด้วยนะคะพี่สุดารัตน์ยุ้งมิตรนะคะคุณจิรศักดิ์ยุ้งมิตรแล้วก็พี่เอื้ออารีนะคะร่วมมาท่านละ100บาทเป็น300บาทครอบครัวลีนิยมในนามพลเอกเสน่ห์ลีนิยมนะคะอดีตศาสดีจังหวัดสุพรรณบุรีพี่เคยคุณอรชรลีนิยมนะคะแล้วก็บุตรชายคุณรณรงค์ลีนิยมถวายปัจจัยบทพระ300บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพถวายลำโพงที่ครูบาอาจารย์ติดตั้งไว้ในโบสถ์แก้วนะคะให้ฟังเสียงครูบาอาจารย์เวลาท่านสวดมนต์แล้วก็ทำกิจของสงฆ์ได้ชัดเจนนะคะก็ไปกลับเรียนให้เจ้าของบุญเขานะคะได้ปิติในบุญก็รวมถวายลำโพงนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ติดตั้งแล้วเข้าไปอนุโมทนาใหม่แล้วก็ในนามวรนาถโรจนนาคคุณศาลินาโรจนนาคนะคะแล้วก็คุณภัทรชัยโรจนนาคนะคะร่วมบุญบทพระ200บาทนะคะเป็นยอดบุญทั้งสิ้น800บาทอนุโมทนาในนามพี่ๆน้องๆญาติเพตาทั้งหลายในนามคุณพ่อนะคุณพ่อคุณวรพจน์คุณพ่อบุญชีตบัวขาวคุณแม่พวงแก้วบัวขาวแล้วคุณวรพจน์บัวขาวเป็นเจ้าภาพร่วมบุญบทพระ300บาทเดี๋ยวยังไม่ได้เขียนให้เขามีบุญเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะในนามคุณแม่บัวลานะคะเป็นคุณย่าผู้ใจบุญในนามคุณแม่บัวลาเป็นคุณย่าบัวลาด้วยธีรทัตตานนท์และครอบครัวธีรทัตตานนท์ท่านรวมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุในนามคุณพี่ฮะนี่ไงบอกให้แล้วนี่ไงติดเบื้องหน้าเลยกลัวลืมท่านได้จะลงพุ่มบุญติดมาข้างหน้าแล้วค่ะคุณพีระออนคุณบุญทศโรเวลและครอบครัวนะคะร่วมหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทวิสาธุในนามคุณตรีเพชรใหญ่นอกร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโอ้ครบรอบ14ปีสาธุ 5,000 บาทสาธุโหปิติเลยสาธุค่ะแม่โอ้สมเป็นลูกศิษย์ที่กตัญญูกตเวทิตาคุณอนุโมทนาสาธุในนามของคุณทิพาพรอภัยวงศ์และครอบครัวอภัยวงศ์นะคะท่านร่วมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุในนามครอบครัวสุภวงศ์สิริกุลโดยคุณเสี่ยงนะคะคุณอุทัยขออภัยคุณอุษาสุภาวงศ์สิริกุลคุณพันธิพาคุณจารุวรรณคุณฉัตรชัยและคุณชัดสุภาวงศ์สิริกุลและครอบครัวนะคะร่วมบุญบวชพระ500บาทอนุโมทนาสาธุค่ะในนามคุณรัตนาชูแก้วและครอบครัวชูแก้วค่ะร่วมบุญ 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุในนามของคุณพัชรีพรบุญมาท่านร่วมบุญบทพระคุณทัชยาอภิบุญวิจิตคุณพิชัยใจมาใจมะนานะคะคุณอัมภัยวันพันบุรีร่วมบุญบทพระท่านแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็วัตถุประสงค์ในการร่วมบุญนั้นๆ นะคะขอความกรุณาใส่ยอดบุญได้นะคะอนุโมทนาบุญอันนี้ญาติธรรมคุณนิงเป็นพงเล็บมาด้วยนะเป็นชาวกัมพูชาสาธุอนุโมทนาเป็นพระนะคะ

0: ร่วมบุญน้ำไฟ100คุณคณิษฐาทีฆะสุขและครอบครัวท่านร่วมบุญน้ำไฟข้าพรรษา160บาทอนุโมทนาสาธุก็เขียนภาษาไทยได้ชัดเจนนะคะคุณพรชัยอุดมเวโรจน์ร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทในนามนางสาวธิดารัตน์จิตรักนะคะร่วมบุญอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว100บาทในนามของคุณปัญญรัตน์พุทธเจริญนางสาวกัญญารัตน์นะคะสุภวงศ์ขอไปน่าจะใช่นะสุภวงศ์สิริกุล100บาทค่ะในนามของคุณธนวรรณชันทะสิริวิสารนะคะท่านร่วมบุญบทพระ100บาทอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะในนามของมิสเตอร์ชูแล้วก็คุณวิรยาพาญาตนะคะและครอบครัวร่วมบุญน้ำไฟค่ะในนามของคุณแม่สุกัญญาจูสวัสดิ์คุณพ่อสมบัติสิริโตและลูกหลานค่ะร่วมบุญน้ำไฟในนามของคุณทะยาคุณสดานันท์ร่วมบุญบทพระ200บาททำบุญทำถนน20บาทค่ะกองทุนสงฆ์อาพาธ20บาทชำระหนี้สงฆ์20บาทร่วมบุญบูรณะเดินทาง20บาทเป็น100บาทนะแล้วก็ยอดบุญทั้งหมดขออภัยอ่านผิดเนาะ1 2 3 4 5ทั้งหมด100บาทอนุโมทนาสาธุเชิญนะคะก็ท่านใดที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันในวันนี้ก็เป็นอานิสงส์บารมีนะคะคำคูณท่านและครอบครัวให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกแต่อ๋อสาธุจะแกนโดเนทนะคะได้ค่ะได้อันนี้599นี่บุญอะไรคะทำถนนนุโมทนาในนามของคุณบุษบาสุทักษ์และครอบครัวนะคะร่วมบุญทำถนน599บาทอันนี้ท่านสแกนโดเนทและพร้อมกันนี้นะคะนางสาวรัตินันท์วชิระศรีสิทธิ์นางสาวนพนัทวิจิตรทรัพย์ทวีนะคะร่วมบุญทำถนน 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุในนามคลินิกแพทย์แผนไทยและผู้ป่วยนะคะที่ไปรับการรักษาลูกบุญบทพระ 8,550 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมทนากับผู้มีบุญทั้งหลายนะคะผู้มีบุญญาธิการในนามครอบครัวสสิธรมารารัตและครอบครัวท่านร่วมทุกบุญ500บาทอนุโมทนาสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวในนามครอบครัวรินดาดาสิทธิกรวณิชครอบครัวปีชามุกดามาศคุณชูเกียรติครอบครัวคุณชูเกียรติมุกดามาศนะคะคุณวสันต์คุณดวงฤทัยมุกดามาศอุทิศบุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษทุกภพทุกชาติเทอญสาธุอนุโมทามิเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเรามีนางฟ้ามาช่วยสร้างบุญบารมีอนุโมทนาสาธุประมาณกำหนดการในวันนี้นะคะให้เราโอกาสความเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานเมตตาแสดงธรรมในเวลา 11 นาฬิกาหลวงพ่อก็จะมีการค่ะรอทองคำนะคะสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุท่านทำถนนค่ะสาธุค่ะขอให้เจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะในการทำถนนทางเข้าวัดนะไปแห่งคนตำบลใดก็ไม่ติดขัดนะคะสะดวกมีความคล่องตัวในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะนี่ขนลุกแน่ๆคือปิติกับท่านด้วยนะคะก็วันนี้นางฟ้ามาก็เดี๋ยวเราแจ้งกำหนดการสวัสดีค่ะสาธุโอ้โหอนุโมทามิยินดีค่ะยินดีอนุโมทนาในนามคุณลุงบุญยงคุณป้ากัญญาขาวสว่างญาติธรรมจากสมุทรสาคร นะคะท่านมาทำบุญในวันอาสาฬหบูชาร่วมทุกบุญ300บาทปกติก็จะมีนะคะเทวดาน้องญาติธรรมทั้งหลายนะคะที่ได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมแจ้งกำหนดการในวันนี้นะคะในเวลา 11 นาฬิกาท่านใดจะมาร่วมปัจจัยในการหุ้มทองเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตก็ดีนะคะร่วมบุญบทพระในเวลาเที่ยงครึ่งก็จะเข้าสู่พิธีในการ บรรพชาสมบทหมู่กุลบุตร3ท่านนะคะที่จะเข้าสู่พิธีในวันนี้อนุโมทนาสาธุโอ้ได้ๆโอ้ยินดีค่ะยินดีโอ้สาธุค่ะในนามของคุณพรชนกนวลดีนะคะถวายทองคำอันนี้เป็นกรอบพระเนาะกรอบพระถวายคุ้มองหลวงพ่อโตอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอันนี้ถ่ายรูปไว้นะคะใส่อยู่ในมือค่ะเดี๋ยวถวายหลวงพ่อให้นะคะมีมือของคุณแม่ใส่แหวนเพชรไปด้วยสาธุอนุโมทนามีวันนี้เราก็มีแซวกันไปแซวกันมาวันนี้เรามีนางฟ้ามาช่วยเอาเวียนเทียน3รอบนะคะในเวลา16นาฬิกาทุ่มเวียนเทียนต้นไม้นะคะแล้วรอบ1ทุ่มและรอบ24นาฬิกาสลับกับการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรักโคนะคะเมตตาแสดงธรรมในค่ำวันนี้และต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมให้นางฟ้าถวายเสียงก่อนนะวันนี้กูสามาละ
1: อันเสร็จแล้วใส่คันนี้นะพุ่
0: แจ้งผ้าป่าประมาณนี้นะจ๊ะครับ
2: ค่ะขออนุโมทนานะคะกับนางสาวสัตย์ศรีวิมลมารารัตและครอบครัวค่ะทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาททำถนน500บาทค่ะสาธุขออนุโมทนานะคะกับนางพีราออนบุญทศโรเวลและครอบครัวร่วมทำบุญถนน200บาทค่ะสาธุ

0: ขออนุโมทนานะคะกับคุณเพลินขวัญและครอบครัวคุณนฤมลและนายการคุณดาวินพรมรักป้าลีและครอบครัวแม่ค้ากล้วยปิ้งคุณธีรกรและครอบครัวทำบุญร่วมบวชพระค่ะเป็นเงินจำนวน500บาทค่ะสาธุคุณสุเมธพรมทองและครอบครัวร่วมทุกบุญ300บาทค่ะคุณสมหมายพยัคฆ์เดชทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะสาธุคุณทิวและครอบครัวร่วมทุกบุญ800บาทค่ะสาธุดร.ราณีเอื้อทวีกุลร่วมบุญบวชพระ100บาทค่ะฮะ
1: แม่ดูลูกอ่านสิ
2: 1,000 มัน100ที่ไหนเน
0: ี่ยอ๋อ100คูณ10เป็น 1,000 บาทค่ะสาธุขออภัยค่ะตกเลข0ไปตัวคุณสนั่นขันจอกคุณเปรมยุทธและครอบครัวทำบุญถนน100บาทบวชพระ100บาทร่วมทุกบุญ100บาทสาธุคุณปราณุชรินลิงทำบุญแก่พระที่อาพาธค่ะ100บาทสาธุ
3: ราศีคุณราศีรอเรือ
0: ราศีคุณราศีผู้เจริญร่วมทุกบุญ100บาทค่ะสาธุคุณกฤษณาพร้อมครอบครัวปัญญาดิษวงค่ะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทสาธุคุณเปรี้ยวและคุณหวานค่ะร่วมทุกบุญ200บาทสาธุชื่อนี้ก็เหมาะกับบรรยากาศในช่วงนี้นะคะเพราะอีกสักครู่ค่ะก็นักปฏิบัติทุกท่านก็จะร่วมรับประทานอาหารค่ะนางสาวสุภราดาอินสิริร่วมทุกบุญ200บาทคุณอารยาสว่างวงนารักร่วมบุญกองทุนอาพาธ100บาทค่ะสาธุ
4: พลอะไรพลอ.อ.น
5: ี่พันจากพันจากกัดเอก
4: พันเอก
5: พันจากอากาศเอก
4: พันจากอากาศเอก
0: คุณพ่อบุญชิตบัวขาวคุณแม่พวงแก้วบัวขาวคุณวรพจน์บัวขาวร่วมบุญบวชพระในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้นะคะเป็นเงินจำนวน200บาทค่ะพร้อมกับถวายเทียนอาบน้ำฝนเป็นเงินจำนวน100บาทค่ะสาธุนายนัทนายธนเดชทีวโรจน์ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระในวันนี้นะคะทั้งหมด3รูปเป็นเงินจำนวน180บาทค่ะสาธุและขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านนะคะเนื่องจากในวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมเรามีพระป่าค่ะขอให้ร่วมบุญพระป่าในวันนี้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยบุญบวชพระหมู่3รูปบุญทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตบุญน้ำประปาและไฟฟ้าให้กับวัดสังฆทานนะคะพร้อมทั้งบุญทำถนนเข้าลานจอดรถค่ะก็ขอเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านและญาติธรรมทุกท่านนะคะณวัดสังฆทานแห่งนี้ขอเรียนเชิญร่วมบุญค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณกมลลักษ์ เสมอภาคร่วมบุญบวชพระ100บาทสาธุค่ะคุณรัสยาอุ่นบุญธรรมร่วมทุกบุญ100บาทค่ะสาธุมีคนเขาคิดถึงเสียงพิธีกรกับคุณอารยาสว่างวัฒนารักษ์ร่วมบุญบวชพระ100บาทค่ะคุณลดาพรทองคำพันร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ100บาทค่ะสาธุคุณบรรเจิดนิบุญกิจและครอบครัวร่วมทำบุญหุ้มทองคำหลวงพ่อโต100บาทค่ะสาธุคุณภาวดีสมประสงค์คุณประมวลสารดีร่วมบุญสร้างถนน100บาทร่วมบุญบวชพระ300บาทร่วมบุญน้ำและไฟฟ้า200บาทรวมเป็น600บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับนางสมัยจอมทองนายเทียนชัยจอมทองคุณประนตจอมทองนางศรีประยุรรัตน์ร่วมทุกบุญ500บาทสาธุค่ะ
6: ทำบุญค่ะบวชพระสร้างถนน
7: เออนั่นน่ะดิ
6: ทองมีหล่อทองด้วยวันนี้เราทองพระ
0: ค่ะอีกสักครู่นะคะขอให้เนกขัมมะทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมขออาหารค่ะ
8: ขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกกราบสรีระสังขารหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนมัสการท่านพระครูปรัตภรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับลำดับต่อไปเราจะร่วมกันกล่าวคำขออาหารจากพระคุณเจ้านะครับขอเชิญทุกท่านร่วมกันตั้งนะโมขึ้นพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะอาเสสาภาคาโวอัมหากังปาปุนันติข้าแต่พระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายอาหารส่วนที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมรับไว้เพื่อต้อนรับเลี้ยงดูเหล่าสาธิกชนที่มาบำเพ็ญบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ทั้งนี้ขออย่าให้มีโทษและบาปกรรมเลยเพื่อความเบาใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นเมื่อพระคุณเจ้ามีความยินดีอนุญาตแล้วโปรดสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดพระเจ้าข้าครับขอเชิญทานอาหารได้ครับคุณเจ้าอาญาตนะครับเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับสำหรับนักบวชเนกขัมมะภาชนะที่ทานเสร็จแล้วยังไม่ต้องไปล้างนะครับไว้อย่างดีก่อนจนกว่าหลวงพ่อจะเทศเสร็จในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงอ่ะค่อยไปล้างนะครับแต่ส่วนภารกิจอื่นเข้าห้องน้ำเชิญได้ตามปกตินะครับเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเลี้ยงล้างภาชนะในช่วงนี้จะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อไพรินท่านจะลงเทศ11นาฬิกานะครับขอบคุณครับ
1: ยายช้อนดังยายจานดังยายมันเคาะกันทำใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนไม่เป็นไรค่อยๆตักอันใดที่ถูกใจเราก็ตักไม่ใช่ตักทุกอย่างเป็นล้นแล้วก็ยายหกนะตักยายหกโยมถ้าหกแล้วเดี๋ยวมดขึ้นพระเดี๋ยวโยมกลับไปพระจะต้องกวาดวัดลำบากพวกเศษอาหารโยมก็จะเคลี้ยงทิ้งนะเศษอาหารเก็บไปใส่ถังขยะพวกเศษก้างเศษอะไรยังขอเปลือกไม้อะไรอย่าทิ้งเรียราดขอให้เก็บกองไว้แล้วไปใส่ถังขยะถ้าทิ้งไว้แล้วมดจะขึ้นสุนัขจะกวนลองทำไม่ให้ดังเทนโยมทำแบบพระทำไม่ให้ดังแล้วเป็นอบัตนะอบัตแปลว่าบาปพยายามทำค่อยๆอย่าเคาะช้อนอย่ายกคือเด็กๆจะได้ตามด้วยเขาช่วยบอกเด็กๆด้วยอย่าให้ทานอาหารสิทิ้งเศษอาหารลงในวัดจะเป็นโทษพระจะต้องเก็บต้องกวาดทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นฉะนั้นเราก็พยายามรักษาความสะอาดด้วยทุกคนฝากไว้ด้วยช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นสถานที่ของญาติโยมทุกคนอย่าให้ดังนะโยมถ้าดังแล้วมันขาดสติพยายามไม่ช้อนดังไม่จานดังใช้ได้ดูตัวเองไม่ต้องดูใครโยมดูการปฏิบัติของตัวเองดูที่เราหยิบเราวางเนี่ยเราจะรู้เราไม่ต้องไปแก้ไขใครแก้ไขเฉพาะตัวเองแล้วจะสงบฉันแบบสงบเนี่ยฉันแบบนี้กินแบบสงบนั่งทานตามสบายเลยที่ไหนก็ได้ร่มไม้แต่ขออย่างเดียวอย่าทิ้งเศษอาหารหรือจะทำให้อาหารหกลงตามพื้นดินขอให้เก็บมาถ่ายสังขยะเลยทั้งหมดแม้แต่กาแฟเนี่ยเศษกาแฟก้นบุหรี่นิยมอย่าเที่ยทิ้งในลานวัดขอให้เก็บใส่ถังขยะหมดถ้าคนไหนเอาก้นบุหรี่ทิ้งในบริเวณวัดก็ทำให้บริเวณวัดเราไม่สะอาดแล้วก็ก้านไม้ขีดก็ดีก้นบุหรี่ก็ดีสูบไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรแต่อย่าทิ้งก้นบุหรี่และไม้ขีดไว้ใน

วัดเราใส่ไว้ในถังขยะเรามีแขวนไว้หมดแล้วนายโยมนี่ใครไปไหนได้ตรงนี้มาช่วยแขวนให้ด้วยตรงนี้ที่แขวนเนี่ยจะได้ทิ้งเศษอาหารในที่นี้ไอ้ที่เต็มแล้วช่วยไปช่วยถ่ายให้ด้วยฉันแบบมีสติโยมฉันกำหนดรู้อยู่ที่ขาตะไคร้กำหนดเคี้ยวช้าๆไม่ใจร้อนฉันให้ละเอียดอาหารที่ไม่ละเอียดแล้วไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายให้ละเอียดแล้วจึงจะกลืนถ้ากลืนโดยไม่ละเอียดแล้วจะเป็นโทษกับร่างกายฉันให้ละเอียดฉันจะช้ามีเวลาถึง1ชั่วโมงไม่ต้องรีบดีแล้วยอมสงบดีแล้วฉันแบบสำรวมพิจารณาไปจนถึงกระเพาะเลยพิจารณาเรื่อยๆไปฉันเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อน6แล้วเก็บให้ด้วยโยม6แล้วเก็บให้ด้วยถ้าไม่งั้นพระจะต้องรับใช้โยมต้องเก็บตามตูดอีกทำให้เป็นหนี้สงไว้อีกก้นบุหรี่ก็ดีกาแฟก็ดีช้อนหรือว่าอะไรเสกอาหารที่โยมทานในวัดในขอให้ช่วยเก็บให้หมดเลยใส่ถังไว้แล้วก็ฝึกเด็กๆไว้โยมต่อไปเด็กๆจะได้มีนิสัยต่อไปจะได้เป็นคนไทยไม่มักง่ายเขาบอกไว้อยู่แล้วสัญลักษณ์ของคนไทยคือมักง่ายนี่เราต้องแก้ภาพพจน์อย่างนี้ให้ได้ไม่ให้เป็นคนมักง่ายเป็นคนสะอาดเรียบร้อยคนไทยไปชักชวนคนต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยอาตมานึกว่าให้เขามาดูความสกปรกเมืองไทยขายขี้หน้าเขาประเทศอื่นเขาไม่อย่างนั้นเขาสะอาดสะอ้านเนี่ยเที่ยวแล้วก็น่าชมเช่นเมืองจีนเนี่ยเขาพัฒนาจนเจริญแล้วเขาจึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเขาไปชมแต่เมืองไทยเรายังไม่เรียบร้อยอะไรเลยแต่ไปชักชวนคนต่างประเทศมาเที่ยวเนี่ยน่าอายเขาไม่มีอะไรอวดเขาเลยมีแต่สิ่งที่เราเลวอวดทั้งนั้นเลยความไม่สะอาดความสกปรกความรกรุงรังและไปชวนคนต่างประเทศมาโฆษณาอสทซะอย่างดีบนแต่ว่าพอเขามาเห็นเมืองไทยแล้วเขาไปจัดเป็นอันดับโลกเลยสกปรกที่6ที่ใดที่6ของโลกเนี่ยอินเดียที่3ของโลกอาตมาบอกว่าถ้าเมืองไทยชนะอินเดียมาเลยอาตมาบอกขอย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอายอินเดียมันว่างั้นขอย้ายสมณครัวโอนสัญชาติเป็นชาติอื่นเพราะถ้าไทยสกปรกกว่าอินเดียแล้วก็แย่เลยโยมเมื่อก่อน11ของโลกโยมเดี๋ยวนี้เหลือที่6ของโลกเป็นไงคนไทยเก่งมั้ยโยมพัฒนาความสกปรกได้ที่6ของโลกก้าวหน้ามั้ยพัฒนามาแข่งกันได้ถึงที่6ของโลกเมื่อก่อนก็ให้ที่1ของโลกนะเกือบจะทันอินเดียได้อีก3แต้มอีก3แต้มชนะอินเดียแล้วไม่ต้องลอยลำแล้วคนนี้เดินไปที่ไหนก็มีแต่ขยะทั้งนั้นเนี่ยเพราะคนไทยชอบทิ้งชอบฟังไม่ต้องอะไรเราโยมเป็นนายใหญ่ๆนี่เนี่ยเวลาสูบบุหรี่โยนดีดออกช่องหน้าต่างแล้วใครเราจะเป็นคนพัฒนาให้สะอาดไม่มีเลยโยมผู้หลักผู้ใหญ่ก้นบุหรี่ดีดออกช่องหน้าต่างก็ไม่มีความสะอาดได้ในประเทศเราผู้น้อยก็ตามเด็กๆก็ตามโยมอันนี้เราต้องพัฒนานะโยมนะเข้าวัดนี่ไม่ใช่อาตมาจะพูดเพื่อยี่ชัยอะไรหรอกคืออยากให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยได้รู้จักการสะอาดหรือพัฒนาไม่ใช่ว่าสะอาดแต่ข้างในได้นะศีลธรรมสะอาดข้างในจริงแต่ว่าถ้าเราข้างนอกไม่สะอาดมันก็ไม่สะอาดข้างในมันต้องสะอาดข้างนอกไปก่อนข้างในจึงจะสะอาดได้เหมือนคนแต่งตัวสวยๆนะโยมแต่บ้านไม่สะอาดก็ไม่สวยหรอกขายไม่ออกหรอกมันต้องแต่งตัวสวยๆต้องบ้านห้องครัวมันต้องเลี่ยมด้วยสิมอข้าวเตาไฟมันต้องเลี่ยมด้วยขึ้นไปตั้งกันใดว่ากันไปสะอาดไปยันห้องครัวนั่นแหละที่หลับที่นอนไม่รู้ไม่ล่ามาใช้ได้แต่แม้ดูพอมาเจอกันที่ข้างนอกบ้านละแต่งตัวเรียมเลยแต่ไปดูในบ้านไม่เรียมเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแสดงว่าคนนั้นไม่ได้พัฒนาตัวเองจิตใจเสื่อมทรามมากจะว่าปล่อยละปล่อยวางก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรนะมีเพียงผ้าสามผืนท่านยังเรียบร้อยท่านยังสอนให้สะอาดการมีสมบัติมากจริงๆถ้าเราทำไม่ให้เรียบร้อยก็กลายเป็นคนรกรุงรังนะมีปัญหาชีวิตฉะนั้นต้องสะอาดทางข้างนอกและสะอาดทางข้างในจึงจะเจริญจึงจะดูสวยงามฉะนั้นอันนี้ก็เราก็ต้องพยายามช่วยกันรักษาความสะอาดคือ
คือจะเอาคือพระเนี่ยเขาห้ามเอาบาตรทำกระโถนกินแล้วทิ้งไว้ในบาตรเขาไม่ได้เอาเศษอาหารเศษกากทิ้งไว้ในบาตรนี่ก็เป็นอาบัติต้องหาภาชนะใส่กากอีกที่หนึ่งเครื่องอยู่ข้างๆก็ไม่ได้เป็นอาบัติหมดพระห้ามบ้วนปากล้างปากลงในบาตรห้ามล้างมือในบาตรห้ามเอาเศษอาหารลงในบาตรเมื่อฉันแล้วอาหารนี่เป็นในบาตรเราต้องเป็นของสะอาดทั้งหมดเศษอาหารเราจะเอาไว้ที่กระโถนหรือภาชนะอื่นฉะนั้นชาวบ้านที่เคยฉันบางคนก็เคี่ยวข้าวไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ไอเศษอาหารไว้แถบหนึ่งอ่ะมันดูแล้วไม่สะอาดตาน่ะนี่ฉะนั้นเราทำไม่ได้อย่างนั้นเราต้องรู้แล้วต้องอย่าไปฉันอย่างนั้นวันนี้อาตมาบอกไม่ให้ทิ้งข้างๆโยมก็เลยทิ้งในจานเลยคนนี้แบ่งไว้แถบหนึ่งไอ้กากก็ทิ้งไว้ข้างหนึ่งจานแล้วก็ตักข้าวกินข้างหนึ่งก็ไม่สะอาดโยมต้องหาอะไรห่อเก็บไว้ส่วนหนึ่งเลยอย่าเอาชามข้าวเป็นกระโถนไม่ได้อย่าเศษอาหารลงในกระโถนจะทำให้ไม่สะอาดฉันจะใช้เจียวกำหนดที่ขาตะไคร้เคี้ยวหนอก็ได้กำหนดที่ขาตะไคร้อย่ากำหนดที่ปลายลิ้นถ้าปลายลิ้นจะใจร้อนเคี้ยวที่โคนลิ้นแล้วเนี่ยจะใจเย็นคำความรู้สึกว่าที่ขาตะไคร้แล้วก็กลืนลงไปเนี่ยหลับตานึกว่าอาหารเลยลำคอไปแล้วรู้เรื่อยอาหารดับรสดับเปรี้ยวหวานมันเค็มมันดับแล้วก็นึกหลับตาไปยันลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยไปถึงกระเพาะคำที่หนึ่งคำที่สองปนกันพบกันแล้วรู้จักกันแล้วอาหารปนกันก็ทำความรู้สึกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ปนกันแล้วมันมีรสชาติอย่างไรแล้วเราจะได้ปัญญาได้สติได้สมาธิในการกินกินเป็นบุญกินแบบพระต้องฉันโดยการกำหนดรู้อย่างนี้แล้วจะทำให้เราใจเย็นช้อนชามอะไรก็จะไม่ดังรุ่มร่ามไม่ขาดสติฉันเหลือบตาลงดูในบาตรของเราไม่คิดจะมองบาตรคนอื่นฉันไปกำหนดพิจารณาไปอาหารเก่าเป็นอย่างไรอาหารใหม่เป็นอย่างไรอาหารของที่อยู่ในภาชนะเนี่ยมันดีสะอาดทุกอย่างแต่พอเราไปเคี้ยวแล้วมันก็ปนก็เริ่มไม่สะอาดพอเลยลำคอไปถึงกระเพาะแล้วมันก็ไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็ไม่ออกบอกว่าอันนั้นอันนี้ก็พิจารณาตามความจริงว่าเราทานอย่างเงี้ยเราจะได้เป็นคนกินง่ายนอนง่ายทานบางคนทานข้าววัดไม่ได้เพราะแยกอาหารไม่ได้คือปนไม่ได้ว่างั้นเถอะว่าขนมกับหวานมันจะปนกันได้ยังไงฉันจะกินไงลงฉันไม่กินหรอกกลับไปกินบ้านทนหิวหน่อยผลที่สุดมันก็ไปปนอยู่ในกระเพาะนั่นเองไอ้เปรี้ยวหวานมันเค็มมันก็หนีกันไม่พ้นมันก็ลงไปเจอกันในกระเพาะเดี๋ยวนี้เองฉะนั้นเราต้องปลงตกจะได้รู้ว่าอ๋อไอเรามันไปแยกกันเองอาหารมันไม่เคยบอกให้แยกกันเลยมันอยากจะอยู่ด้วยกันจะตายไปไอคำที่หนึ่งคำที่สองเนี่ยเคี้ยวไปเดี๋ยวมันไปเจอกันหมดอ่ะไม่ว่าเปรี้ยวว่าหวานมันไม่เคยทะเลาะกันเลยมันสามัคคีกันดีแล้วมันน้ำลายเสลดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องทำให้อาหารนั้นออกรสแล้วก็ทำให้อาหารนั้นลื่นไหลลงไปในลำคอได้ถ้าเราไม่มีเสลดน้ำลายนะมันไม่ลงคอหรอกมันแห้งติดอยู่ที่คอหอยนี่แหละแสดงว่าเราต้องใช้น้ำลายของเราเนี่ยทำการให้อาหารคลื่นเหมือนหล่อลื่นให้ลงไปถึงกระเพาะได้กินไปด้วยเสลดด้วยน้ำลายปนไปหมดเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรก็พิจารณาไปตามความจริงเราพิจารณาอย่างนี้เราก็สบายใจกินง่ายไม่เลือกรสและรสชาติก็ดีด้วยไม่ใช่พิจารณาอย่างนี้นะโยมฉันไม่ได้นะต้องฉันได้พุทธเจ้าวันแรกท่านออกบวชเนี่ยท่านฉันอาหารคนชาวบ้านไม่ได้ถึงกับอาเจียนจะออกมาท่านตัดสินใจพิจารณาเป็นปัจเจเวกขณะว่ามันไปอยู่ในท้องมันก็เหมือนกันของพระราชากินไปอยู่ในท้องก็เหมือนกับคนธรรมดาว่างั้นของคนจนคนมีเศรษฐียังไงพอไปอยู่ในกระเพาะมันก็เป็นของไม่สะอาดเหมือนกันมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นนี่เองก็ดีไม่ดีพระตัดสินใจงานพุทธเจ้าฉันอาหารนั่นลงต้องทานได้โยมจะไปทนหิวว่าแม้ของวัดมันปนกันหมดทานไม่ได้มันปนตั้งแต่ในท้องเลยจะไปแยกยังไงอยู่ที่บ้านมันก็แยกกันไม่ได้มันก็ปนกันอยู่ดีพิจารณาแล้วฉันได้โยมฉันเป็นอาหารทิพย์
เป็นอาหารที่เป็นบุญเพราะอาหารเนี่ยทุกคนมีใจสูงเอามาด้วยจิตศรัทธาเอามาทำเป็นบุญตั้งใจอย่างดีฉันแล้วก็รักษาโรคไปในตัวอาหารประเสริฐในวันนี้อาหารที่บริสุทธิ์ทุกคนตั้งใจมาแล้วเราก็ทานโดยความตั้งใจอาหารนี้ก็เป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นยารักษาโรคไปในตัวพิจารณาอะไรไม่ได้ใครนึกว่าเป็นยารักษาโรคนะโรคผิวโรคปวดโรคเมื่อยอะไรมันจะหายไปทันทีแล้วมันไปเป็นอะไรพอถันไปแล้วเป็นอะไรโยมมันกลายไปเป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นลมเป็นออกไปแล้วเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นขนเล็บกวันหนังเนี่ยอาหารเราปลูกข้าวเนี่ยมาปลูกให้เราเกิดขึ้นปลูกให้ผลเล็บขนเล็บกวันหนังของเราในงอกงามที่ผมเรางามได้ควันเรางามได้ผิวหนังเรางามได้เพราะอาหารถ้าไม่ได้ข้าวน้ำนี่มันจะโทรมแต่ว่ามันมีความเสื่อมในเมื่อร่างกายนี้ใช้ไปนานๆแล้วมันจะไม่ยอมย่อยอาหารให้สะดวกมันธาตุมันไม่ดีมันจะแปรปรวนมันก็ทำให้ผมนี่ที่เคยงามมันก็เสื่อมลงเป็นดำเป็นขาวฟันที่เคยเข้มแข็งเคยกัดอะไรได้คงทนหรือว่าขบอะไรได้แตกมันก็เสื่อมเพราะอาหารมันเสื่อมไปเพราะธาตุมันหย่อนฟันก็หลุดไปได้หนังที่เคยเต่งตึงอาหารมันเคยย่อยได้สมบูรณ์มันก็เหี่ยวลงไปร่างกายที่เคยแข็งแรงเคยว่องไวมันแข็งคล่องมันก็เริ่มเสื่อมลงไปเพราะอาหารนี่มันไม่พอเพราะธาตุมันทำงานไม่สะดวกเพราะว่าร่างกายนี่มันเสื่อมลงไปแต่ว่าอาหารนี่เป็นปัจจัยทำให้ทุกคนได้อยู่ได้แข็งแรงมีพลานามัยดีต่อสู้กับโรคได้คนที่เกิดโรคนั้นเพราะอาหารมันไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรได้เพราะมันเสื่อมขึ้นมาบางทีมันก็เป็นด้วยอำนาจกรรมอย่างหนึ่งฉะนั้นเราก็พยายามฉันให้เป็นประโยชน์ฉันไม่ให้เกิดโทษเคี้ยวให้ละเอียดโยมถ้าไม่ละเอียดจะกลืนพอกลืนแล้วมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนช้างอ่ะช้างในอาหารหยาบตัวมันก็หยาบจิตใจมันก็หยาบฉะนั้นเราก็พยายามทานให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆกลืนลงไปค่อยๆกลืนพอละเอียดแล้วจึงกลืนถ้าไม่ละเอียดจะกลืนแล้วอาหารไม่ติดคอฉันช้าๆเนี่ยแม้แต่ข้าวเปล่าก็หวานได้ถ้าฉันให้ละเอียดถ้ากินเร็วๆนี่อาหารไม่ค่อยออกรสหรอกถ้าหยาบแล้วอาหารไม่ออกรสถ้าเคี้ยวช้าๆละเอียดเนี่ยอาหารออกรสเนี่ยเรามาหัดทานแบบพระทานอย่างสงบสำรวมระวังให้มีสติทุกคำกลืนเหยียดมือออกไปคู่ตักช้อนให้มีสติเหยียดรู้คู่รู้ถูกปากอ้าอมไม่ใช่ช้อนยังไม่ถึงปากเราอ้าไว้ก่อนมันก็ดูน่าเกลียดอ้าจนเห็นลิ้นในปากเราเนี่ยเราต้องช้อนถูกปากเราจึงอ้าแล้วจะไม่แลบลิ้นจะไม่เลียลิ้นที่ปากจะไม่เอาลิ้นเลียช้อนดูน่าเกลียดบางคนพอช้อนติดก็เลียอย่างเงี้ยก็น่าเกลียดคล้ายๆว่าเอาลิ้นตัวเองเป็นล้างช้อนไปด้วยไม่สะอาดเลียมือเลียช้อนอาปากไว้ก่อนแล้วก็ฉันทำกระพุ้งแก้มให้ตุยเหมือนวานอนก็ดูน่าเกลียดฉันดังจับๆทั้งดันทุซูดอะไรเงี้ยก็พยายามมีสติหุบปากฉันคือไม่อาปากไม่เห็นฟันเวลาเคี้ยวนี่หุบปากเคี้ยวไม่ใช่อาปากเคี้ยวเห็นข้าวในปากนั้นมันจะละเอียดมันก็ไม่ดีดังนั้นหุบปากเคี้ยวอย่าอ้าปากเคี้ยวให้มีสติในการเคี้ยวไม่ฉันดังซูดๆไม่ฉันดังจับๆไม่ฉันเลียดิ้นที่ปากไม่ฉันเลียช้อนไม่ฉันสะบัดทำให้ข้าวหกทั่วไปอันนี้จะทำให้เราเป็นผู้ดียอดผู้ดีเนี่ยผู้ดีเอาอย่างนี้ไปใช้นะโยมพระฝึกความเป็นผู้ดีมาจากระเบียบวินัยฉะนั้นคนที่กินอย่างผู้ดีก็กินอย่างนี้เนี่ยผู้ดีโดยมีระเบียบวินัยไม่ใช่ว่าฉันเป็นผู้ดีตระกูลผู้ดีแต่กินเลียช้อนเลียริมที่ปากอะไรเงี้ยมันเป็นผู้ดีไม่ได้ฉันทิ้งที่โน่นที่นี่แล้วก็บอกว่าฉันตระกูลผู้ดีแต่กินไม่เป็นผู้ดีเลยไม่ได้ผู้ดีต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติผู้ดีอย่างนี้คือกิริยามารยาทที่เราเห็นอยู่ไม่ใช่เอาตระกูลมาว่าฉันเป็นผู้ดีแต่ว่าปฏิบัติไม่สะอาดไม่เรียบ

0: รอยงั้นใช้ไม่ได้
1: แล้วเวลาฉันก็จะไม่อ้าปากคุยกันกลืนอาหารให้หมดแล้วจึงค่อยคุยถ้ากำลังข้าวอยู่ในปากคุยแล้วก็เห็นข้าวในปากด้วยน่าเกลียดที่สุดฉะนั้นเราจะไม่คุยในเมื่อยังมีคำข้าวอยู่ในปากจะไม่คุยกลืนข้าวเสร็จแล้วจึงคุยแต่ถ้ากินข้าวคุยก็เรียกว่าคนเมากินเหล้าไม่ใช่กินข้าวดูที่โยมพระชีไม่คุยนะเนี่ยพระชีนี่คุยไม่ได้หรอกไม่มีใครคุยเลยเพราะคุยเป็นไงคุยแล้วมันเสียความเป็นผู้ดีเสียความเป็นมารยาทเพราะข้าวอยู่ในปากเราก็เผลอคุยแล้วก็ตรงกันข้ามเขาก็เห็นข้าวในปากเราแล้วมันก็เกิดความไม่สะอาดฉะนั้นเราจะไม่คุยเมื่อคุยแล้วก็ต้องให้กลืนข้าวลงลำคอซะก่อนจึงค่อยพูดคุยอันนี้สำคัญมากถ้าโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทำไม่ทำก็เป็นสุดแล้วแต่นะถ้าทำไปได้มันก็เป็นประโยชน์ชาวบ้านโดยมากก็กินข้าวไปคุยไปอ้าปากก็เห็นข้าวอยู่ในปากจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องไม่สะอาดฉะนั้นจึงหุบปากเคี้ยวก็จะไม่อ้าปากเคี้ยวก็จะไม่คุยเมื่อมีคำข้าวอยู่ในปากจะไม่คุยจะไม่พูดอันนี้ดีถ้าเราทำได้เด็กๆก็จะตามเราวันนี้โยมแล้วก็มาเข้าโรงเรียนทั้งวันแล้วกันนะอย่านึกว่าโยมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนพระมาสอนนี่ไม่ถูกต้องนะจะเกิดโมโหหิวขึ้นมาหมามาตะกันตาครั้งเดียวไม่มาอีกแล้วแม่หิวจะตายยังมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกก็เรียกโมโหหิวแม่ตัวเองยังฆ่าได้เลยนะเวลาโมโหหิวเนี่ยจะว่าแต่คนอื่นนะจะว่าแต่พระแล้วแม่ยังฆ่าได้เลยฉะนั้นเราต้องมีสติการฉันนี่จะทำให้ไม่โมโหทำให้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจมีความสุขในเมื่อเรามาฉันอาหารที่วัดเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดเป็นบุญกุศลพอใจในเมื่อเราเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากโยมเนี่ยฉันง่ายเลี้ยงง่ายจะตายเนี่ยคนวัดสังฆทานเลี้ยงง่ายหมดทุกคนแหมถ้าไปในครับในบาร์ได้ต้องเสียทำพิธีนั่งอย่างนั้นยังไม่ต้องเสียเงินอีกเยอะแยะเลยที่นี่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อสบายกินฟรีบุญกุศลก็ได้ด้วยอยู่เท่าไรก็ไม่ต้องกลัวลำบากอยู่ได้บุญเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าข้าวยังอยู่ในปากห้ามคุยนิยมนะเป็นอาบัตินะเดี๋ยวตรงกันข้ามก็เห็นข้าวในปากเราก็กินข้าวไม่ลงเป็นผู้ดีนะโยมความเป็นผู้ดีนี่เนี่ยกินเนี่ยเป็นผู้ดีอย่างนี้กินอย่างพระเนี่ยเป็นผู้ดียิ่งเป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีเพราะผู้ดีนั่นเป็นผู้ดีเพียงตระกูลแต่การกิริยาวาจานั้นไม่เป็นความผู้ดีแต่ผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีนี่หมายถึงว่ามีระเบียบวินัยเป็นผู้ดีกินก็รู้จักสำรวมระวังมีมารยาทในการเคี้ยวกินเนี่ยถึงว่าเป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีเพราะเราก็ต้องรู้จักแต่ที่จริงวิการที่พูดแบบนี้อาตมาได้แต่อบรมพระชีเท่านั้นเองแต่อาตมาอยู่มาที่นี่11ปีอบรมพระชีก็ได้แต่พระชีสงบเท่านั้นเองในเวลาฉันทานแต่ญาติโยมก็ชงชิงชงชิงอยู่เงี้ยตลอดปีเลยมาถึงก็เวลาจะฉันก็คุกคลิกคุกคลิกอาตมาก็โอ้โหเขาก็จะหาว่าพระวัดสังฆทานโยมสังฆทานไม่เรียบร้อยหิวกันจังเลยก็เลยปีนี้ฉลองตรงท้ายปีเก่าตลอด
2: ประชาสัมพันธ์ครับท่านเจ้าของรถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียนดอยดาลอลิง9218กรุงเทพมหานครขยับรถของท่านในเวลานี้ด้วยครับประชาสัมพันธ์ครับท่านเจ้าของรถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียนดอยดาลอลิง9218กรุงเทพมหานครขยับรถของท่านในเวลานี้ด้วยครับขอบคุณครับ
1: ด้วยตัวเองทุกคนรู้จักปฏิบัติตัวเองให้ดีได้ทานเยอะๆนะโยมนะทานมากๆทานให้อิ่มทานให้มากๆทานอิ่มฉันให้ละเอียดฉันสักชั่วโมงหนึ่ง
0: ละเอียดทุกเม็ดแล้วจึงกลืนไม่ใช่กินแบบคนไม่มีฟันคนไม่มีฟันกินไม่แตกเขาเรียกว่าฉันแบบสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมารวมอยู่ที่ภาชนะเดียวศีลสังวรศีลได้เกิดขึ้นแล้วกับผู้ภิกษุ ศีลสังวรทำอย่างไรนี่เวลาฉันสังวรระวังในการฉันอินทรีย์สังวรต้องรวมอินทรีย์สำรวมลิ้นที่มากระทบรสเราจะทำความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาหารเป็นธาตุเราจะไม่ทำใจปูไปตามรสอันนี้หรือไม่ทำความทุกข์ใจกันเมื่อรสกระทบลิ้นอาหารที่ถูกใจเราก็ยินดีอาหารที่ไม่ถูกใจเราก็ยินร้ายเราจะรู้จักใจอย่างนั้นจะไม่ทำใจให้ปูขึ้นแฟบลงมีสติถือว่ามันเป็นธาตุเป็นประโยชน์กับร่างกายทั้งหมดอาหารนี้จะเป็นรสชาติอย่างไรเราก็ไม่คำนึงถือว่าฉันไปแล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวฉันกินน้ำไปเลยฉันให้อิ่มก่อนให้ทานน้ำฉันให้ละเอียดแล้วจะไม่ติดคอจะไม่มีลมฉันไปกินน้ำไปมันก็อิ่มน้ำเท่านั้นเองก็ไม่ต้องกินข้าวเท่านั้นเองอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราก็กินน้ำจะดีกว่าอย่างนั้นต้องฉันข้าวให้เสร็จก่อนถึงให้ทานน้ำในวินัยของพระบอกว่าภิกษุห้ามฉันดังจับจับภิกษุห้ามถังฉันทำปากดังสุดสุดภิกษุห้ามฉันเลียมือภิกษุห้ามฉันเลียลิ้นปากภิกษุห้ามฉันคำใหญ่ทำกระพุ้งแก้มให้ตุ่ยเหมือนวานอนภิกษุห้ามฉันโปรยเมล็ดข้าวลงในบาตรภิกษุห้ามฉันเหลือบให้แลดูในบาตรไม่คิดจะยกโทษผู้อื่นไม่ฉันไปสะบัดมือไปเนี่ยวินัยของพระสอนว่าให้กินอย่างผู้ดีมากให้กินให้ทานอย่างผู้ดีที่สุดไม่มีใครจะทำได้เท่ากับผู้บวชผู้ปฏิบัติไม่แลบลิ้นไม่อ้าปากไว้ก่อนที่คำข้าวยังไม่เข้าปากที่สุดจะไม่อ้าปากไว้ก่อนที่มีคำข้าวเข้าปากเมื่อคำข้าวถึงปากจึงอ้าปากสำรวมในการฉันมีสติทุกคำคนอินเดียก็ฉันด้วยมือสมัยพุทธเจ้าก็ดีสมัยนี้ก็ดีเขาไม่ได้มีช้อนฉันคนอินเดียฉันช้อนไม่เป็น
3: เนตรขันมาทุกท่านคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นั่งอยู่กับที่ค่ะยังไม่ต้องล้างภาชนะค่ะ
0: ร้อยล้านเนี่ยยังกินด้วยมือ
3: แต่สามารถไปทำธุระเข้าห้องน้ำได้ค่ะภาชนะเราจะล้างหลังจากที่เราฟังธรรมจากหลวงพ่อเจ้าวาดก่อนนะคะ
0: แต่พุทธเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นกิริยาที่ไม่สุ
3: ขเนตรขันมาอย่าเพิ่งนำภาชนะไปล้างค่ะเมื่อรับประทานเสร็จแล้วให้นั่งอยู่กับที่ค่ะแต่สามารถที่จะไปทำธุระห้องน้ำได้ค่ะ
0: ของคนชาวบ้าน
3: สาธุค่ะ
0: เป็นวินัยที่มีระเบียบมีความน่าดูมากกว่าอันนี้เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาที่คำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นรากเหง้าสอนในระเบียบการฉันของพระภิกษุแล้วก็นักบวชคำสอนอันนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในเสกขิยวัตรที่วัดภิกษุจะต้องปฏิบัติ 2,500 กว่าปีคำสอนอันนี้ยังมีอยู่และมีผู้ประพฤติปฏิบัติได้ปฏิบัติตามฉะนั้นจึงว่าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีความเป็นผู้ดีที่ไหนในโลกนี้ที่จะสอนจำชี้จำชัยหรือว่าย่ำยีการปฏิบัติอันนี้ยิ่งไปกับคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราทำได้เราก็เอาไปใช้ได้เอาไปใช้ในที่ไหนก็เป็นผู้ดีทั้งหมดเราจะใช้ในวัดก็เป็นผู้ดีในวัดเป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ดีเอาไปใช้ในบ้านเราก็เป็นผู้ดีในบ้านเอาไปใช้ประเทศอื่นก็เป็นผู้ดีต่างประเทศเอาไปใช้ในโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้ดีในโรงเรียนดังนั้นกิริยามารยาทนี้มันเป็นผู้ดีทุกสถานที่ถ้าเราเอาไปใช้ไม่มีใครที่จะว่าเราไม่ดีกินอย่างนี้ทำอย่างนี้ใครจะติเตียนไม่ได้เพราะเป็นลักษณะของความเรียบร้อยความสะอาดทุกอย่างฉะนั้นจึงว่าเราฝึกไว้มันก็ติดไปเองเราเคยฝึกสักสองสามวัน
3: อีกประมาณ15นาทีค่ะจะถึงเวลา11โมง
0: ระเบียบ
3: ท่านเจ้าว่าจะมาเทศธรรมเทศนาให้กับพวกเรานะคะในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ขอเรียนเชิญเนตรขัมมาทุกท่านนะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วอย่าเพิ่งล้างภาชนะค่ะแต่สามารถไปทำกิจธุระห้องน้ำได้ค่ะอีก15นาทีจะเป็นเวลา11โมงค่ะ สาธุค่ะ
0: เดียวท่านก็อยู่อย่างผาสุกทำไมคนชาวบ้านกินตั้ง3เวลา4เวลากินกันจนเป็นโรคกระเพาะกินกันจนฟันผุก็ยังไม่เห็นดีอายุยืนหรือว่ามีพรานามัยอะไรดีไปกว่ากับพระได้คนที่เข้าโรงพยาบาลเป็นโรคโน่นโรคนี้ไม่ใช่คนกินมื้อเดียวคนกิน3มื้อ4มื้อเต็มหมดโรงพยาบาลเป็นโรคทุกอย่างพุทธเจ้าจะบอกภิกษุฉันมื้อเดียวอย่างเราตถาคตก็ฉันมื้อเดียวจะมีอาพาธน้อยมีความเจ็บน้อยมีความหนักอกหนักใจน้อยมีความอึดอัดน้อยจะไม่อุ้ยอ้ายจะมีเวลาปฏิบัติธรรมมากแล้วภิกษุจงฉันมื้อเดียวมื้อเดียวนี่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมจะไม่ง่วงเหงาเฮานอนนิวรณ์จะน้อยแล้วมีคุณลักษณะที่สันโดษไม่ต้องขวนขวายในการกินแล้วจะกำจัดกามราคะให้เบาบางความกำหนัดที่จะย้อมใจก็เบาบางกิเลสตัณหาก็ไม่มากฉะนั้นการกินมื้อเดียวจึงเป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างมากกับร่างกายกับจิตใจฉะนั้นภิกษุจึงฉันข้าวมือเดียวจึงเป็นธุดงค์เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสฉันข้าวมือเดียวฉันภาชนะเดียวเนี่ยนักเรียนได้ธุดงค์2ข้อฉันมือเดียวได้ธุดงค์ข้อ1ธุดงค์นี้มีอานิสงส์ทำให้เกิดกุศลอยู่ไม่เสื่อมข้อที่2ฉันในภาชนะเดียวเรานำมาถือธุดงค์แบบพระเนี่ยเราได้ธุดงค์2ข้อฉันมือเดียวฉันภาชนะเดียวแล้วก็อยู่โคนไม้ธุดงค์อยู่โคนไม้นี่แล้วก็มีธุดงค์อีก3ข้อเราก็เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกับพระเหมือนกันได้มาถือธุดงค์ได้มาทำปฏิบัติอย่างพระหรือเรายังจะไม่ได้บวช
3: ในเวลา 11:00 นค่ะท่านหลวงพ่อเจ้าว่าจะขึ้นธรรมเทศนาค่ะอีกประมาณ15นาทีค่ะขอให้เนตรขัมมะและพระขาวทุกท่านนะคะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะส่วนภาชนะให้วางไว้หน้าท่านไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องล้างค่ะหลังจากที่เราฟังธรรมเรียบร้อยแล้วเราถึงนำไปล้างนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: ไปเห็นคุณค่าต่อไปในอนาคต
3: กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมบุญร่วมกุศลถือศีลในวันนี้ค่ะสาธุค่ะ

0: เนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรปกวสูตรและเกิดสาวกรูปแรกขึ้นนะคะและถือว่าในวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์รัตนตรัยค่ะก็กราบอนุโมทนาดุล นะคะกับนักบวชเนกขัมมะผ้าขาวที่มาถือศีล8ปฏิบัติธรรมในวันนี้รวมถึงญาติธรรมทุกท่านค่ะที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับนายขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับนายสุรพงษ์บุญศรีวรรณสิริคุณเบญจวรรณทัศนวงศ์พี่ติ๋มชิคะนางนงเยาวพุทธรักษาพันโทชวลิตบุญยะประพศรร่วมทำบุญบวชนาค640บาทค่ะสาธุวันนี้เรามี3รูปนะคะนายพัฒนะสุขช่วยนายเกียรติประวัติบุญวงศ์ร่วมทำบุญบวชพระ500บาทค่ะสาธุนางสาววรรณภาคำภาร่วมทุกบุญ200บาทสาธุ
1: อะไรคะเจ้าอะไรคะ
0: ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณประภาดีประดับร่วมทุกบุญพร้อมกับพระอาพาธค่ะไม่ระบุปัจจัยค่ะสาธุนางสุชยาปองมงคลร่วมทุกบุญและบุญบวชพระค่ะ100บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับลภัสราอัมรัศมีและครอบครัวร่วมทุกบุญ 1,000 บาทสาธุค่ะคุณวงวิทย์จันตะถวายทองหลวงพ่อโตเป็นเงิน100บาทค่ะสาธุ
1: โอ้โหวันนี้แม่ยกมา
0: คุณอุษาสมว่าร่วมทุกบุญและชำระหนี้สงฆ์เป็นเงิน100บาทสาธุค่ะนายสมบุญนางสุภัทราทองงามร่วมทุกบุญ 1,000 บาทสาธุค่ะคุณทิตานันตรงจิตอุทัยและลูกหลานร่วมบุญบวชพระ3รูปในวันนี้นะคะเป็นเงิน300บาทสาธุค่ะครอบครัวนามเมืองทำบุญบวชพระในวันนี้500บาทสาธุค่ะนายสมพงศ์จิตการณทีกิจและครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทค่ะสาธุคุณไพวันแสงลีทำบุญทุกบุญค่ะเป็นเงิน100บาทสาธุคุณแม่ตรีนิดนายสมัยนางทันชนกนางสาวธนชานกแก้วน้อยร่วมบุญทองคำหลวงพ่อโตเป็นเงิน200บาทค่ะร่วมบุญบวชพระ100บาทสาธุค่ะนางทองม้วนสุวัฒวิทยากรพร้อมครอบครัวร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโตเป็นเงิน100บาทเพื่ออุทิศให้กับร้อยตำรวจโทคณาทิพย์คล้ายผาค่ะสาธุค่ะ ขออนุโมทนาบุญค่ะกับคุณรวีโรจน์และครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทสาธุค่ะ
2: อนุโมทนาบุญกับน้องแคทด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ท่านศาสตราจารย์ดร.ราณีเอื้อทวีกุลในวันนี้นะคะท่านได้จะร่วมบุญในการถวายผ้าป่าการบรรพชาผสมบทหมู่มีเหลือบุญให้นะคะรวมถึงบุญในการถวายทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จบุญน้ำไฟนะคะรวมถึงการทำถนนทางเข้าวัดสังฆทานนะคะหลายท่านก็ได้เห็นให้น้องแคทไว้ได้อาจประชาสัมพันธ์วันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้งานสำเร็จลุล่วงเอาขนมไปด้วยอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั้งหลายไป

ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณอรวรรณบังโอตะคุร่วมบุญบวชพระ500บาทสาธุค่ะคุณภคปัตกิติประเสริฐร่วมบุญบวชพระและร่วมทุกบุญ100บาทสาธุนางกัญญารัตน์พรมสาขาณสกลนครพร้อมครอบครัวร่วมทุกบุญและค่าน้ำค่าไฟค่ะไม่ประสงค์เอ่ยจำนวนตัวเลขค่ะและนางสาลีทวยชนและครอบครัวร่วมทุกบุญเช่นกันค่ะนางฐานิตวันดีร่วมทุกบุญ200บาทสาธุค่ะ okay. คุณพัชสุภาลีลานภาพันธ์ร่วมบุญบวช

0: ุณพัชสุภาลีลานภาพันธ์ร่วมบุญบวชพระ100บาทและร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะกับคุณจิตสจีสวนนิมิตกุลและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทสาธุค่ะคุณลดากิศนายุทธร่วมบุญบวชพระ300บาทสาธุค่ะคุณทองเย็นแซ่งโอทำบุญถนนเข้าวัด100บาทคุณชวีวันหนูประเสริฐร่วมทุกบุญ220บาทสาธุค่ะนางสาวอุศนีมีทองพูนนายพัชรวัฒน์ทำบุญบวชพระเพื่ออุทิศให้กับลูกค่ะรวมถึงนางพัฒนรีทำบุญบวชพระเพื่ออุทิศให้ลูกเช่นกันค่ะ100บาทสาธุคุณภูวงพุทธวงศ์ร่วมทุกบุญ20บาทค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญนะคะกับนางสาวสอนนรีภูวงและครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทสาธุค่ะ
1: เอาแล้วประกาศแล้ว
0: ขออนุโมทนาบุญกับนายชันชัยภูมิลีทำบุญบวชพระ100บาททำบุญชำระหนี้สงฆ์100บาทค่ะสาธุคุณเย็นใจวสัตและครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทสาธุนางสาววิรัตสารีผลและครอบครัวและมิตรรักบริวารลูกศิษย์ทั้งหลายร่วมบุญบวชพระ500บาทสาธุคุณชวีวันหนูประเสริฐคุณภูวงพุทธวงศ์ร่วมทุกบุญ100บาทค่ะสาธุคุณธัญรัตน์ศรีล้อมร่วมทุกบุญ200บาทสาธุเด็กหญิงณัฐฐาพรอมรเดชร่วมบุญน้ำไฟ100บาทสาธุค่ะนางสาวกุลรัศมีอมรภูเดชร่วมทุกบุญ100บาทสาธุค่ะคุณหนุ่งหนิงและครอบครัวแม่มนและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทค่ะสาธุ
2: ขอโอกาสนะคะสำหรับท่านใดจะปักพุ่มบุญนะคะซึ่งทางทีมบรบุญนำมานะตั้งไว้ที่ลานธรรมแห่งนี้เราจะได้พร้อมใจกันในการถวายผ้าป่าในวันอาสาหบูชาโดยพร้อมเพียงกันนะคะหลังจากหลวงพ่อแสดงธรรมจบก็ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาสำหรับท่านนักบวชก็ทำกิจส่วนตัวนะคะเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยประจำที่นั่งเพื่อได้น้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมในวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีทองคำในนามของคุณประสมบุญประโคนถวายทองคำน้ำหนัก1บาทอนุโมทนาสาธุนี่สักครู่หนึ่งเราจะร่วมกันนะคะในการถวายนะร่วมอนุโมทนาไปเฮ้ยไปเลยเหรออนุโมทนาบุญกับคุณจิตราฉิมงามเด็กหญิงนารีรัตน์ฉิมงามนะคะร่วมถวายทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงเพื่อหุ้มองค์หลวงพ่อพระประธานนะคะอุทิศบุญให้กับนา

0: ุนดวงศรีหลวงพ่อมาแล้วในนามของคุณอสิดาสุขสิริเลิศวานิชคุณนางสาวพิรณีรอดทอนคุณปณิชาสุจานันถวายดอกไม้ดอกไม้ทองคำนะคะ2ดอกคุณสมเกียรติบุญนิธิไพรัตภัยสิทธิ์นะคะร่วมถวายทองคำน้ำหนัก1บาทเดี๋ยวให้คัดมาอ่านสาธุท่านในนามของท่านเจ้าภาพถวายทองสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก1สลึงหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วทุกท่านประจำที่นั่งนะคะจะได้ร่วมกันน้อมกายวาจาใจคุณศิริลักษณ์ธนะเรืองรองถวายปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาทค่ะในนามของคุณอิศสอนชื่นอารมณ์ถวายทองคำ 0.1 กรัมนะคะหุ้มองค์หลวงพ่อโตนางสาววนิดาวัฒโนค่ะร่วมบุญถวายทองคำไม่ได้ระบุนะคะอนุโมทนาบุญในบารมีของทุกท่านในนามคุณจิตตาฉิมงามค่ะถวายทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงราคา 1.9 กรัมนะคะ 9,400 บาทอนุโมทนาสาธุตอนนี้หลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมบ้านเรียบร้อยแล้วเราจะได้ประจำที่นั่งนะคะจะได้กราบหลวงพ่อเดี๋ยวพร้อมเพียงกัน
1: โยมหาที่นั่งเดินไปเดินมาฝักไข่เป็นมดเลยเดี๋ยวใครจะทำบุญเดี๋ยวค่อยมาทำตอนนี้ทำใจก่อนทำบุญทางใจก่อนโยมบุญภายนอกมันทำกันง่ายบุญภายในนี่ต้องใช้อุบายนะพอเราทำความดีมันมีกิเลสมันมีมารมีข้ออ้างนะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาพระท่านแสดงธรรมหรือพระท่านเทศน์เนี่ยพยายามงดกิจกรรมส่วนตัวโลกส่วนตัวนะปวดใจไว้ไม่ต้องกลัวเราโทรศัพท์มันไม่หนีไปไหนเรียกอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนนะแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะได้ใช้เวลาไม่มากเอานักบวชหาที่นั่งญาติโยมก็ปล่อยเขาเขายังมีพละแต่นักบวชก็ต้องมีข้อวัดฉะนั้นเขาวัดแล้วก็ต้องมีระเบียบมิฉะนั้นมันก็ไม่เกิดความสวยงามนะหลักเป็นนักบวชแล้วเขาก็มีข้อวัดปฏิบัติพระท่านก็มีข้อวัดของท่าน
2: ครับก็จากนี้ไปนะครับ ก็จะมีทุกท่านเตรียมตัวนะครับกราบหลวงพ่อนะครับในการที่ลานธรรมนะครับวันนี้ท่านก็ได้ขึ้นให้ธรรมะกับพวกเราที่ลานธรรมครับเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงครับต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรม ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

ฟังต่อที่นี้ให้พวกเราตั้งใจนั่งให้สบายไม่ต้องพนมมือฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาระสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินสิ่งที่เราได้ยินมาแล้วรู้มาแล้วมันยังไม่เต็มยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เติมให้มันเต็มในการฟังนี่แหละตาดูหูฟังใจสงบพิจารณาฉะนั้นมูลจะเกิดขึ้นด้วยที่กายวาจาและใจของเรากายสงบวาจาสงบแต่ใจยังไม่สงบก็ยังไม่ถึงว่าบุญเต็มร้อยนั้นถ้าพร้อมด้วยกายวาจาใจแล้วไม่ว่าบุญหรือบาปมันก็สำเร็จผลสำเร็จผลแต่เรามีสติมีสมาธิในการฟังธรรมจิตของเราว่างจิตเราปล่อยวางมันก็จะรับรู้แล้วมันก็ได้จำมันไม่ใช่เป็นสัญญาความจำได้หมายรู้แต่เป็นความจำเป็นความจริงฉะนั้นเราป้อนความจริงให้กับจิตของเราเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาไม่ว่าใครจะพูดธรรมะสั้นยาวเราก็เข้าใจแต่ทุกวันนี้เราฟังกันก็ยังไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจเราดูหูฟังแต่จิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยโยมไม่จำเป็นต้องมาบวชไม่ต้องมาอยู่วัดเอาพื้นฐานของการปฏิบัติไปเอาไปใช้ แต่ที่เราเวียนว่ายเข้ามากันบ่อยๆเนี่ยเขาบอกอะไรเพื่อจะมาตอกย้ำ ให้มันจำแล้วก็ให้มันจริงอย่างที่คำสอนที่ท่านมันเป็นความจริงสัจธรรมมันไม่ใช่สิ่งหลอกลวงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะรู้ได้ต้องปฏิบัติด้วยในจิตสงบไม่ต้องไปเปิดตำราไม่ต้องไปอ่านนะฉะนั้นต้องตั้งใจถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองถ้าได้มาแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาที่รักษามันก็ได้มาแล้วก็จรไปจากไปแต่ปัญญาที่เราฝึกหัดมันจะจำอยู่ในใจของเราอยู่ในจิตของเราดังนั้นต้องตั้งใจให้ดีสุดหลับตาภาวนาหลับตาแล้วมันก็ยังคิดนะถ้าลืมตามันยิ่งไปใหญ่เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแต่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตัดไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแต่พระสงฆ์องค์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอความสุขความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างบุญและกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อสมไม่ใช่สะสมทรัพย์สินเงินทองมาสร้างมาสมคุณงามความดีก็บุญนั่นแหละบุญเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและใจบุญในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นพื้นฐานนะของมนุษย์ไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดก็แล้วแต่จะสังเกตว่าเขามีการให้การเสียสละทรัพย์
นะแต่สาธารณพุทธให้กับใครที่ได้บุญมากก็ให้กับนักบวชพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ได้บุญแต่ศาสนาอื่นเขาก็ให้ด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉะนั้นสังคมอยู่ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความมีเมตตาไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้สิ่งที่ให้เราไปนี่มันจะย้อนกลับมาเราให้อะไรก็แล้วแต่ให้บุญก็ย้อนกลับให้ทานก็ย้อนกลับให้ภาวนาก็ย้อนกลับแต่ให้บาปก็ย้อนกลับเหมือนกันฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์มาก่อนจิตไม่เป็นประพัดสอนมันยังไม่ปรุงแต่งอะไรเหมือนทารกอยู่ในครรภ์นั่นแหละมันยังมีความปรุงแต่งอะไรถึงมาลืมตามามองโลกมาสัมผัสกับโลกเลยเนี่ยมันก็จะมีอะไรอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมรมกายภายนอกกายภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับเรานี่แหละแต่เราก็ไม่ทราบมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปคำว่าดับไปนี่ดับไปในภพภูมิอันนี้ไม่ใช่ดับไปสิ้นไปสูญไปไม่ใช่ตายแล้วสูญฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาสร้างคุณงามความดีถ้าเรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราจะไม่สร้างคุณงามความดีใช้เวลาให้หมดไปสิ้นไปโดยถ้าเกิดประโยชน์ว่างเปล่าไร้สาระกับสิ่งที่มันมอมเมาเราสิ่งนี้มันทำให้เรานั้นเกิดกิเลสเกิดความลุ่มหลงมันก็ทำเสียเวลาฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้มันกี่ร้อยกี่พันล้านคนศาสนาไหนที่มีคำสอนที่ให้เราจากความพ้นทุกข์จากความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้จักการดับทุกข์ดับกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงของเราชั่วระยะเวลาชั่วขณะชั่วคู่อันนี้เราถือว่าเราได้บุญแล้วนะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างคุณงามความดีอันนี้ทายกใหญ่มาประจำนะฉะนั้นเรามีโอกาสเราโยมอย่าปล่อยโอกาสไปชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงนะโยมไม่แน่นะวันนี้เราเห็นกันวันนี้รู้จักกันคุยกันคบกันรักกันแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เจอกันนะเพราะอะไรเพราะความมันไม่แน่นอนของสังขารแต่ที่แน่นอนทุกคนต้องจากโลกนี้ไปทุกคนแต่ว่าจะจากไปอย่างไรจากไปแบบเอาบุญไปหรือเอาบาปไปเกิดมาเรามาด้วยอะไรเรามากับความว่างเปล่าใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเกิดมานี่เสื้อผ้าอาภรณ์สักชิ้นเราก็มีไหมไม่มีเราก็ต้องมาแสวงหาให้หรือเรายังไม่มีความสามารถพ่อแม่เราก็แสวงหาให้เราเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องมีมันฉะนั้นมนุษย์เกิดมานี่มันอาศัยปัจจัยทั้งสี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่ที่เราใช้มันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่เราใช้มันอย่างมีสติมีปัญญาหรือเปล่าพิจารณามันหรือเปล่าว่าถึงที่เราใช้มันเพื่ออะไรปัจจัยสี่ปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยนั่นแหละอาศัยให้เราอยู่ให้เราสุขให้เราสบายแต่พุทธเจ้าก็ไม่สอนให้เราติดสุขให้เรามักน้อยสันโดษเหมือนกับเรามาบวชเนี่ยจากที่เราเคยบริโภค3มื้อ4มื้อ5มื้อ6มื้อก็แล้วแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วมื้อเดียวพอแล้ว
พราะเราไม่ได้ทำภารกิจการงานอะไรงานของเราของนักบวชคืออะไรคือภาวนาคือไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งหยุดความคิดความปรุงแต่งชั่วขณะฉะนั้นคนเราที่มันอยู่กับโลกไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งเพราะยึดติดในปัจจัยทั้งสี่เช้ามาตื่นมาเราต้องอาศัยอะไรอยู่อาหารพระก็ต้องไปบิณฑบาตโยมก็ต้องปรุงอาหารนะหรือไม่ก็ไปซื้อมาเตรียมไว้เพราะอาหารนี้เราบริโภคเพื่ออะไรเพื่อให้ยังอัตภาพร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยเพื่อจะใช้ตามภารกิจการงานกับชีวิตของเราประจำวันแต่สำหรับนักบวชนี่เพื่ออะไรเพื่อประพฤติพรหมจรรย์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาข่มกิเลสขัดกิเลสฉะนั้นอาหารก็เหมือนกันพระเจ้าสอนให้เราปัดจเวกขณะที่เราพิจารณาเหมือนที่โยมติภาชันได้บาตรโยมบริโภคในภาชนะนั่นน่ะท่านก็ไม่ให้เรานั้นปรุงแต่งนะทำไมไม่แยกออกไปไม่แยกเป็นสำรับกับข้าวทำไมให้เอาในภาชนะเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างโยมแยกแล้วผลสุดท้ายเมื่อคืนกินเข้าไปแล้วมันอยู่ในท้องเรามันแยกไหมมันแยกว่าหวานมันแยกอันนั้นอริยอร่อยไหมมันไม่ได้แยกมันเข้าไปรวมกันถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราจะรู้สัจธรรมความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราบริโภคไปไม่ต้องไปปรุงแต่งมันตามมีตามได้เพื่อยังอัตภาพของเราให้อยู่ได้แค่นั้นเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อาหารก็เป็นสิ่งที่มีโทษถ้าเราไม่รู้จักการแยกแยะทุกวันนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็เพราะการบริโภคเกินอัตราเกินความจำเป็นเขาเรียกส่วนเกินนะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างมันมาจากไหนก็อาหารทั้งนั้นแหละเบาหวานความดันหัวใจก็อาหารของเราเท่านั้นแหละฉะนั้นเราไม่ต้องปรุงแต่งนะคนไทยชอบปรุงแต่งเรื่องรสนะถ้าไปอยู่ต่างประเทศโยมอาหารนี่ไม่มีรสอะไรจืดอย่างเดียวแต่คนไทยสารพัดรสแซ่บพอเสร็จแล้วก็รสแซ่บแสบกระเพาะฉะนั้นลองพิจารณาอาหารนี่เป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยเขาถ้าเราไม่มีอาหารเราอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่มันก็ไม่แข็งแรงยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมที่ต้องไปทำมหาหากิจถ้าทำมหากิจต้องมีพารานามัยฉะนั้นก็ควรบริโภคให้มันเป็นสุขะอานามัยนะให้มันมีประโยชน์ตามหลักวิชาการก็ได้อาหารให้ครบ5หมู่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรอาหารที่มันไร้คุณค่าไร้ประโยชน์แต่เราก็ติดมันฝรั่งเขาเรียกว่าอาหารขยะจังฟู้ดนั่นแหละอาหารขยะกินแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่เราชอบท่านั้นมันก็แปลกนะครับจริงไหนที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเราก็ชอบเมื่อเราเป็นเบาหวานเนี่ยรู้ว่าเบาหวานมันน้ำตาลมันมากแต่เราก็ชอบหวานหวานเพื่ออะไรเพื่อฉลองความอยากฉะนั้นถ้าจิตสั่งว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นภัยนะบริโภคไปแล้วฉันไปแล้วไม่เกิดประโยช

เราจะไปบริโภคมันทำไรเพื่ออะไรโยมหาเงินหาทองมาเพื่อปากเพื่อท้องผลสุดท้ายก็หาเงินเพื่ออะไรเพื่อรักษาปากรักษาท้องของตัวเองที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วทุกวันนี้คนตายด้วยโรคอะไรมะเร็งสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมะเร็งแต่เดี๋ยวนี้สารพัดมะเร็งอยู่ส่วนไหนที่เป็นอวัยวะของร่างกายทั้งนั้นเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยสมัยก่อนก็จะรู้แค่มะเร็งปอดก็วันละโรคเดี๋ยวนี้สารพัดมะเร็งเพราะอะไรเพราะการบริโภคของเรานั่นแหละเราอย่าไปเสียทรัพย์กับสิ่งที่ไม่เคยประโยชน์เสร็จแล้วแล้วต้องมีอะไรก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มนะโยมบริโภคอาหารเตรียมไปทำงานทำการแล้วโยมก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์นะถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วผ้าอาภรณ์เสื้อผ้าอาภรณ์นี้มันมีไว้เพื่ออะไรโยมอย่างผ้าก็มีแพร่ผ้าสามผืนเท่านั้นแหละก็ให้พิจารณาว่าเพื่อปกปิดความละอายเพื่อกันร้อนกันหนาวกันยุงกันแมลงแต่สมัยนี้พวกเราเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อความยกระดับฐานะของตัวเองต้องมีแบรนด์เนมทั้งนี้ประโยชน์มันเหมือนกันทั้งนั้นอยู่ยมห่มผ้าป่านมันก็ใช้ได้อยู่ผมผ้าไหมมันก็ใช้ได้อยู่ประโยชน์เหมือนกันแต่เราจะไปสูญเสียกับมันไร้ประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่คิดเสียดายแต่เวลาทำบุญทำทานโยมคิดแล้วคิดอีกนะถ้าโยมไปห้างอีกอย่าไปหวังว่าแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเลยไม่มีทางแบงค์พันก็ไม่ใช่พันเดียวไม่ใช่ใบเดียวแต่เวลาทำบุญทำทานนี่โยมเฟ้นแล้วเฟ้นอีกแต่ที่จะหามูลค่ามันแพงๆเอาที่มันน้อยๆแล้วเมื่อไหร่บุญมันจะเต็มแล้วก็เป็นคนจนบุญอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีปัญญานะมันความตื่นที่เหนียวมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามันให้ไม่ได้หรอกจะได้แต่ถ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละมันไม่สูญเปล่าไม่สูญหายหรอกมันไม่อยู่ในมือเราไม่อยู่ในกระเป๋าเราแต่มันอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยจะเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้แล้วสิ่งเหล่านี้เราก็จะไปใช้เขาเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วเขาเรียกเป็นทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องให้ใครใส่ลงไม่ต้องให้ใครเผาไปหรอกเพราะเราทำอยู่เรารู้อยู่ถึงแม้ว่าโยมทำโดยไม่เกิดความตั้งใจแต่มันก็เป็นของเรานะโยมจะไม่ตั้งใจทำก็ทำไปงั้นแหละทำไปเขาว่าให้ทานก็ให้ทานไปแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันจะเป็นของเรานะเราทุกคนก็จะรีบทำฉะนั้นการใช้ทรัพย์สินเนี่ยท่านก็ให้เราแบ่งนะเอาไว้ใช้เอาไว้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้ดูแลพ่อแม่เอาไว้รักษาตัวเองแล้วก็เก็บไว้ฉะนั้นเราอยากได้เนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะได้อะไรก็ได้ใช่ไหมซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่โยมไม่เคยเก็บเลยได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปไม่เคยเก็บโยมอยากได้อะไรโยมจะมีปัญญาซื้อไหมไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้สะสมไว้ฉันใดก็ฉันนั้นทางโลกกับทางธรรมมันเหมือนกันแต่โยมไม่เข้าใจโยมก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแต่ตามใดถ้าเราละจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าตอนเราเป็นมนุษย์เราน่าจะถามไว้เยอะๆเราจะได้ไปเสวยความสุขของเราทิพยสมบัติของเราสมบัติไปโลกไอ้พันบัตรโลกเนี่ยเป็นแค่สมมุติเนี่ย
ได้มาเสียไปได้มากินไปได้มาใช้ไปแต่สมบัติทางธรรมนี้ได้มาเอาไว้ใช้เขาเรียกว่าคนไม่ประมาทเตรียมไว้เพราะเรายังเป็นผู้ที่ต้องเดินทางเวียนว่ายตายเกิดเราละจากโลกนี้ไปเราก็ต้องไปจุติอีกภพอีกภูมิหนึ่งและภพภูมิที่เราจะได้เนี่ยอย่าคิดว่าเราจะได้มนุษย์สมบัติเหมือนเดิมถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติการปฏิบัติไม่รู้จักการรักษาศีลไม่รู้จักการเจริญภาวนาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะอาหารเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ต้องมีที่พักแล้วที่อาศัยแล้วโยมบ้านช่องเรือนชานคอนโดนะคฤหาสน์พระราชวังอะไรก็แล้วแต่กระต๊อบหรือไม่เต็นท์หรือว่าเขียงนาขนำนานั่นแหละเราก็ต้องมีเสนาสนะเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้พักผ่อนหลับนอนกันลมกันฝนกันหนาวกันร้อนประโยชน์ของเขาก็คืออะไรก็อย่างที่ธรรมาพูดนั่นแหละแต่สมัยนี้มนุษย์พัฒนาขึ้นมันก็ทำให้เสนาสนะหรือบ้านช่องเรือนช้างของเราเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างพัดลมตู้เย็นแอร์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเอื้ออำนวยความสะดวกให้เราทั้งนั้นแหละเมื่อเราใช้เขาเราไม่พิจารณาแล้วมันก็ติดยังโยมมาอยู่วัดเนี่ยเพื่อมาพิจารณาว่าเราอยู่กับธรรมชาติไม่มีแอร์สมัยก่อนไม่มีพัดลมญาติโยมมาก็สงสารไม่มีพัดลมแต่จริงๆใจจะมาเนี่ยอยากให้อยู่กับธรรมชาติจะได้รู้ว่าเวลามันร้อนมันหนาวเนี่ยมันทุกข์ต้องทำยังไงมันจะได้พิจารณาฉะนั้นว่าสังฆทานจึงไม่ให้พวกเรานั้นติดความสุขนอนก็นอนเสื่อไม่นอนฟูกนั่งก็นั่งเสื่อนั่งกับพื้นเพื่อพิจารณาว่าเมื่อเราทำอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้มันเป็นทุกข์แล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรเราจะทำใจได้ไหมแต่ทุกคนมาแล้วก็ต้องทำใจไม่ได้ก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยทำทุกสิ่งอย่างให้เราพิจารณามักน้อยสันโดษอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเป็นจริงไม่ให้ติดยึดกับวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นแต่ที่คนเราทำอะไรก็ไม่ค่อยพิจารณาอยากได้อะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดก็พูดไม่ได้พิจารณาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเช่นครูบาอาจารย์บอกว่าให้ตั้งสติเสียก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก็คือให้รู้ก่อนว่าจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรถ้าอยู่อย่างเนี้ยสติมันไม่เต็มหรอกมันไม่ได้ต่อเนื่องท่านก็เลยมีอุบายให้อยู่องค์เดียวคนเดียวไม่ต้องเห็นใครอยู่ในห้องมืดๆปิดหมดให้อยู่กับตัวเองให้มีสติรู้กับตัวเองทำอะไรช้าๆอันนี้มันจะทำให้เราไม่เผลอสติไม่ขาดสติเขาเรียกปฏิบัติแบบอุกิจอย่างพวกเรานี่ก็ทำตามข้อบังคับนั่นแหละถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลานั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปอย่างนั้นละไม่ได้พิจารณาอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงฉะนั้นคนเรานะถ้าเราไม่พิจารณาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ฝึกหัดนะมีมีดแต่ไม่เคยเอามาใช้นะเก็บไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นทุกคนมีปัญญามีสติแต่ไม่นำเอามาใช้จะใช้ก็ใช้แต่ทางโลกทางที่จะกอบโกยให้ตัวเองมีความสุขแต่ถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมมีสุขที่เกิดจากการฝึกการหัดสุขที่เกิดจากการฝึกจิตภาวนาให้เกิดสมาธิเขาเรียกว่านิรามิสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้น
ฉะนั้นเมื่อนักปฏิบัติแล้วเนี่ยปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เทนาสนะแล้วก็ยุกยานี่เขาไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยสติและปัญญาอาหารเครื่องห่มเทนาสนะและสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดกีฬานะเภสัชก็คือยานั่นแหละทำไมคำโบราณเขาเรียกว่ายาเรือมันลวกเขาต้องใช้คำว่าอะไรไปซ่อมเรือไหมเขาไม่ได้ไว้ว่าไปซ่อมเรือเขาบอกว่าไปยาเรือไปอุดรอยรั่วรอยร้าวรอยแตกนั่นแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้มานานแล้วมันก็รั่วน่ะมันก็ร้าวมันก็เสื่อมก็โทรมไปตามสภาพนะแทนที่มันจะไปตามอายุไขเราก็กลับทำให้มันเร็วขึ้นนะชราเร็วขึ้นเสื่อมเร็วขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยเอาปัจจุบันเลยเนี่ยตาของเราเนี่ยใช้มันเกือบ24ชั่วโมงเลยใช่ไหมโดยเฉพาะผู้ที่ติดกับโทรศัพท์นั่นครูบาอาจารย์สอนไม่ให้เราติดถ้าเราติดแล้วเราจะเป็นทาสมันโดยมันใช้โทรศัพท์มีไว้ให้เราใช้ไม่ใช่มันใช้เราเงินมีไว้เพื่อให้เราใช้ไม่ให้มันใช้เราถ้าเราให้มันใช้แสดงว่าเราเป็นทาสมันนะอันนี้คิดง่ายๆแต่เราคิดไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่ถึงฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยสี่อย่างนี้ต้องมีนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงสอนให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยใช้อยู่เนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์ไงนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราอยู่ในปัจจุบันของเรานะให้มีอารมณ์ปัจจุบันนั่งตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงไหนคนเราก็มีแค่สองอย่างกายกับจิตเท่านั้นแหละรูปและนามนั่นแหละรูปก็คือร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่ในตัวเรานี่แหละนี่เขาเรียกว่ารูปที่มันเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้บอกได้ว่าเป็นงั้นเพศหญิงเพศชายรูปและนามนามคืออะไรคือจิตและใจของเรามันอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นหรอกตัวเราเองก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกาไม่เห็นจิตของตัวเองที่มันมีอะไรอยู่ล่ะกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทริษยามันอยู่ในจิตของเรานี่แหละความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเรานี่แหละเราจะให้มันมีความสุขก็อยู่ที่จิตของเราจะให้มันมีความทุกข์มันก็อยู่ที่จิตของเรานะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งคิดนึกฉะนั้นท่านจึงให้พวกเราเนี่ยหยุดความคิดความปรุงแต่งให้จิตเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมก็เลยมีอุบายให้เราภาวนาให้จิตมันมีงานทำแทนที่จะไปคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตก็ให้มันคิดอยู่ในปัจจุบันอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละที่นักบวชทุกคนบวชมาแล้วก็ต้องรู้จักกรรมฐานกรรมฐานทั้ง5มีอะไรก็สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละฉะนั้นเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาบริกรรมภาวนาให้จิตมันมีงานมีการทำแต่ที่จะไปคิดที่มันเรื่องไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ให้มันเห็นผมเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังนะเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาโอ้ลมปฏิบณ์เวียนไปเวียนมาจนจิตสงบจิตไม่คิดไม่นึกเกิดความว่างความสว่างความสงบยอมมาบวชเนี่ยแต่วันสองวันสามวันเนี่ยจิตมันว่างจิตมันสว่างบ้างไหมมีสมาธิไหมหรือว่านั่งภาวนาก็ภาวนาไปงั้นแหละตาหลับตากายนิ่งแต่จิตมันไปไหนไปบ้านไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไปขังจิตได้มันไปทะลุทะลวง
จะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยก็ไปด้วยจิตนี่แหละ

อาจารย์ท่านไปดูสวรรค์ดูนรกไปบาดาลไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปด้วยกายนะไปด้วยจิตจิตที่ฝึกหัดกัดเกลาดีแล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นได้ท่านจึงสอนพวกเราให้เชื่อในบุญในบาปไงแต่พวกเรามันไม่เห็นไงมันก็คิดว่าเป็นเรื่องอ้างๆไว้นี่แหละพระนี่ก็อ้างนั่นแหละมันไม่ใช่เรื่องอ้างเรื่องอิงมันเรื่องจริงแต่เราประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยใครสงสัยไม่ต้องไปถามใครทำเองเห็นเองรู้เองเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนฉะนั้นพุทธเจ้าบังเกิดมาเนี่ยถือว่ามาช่วยพวกเราเนาะขนวินัยสัตว์ให้ข้ามฝั่งให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็ร้องแล้วร้องอีกกันแหละทุกสิ่งทุกอย่างพอสุดท้ายแล้วท่านก็ลองในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอานาปานสติหายใจเข้าพิจารณาหายใจออกพิจารณาเอาสิ่งที่เรามีนะให้มันเกิดประโยชน์ทุกวันนี้เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกยมใช้ประโยชน์อะไรหายใจทิ้งหายใจขว้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วสำคัญที่สุดถ้ายมลมไม่เข้าลมไม่ออกเนี่ยยมไม่ได้มานั่งนี่หรอกไม่ได้มีชีวิตมานั่งอย่างนี้หรอกฉะนั้นอย่าไปสำคัญอะไรมากร่างกายของเราก็อาศัยเขาท่านนั่นแหละไปพึ่งเขาไม่ได้หรอกแต่เราต้องพึ่งลมหายใจนะฉะนั้นคนเราที่หมดอายุขัยหรือตายไปก็อะไรเพราะลมไม่เข้าลมไม่ออกนั่นแหละนะฉะนั้นลมหายใจนี่สำคัญที่สุดครูบาอาจารย์จะเอาอุบายไงหายใจเข้านึกพูดหายใจออกทุกโทยมไม่ต้องมาบวชไม่ต้องมานั่งภาวนาอย่างนี้หรอกทำภารกิจการงานอะไรก็ได้ฉะนั้นการพฤติการปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานมันทำได้ทั้งนั้นแหละให้เรามีสติรู้แล้วก็มีสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญานี้มันจะรู้แจ้งเห็นไม่มีความแคลงใจไม่มีข้อสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พิยสงฆ์มีจริงไหมบุญมีไหมบาปมีไหมสวรรค์มีไหมนรกมีไหมถ้าเราทำถึงแล้วไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปกังขาแล้วก็ไม่ต้องไปถามพระนะว่าพ่อแม่ตายแล้วเราทำบุญให้เขานี่เขาจะได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะบุญและบาปใครทำใครได้ยอมมีความสุขยอมมีบุญยอมจะให้เขาถ้าเขาไม่มีต้นทุนเขาก็รับไม่ได้ไม่มีต้นบุญก็รับไม่ได้ฉะนั้นบุญต้องทำด้วยตัวของเราเองหิวคนอื่นกินแทนเราได้ไหมเวลาคนอื่นเจ็บคนอื่นเป็นไข้แต่เราเจ็บแทนเป็นไข้แทนเขาได้ไหมเวลาทุกข์เวลาสุขมันทดแทนกันได้ไหมมันไม่ได้ของใครของเราฉะนั้นบุญต้องรีบทำตอนมีลมหายใจนะแต่จริงที่เราอุทิศให้นี่เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นเป็นคนที่มีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เมื่อเรามีบุญแล้วเราก็อยากให้บุญให้ความสุขกับเขานั่นแหละบุญคือความสุขนั่นแหละเมื่อเราให้เขาแล้วค่อยไม่รับอันนั้นมันก็กลับมาหาเรานั่นแหละเหมือนโยมส่งไปรษณีย์ไปเนี่ยจ่าหน้าซองไปแล้วผู้รับไม่อยู่มันก็กลับมาหาเราใช่ไหมอันนี้จะมาเปรียบเทียบง่ายๆเลยแต่ทุกคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเข้าใจเลยว่าเราทำแล้วเราให้แล้วเขาไม่รับมันก็ต้องกลับมาหาเราอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าของไงเขาบอกเลยผู้ส่งกับผู้รับใช่ไหมง่ายไหมธรรมะมันไม่ได้เรื่องยากจึงเย็นต้องมาคิดว่าฉันไม่รู้ธรรมะฉันไม่ได้ศึกษาฉันไม่ได้เรียนอะไรมาอันนี้ง่ายๆนี่แหละแต่ร้อยทั้งร้อยจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจแต่มันไม่จำแต่มันไม่จริง
ถ้าจำได้จริงแล้วมันจะรู้แล้วโอ้อย่างนี้นะแล้วเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในการให้ทานรักษาศีลเลยเราจะไม่ประมาทเลยฉะนั้นชีวิตเกิดมาน้อยนิดนะอย่าคิดว่าชีวิตเราจะอยู่ร้อยปีนะนั่งอยู่เนี่ยถึงร้อยปีไหมไม่ถึงหรอกนะหมดอายุเพราะอะไรเพราะใช้ชีวิตด้วยความประมาทในการอยู่การกินการบริโภคและสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเสื่อมโทรมสุดโทรมก็คือความคิดความปรุงแต่งนี่แหละทำให้แก่วัยสุขภาพพลานามัยไม่แข็งแรงแม้กระทั่งหลับก็ยังคิดก็ยังฝันก็ยังปรุงแต่งร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนแต่จิตโยมไม่เคยให้เขาพักเลยไม่เคยให้เขาได้หลับเลยฉะนั้นการฝึกหัดสมาธิเนี่ยคือการให้จิตหยุดพักผ่อนคือไม่ให้จิตต้องทำงานเรื่องความคิดความปรุงแต่งนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วเมื่อจิตมันว่างมันสว่างมันสงบมันจะเกิดเป็นพลังจิตสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมันจะรู้มันก็จะเห็นอย่างพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นอภิญญานะเป็นญาณรู้อดีตอนาคตรู้การเกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยก็เรื่องของจิตนี่แหละฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้จิตของเรานี่มั้ยมันมีสารพัดสารพันความคิดความปรุงแต่งมันมีทั้งอะไรหยาบกลางและละเอียดนะอย่างเราปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันก็จิตหยาบๆนั่นแหละนะถ้าฝึกหัดมาไม่ถึงขั้นก็ละเอียดหน่อยไอ้กลางหน่อยพอรู้เท่าทันจิตถ้าขั้นฝึกหัดเนี่ยมันจะมีแบบละเอียดเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูนะมันจะหลอกเราฉะนั้นนึกบอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ต้องให้ไปยึดติดไม่ต้องไปเชื่อให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจเราเข้าแล้วก็ออกเกิดแล้วก็ดับออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกก็ให้ดูตามความเป็นจริงความเกิดความดับความคิดของเราก็เหมือนกันยมลองดิมันคิดอย่างนี้บอกให้มันคิดไปเรื่องนี้เรื่องเดียวคิดไปคิดไปคิดไปมันไม่คิดหรอกแต่ถ้าเราไปบังคับมันอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงแต่งมันดื้อมันจะต่อต้านเราแต่ถ้าเราบอกปล่อยไปเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็หยุดคิดเรื่องที่เราฝากไฟแต่ไม่ให้ดับไปสิ้นไปนะเดี๋ยวมันก็คิดใหม่อีกเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมอย่างเราลืมตาเนี่ยเราคิดเรานึกเรายังรู้เป็นเรื่องอะไรแต่เมื่อเราหลับไปขาดสติเนี่ยเวลาฝันเนี่ยโยมมันเป็นเรื่องเป็นราวผูกพันเป็นเรื่องไหมไม่เป็นละสเปะสปะนะไม่มีอะไรเลยเพราะมันขาดสติเวลาคนนอนเนี่ยขาดสติแต่ผู้ปฏิบัติแล้วนอนแบบมีสตินอนเหมือนหลับมันไม่หลับมันตื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรจะมาเข้าทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจมันรู้หมดนะฉะนั้นเมื่อเราไปนักปฏิบัติต้องมีสติแล้วก็ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมกิเลสที่เข้ามาทางไหนรู้เท่าทันหมดปิดประตูทั้งหมดปิดแล้วเราก็คอยดูว่ามันมาตรงไหนสำคัญเราไม่ปิดเปิดหมดเลยอะไรเข้ามาก็รับหมดเข้ามาก็รับหมดถ้าถามว่ามันไหวไหมไอ้คอมพิวเตอร์นะมันยังมีเต็มนะความคิดของเรานี่มันยัดมันแตกเราจำความได้ไม่เคยลบไม่เคยล่างไม่มีรีลีทมาเลยเนี่ยมันก็เต็มนั่นแหละมันเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยสิ่งที่ดีก็ดีแต่มันเต็มไปด้วยอะไรโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทริษยาแล้วสิ่งใหม่ๆมันจะเข้าไปได้ไงเมื่อเรามานั่งภาวนาเพื่ออะไรเพื่อละแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ในใจของเราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่เข้ามาแทนมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะฉะนั้นเราเดินทางในพบข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีเสบียงนะโยมโยมมามือเปล่าอยู่ก็มือเปล่าไปก็มือเปล่าเมื่อไปกลางทางโยมไม่มีเสบียงมันทุกข์มันยากมันลำบากไหมมันหิวโหยไหมแต่ถ้าเราเตรียมไว้ตั้งแต่ภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ย
ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเสบียงของเราบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงเป็นยาเป็นแสงสว่างเป็นตะเกียงให้เรารู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นไม่มีศาสนาอะไรหรอกจะสอนให้เรารู้จักความพ้นทุกข์มีศาสนาพุทธทั้งนั้นฉะนั้นมันก็มีสองอย่างนะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะก็คืออะไรความสงบกายวาจาใจอันนี้เรียกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรกายวาจาใจสงบแล้วมันต้องมีวิปัสสนาคือการใคร่ควรพิจารณายกอะไรขึ้นมาก็ได้ตามความเป็นจริงแล้วจะรู้หลักตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถ้าตรัสรู้อะไรอยู่ตรัสรู้อริยสัจ4มีอยู่4ข้อเท่านั้นแหละไม่ยากหรอกทุกคนก็มีอยู่อันดับแรกคืออะไรทุกข์มีทุกข์ไหมที่นั่งอยู่เนี่ยใครมีทุกข์ไหมตอนนี้ไม่มีข้างหน้านู้นก็มีย้อนไปก็มีสุขมีไหมมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมีไหมก็ไม่แน่ของคนปัจจุบันหาสุขได้ยากมีแต่ทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์เพราะสังขารสังขารก็มีสองอย่างกายของเราเขาเรียกว่าสังขารกายสังขารที่มันปรุงแต่งไปด้วยอะไรอาหารการขบฉันการอยู่การกินนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้กายสังขารแล้วก็อีกอย่างคือจิตตสังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งให้อะไรล่ะให้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ก็แล้วแต่เราอย่างเรานั่งเนี่ยเรามีทุกข์เนี่ยย่อมให้จิตปรุงแต่งให้มันสุขก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้มันปรุงแต่งไปทางทุกข์นั่นแหละที่มันทนได้ยากแต่ถ้าเราทนได้นะมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉะนั้นทุกข์เราต้องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์รู้จริงๆให้รู้จริงยังไงเราก็นั่งสมาธินี่แหละนั่งภาวนานี่แหละไม่ต้องขยับขยื่นเนี่ยนั่งสักชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วจะรู้ว่าทุกข์มันทุกข์อย่างไรทนทุกข์ทุกทนนั่นแหละนั่งทนทนทุกข์นั่นแหละแล้วจะทำอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นอย่างนั้นเองทุกคนมีทุกข์เหมือนกันทุกคนมีสุขเหมือนกันแต่มากน้อยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นพระเจ้าจึงทุกข์ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเพราะทุกข์จะทำให้คนนั้นเกิดปัญญาสุขไม่ทำให้ใครเกิดปัญญาสุขทำให้คนติดในสุขเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาปิติสุขติดสุขสบายนะไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรทั้งนั้นนะไม่มีการปรุงแต่งติดสุขแต่ถามว่าสุขทำให้คนเกิดปัญญาไหมไม่เกิดเพราะมันติดไงแต่ทุกข์นี่ทำให้คนเกิดปัญญาว่าทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงปวดทำไมถึงทนไม่ได้เพราะอะไรทีนี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็หาอุบายบอกกับจิตของเราว่าเพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะมันมีทุกข์ความมีคือความเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละหมายว่ามีอะไรโยมมีอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละสมบัติก็เป็นทุกข์นะตราบใดที่เราไปยึดติดมันมีลูกมีสามีภรรยาถ้าไปติดยึดมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้เราติดมันรู้มันพิจารณามันมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรานั่งนานนั่งนานแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นถ
ท่านถึงสอนให้เรานั้นต้องทนกับทุกข์อยู่กับมันให้ได้

พราะเราจะเอามันไปไหนนะโยมเอาไปให้ใครอ่ะเขาก็มีกันหมดแล้วนะนั่งนานๆปวดขาปวดเอวมีไหมอาตมานั่งปวดเอาโยมไปคืออาตมาใจดีโยมปวดขาเอามาให้อาตมานี่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ของใครของเราก็ต้องรู้เองทำเองเห็นเองอยู่กับมันให้ได้แล้วต่อไปเนี่ยโยมอย่าหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันจะคงที่นะมันจะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทรุดไปโทรมไปแก่ลงไปนะฟันที่มันครบอยู่เนี่ยมันครบไหมล่ะผมที่มันดำตัวเนี้ยมันดำไม่ดำผมที่มันเต็มหัวเนี่ยมันเต็มไหมล่ะไม่มีแล้วเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยหนังที่มันตึงทีนี้เป็นไงอ่ะมันเหี่ยวมันหย่อนไปหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่คงเดิมมั่งนะจะบอกว่าร้องเพลงขอให้เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วโยมร้องไปเถอะขอให้เหมือนเดิมมันไม่มีวันหรอกแต่แค่ร้องว่าขอให้เหมือนเดิมแค่นั้นแหละมันไม่เหมือนเดิมต้องคิดไว้แล้วญาติโยมที่ย่างวัยเข้าวัยสวก็พิจารณาอย่าได้ประมาทนะย่างเข้าสวแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรอ่ะมันก็จะหมดลมก็จะเป็นศพแล้วแหละก่อนจะเป็นศพมันต้องอะไรโยมมันต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะต้องไปให้เขาเจาะคอต้องให้เขาสวนสายยางโอ้ยสารพัดคนที่ยังไม่ถึงคราวเนี่ยโยมเตรียมตัวไว้อย่าได้ประมาทมันต้องมาถึงเราสักวันนึงแหละแต่มาก็เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันแหละยิ่งถ้าไม่อยากมันยิ่งเป็นโยมต้องยอมรับสภาพแล้วเราจะอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรายอมรับสภาพความแก่ของเราเนี่ยเราอยู่กันได้ถ้ายอมไม่ได้เราก็ไปดึงไปอะไรก็เสียเงินเสียทองเอามาทำบุญดีกว่าโยมนะทำให้มันเต่งมันตึงอ่ะพอตายไปแล้วมันเต่งตึงมันอ่ะพอมีลมหายใจใครๆก็อยากได้พอตายไปแล้วเนี่ยให้เขาก็ไม่เอาถ้าก็เอามาวัดเอามาเผาเสร็จก็ไม่เอาเข้าบ้านทั้งที่สร้างนี่ก็สร้างตัวสร้างคฤหาสน์มาก็อยากจะอยู่บ้านนะตาก็อยากอยู่บ้านเขาก็ไม่ให้อยู่อีกผลสุดท้ายก็มาเกะกะวัดนะแต่ไม่หมดเลยสร้างดีๆไว้พอพระจะทำอะไรไปลื้อออกก็ไม่ได้อีกแล้วพ่อฉันแม่ฉันเอาแล้วไม่มาอยู่วัดนะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่ต้องการฉันไม่อยากเข้าวัดนะยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นหรอกตราบใดที่ยังเป็นชาวพุทธนั่นแหละยังไงก็ไม่หนีพระนี้สัปเหร่อหรอกฉะนั้นเข้ามาด้วยความสมัครใจไม่ใช่เข้ามาตอนที่พระต้องมาเอาสายสินมาจูงนะเข้ามาเองโดยปัญญาของตัวเองว่าเข้ามาแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะตายแล้วจะมาฟังเทศฟังธรรมเคาะเป๊กป๊อกรับศีลนะพ่อแม่ฟังเทศนะตอนเป็นๆยังไม่ฟังตายฟังอะไรพระเทศให้คนเป็นไม่ให้คนตายคนตายก็ไม่ฟังแล้วเขาฟังมามากแล้วหรือเขาก็ไม่อยากจะฟังแล้วล่ะพออย่างนั้นละโยมหมดโอกาสนะขนาดพระยังจะโปรดไปเทศให้ฟังยังฟังไม่ได้เลยโยมผมสุดท้ายญาติพี่น้องก็ต้องฟังเผลอๆก็ไม่ฟังอีกคุยกันอีกสมาเห็นหลายงานเลยเนี่ยในวัดสังฆทานไม่ได้นะถ้าตมาเทศมาแหลกคุยมาแหลกตมาเล่นงานเลยจะเลยรู้ว่าเรามาวัดเรามาให้มันได้ประโยชน์ให้ได้สติให้ได้ปัญญาไม่ใช่มาพบญาติคุยกันจกแจ๊กจกแจ๊กมาเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาเป็นญาติไม่ใช่มาอาศัยวนากันนะฉะนั้นทำอะไรอะโยมทำตอนที่เรายังมีลมหายใจวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาวันสำคัญก็มี3วันนั่นแหละมาฆวิสาขะอาสาหะวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีประเพณีว่า

อันสำคัญนี้ต้องเข้าวัดต้องทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมปีหนึ่งเข้าสามวันบางคนเข้าทุกวันก็ยังไม่จำแล้วมันจะได้อะไรอยู่ก็ได้อยู่ได้ฟังแต่ยังไม่จำแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมท่านทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยมันได้นะไม่สูญเปล่าหรอกเดี๋ยวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่โยมเคยได้ยินผ่านหูเข้ามาแล้วถือว่าได้แล้วแต่ได้ด้วยความตั้งใจหรือเปล่าได้แค่ 10% 50% 100% หรือเปล่าถ้า 100% คือความตั้งใจจะได้ 100% จะได้ไม่เสียเวลาวันนี้เป็นวันสำคัญที่เกิดบังเกิด

ำคัญที่เกิดบังเกิดขึ้นถึงพระรัตนตรัยใครไม่รู้จักบ้างพระรัตนตรัยเราเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้พระรัตนตรัยมีอะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราที่อื่นของเราไม่มีที่พึ่งอื่นเราไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อไหมตอนนี้ยังไม่เชื่อหรอกตายไปเมื่อไหร่แล้วจะโอ้ลูกนี้ฉันยึดสรณะดีกว่าไปยึดวัตถุอะไรอ่ะตอนนี้กำลังอะไรดังอ่ะคนเราชอบสิ่งภายนอกพระพุทธเจ้านี่สุดยอดกับเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วโยมไม่ต้องไปนับถือใครแล้วไม่ว่าเทเวสุวรรณทะอะไรก็แล้วแต่ก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปนับถืออะไรพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแหละตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นสาระที่พึ่งของเราตลอดไปแล้วตั้งสัจจะอย่างนี้โยมทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆมันก็จะเป็นสัจจะอธิษฐานนะเมื่อพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็อยากจะเอาสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยเอาไปเผยแผ่ก็นึกถึงใครอ่ะผู้ที่มีพระคุณอาจารย์ของท่านนะก็มาอยู่ตายไปแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปที่ไหนล่ะไปสิปัตตนะวันนี้ก็ทายวันพอไปเจอปัญจวัคคีย์ก็แสดงธรรมนี่แหละธรรมจักรนี่แหละก็ถึงว่าอริยสัจสี่นี่แหละมรรคมีองค์แปดเมื่อปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี่ไม่ต้องใช้อุปชานะพระพุทธเจ้าบอกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดปัดผ้าไตรวรก็ลอยมาก็บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันนี้แหละ15ค่ำเดือน8แล้ววันนี้วัดสังฆทานก็จะบวชพระ3รูปก็เป็นที่น่าเป็นห่วงทั้งพระเองบุคลากรพระเองบุคลากรญาติโยมเองก็เหมือนกันน่าเป็นห่วงสมัยก่อนวันสำคัญนี้โยมเต็มหมดเลยนะนี่โยมไม่มาบวชกันเนี่ยมีแค่นี้แหละที่จะฟังธรรมเทศเนี่ยนอกนั้นนักบวชไม่มีนะพระสังฆทานดีทุกวันเพราะมีนักบวชมันก็เลยคึกคักวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่มีนักบวชก็มีอยู่10คนมานั่งฟังเนี่ยฉะนั้นไอ้นี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอะไรเกิดขึ้นมันสูงที่สุดแล้วมันก็จะเสื่อมเมื่อพุทธเจ้าพุทธศาสนาเจริญขึ้นในอินเดียผลท้ายหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงมันเจริญถึงที่สุดแล้วมันก็ตกต่ำมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้เลยโยมนะพุทธเจ้าสมณะโคดมหมดไปสิ้นไปแล้วก็จะว่างเว้นแล้วก็จะเกิดพุทธเจ้าองค์ใหม่พระศรีอริยเมตไตรช่วงนั้นแหละคนที่ประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีที่ยังไม่พ้นยังไม่หลุดเข้าสู่พระนิพพานอีกเวงว่าตายเกิดในวงวัฏฏะเนี่ยก็จะกลับมานะกลับมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นพระเจ้าทุกพระองค์ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางจะไปสูงไปต่ำภูมิมนุษย์อย่างโยมเนี่ยถ้าอยากรักษาภูมิเป็นมนุษย์ก็รักษาศีล5แค่นั้นแหละพอแล้วปฏิบัติขึ้นไปหน่อยก็เทวดารักษาศีลโบสถ์ก็เป็นพรหมขึ้นไปนั่งภาวนาจนหลุดพ้นก็ไปสู่พระนิพพานคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยมันไม่ดับนะมันจะไปมาเรื่อยพบภูมิไปเรื่อยนะเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ของเรานะถึงแม้เราจะตั้งใจเต็มร้อยไม่เต็มร้อยก็แล้วแต่ทุกคนถือว่ามีบารมีถ้าไม่มีบารมีก็คงมาไม่ได้หรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วมันไม่มีความสะดวกสบายเลยนะแต่มันก็ขออภัยกับญาติโยมที่มาบวชบางครั้งอาหารการกินมันก็ไม่สมบูรณ์นะบางครั้ง

0: บางคนก็อิ่มบางคนก็ไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรยอมพิจารณาเราไม่ได้มาอดอย่างนี้ตลอดไปหรอกใครมาฝึกว่าเราเคยสมบูรณ์เรื่องการกินเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะที่เราเลยสร้างบารมีขันติสร้างขันติความอดทนแล้วก็พิจารณาว่าโอ้ทำไมมันมีแต่น้ำแกงหมูไปไหนผักไปไหนก็สร้างขันติว่าไม่เป็นไรหรอกทำใจสบายอาหารการกินมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าใจสบายแล้วทุกอย่างมันดีหมดนะโยมแต่ถ้าไปโมโหฉุนเฉียวนะไม่เกิดบุญนะโยมนะฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับญาติโยมแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่สบายนะสิ่งที่ดีก็เรียกเป็นสปายะนะอาจจะไม่ครบทุกอย่างก็ได้เสนาสปายะอาหารสปายะนะบุคคลสปายะนะแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะได้แค่ได้พิจารณาจิตของเราดังนั้นวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะบวชพระเสร็จแล้วก็มีเวียนเทียน3รอบแล้วสำคัญที่สุดวันนี้ตั้งแต่ท้องขึ้นนี่ไม่ได้ล้อมเลยเนี่ยพอโยมเสียดาย 60,000-70,000 นะแต่ก็ยังได้จากที่โยมไม่มีท้องโยมก็บริจาคเขาเสร็จแล้วประมาณ 200,000 กว่าก็ไปซื้อมาได้กี่บาทแล้วตอนนี้ก็มีอาจารย์พรจรัญอันนี้ก็มีมรดกนะเขาที่ได้ให้มาแล้วตอนนี้หมอบอกว่าคงจะอยู่ได้ไม่อีกนานท่านก็เลยว่าบริจาคทองมากี่บาท2ล้านน่ะกี่บาทก็ไม่รู้ละได้นิดเดียวละเนี่ยแต่ท่านก็ตั้งใจนะฉะนั้นทำซะก่อนถ้าตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทำนะโยมทำอะไรก็ทำนะมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จัดแจงให้มันเรียบร้อยแบ่งเอาไว้ให้ตัวเองด้วยนะมาเห็นหลายรายแล้วโยมรักลูกรักหลานให้เขาหมดผลท้ายหลวงพ่อขออยู่วัดได้ไหมทำไมอ่ะไม่มีลูกไม่ให้อยู่แล้วเอาแล้วสมบัติไปไหนให้เขาหมดแล้วอย่าไปไว้ใจใครนะเท่าแก่บริษัทที่มาไปจัดคอร์สเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวสุดท้ายแกรู้ว่าตายเอาเราไปไม่ได้สมบัติแกก็สร้างนะสร้างที่ประพฤติปฏิบัติเป็นร้อยร้อยล้านก็ว่าจะวางมือก็ยกให้ลูกหมดเลยสุดท้ายไปทุกวันนี้บอกพามาบอกหลวงพ่อดีนะตอนนี้ทำบุญไม่ได้แล้วไม่มีเงินอย่าไปรักเขามากต้องเผื่อตัวเองว่าถ้าเราแก่เราเจ็บแล้วใครจะมาช่วยเราแบ่งส่วนหนึ่งให้เขาเก็บไว้ถ้าตายแล้วเราไม่ได้ใช้จะให้เขาหรือจะเอามาถวายวัดมันก็ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมอย่าไปหวังว่าโอ้เดี๋ยวฉันมันจะเลี้ยงฉันลอยทางลอยโยมอย่าไปหวังฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีกุศลเจตนาที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อนำพาพวกเราเนี่ยไปสู่สุคติในสวรรค์นะเป็นสะพานเป็นเสบียงก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอภิบาลคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายให้ปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจะในหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยกันทุกคนด้วยท่านด้วยเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระครูปลัดพลินสุทโนท่านเจ้าอาวาสสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะถวายสังฆทานและต่อด้วยผ้าป่านะครับ
0: หลังเอาคนไหนมีทองไม่มีทองก็มีตังมีเงินเอามาได้ก็จะเป็นต้นบุญในโอกาสข้างหน้าออกพรรษานะใครจะทำ
1: ก็จะ
0: ทาน
1: เอาขันก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวไต่ทอดประปาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยนั่น
1: ครับต่อไปเดี๋ยวถวายสังฆทานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวรอก่อนครับรอกล่าวคำถวายก่อนนะครับ
0: มีสองอย่างโยมติดการเทศกับทำทองหลวงพ่อโตสองช้อยช้อยเดียวไม่ได้ต้องสองช้อยมันจะได้ปัจจัยเยอะๆไม่ได้เอาเข้าตัวเองนะโยมโยมถวายมาจะมาทำบุญต่อโยมทำบุญกับพระพระทำบุญต่อโยมได้สองต่อนะ
1: ครับต่อไป
0: ถ้าไม่มีก็สาธุก็ได้แล้วโยมไม่ว่ากันไม่บังคับเอ้า
1: ครับตั้งโมพร้อมกันสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุครับต่อไปกล่าวคำถวายพระป่าถวายพระป่า
0: ทำไมไม่รวมกันเลย
1: เอาเทียนพรรษาใช่ไหมครับ
0: ใครมีเทียนมีผ้าเปล่ามีไหม
1: ครับก็กล่าวคำถวายขยันพรรษานะครับพร้อมกับผ้าอาบน้ำฝน
0: เดี๋ยวกล่าวคำถวายถ้าไม่ถวายก็พรุ่งนี้มาถวายก็ได้หรือไม่มีเวลาก็ถวายวันนี
1: ้กล่าวตามนะครับอิมิอิมานิมยังพันเตวัฏสาธิปวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะ
0: เอานั่นไปด้วยเลย
1: โอน
0: สก
1: ุ
0: ลบางสกุลไปด้วยปังสกุลทุกทีละเวลานี้เอาทีเดียวไปเลยรวบรัดตัดตอนโยมยืดเยื้อ
1: ปังสกุลเลยครับ
0: ครับอาบน้ำฝน
1: ถวายพระป่า
0: สาแล้วก็พระป่าทีเดียวเลย
1: ครับครับ
0: รวมไปเลยทีเดียวรวบรัดตัดตอน
1: ครับก็รวมเลยนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พระอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษา
1: พระอาบน้ำฝนเทียนพรรษาพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุจงรับเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ป่าไปไหนล่ะโอ้ฉลังจดเอาทอดทุกปี
1: ครับครับ
0: เทียน
1: ผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิด
0: ้าวสาธุเอาผ้าป่ามาก่อนเดี๋ยวเทียนกับผ้าเดี๋ยวค่อยๆ
1: ครับก็เชิญผ้าป่าก่อนนะครับแล้วก็เทียนพรรษาค่อยตามแล้วก็พร้อมทั้งสังฆทานนะครับก็เชิญเลยครับครับเชิญครับยกเรือผ้าป่ามาก่อนนะครับเชิญเลยครับเพราะมีหลายรำมีหลายที่เอาประเคนเลยครับเดี๋ยวรอผ้าป่าก่อนยกมาเลยครับผ้าป่าครับเสร็จครับเดี๋ยวมีใครครับต่อบ้างเนี่ยน้องผ้าขาวมาช่วยรับของในเร็วลุกมาเลยผ้าขาวผ้าขาวผ้าขาวช่วยรับหน่อยนักบวชชายอ่ะเชิญครับเชิญครับเอาเรือมาครับผ้าป่านะครับเมื่อผ้าป่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครับอย่าพึ่งสังฆทานเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอทอดผ้าป่าก่อนครับสังฆทานไว้ตามผ้าป่านะครับเดี๋ยวจะครับท่านถือผ้าตายไว้รอไว้ก่อนนะครับท่านสังฆทานยินดีรอไว้ก่อนนะครับให้ผ้าป่าไปก่อนนะครับขอความกรุณาครับครับถวายผ้าป่าก่อนนะครับพระไตรทีวรไว้ที่หลังนะไว้ตามต่อนะครับครับขณะนี้ก็จะถวายผ้าป่านะครับผ้าขาวช่วยเข้าไปหยิบหน่อยผ้าขาวเข้าไปดิเดินเข้าไปแล้วส่งต่อครับระวังข้างหลังครับระวังนะค่อยยกเดี๋ยวผ้าป่าก่อนนะครับเดี๋ยวปัจจัยที่จะซื้อทองเดี๋ยวรอไว้อีกนิดนึงครับเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนให้ผ้าป่าให้เรือผ้าป่าไปก่อนนะครับครับรอก่อนนะครับเงินสำหรับที่จะถวายกับหลวงพ่อเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับให้ผ้าป่าผ่านไปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่แออัดกันนะครับครับขอความกรุณานิดนึงครับขอความกรุณานิดนึงนะครับสาธุครับอย่าเพิ่งเข้ามานะครับอย่าเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวรอผ้าป่าเสร็จแล้วนะครับทุกท่านถอยออกก่อนแล้วก็ถวายผ้าไตรสังฆทานเชิญเลยครับจะได้เป็นระเบียบกันครับครับเข้า2แถวเลยครับ2แถวนะครับถวายสังฆทาน2แถวครับเทียนพรรษานะครับผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนครับ2แถวเลยครับออกซ้ายออกขวานะครับครับไม่ต้องแทรกนะครับไม่ต้องแทรกกลางนะครับยืนเป็น2แถวออกซ้ายออกขวาครับครับไม่ต้องแยกกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีแทรกนะครับครับก็เป็นโอกาสครับครับออกทางซ้ายออกทางขวานะครับ2แถวก็ได้ตั้งเป็น2แถวจงช่องกลางนะครับพยายามอย่าแทรกเข้ามาครับพยายามเดินเข้าแถวครับแถวซ้ายแถวขวานะครับเพื่อจะได้เป็นระเบียบนะครับครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับในวันนี้ครับตูนคุย
2: น้อมกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพลินศิริวัฒโนค่ะที่ได้เมตตาให้ธรรมะแล้วก็ให้ข้อคิดในวันอาสาฬหบูชาวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มาได้มาทำบุญทำกุศลกันในวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาเราวันนี้อนุโมทนาบุญนะคะกับญาติธรรมทุกท่านเลยนะคะส่วนท่านใดที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทะเบียนสอสาลาฮอนกฮูกนะคะ1205สอสาลาฮอนกฮูก1205กรุงเทพนะคะตอนนี้รถของท่านขวางอยู่นะคะช่วยไปเลื่อนรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญนะกับหลายๆท่านนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้ามีหลายท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามแล้วต้องขออภัยด้วยอนุโมทนาบุญกับป้าเล็กและลุงแจ้งนะคะวันนี้ร่วมบวชพระวันอาสาฬหบูชา500บาทสาธุนะคะคุณเจริญคุณปราณีบุญจันทร์และครอบครัวร่วมบุญบวชพระ200บาทค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทนะก็อนุโมทนานะคะวันนี้ท่านใดที่จะเป็นเศรษฐีทองคำค่ะก็เรียนเชิญมาร่วมบุญได้ในวันนี้นะท่านใดที่ฟังแล้วก็ดูนะคะผ่านสื่อของทางวัดสังฆทาน สามารถร่วมบุญบวชพระนะเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ได้และรวมทั้งร่วมหลอมทองคำนะคะผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

0: หมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญได้นะคะตามหมายเลขบัญชีเลยถือว่าเราได้นะมีบุญนะมีโอกาสดีๆนะคะได้มาร่วมบุญตรงนี้อนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ก็มีแม่มนทาเพียรเจริญนะคะร่วมบุญหลอมทองนะแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนนะคะร่วมกันมานะคะกับญาติธรรมนะ500บาทด้วยนะคะอนุโมทนาบุญนะคะสาธุบุญได้สำเร็จแล้วนะคะคุณณภัทรธรรมรงธรรมนะวันนี้ถวายทองคำนะเป็นเหรียญกาชาดโอ้โหนี่แสดงว่าจะต้องบริจาคเลือดนี่หลายครั้งมากเลยนะสละทั้งเลือดกายตนเองแล้วก็ได้เป็นเหรียญกาชาดนะคะน้ำหนักทอง2สลึงกว่านะมาร่วมหลอมด้วยอนุโมทนาบุญกับคุณธนภัทรนะคะสาธุบุญได้สำเร็จแล้วนะคะสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมบุญนะคะดอกบัวทองคำกับทางวัดสังฆทานนะคะท่านใดที่วันนี้อาจจะไม่มีทองคำนะคะเรามีดอกบัวทองคำนะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะมีดอกบัวให้บูชาดอกละ600บาทหาไม่ได้ที่ไหนหาได้ที่วัดสังฆทานขออภัยขึ้นราคาตามราคาทองนะดอกละ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ถวายที่นี่นะคะเน้นย้ำว่าถวายที่นี่นะคะไม่นำทองคำกลับบ้านเดี๋ยวจะเผลอนำทองคำกลับบ้านไปนะเดี๋ยวจะเป็นกรรมนะเพราะว่าทองตรงนี้นะคะนำนะเพื่อมาให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะร่วมหลอมกันนะให้เราได้เป็นเศรษฐีบุญทองคำเพื่อหลอมหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะค่ะก็มาได้แล้วก็มีเป็นแผ่นทองคำด้วยเช่นกันนะคะก็สามารถมาร่วมบุญได้เช่นกันในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีการเข้าคอร์สสมาธิที่ซิโนไทยผู้เข้าคอร์สสมาธิทุกท่านนะคะก็ได้ทราบว่าวันนี้เป็นวันอาสาหะนะคะก็จะมีการหลอมทองคำนะคะผู้เข้าคอร์สปฏิบัติทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมปัจจัยกันนะคะรวมทั้งอาจารย์หมีด้วยนะคะเพื่อที่จะหลอมทองคำนะหุ้มองค์หลวงพ่อโตในวันนี้นะคะก็ได้ปัจจัยทั้งหมด 12,900 บาทค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับผู้เข้าคอร์สสมาธิทุกๆท่านนะรวมทั้งอาจารย์อูดด้วยนะทองคำของท่านก็น้ำหนัก640กว่ากรัมนะจำไม่ผิดนะก็หลวงพ่อพุธก็ได้ถวายหลวงพ่อไพรินทร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาทองคำในวันนี้ก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะขอโอกาสค่ะหลวงพ่อคะอนุโมทนาบุญคือแม่น้อยอรุณศรีนะคะแม่คุณนพตอนนี้อยู่ ICU นะคะฝากต่างหูทอง1คู่ฝากพระชานลงมาตอนนี้คุณตู่นะคะคุณตู่นำมาถวายหลวงพ่อเป็นตัวแทนขอถ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุวรรณะสุขภพละหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะตอนนี้ท่านก็อยู่โรงพยาบาลอนุโมทนาสาธุรวมทั้งกรอบทองคำที่แม่คำแหวนให้มาพี่มนตรีช่วยแกะพระออกมาแล้วนะคะก็นำถวายหลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะ
2: อนุโมทนาสาธุคุณนกรักศิลป์พิพัฒน์นะคะท่านร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาทค่ะอนุโมทนาสาธุนางสาวประภาศรีมันทานะคะศรีวันทาค่ะและครอบครัวนะคะทำบุญด้วยวิธีสแกน200บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตค่ะอนุโมทนาสาธุคุณทิพมนอันนบวลีนะคะท่านทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโตโดยวิธีสแกน100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุคุณแม่รัตนาสิริกุฏเลาะนะคะที่ฉันอ่านผิดก็กราบขออภัยนะคะและครอบครัวค่ะท่านร่วมบุญบวชพระนะคะวันนี้เราบวชพระ3รูปนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดสังฆทานนี้นะคะท่านอุทิศแด่ย่าทวดยายทวดบรรพบุรุษที่ล่วงลับ100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุคุณยุพินทร์คอนดอนจ้ำนะ

0: คะท่านทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทบวชพระ100บาทร่วมทุกบุญ100บาทค่ะขออำนาจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองบารมีหลวงพ่อโตปกป้องให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกที่พาราตรีการเป็นผู้มีดวงจิตผ่องใสดวงใจเบิกบานกายาแข็งแรงสุขสราญมีอายุยิ่งยืนนานเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเงินไหลนองทองไหลมาไม่ขาดสายมากเหลือหลายใช้ไม่หมดอดไม่มีกินดีอยู่ดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติค่ะสาธุสาธุทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุคุณสิริวัลอยู่สถิตค่ะท่านร่วมบุญบวชพระ100บาทค่ะอนุโมทนาคุณเยาวภาท้วมทองพร้อมครอบครัวนะคะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ500บาทค่ะน้ำไหลไฟสะดะไฟสว่างทางสะดวกชีวิตราบรื่นปลอดภัยไปทุกที่นะคะบุญค่าน้ำค่าไฟค่ะอนุโมทนานะคะบวชพระในวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะนางสาวชนทิชาวัฒนาตรีกุลค่ะพร้อมครอบครัวร่วมบุญบวชพระ100บาทค่ะอนุโมทนาสาธุนางสาวกุลละนิดสถิตเสมากุลนางสะอิ้งสถิตเสมากุลนางสาวนัทวรรณสิทธิการค่ะร่วมบุญ 1,000 บาทนะคะท่านไม่ได้บอกว่าร่วมบุญอะไรนะคะ3ท่านนี้นะคะอนุค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะเจ้าของรถนะคะ1ขอไข่ช้อชิง6982กรุงเทพมหานครค่ะเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบรอนซ์นะคะกรุณาไปเลื่อนรถของท่านด้วยนะคะเจ้าของรถนะคะกระบะโตโยต้าสีบรอนซ์ค่ะเลขทะเบียนรถ1ขอไข่ช้อชิง6982กรุงเทพมหานครนะคะขอความกรุณากลับไปที่รถของท่านเพื่อเลื่อนรถด่วนนะคะตอนนี้รถของท่านขวางการจราจรอยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนานายสมภพแก้วตานางสาวจิราวรรณทุรันไทยสงนางสาวจุธามณีแก้วตาร่วมบุญซื้อทองคำนะคะหุ้มหลวงพ่อโตองค์พระประธานวัดสังฆทาน 1,000 บาทค่ะวันนี้เศรษฐีทองคำเศรษฐีนีทองคำนะคะหลั่งไหลมาที่ลานธรรมนะคะของวัดสังฆทานกันอย่างไม่ขาดสายนะคะมาร่วมทั้งบุญเนกขัมมะปฏิบัติคือบวชพระนะคะ3รูปและบุญหุ้มทองหลวงพ่อโตค่ะอนุโมทนาคุณแม่นบนะคะนางน้อยอรุณศรีอายุ81ปีนะคะท่านเป็นเศรษฐินีทองคำนะคะได้ถวายต่างหู1คู่ค่ะเพื่อหุ้มทองหลวงพ่อโตนะคะฝากไว้ในพระบวรพุทธศาสนานะคะเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านค่ะอนุโมทนาคุณครูลำเภยแก้วกลั่นค่ะท่านร่วมบูชาดอกบัวทองคำนะคะอนุโมทนาสาธุทุกท่านค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโดนบันดาลประทานพรอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเป็นผู้มีดวงตาสดใสดวงใจสดชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมค่ะ
1: ร่วมอนุโมทนากับเศรษฐีทองคำนะคะในนามของคุณธนวัฒน์ชูถมน้องการ์ตูนนะคุณแม่จัดทองคำน้ำหนัก1กรัมนะคะในนามคุณเพ็ญจันทร์บุญพามีแล้วก็พี่ต้อมเนาะแล้วก็น้องเปานะคะเอาเปาก็ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตค่ะแล้วก็สแกนโดเนทท่านเนกขมะยิงนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทอนุโมทนาสาธุค่ะแล้วก็ในนามของคุณพรพิษคงขนนะคะร่วมทุกบุญ300บาทสาธุอนุโมทามิ
0: อนุโมทนาสาธุค่ะท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านร่วมบุญพุ่มทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะทำบุญบวชพระ100บาทค่ะโดยวิธีสแกนนะคะสาธุกับผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะแต่ประสงค์ร่วมบุญนะคะอนุโมทนาคุณนัทนันประเสริฐธีระภพพร้อมครอบครัวนะคะที่อาจผิดกราบขออภัยนะคะท่านร่วมบุญบริจาคนะคะคุ้มทองหลวงพ่อโตด้วย200บาทค่ะ สาธุสาธุสาธุนะคะตอนนี้ก็เรากำลังหุ้มทองกำลังหล่อหลอมทองกันอยู่นะคะอนุโมทนานางนัทยาทิติกิตตินันนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาททำบุญเทียนพรรษา100บาทค่ะขออำนาจคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองให้สาธุชนกัลยาณมิตรทั้งหลายนะคะที่เดินทางหลั่งไหลมาร่วมบุญนวสังฆทานในวันนี้พร้อมทั้งครอบครัวเป็นผู้มีดวงจิตผ่องใสดวงใจเบิกบานกายาแข็งแรงสุขสราญมีอายุยิ่งยืนนานค่ะเป็นผู้มีดวงตาสดใสดวงใจสดชื่นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามในพระสัทธรรมที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบแล้วทรงผู้แคล้วคลาดเป็นผู้แคล้วคลาดปลอดภัยนิรฐานในการทุกเมื่อมั่งคั่งเหลือเฟือด้วยโภคทรัพย์ยศทรัพย์มหาศาลค่ะอนุโมทนานายณรงค์ชัยอากาศเลิกและนางมาลัยพรจันทคาตาลนะคะอ่านว่าจันทคาตขออภัยนะคะอนุโมทนานายณรงค์ชัยอากาศเลิกและนางมาลัยพรจันทคาตค่ะท่านร่วมบุญบวชพระวันนี้200บาทค่ะอนุโมทนาคุณจำนงเหมาะสมนะคะท่านร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ200บาทค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกชีวิตราบรื่นปลอดภัยนะคะไปทุกที่สำหรับผู้ที่ร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟนะคะกับวัดสังฆทานค่ะ
2: อายุตั้งใจเดี๋ยวจะหลอมทองแล้วอันนี้เท่าไหร่ล่ะ10กว่าบาท10เท่าไหร่อ้าวเจ้าเดิมเจ้าประจำมา2ล้านในแค่นี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ 20,000 นี่ก็ได้หลายบาทอยู่นะแล้วพอโตก็เหลืออีกไม่เท่าไหร่10กว่ากิโลก็ทองมาแพงอีกก็ไม่เป็นไรวัดใจกันว่าใครใจถึงไหมมันไม่ใช่อยู่ที่ราคาอยู่นะมันอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่มูลค่ามันอยู่ที่น้ำใจนะแต่คนเก่งโอ้ยทองมันแพงก็ไม่ได้ล้อมนะแล้วมาล้อมเสร็จแล้วก็เต็มแล้วก็ไม่รับทองใครแล้วนะเอานี่แสนหนึ่งหมื่นที่ก็ญาติโยมที่บริจาคเป็นเงินมาไม่มีทองก็มีเงินมาก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะเงินไหลนองทองไหลมามันคู่กันนะเอามา
3: ขาประจำ
4: อย่าไปสายนู้นสายนู้นนะไปเป้าเลยน
2: ั่นทองนี้เป็นทองบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนนะแต่ทองรูปพรรณเนี่ยก็ยังต้องไปสกัดเพราะมันมีพวกเงินพวกทองแดงเพราะทองบริสุทธิ์นี้จะนิ่มแล้วเป็นทำเอาไปเป็นรูปพรรณไม่ได้เพราะมันจะนิ่มเหมือนแหวนเนี่ยถ้าเป็นทอง999เนี่ยใส่ไปแล้วมันก็บุบฉะนั้นทองรูปพรรณเขาจึงเจือของที่มันมีความแข็งเงินแล้วก็ทองแดงประเภทนั้นนะยอมบริจาคเป็นสร้อยเป็นแหวนไปเลยมาเดี๋ยวจะหลอมเสร็จแล้วก็ไปสกัดเอาสิ่งที่มันเจือปนออกก็จะเป็นทองที่บริสุทธิ์น้ำหนักมันก็จะลดลงไปแต่ถ้าเป็นทองบริสุทธิ์นี่มันจะไม่ลดมันจะเป็นทองแบบนี้บริสุทธิ์994ตัว94ตัวไม่ถึง 1,000% นะอันนี้เป็นของสมมุติหายากแต่ทองเขาก็มีคุณประโยชน์ทางการใช้สอยนะเพราะว่าทองเนี่ยเป็นสื่อไฟอย่างดีในโทรศัพท์ก็จะมีทองแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยทองจะเป็นแร่ที่มีประโยชน์แล้วก็มีมูลค่าฉะนั้นเราเอาทองที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์เนี่ยแทนที่จะอยู่กับคอเราหูเรามือเราแหวนนิ้วเราก็เอามารวมกันแล้วก็เอาไปหลอมเสร็จแล้วเอาไปรีดเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็เอาไปเชื่อม นะถ้าโยมสงสัยก็เข้าไปกราบพระโตว่าทำไมเป็นตะเข็บตะเข็บอย่างนั้นเนี่ยก็คือแต่ละครั้งที่เราหลอมทองมาได้สมัยก่อนนี่ทองไม่แพงเราก็จะได้ประมาณครั้งนึงประมาณกิโลสองกิโลนะแต่ตอนนี้ทองแพงก็ไม่ถึงกิโลก็ไม่ว่ากันถือว่าตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่มีที่ไหนที่จะหลอมทองก็มีวัดสังฆทานวัดเดียวแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ไม่มีโอกาสโยมก็จะไม่ได้เห็นการหลอมทองแบบนี้นะฉะนั้นหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นทองเกือบ 100% เป็นทองที่บริสุทธิ์นะและสำคัญที่สุดคือเป็นพระประธานที่เก่าแก่สมัยอยุธยานะไม่ใช่พระใหม่เป็นพระเก่าแล้วที่หลวงพ่อดำริทำเป็นทองเนี่ยก็เพราะว่าต้องซ่อมแซมบ่อยหลวงพ่อโตก็จะผุก็จะพังก็จะก่อนก็เลยโยมท่านก็เอาทองแดงมาห่อหุ้มก่อนทองแดงหุ้มเสร็จแล้วก็โป๊เหมือนสีระจวดแล้วพ่นสีทองแล้วโยมมาจากอเมริกาเขาก็บอกทำไมหลวงพ่อไม่ปิดหุ้มทองเลยเขาก็เลยให้มาถ้าจำไม่ผิดประมาณ 200,000 สมัยก่อน 200,000 ก็เยอะอยู่นะณปัจจุบันนี้มูลค่าหลวงพ่อโตนี่กี่ร้อยโล285กิโลอยู่องค์หลวงพ่อโตบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อไม่กลัวเหรอไม่กลัวเขามาเอาทองเหรอเราบอกใครเอาไปหลวงพ่อโตก็ไปเอาคืนนั่นแหละนะเพราะหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นะแม้กระทั่งสระน้ำเนี่ยสมัยก่อนมีปลานะมีปลาแต่ก่อนวัดก็ยังไม่มีใครมามากมายพวกก็มาจับปลามาช็อตปลาผลที่ท้ายก็ตายไฟช็อตตายฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเรามีทองคำแล้วคนจะมาลักขโมยอาตมาเชื่อในบุญบารมีของพระโตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าหรอกโยมแต่อย่างเราก็มียามนะไม่ใช่เราเผลอเรือนะเราถึงเวลาเราปิดเราก็มียามเฝ้านะฉะนั้นโยมไม่ต้องกังวลบางคนไม่ทำแต่มาบอกว่าหลวงพ่อทำเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปบอกไม่มีใครกล้าเอาหรอกนะไม่มีใครกล้าเอานะฉะนั้นวันนี้เราก็มาร่วมกันน้อมจิตน้อมใจร่วมกันอนุโมทนากับญาติโยมที่บริจาคเป็นปัจจัยแล้วก็บางคนก็บริจาคทองที่ตัวเองมีอยู่สะสมไว้นะเพื่อให้สำเร็จประโยชน์นะใครมากราบมาไหว้หลวงพ่อโตเราก็ได้มีปิตินะว่าหลวงพ่อโตนี่เราก็มีส่วนนะเราก็ได้บุญในสิ่งที่เราทำนะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะไม่มีใครทำแล้วแล้วก็ฝากไว้ในพุทธศาสนานะเมื่อเราตายไปแล้วหลวงพ่อโตก็ยังอยู่นี่แหละไม่มีใครไปไหนหรอกก็เป็นสมบัติของพวกเราเนี่ยเราต้องรักษาไว้นะร่วมกันสร้างบารมีอ้าวไอ้หลอมเป็นแท่งมันมีนั่นอันนี้ไอ้ทองเปลวจะหลอมสองอย่างโยมรูปพรรณนี่หลอมต่างหากแล้วไอ้ทองบริสุทธิ์นี่หลอมเป็นแท่งเสร็จแล้วเมื่อไปสกัดแล้วก็ไปดูเป็นแท่งแล้วไปรีบก็จะเป็นแผ่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วมีความหนาของเขาอยู่อันนี้แล้วก็ไปเชื่อมติดที่ยังมียังไม่สมบูรณ์ถ้าเราดูเผินๆก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วก็ยังขาดอยู่ที่บริเวณสะโพกนี่เห็นนิดเดียวโยม10กิโลนะ10กิโลกิโลนึงเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ล่ะกี่ล้านอ่ะอีกกี่ล้านเนี่ยแต่ถือว่าก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะทำมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองนะทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะปัจจุบันนี้ก็ใกล้

กิโลหนึ่ง 4.2 ล้านทำไมก่อนแค่2ล้าน2ล้านก็ยังหายากนะตอนนี้เข้ามา4ล้านกว่านี่ก็แต่ถือว่าก็ได้เยอะนอน

0: พามาเป็นเจ้าวาดก็มีโยมมาให้2กิโลแล้วก็อีกกิโลนึงถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ4กิโลนะให้เป็นแท่งนะโยมให้เป็นแท่งนะก็แต่งตัวธรรมดาเนี่ยก็มันนั้นไม่เจอธรรมาก็บอกพระบอกว่ามีโยมจะมาถวายทอง2กิโลแล้วเอ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ใครมาอั้มจริงหรือเปล่าเนี่ย2กิโลนะใช่แล้วก็พอดีแกก็มาแกแต่งตัวธรรมดาหรอกไม่ได้แต่งตัวเป็นคนมั่งคนมีหรอกนะมาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาทองมาถวายหลวงพ่อ2กิโลเราดูหุ่นนะจริงหรือเปล่าเนี่ย18มงกุฎหรือเปล่าแล้วเลยถามว่าเอ้าโยมมาถวายลานธรรมมั้ยก็บอกไม่ต้องครับผมถวายส่วนตัวหลวงพ่อเนี่ยนะยังไงพอดีแกมาก็ไปที่กุฏิแกก็ถวาย2กิโล2กิโลถามว่าโยมเอาปัจจัยมาจากไหนก็บอกว่าขายที่ได้ตรงแคลายแล้วลูกเมียว่าไงอ่ะนี่มันเป็นส่วนของผมนะแล้วมันมีอีกที่นี่แกก็ไปขายตอนนี้แกก็ให้ตังค์มา 500,000 แล้วก็นัดกันทีว่าจะให้อีก 500,000แล้วตอนหลังแกก็ป่วยแล้วก็หายไปทราบข่าวว่าแกเสียชีวิตแล้วตอนหลังภรรยามาถามประมาณว่าสามีเขาถวายทอง2ล้านได้2 3กิโลเนี่ยเราก็เอ๊ะจะมาเอาคืนเหรอเราก็ใช้ไม่ดีแล้วนะเราจะมาเอาคืนเหรอแล้วก็เฉยๆเขาก็บอกว่าสามีเขาเนี่ยทำโดยพละการเอามาถวายพระหมดเลยนะเราก็นึกว่าตายแล้วจะให้เรารับผิดชอบจะเอาไงพอดีสามีเขาตายเลยไงแล้วตอนหลังแกก็รู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นของสามีเขาแต่อีกแปลงที่แกขายเนี่ยมันเป็นสินสมรสนะสินสมรสนั้นเขาก็ได้ไปแล้วก็มีโยมอีกคนหนึ่งขายที่ได้ที่รังสิตเขาก็บอกว่าที่นี้เป็นที่ที่ราชการที่ห้านะออกโฉนดให้เขาขายได้เขาก็อยากจะทำบุญให้แผ่นดินเขาก็มาถวายอีก1กิโลช่วงนั้นก็ถือว่า3 4โลแล้วก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะแล้วพอดีตมาได้มาก็อย่างเนี้ยได้มาแล้วมาทำเลยไม่ได้เก็บว่าต้องเป็นกิโล2กิโลนะได้มาแล้วก็ทำได้มาแล้วก็ทำเนี่ยให้โยมเห็นได้ว่าเนี่ยอาสานี้เราได้ชิ้นนี้นะจะเขียนไว้เลยว่าอาสาหะแล้วได้ทองแค่นี้แผ่นกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เขียนไว้นะให้ญาติโยมได้มีปิติเห็นบุญของเราทันตาไม่ใช่เก็บไว้เป็น10กิโลค่อยมาทำเมื่อไหร่จะได้ทำไม่ได้ทำหรอกมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละสมัยก่อนนี่ก็ได้นิดหน่อยก็ตมาก็หลอมแต่ตอนนี้มันได้แล้วมันไม่คุ้มกันนะก็เลยกลับเก็บไว้ว่าสำคัญที่สุดแล้วมารวมกันอีกทีหนึ่งนะวิสาขะที่แล้วก็ไม่ได้หลอมเพราะไม่มีหลอมเป็นแท่งแล้วทีนี้จะเป็นแท่งเป็นใส่เบ้าไว้เอาทองร้อนอันนี้เป็นทองรูปพรรณนะพอหลอมไปแล้วแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปสกัดอันนี้จะสีจะไม่สดสีจะไม่สุกแต่เราต้องไปสกัดออกแล้วก็จะเหลือไม่เท่าเดิมแท่งนี้ก็ครึ่งกิโลกว่า2ล้านเพราะโลนึงมัน4ล้าน 2 แสนนี่ครึ่งกิโลก็ถือว่าได้จากพระที่ท่านเสียสละท่านรู้ว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะพอตอนเป็นพระนี่ไม่มีญาติหรอกโยมพอตายไปเมื่อไหร่โอ้ฉันเป็นญาติพระแต่ตอนป่วยไม่เคยมาดูเลยนะพอตายแล้วญาติเยอะนึงเวลาป่วยถามมีญาติไหมไม่มีใครนะวัดก็ต้องดูแลเป็นอย่างนั้นละโยมนะครึ่งกิโลนี่หนักนะโยมนะหนักเห็นไหมเนี่ยไกลๆเห็นไหมเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยนี่แหละของสมุดเราทำให้เป็นมิมุดน่าจะเป็นทองเนี่ยใครจะกราบไหว้เลย ห็นแล้วก็เฉยๆนะแต่ถ้าเอาไปปิดหลวงพ่อโตเนี่ยใครมาก็มากราบมาไหว้ขอพรนะขอพรกับหลวงพ่อโตแล้วก็ได้บุญด้วยนะที่จะหลอมทองเป็นกิโลครึ่งกิโลเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำไม่มีทำนะถ้าโยมไปหล่อผ้าเขาก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆแต่ที่เดียวได้เป็นแท่งเป็นกิโลนะแต่ทุกครั้งที่หลอมก็ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลนะไม่น้อยกว่าพอดีก็ค่อยๆทำบุญค่อยๆทำไปถ้าเสร็จไวญาติโยมที่มีศรัทธาตอนหลังก็ไม่ได้ทำนะก็เผื่อไว้คนใจบุญจะได้มาทำมีส่วนร่วมนะฉะนั้นของเหล่านี้ถ้าเราไม่เคยทำไว้ถ้าเราไม่เคยมีบารมีร่วมกันนะก็ไม่ได้ทำหรอกโยมเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเวลาพระบอกบุญบอกอะไรก็เฉยๆก็ถือว่าไม่ได้ทำบุญร่วมกันแต่บางคนเนี่ยพอบอกปุ๊บก็มีศรัทธาว่าอยากจะทำอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะความศรัทธานี้บังคับกันไม่ได้แต่ศรัทธาเราต้องให้เกิดปัญญานะโยมนะไม่ใช่ศรัทธาแล้วเชื่อแต่ไม่มีเกิดปัญญาก็จะดึงไปไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะเอาไม่ตกข้ามอีกนะเนี่ยเอาอะไรมาเอาเรือมาเหรอเรือบุญเรือบุญนี่เสร็จแล้วก็เป็นเรืออะไรเรือพระนิพพานอาศัยเรือนี้ข้ามฝั่งไปสู่พระนิพพานฉะนั้นเราจะพ้นนิพพานก็ต้องมีเครื่องอาศัยนะโยมนะก็ต้องอาศัยร่างกายของเราใจของเราเนี่ยอาศัยกายเพื่อทำบุญนะเอามามาเอาหลังเอาผ้ามาเอาตูดมา
1: เอาด้านนู้นมาด้านนู้นมาด้านนี้เอาด้านที่มีผ้ามา
2: เอาด้านท้ายเข้าครับ
1: ถอย
2: ได้ครับถอยได้ครับ
1: ถอยเลยถอยไปหมด
2: ถอยไปเลยครับ
1: ข้าจะเป็น
0: เอาตามดิแล้วไม่ถึงเนี่ย
1: เอาค่อยๆวางก่อนเอาผ้ามาใกล้ๆพ่อ
0: มาด
1: ิผ้ามาใกล้ๆพ่อลง
3: สาโทสาโทสาโทอนุโมทามิเรือพระนิพพานเรือพระนิพพานนำโดยแม่สังเวียนลัคนะระวังกล้องนะจ๊ะเอาเรือนี่เขาเอาหางไปข้างหน้าเนาะหัวมังกรหัวพญานาคไปทางนู้นระวังกล้อง
0: ทองรูปพรรณที่ล้อมแล้วก็ได้ 105.2 กรัมสีแตกต่างกันเยอะโยมใช่ไหมสีจะไม่สายจะไม่สดเพราะว่ามันมีของปนมีเงินแล้วก็วัตถุอื่นแต่นี่ไม่มีอะไรปนเลยทองแท้ๆทองบริสุทธิ์แท้ๆเลยอันนี้ทองรูปพรรณเราเอาไปสกัดทั้งหมดเนี่ย2ก้อนนั้น45บาท75สตางค์45บาท75สตางค์ใครแทงหวยก็ว่าไม่ได้ห้ามไปแทงหวยก็แล้วกันไปถ้าอยากรวยให้ค้าขายนะถ้าอยากชอหอก็นั่นแหละเล่นหวยนั่นแหละไม่ได้แช่งนะเอาเป็นอันว่าบุญทานของเราวันนี้ก็สำเร็จตามเจตนาลมของเราแล้วนะยอมให้ได้ถวายสังฆทานได้ถวายผ้าป่าได้ถวายเทียนได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนนะถือว่าเรานั้นมีบุญแล้วเมื่อเรามีบุญแล้วทีนี้เราก็อุทิศหรือแผ่ไปนะแผ่ไปพออุทิศแผ่เสร็จแล้วเราก็ต้องอธิษฐานนะอธิษฐานบารมีนะอธิษฐานบารมี เราให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญภาวนาแล้วก็อธิษฐานฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยต้องทำเสียก่อนไม่ใช่ไปไหว้พระก็ขอแล้วขอให้ถูกหวยขอให้ขายบ้านได้ขอให้ขายที่ได้ขอให้ได้งานแต่โยมยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะฉะนั้นถ้าเราลงทุนแล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเนี่ยบุญสำเร็จแล้วในกายวาจาใจแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องอุทิศเพื่ออะไรเพื่อแสดงถึงความมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะจากนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็อธิษฐานบารมีคำว่าอธิษฐานบารมีนี้เราก็ต้องเจาะจงว่าสิ่งที่เราทำไปนี้เราต้องการอะไรมันจะได้สำเร็จดังเจตนาแต่ที่โยมไม่อธิษฐานก็พ่อไม่รู้ว่าโยมตั้งจิตเพื่อจะได้สำเร็จผลสำเร็จผลในอันสิ่งอันหนึ่งอันใดฉะนั้นอธิษฐานบารมีนี้มันอยู่ในบารมีสิบทัศฐานะบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเนกขัมมะบารมีขันติปัญญาเมตตาท้ายสุดก็อธิษฐานบารมีนั่นเนี่ยต้องตั้งใจอันนี้เดี๋ยวจะบางสกุลให้ผู้ที่ร่วงรับไปก็คือญาติของเราที่ตายนั่นแหละเขาเรียกอุทิศให้คนตายนะแผ่ไปก็ให้กับคนที่ยังเป็นอยู่นะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจนึกถึงชื่อเขาหน้าเขานะอะนิจาวาตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
4: สาธุ
0: รับพรกวดน้ำมีไม่มีน้ำก็น้ำใจนะว่าบุญทานนี่มันจะไปด้วยน้ำใจนะไม่จะไปด้วยน้ำน้ำก็เป็นแค่บุคลาธิฐานให้เราเป็นรูปธรรมนั่นแหละพอเราหยาดน้ำพอเราหยาดน้ำนี่ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นการอุทิศบุญของเราให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วแต่สำคัญที่สุดคือน้ำใจน้ำจิตที่ระลึกนึกถึงเขาให้เขาตัวนี้จะได้ แล้วสำคัญที่สุดเวลารับพรแผ่เมตตาในโยมก็ต้องทำจิตให้สงบจิตให้ว่างๆนะจิตที่ว่างจิตที่สงบเนี่ยมันจะเป็นพลังจิตบุญก็จะทะลุทะลวงนะไปให้กับสรรพสัตว์ที่เขายังต้องการบุญของเราอยู่นะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัตสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปา ข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชฉันตุความจันทร์ไหลทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังอุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยปกาลฉนี้แล
5: เตหัตถละตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านถูกมือ
4: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: พนมมือเอาไว้ก่อนนะครับกราบกราบหลวงพ่ออยู่3ครั้งกราบ
1: เขาหมายเขาหมายไปใครเ
0: ขาหมายไปกราบ
1: เขาหมายไม่กับใครหมายผมว่าก
0: ราบ

0: ครับขอกราบในความเมตตาของพระครูปรัพพลินสิวิธโนท่านเจ้าวาสังฆทานนะครับได้ลงมารับผ้าป่านะครับแล้วก็แสดงธรรมพร้อมกับหลอมทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับกราบทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญวันนี้ก็เป็นสิริมงคลและเป็นบุญของทุกๆท่านนะครับครับต่อไปจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะว่าย
1: ังไม่รู้เลยต้องถามท่านเองจะทำหรือเปล่า
2: อันนี้ของพ
1: ี่ไปทราบดิให้พักก่อนแล้วค่อยถามพระท่าน

0: ี้ของพ
1: ี่ไม่ทราบสิให้พักก่อนพักก่อนแล้วค่อยถามพระท่านครับต่อไปนักบวชนะครับตอนนี้จะไปทำพักตยามสายก่อนแล้วจะทำวัดหรือจะเดินจงกรมหรือจะทำวัดต่อก็เดี๋ยวรอคุยกับครูบาอาจารย์ก่อนนะครับตอนนี้ทุกท่านพักทำตยามสายนะครับก่อนที่จะไปพักกราบพระรัตนตรัยสามครั้งยังไม่ได้ล้างใช่ไหมคันนี้ล้างก็ไปพักพร้อมไปเลยไงครับเดี๋ยวไปล้างพระญาติเสกพักไปเลยในตัวนะครับครับเตรียมตัวนะครับกราบพระสามครั้งแล้วเธอก็แล้วเธอถามพระอาจารย์เดี๋ยวผมยังไม่บอกนะยังไม่บอกเดี๋ยวสามครั้งนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะได้พร้อมกันนะครับจะได้ไปจะได้เวลามีน้อยนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุครับสาธุครับสาธุครับก็ไปล้างภาชนะแล้วก็พักตามนิยาสายเดี๋ยวรอพี่เลี้ยงนะครับว่าจะให้ทำอะไรต่อนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ
2: อนุโมทนาสาธุ
3: ท่านเจ้าของรถเบนซ์ทะเบียน8กไก่ยหญิง8585ขอความกรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะญาติธรรมออกไม่ได้ค่ะก็เรียนย้ำนะคะท่านทะเบียนท่านเจ้าของรถเบนซ์ทะเบียน8กไก่ยหญิง8585ขอความกรุณาไปที่รถของท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: กราบอนุโมทนาสาธุท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนะคะที่ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้นะคะและทองของเราก็หุ้มทองหลวงพ่อโตวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสำเร็จสมบูรณ์นะคะด้วยทุกท่านพลังศรัทธาของทุกท่านค่ะอนุโมทนานายประมวลดวงดาวนางเตือนใจดวงดาวนางสาวเสงี่ยมหนูกลิ่นนะคะพันจ่าอากาศเอกหญิงระวีวันดวงดาวนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันส
ัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ว

0: วิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา
1: ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลย

ู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแหมยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุด

คนชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเนี่ยมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในถึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่ง

0: เขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าใจสมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วจะองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการาม

1. ในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะทรงไต่ถามทุกสุขของบรรดาพระสาวกทั้งหลายท่านมิได้ทรงถามอย่างที่พวกเราใช้ถามกันว่าเป็นอย่างไรบ้างหรือสบายดีหรือข้อความที่พระองค์จะทรงถามก็คือขันธ์ห้าของเธอขณะนี้เป็นอย่างไรรูปเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและเสื่อมไปอย่างไรตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ทรงถามอย่างเดียวกันหรือมิฉะนั้นก็จะทรงถามว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมของเธอขณะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนไปอย่างไรการถามเช่นนี้ก็เพราะท่านเข้าใจกันดีแล้วว่าร่างกายนี้คืออะไรสุขทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ที่ไหนและอะไรที่เป็นตัวสุขหรือทุกข์ 2. การฟังธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่างหนึ่งฉะนั้นการสดับพระธรรมเทศนานี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะสามารถจะทำให้ผู้ฟังอาจสำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานได้ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อทรงแสดงพระธรรมจักรกับพวัตนสูตรโปรดพระเบญจวัคคีย์นั้นพอแสดงจบเนื้อความพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้สำเร็จบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีเป็นองค์แรกแล้วต่อมาเมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5จึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหมดการที่พระเบญจวัคคีย์ฟังธรรมแล้วก็ได้สำเร็จบรรลุมรรคผลในทันทีทันใดนั้นก็เพราะท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันจริงๆด้วยจิตใจที่แน่วแน่ขณะที่กำลังสดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได้กระทำจิตของท่านให้ตั้งอยู่เป็นสมาธิตลอดเวลาแม้จะได้ยกจิตพิจารณาตามเนื้อความไปแต่ก็ไม่ได้วอกแวกหันเหไปนอกทางท่านรักษาระดับจิตของท่านไว้ให้เที่ยงตรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับหลักตอที่มันอยู่ในน้ำเมื่อได้ยกขึ้นมาพ้นน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาตั้งตรงอยู่บนฝั่งก่อนที่พระอัญญาโกณฑัญญะจะได้สดับพระธรรมนั้นก็เปรียบเหมือนกับตอที่ยกขึ้นมาพ้นน้ำแต่แล้วตอนั้นก็กลับมาตั้งอยู่บนพื้นดินตามเดิมจิตของพระอริยบุคคลย่อมมีอาการคงที่อยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอาการขึ้นลงหวั่นไหวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 3. ผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนกับหอกที่มีคม3คมจะเหวี่ยงไปทางขวาก็ทะลุเหวี่ยงไปทางซ้ายก็ทะลุพุ่งตรงไปข้างหน้าก็ทะลุเหตุนั้นจึงเป็นผู้ปลอดภัยคือจะคบกับผู้ใหญ่หรือนักปราชญ์ก็ได้ความรู้จะคบกับเด็กหรือคนที่เลวกว่าก็ได้ความรู้ส่วนคนที่ไม่มีปัญญานั้นท่านเรียกว่าเป็นคนไม่ปลอดภัยไปคบคนมีปัญญาเข้าก็ถูกเขาไล่งอก่อมาไปคบคนชั่วเข้าก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งกลับมาอีกมันเป็นเช่นนี้แหละจึงเรียกว่าไม่ปลอดภัยคนมีปัญญานั้นเขาจะต้องถือประโยชน์ได้ทุกด้านทุกมุมแต่ไม่ใช่ประโยชน์ของโลกเป็นประโยชน์ในทางธรรมคือความสุข 4. มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมบัติของคนโง่หรือคนฉลาดแต่เป็นสมบัติของผู้มีสัจจะความตั้งใจจริงในการประกอบความดีให้แก่ตนเองซึ่งเป็นนิสัยบารมีอันติดอยู่ในจิตสันดานของเขาด้วยฉะนั้นจึงอย่าไปเหยียดหยามดูถูกในคนที่เขามีปัญญาน้อยหรือฐานะกำเนิดชาติสกุลของเขาที่ตกอยู่ในความต่ำต้อยก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่ที่กรรมแห่งบุคคลซึ่งทำไว้ในการก่อนจึงส่งผลจำแนกให้มาเป็นในลักษณะต่างๆกันบางคนแม้จะตกไปอยู่ในสกุลที่ลำบากยากเข็นใจก็สักแต่ว่ากรรมซัดไปเท่านั้นแต่ความดีซึ่งติดอยู่ในจิตสันดานของเขามีอยู่เขาก็อาจจะสำเร็จมรรคผลได้ในวันใดวันหนึ่งที่กรรมนั้นซัดไปให้เกิดในสกุลยากก็เพื่อจะทรมานเขาให้แลเห็นทุกข์เห็นโทษและใช้หนี้เวรเก่าของเขาให้หมดสิ้นไปก็มีเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมานี้
ย่อมเกิดมาแต่ผลของกรรมเก่าที่ตนกระทำไว้ทั้งสิ้นถ้าผู้ใดมีดวงตาญาณผู้นั้นก็อาจจะรู้ถึงชาติภพของตนที่กระทำกรรมอันใดไว้ผู้ใดที่ดวงตายังมืดอยู่ด้วยอวิชชาผู้นั้นย่อมมองไม่เห็นเรื่องของกรรมนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้มิให้เราประมาทผู้ใดทำดีก็ย่อมไม่หนีจากกรรมดีนั้นผู้ใดทำชั่วก็ย่อมไม่หนีจากกรรมชั่วนั้นเหตุนั้นจึงควรมีความสำรวมระวังอย่าประมาทในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่าเหยียดหยามติเตียนในวัตถุทานของผู้ใดในศีลของเขาก็ดีในภาวนาของเขาก็ดีเขาอาจมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความดีแฝงอยู่ภายในแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยกรรมที่มองไม่เห็นถ้าเราไปประมาทเขาเข้ากรรมนั้นอาจกลับมาเป็นโทษสนองตัวเราเองให้ได้รับผลวิบากในการภายหน้าก็ได้ 5. จะได้แสดงอดีตนิทานให้ฟังถึงเรื่องนางคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าในสมัยที่ล่วงมาแล้วองค์หนึ่งว่านางคนนี้ได้เป็นผู้ประกอบอาหารถวายพระพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่เสมอทุกวันเป็นนิดและครั้งนั้นก็ได้มีนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นอย่างมากเหมือนกันเมื่อนายพรานไปล่าสัตว์ในป่าและได้อะไรมาก็นำมามอบไว้ให้แก่นางซึ่งเป็นผู้ปรุงอาหารถวายนั้นเสมอบางทีก็เป็นเนื้อสดๆบางทีก็เป็นสัตว์เป็นๆเมื่อแกนำมามอบไว้แล้วก็สั่งกำชับให้นางนั้นจัดทำเป็นอาหารถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นให้ได้นางผู้นี้ก็ได้มีจิตเกลียดชังในการฆ่าสัตว์ของนายพรานเป็นอย่างยิ่งคิดแต่ในใจว่าถ้าตาพรานคนนี้มาเป็นสามีของเราเมื่อใดเราจะด่าว่าเสียให้สมใจทีเดียวต่อมาเมื่อนางได้ทำกาลกิริยาตายแล้วผลแห่งกรรมดีที่ได้เคยเป็นอุปถากพระพุทธเจ้านั้นก็ส่งให้นางได้ไปเกิดในสกุลที่สูงสกุลหนึ่งและมีรูปร่างงดงามส่วนนายพรานคนนั้นเมื่อตายไปแล้วผลแห่งกรรมก็ส่งไปให้ได้เกิดเป็นพญายักษ์อำนาจของกรรมดีที่มีศรัทธาถวายเนื้อสัตว์เป็นอาหารของพระพุทธเจ้าส่งไปให้ได้เกิดเป็นพญาส่วนอำนาจของกรรมชั่วที่เป็นพรานฆ่าสัตว์ส่งไปให้ได้เกิดเป็นยักษ์เมื่อคนทั้งสองนี้ได้เสวยผลแห่งบุญและกรรมของตนหมดแล้วก็ตายไปและกลับมาเกิดในภพเก่าตามเดิมพญายักษ์นั้นก็กลับมาเป็นพรานป่าอีกส่วนนางก็มาเกิดในตระกูลสามัญชนแต่ด้วยกรรมอันหนึ่งซึ่งนางได้เคยกล่าวปรามาสไว้ว่าถ้านายพรานได้มาเป็นสามีของนางเมื่อใดนางจะต้องด่าว่าให้สมใจนั้นยังเป็นเชื้อชนวนอยู่ที่นางจะต้องเสวยผลแห่งกรรมนี้เหตุนั้นในวันหนึ่งขณะที่นางถือตะกร้าจะไปซื้อของในตลาดก็บังเอิญได้ไปพบกับนายพรานซึ่งกำลังหิ้วเนื้อสดจะนำไปส่งขายในตลาดพอดีด้วยบุพกรรมที่เคยมีอยู่ด้วยกันในการก่อนจึงบันดาลให้นางเกิดมีความพอใจรักใคร่นายพรานนั้นและอยากจะได้เป็นสามีคิดแล้วนางก็เลยทิ้งตะกร้าเดินตามนายพรานไปจนกระทั่งถึงบ้านและได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันจนเกิดบุตรเป็นชายถึง3คนในครั้งนั้นเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรากำลังเสด็จไปโปรดแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเกลื่อนกลนส่วนนางภรรยาของนายพรานนั้นเป็นผู้ซึ่งมีนิสัยเป็นบุญกุศลติดมาแล้วแต่ในสันดานเดิมครั้นได้ยินกิตติศัพท์เขาเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแสดงธรรมก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปตามกระแสข่าวอันนั้นจนได้ไปพบพระพุทธองค์สมตามความปรารถนาและด้วยความดีของนางซึ่งเคยมีอยู่แต่เดิมนั้นยังฝังอยู่ในจิตใจครั้นมาได้สดับธรรมของพระองค์นางก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อได้เดินทางกลับมาถึงบ้านของตนแล้วนางก็มิได้สนใจใยดีกับนายพรานนั้นอีกแต่ก็ให้คิดถึงมีความเมตตาสงสารต่อนายพรานเป็นอันมากที่เห็นว่าเขายังเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นต้องตกอยู่ในการกระทำบาปหยาบช้า
ไม่มีวันจะถอนตัวได้และตามที่ตนได้เคยคิดไว้ในชาติก่อนว่าจะด่าว่านายพรานให้สมใจนั้นด้วยนิสัยที่ดีที่มีอยู่ในสันดานเดิมก็ทำให้นางไม่ได้เคยด่าแช่งเขาสักคำเพราะธรรมดาสามีภรรยาเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันเข้าแล้วก็ย่อมเกิดความพอใจรักใคร่กันครั้นเมื่อได้มาฟังพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาสั่งสอนก็เลยเมตตานายพรานเป็นอย่างยิ่งในที่สุดจึงกล่าวกับนายพรานว่าขอท่านจงไปฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบ้างเถิดธรรมะของพระองค์จะทำให้ท่านมีความสุขนายพรานก็กล่าวตอบว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่เห็นจะมีดีอย่าง

ไรนอกจากจะคอยห้ามเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าแม้เราเชื่อท่านเราสองคนผัวเมียพร้อมทั้งลูกอีก3คนก็จะต้องพากันอดตายหมดทั้งบ้านแล้วเขาก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ตามเคยส่วนนางเห็นสามีของตนไม่ยอมเชื่อแต่ก็ไม่ใช้วาจาว่ากล่าวติเตียนเขาอย่างใดเป็นแต่คิดในใจว่าเราจะต้องพยายามตามไปสืบดูสถานที่ที่สามีของเราไปคอยดักสัตว์อยู่แล้วเราก็จะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้พระองค์เสด็จไปโปรดสามีของเราณที่นั้นๆให้จงได้เมื่อคิดอุบายได้แล้วพอตื่นเช้าขึ้นนางก็ทำเป็นกุลีกุจอช่วยจัดหาเสบียงอาหารและเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์เตรียมไว้ให้นายพรานจนพร้อมเสร็จพอนายพรานลงจากเรือนนางก็ช่วยหยิบช่วยถือช่วยหิ้วสิ่งของเหล่านั้นตามเขาไปด้วยทำทีเสมือนว่าจะไปช่วยเขาทำการล่าสัตว์ฉะนั้นครั้นเมื่อตามไปถึงจนได้รู้เห็นสถานที่ซึ่งนายพรานวางบ่วงไว้ล่อสัตว์แล้วนางก็รีบกลับบ้านและตรงไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแด่พระองค์ว่าบัดนี้สามีของนางนั้นเขามีอาชีพเป็นนายพรานยังเป็นผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งการกระทำบาปอย่างร้ายแรงนักขอเชิญเสด็จพระองค์จงได้ทรงเมตตาไปโปรดเขาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงทราบว่านางนี้เคยเป็นผู้มีความหวังดีต่อพระพุทธเจ้าในการก่อนโน้นมาและได้ร่วมกรรมดีและกรรมชั่วกับนายพรานมาอย่างไรก็ทรงรับว่าพระองค์จะเสด็จไปโปรดนายพรานตามคำขอร้องของนางนางก็มีความปิติโสมนัสน้อมกายลงถวายนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยหลีกออกมาและเดินกลับไปยังบ้านของตนวันรุ่งขึ้นเช้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จตื่นจากบรรทมแล้วก็ทรงครองผ้าจีวรเรียบร้อยและถือบาทเสด็จออกจากพระคันธกุฎีตรงไปยังสถานที่ซึ่งนายพรานไปคอยดักสัตว์อยู่เมื่อเสด็จไปถึงสถานที่นั้นแล้วก็ทรงประทับยืนนิ่งดุษณีภาพอยู่ตรงที่นายพรานวางข่ายล่อสัตว์ไว้ทรงกระทำพระหฤทัยของพระองค์สงบนิ่งอยู่ในสมาธิและแผ่พระเมตตาออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยรอบทั่วบริเวณสถานที่นั้นด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ในน้ำพระหฤทัยของพระองค์ที่ทรงแผ่เมตตาออกไปก็กระทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายณที่นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วกันและไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะล่วงล้ำกล้ำกลายเข้ามาในเขตสถานที่ซึ่งนายพรานได้วางบ่วงไว้ล่อนั้นเลยย้อนไปกล่าวถึงนายพรานสามีของนางนั้นครั้นรุ่งเช้าขึ้นก็แบกธนูหน้าไม้ตรงไปยังที่ซึ่งตนวางข่ายไว้พอมาถึงแต่ไกลและเห็นพระพุทธเจ้าประทับยืนถือบาทนิ่งอยู่ในเขตล่าสัตว์ของตนก็เกิดความไม่พอใจทันทีแต่หารู้ไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คิดในใจว่าสมณะองค์นี้จะต้องเป็นเสนียดจันไรแก่เราเป็นแน่แท้ตราบใดที่มายืนกีดขวางอยู่ในเขตของเราเช่นนี้จะมีสัตว์ตัวใดเล่าที่จะกล้าผ่านเข้ามาในข่ายของเราวันนี้เราก็จะต้องผิดหวังเดินกลับไปบ้านมือเปล่าเนื้อสัตว์อะไรก็จะไม่มีไปขายเงินก็ไม่ได้ภรรยาและลูกของเราอีก3คนก็จะต้องอดไปวันหนึ่งถ้าขืนปล่อยให้ยืนอยู่อย่างนี้ก็จะไม่เป็นการแน่คิดแล้วจึงยกคันธนูขึ้นใส่บ่าชักลูกศรออกจากแหล่งเสียบเข้าตรงกลางคันเท้าข้างหนึ่งก็ยันไว้อีกข้างหนึ่งก็เขย่งขึ้นมือก็เหนียวคันธนูนั้นอย่างเต็มที่หมายจะเล็งยิงไปให้ถูกตรงกับลูกตาข้างซ้ายของสัมปณะนั้นพอดีแต่ด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์และพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีอยู่นั้นก็ทำให้ลูกศรหาหลุดออกจากคันไม่นายพรานก็ตั้งท่าเหนียวค้างยืนแข็งอยู่กับที่จะยกแขนหรืองอขาลงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็หาขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปได้ไม่น้ำตาก็หยดน้ำลายก็ย้อยไหลลงมาจนถึงพื้นดินฝ่ายลูกชายคนที่หนึ่งรออยู่ที่บ้านจนตะวันสายยังไม่เห็นบิดาของตนกลับมาผิดสังเกตก็ฉวยธนูใส่บ่าออกจากบ้านตรงไปดูพอไปถึงสถานที่นั้นก็เห็นบิดาของตนกำลังตั้งท่าเล็งยิงไปยังสมณะองค์นั้นอยู่ก็สำคัญว่าสมณะนั้นคงจะเป็นศัตรูเป็นแน่แท้จึงตรงเข้าไป
หวังจะช่วยบิดาแล้วก็ยกคันธนูขึ้นพาดสายยืนเขย่งเท้าน้าวคันธนูหมายจะเล็งยิงไปให้ตรงกับในตาข้างขวาของสมณะนั้นแต่แล้วตนเองก็ต้องยืนแข็งอยู่กับที่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับบิดาของตนอีกคนหนึ่งโดยที่ลูกศรก็หาหลุดออกไปทําอันตรายแก่พระพุทธเจ้าไม่ส่วนบุตรชายคนที่สองเห็นพ่อกับพี่ชายของตนหายไปนานก็สงสัยจึงตามไปดูอีกก็พบพี่ชายกับบิดากำลังอยู่ในท่าอย่างเดียวกันตัวเองก็ตรงเข้าไปจะช่วยคนทั้งสองพอยกธนูขึ้นจะเล็งยิงไปให้ถูกกลางทรวงอกแห่งสมณะนั้นก็ต้องยืนแข็งอยู่ในลักษณะท่าเดียวกันอีกเป็นคนที่สามฝ่ายบุตรชายคนสุดท้องเห็นพี่ชายสองคนกับบิดาหายไปนานก็เกิดความสงสัยจึงออกจากบ้านตามไปดูอีกก็พบคนทั้งสามกำลังยืนเรียงกันอยู่เป็นแถวในลักษณะอาการเดียวกันเช่นนั้นก็เข้าใจได้ดีตัวเองก็ยกธนูขึ้นเล็งไปหมายจะยิงให้ถูกตรงกับหน้าผากของสมณะนั้นพอดีแต่แล้วนายพรานพ่อลูกรวมทั้งสี่คนนั้นก็ต้องมีอาการตัวแข็งอยู่กับที่เช่นเดียวกันหมดส่วนทางภรรยาของนายพรานเห็นสามีกับลูกชายสามคนหายไปนานผิดสังเกตเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยว่าอาจจะมีการประหัตประหารต่อสู้กันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่คิดเช่นนั้นแล้วนางจึงออกจากบ้านเดินตามเข้าไปในป่าและตรงไปยังที่ซึ่งนายพรานล่อสัตว์ได้พบสี่คนพ่อลูกกำลังตั้งท่าจะยิงพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ร้องตะโกนห้ามไปแต่ไกลว่าอย่าฆ่าพ่อของฉันนายพรานพอได้ยินว่าพ่อของฉันก็สะดุ้งใจตนเองก็ยังไม่เคยรู้จักว่าภรรยาของตนนี้เป็นลูกเต้าเหล่าใครตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมาครั้นมาได้ยินนางร้องห้ามว่าอย่าฆ่าพ่อของฉันเช่นนั้นก็เข้าใจว่าสมณะองค์นั้นคือพ่อตาของตัวเองด้วยอำนาจแห่งความรักภรรยาก็เลยพลอยรักพ่อตาไปด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมอยู่ด้วยความอาฆาตมาดร้ายก็คลายลงพอใจอ่อนลงมือเท้าที่แข็งอยู่กับที่นั้นก็ค่อยๆอ่อนลงตามพอเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยพร้อมทั้งบุตรชายทั้งสามคนนั้นก็พลอยได้คลายตัวลงเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่ได้ตลอดเต็มที่หมดทั้งตัวต่อจากนั้นนายพรานก็ล้ำลึกขึ้นในใจว่าพ่อตาของเรานี้ความจริงก็เป็นผู้มีบุญคุณอยู่เราได้ทำการล่วงเกินท่านมากนักควรที่จะต้องกราบไหว้ขอโทษท่านเสียจึงจะควรพอคิดได้เช่นนั้นมือเท้าของตนซึ่งยังแข็งอยู่ก็อ่อนลงตลอดทั้งตัวธนูที่ถืออยู่ก็หลุดจากมือตกลงยังพื้นดินนายพรานก็ทรุดตัวลงประนมมือขึ้นกระทำอัญชลีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่วนบุตรชายทั้งสามคนเมื่อได้แลเห็นบิดาของตนก้มลงกราบสมณะซึ่งคิดว่าเป็นตาของตัวเองต่างก็วางธนูและลูกศรลงและกระทำอาการเคารพเช่นเดียวกับบิดาบ้างต่อจากนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดคนทั้งสี่นั้นนายพรานสดับพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วและทราบว่าสมณะนั้นคือพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสขอถึงพระไตรสรณคมพอถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็งดการล่าสัตว์ออกจากบ้านไปวัดสมาทานศีลฟังธรรมแต่ก็ยังไม่งดเว้นการล่าสัตว์ได้เด็ดขาดทีเดียวพอพ้นจากวันพระก็ถือธนูหน้าไม้เข้าป่าตามเดิมดังนั้นเมื่อตายไปเขาจึงต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ได้กลับชาติมาเสวยสุขในเมืองมนุษย์บ้างเป็นคราวๆด้วยผลแห่งกรรมดีที่ตนได้กระทำไว้ส่วนนางผู้เป็นโสดาบันนั้นเมื่อทำกาลกิริยาแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เป็นนางฟ้าอยู่6ชาติคืออยู่ในจาตุมหาราชิกาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดาวดึงสาชาติหนึ่งอยู่ชั้นยามาชาติหนึ่งอยู่ชั้นดุสิตชาติหนึ่งอยู่ชั้นนิมมานรตีชาติหนึ่งอยู่ชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีชาติหนึ่งแล้วก็สำเร็จเป็นพระอนาคาไปเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาสแล้วก็เลยได้สำเร็จเป็นอรหันต์อยู่ในที่นั้น 6. อดีตนิทานเรื่องนี้เป็นคติที่จะให้เราระลึกถึง
เรื่องผล

ของกรรมที่ท่านเรียกว่ากรรมัสสกตาสัตว์มีกรรมเป็นของของตนกรรมดีกรรมชั่วของใครทำไว้ย่อมเป็นของคนนั้นหรือที่เขาเรียกกันว่าพรหมลิขิตรูปกายภายนอกหรือชาติสกุลเป็นผลที่ส่งมาแต่กรรมของบุคคลให้มีดีเลวต่างๆกันแต่ความดีที่ฝังเชื้ออยู่ภายในของเขานั้นเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความดีอยู่เช่นพระโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนกยูงทองก็มีบางทีก็เกิดเป็นพญาช้างหรือเป็นนกกระยางก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียดหยามลบหลู่ซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคุณธรรมภายในเราไม่เห็นของเขามองเห็นแต่สภาพกายภายนอกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะกรรมชั่วของเขาปิดบังความดีไว้ก็มีเช่นบางคนถูกกรรมซัดไปให้เกิดในป่าดงอยู่ในสกุลที่ทุกข์ยากหรือเป็นคนมีรูปร่างพิกลพิการไม่น่าดูก็มีแต่ความดีภายในของเขาซึ่งสืบเนื่องมาในสายของอริยะมีอยู่ในจิตสันดานของเขาไม่มีใครอย่างรู้นอกจากคนที่จะมีตาทิพย์เท่านั้นจึงจะทราบได้เหตุนี้เราจึงไม่ควรไปเหยียดหยามดูถูกคนที่เขามีชาติสกุลต่ำกว่าเราให้ถือกันเสมือนญาติพี่น้องมิตรสหายหรือเสมอกับตนของตนนั่นแหละจึงจะควรเราจะต้องมีเมตตาพรหมวิหารประจำใจของเราอยู่เสมอ 7. พระพุทธเจ้านั้นท่านทรงมีพระเมตตากรุณาทั่วถึงไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานตลอดทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงผู้ที่จะปลูกปัญญาให้เกิดมีในตนได้ก็ต้องอาศัยดวงจิตที่มีเมตตาพรหมวิหารเราจะคบคนชั้นใดก็จะได้ประโยชน์จากคนทุกชั้นเปรียบเหมือนกับหอกสามคมที่เหวี่ยงไปทางซ้ายเราก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นสูงเหวี่ยงมาทางขวาก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นต่ำพุ่งไปข้างหน้าก็ได้ประโยชน์จากคนชั้นกลางใครทำได้อย่างนี้ดีนักพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีฉะนั้นจงพากันรับหรือเสี้ยมหอกของเราให้แหลมคมเถิดเพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการเดินทางของเราต่อไปข้างหน้าเมื่อเรามีมีดหรือหอกที่แหลมคมเช่นนี้แล้วถึงป่าทึบดงใหญ่ก็จะต้องกลายเป็นทุ่งนามองจากข้างขวาก็จะเป็นป่าเตียนโล่งมองทางซ้ายก็เตียนโล่งมองข้างหน้าก็โปร่งไม่มีอะไรปิดบังและธรรมดาของที่ว่างนั้นก็ย่อมเป็นที่ซึ่งปลอดภัยกล่าวคือโจรผู้ร้ายและสัตว์เสือก็ไม่มีที่จะทำอันตรายแก่เราเมื่อมีที่ว่างเช่นนี้เราก็จะเป็นผู้มีนามากมีสวนมาก 8. การเผาป่าคือตปะธรรมเมื่อผู้ใดมีความเพียรในกรรมฐานอย่างตั้งใจผู้นั้นก็ย่อมจะแผดเผาเสียได้ซึ่งป่าดงพงไพรให้กลายเป็นปุ๋ยทำไร่ปลูกข้าวโพดแตงกวาสาลีเป็นสินค้านำมาซึ่งประโยชน์แห่งตนจนกลายเป็นเศรษฐีก็ได้เหตุนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ต้องกลัวจนข้างซ้ายก็เป็นนาข้างขวาก็เป็นสวนจะมองไปทางไหนก็เพลิดเพลินเจริญตาไม่อัตคัดขาดแคลนคนโง่มันเปรียบเหมือนกับมีดขี้เถ้อฟันอะไรก็ไม่ขาดปัญญาจะใช้สีไฟก็ไม่มีพบกอไผ่เถาวัลย์ก็จะชักเขย่อกันไปมาป่ามันก็จะชุ่มไปด้วยน้ำปลูกอะไรก็ตายหมดหว่านอะไรก็ไม่งอกงามมดมันก็ขนไปกินบ้างโจรผู้ร้ายขโมยไปบ้างในที่สุดก็จนตรอกเพราะตนไม่สร้างปัญญามองซ้ายก็มืดมองขวาก็มืดมองข้างหน้าก็เป็นเขาตันมองข้างหลังก็เป็นป่าทึบนี่เขาเรียกว่ามืด8ทิศตัวก็อดผอมโซเหมือนจะกวดหรือสุนัขส่วนคนมีปัญญาเขาไม่จนอะไรสักอย่างเพราะอำนาจใจที่มีเมตตาพรหมวิหารปัญญานี้ก็ต้องอาศัยการเจริญตปะอย่างหนึ่งอาศัยความรู้ความเห็นอย่างหนึ่งดังท่านกล่าวไว้ในบาลีว่ากรณียะมัฏฐกุสเลนะยันตังตันตังปดังอภิสเมตจะและเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานัง 7. คนเราที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าใครมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางทรัพย์ก็ควรช่วยทางทรัพย์มีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางกายก็ควรช่วยทางกายมีทางที่จะช่วยเหลือกันได้ทางวาจาก็ควรช่วยทางวาจาคนใดต่ำกว่าก็ดึงจุดเขาขึ้นมาให้เสมอกับเราถึงแม้เขาจะดีกว่าก็ใสไป

ไม่เหนี่ยวรั้งเขาลงมาคนสูงก็พยุงเขาขึ้นไปอีกคนชั้นกลางเสมอกันก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขเขาให้ยิ่งกว่าตัวเราเมื่อเรามีเมตตาทั้งสามด้านเช่นนี้จะไปข้างหน้ามาข้างหลังก็ปลอดภัยศัตรูหรือคนที่จะเกลียดชังเราก็ไม่มีเหมือนกับเดินไปในทางที่เตียนโล่งก็จะมีแต่ความเย็นสบายหันไปทางซ้ายก็มีไร่นาหันมาทางขวาก็มีข้าวมองไปข้างหน้าก็มีผลหมากรากไม้มองไปข้างหลังก็มีแต่เสบียงทิฏฐธรรมนิกถประโยชน์ก็เกิดขึ้นสัมปรายิกถประโยชน์ก็เกิดขึ้นปรมัตถประโยชน์ก็เกิดขึ้น 8. คนมีปัญญามีเมตตาเป็นตปะธรรมย่อมปราศเสียซึ่งอัคคีภัยความร้อนไม่เกิดอุทกภัยอันเกิดจากน้ำท่วมก็ไม่มีสัพพภัยต่างๆจากคนและสัตว์เดรัจฉานก็ไม่มีภัยธรรมชาติอันเกิดจากชราพยาธิมรณะก็ไม่มีคือถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะต้องประสบกับความแก่หรือความเจ็บไข้เขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนรำคาญใจดวงจิตก็เบิกบานอยู่เป็นนิดเมื่อมรณะภัยมาถึงก็ตายโดยไม่เหี่ยวแห้งทุกข์จากภายนอกก็ไม่มีทุกข์ภายในก็ไม่มีโศกะความโศกใจก็ไม่เกิดขึ้นปริเทวะความพิไรรำพันก็ไม่เกิดอุปาญาตความเคลือบเคลิ้มใจก็ไม่เกิดกายก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์เมื่อกายใจไม่มีทุกข์แล้วทุกข์ภายนอกอะไรมันจะเข้ามาได้คนที่ไม่มีความสุขนั้นต่อให้กินข้าววันละ3กระทะก็ไม่มีความสุขจะได้เงินเดือนจากเดือนละ10โกฏก็ไม่มีความสุขอีกประการหนึ่งถ้าจะพูดถึงภัยอันเกิดแต่โรคต่างๆก็ย่อมเป็นผู้ปลอดภัยอีกโรคที่กล่าวนี้ก็ได้แก่จักขุโรโคโรคทางตาโสตะโรโคโรคทางหูคานะโรโคโรคทางจมูกชิวหาโรโคโรคทางลิ้นกายะโรโคโรคทางกายและมโนโรโคโรคทางใจเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นโรคตาก็เช่นมันอยากดูอะไรซอกๆแทรกๆถ้าได้ดูรูปที่ดีก็สบายใจถ้าไม่ได้ดูรูปดีไปพบเอารูปไม่ดีเข้าก็หน้าแห้งโรคหูก็เช่นเดียวกันถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมหรือฟังเขาสรรเสริญเยินยอก็สบายใจถ้าไปได้ฟังเขาด่าว่าหรือนินทาติเตียนก็หน้าแห้งอีกโรคจมูกถ้าได้กลิ่นหอมก็ชื่นใจถ้าไปได้กลิ่นไม่ดีเข้าก็หน้ามืดวิงเวียนคลื่นเหียนโรคกายถ้าได้นอนฟูกนอนหมอนที่อ่อนนุ่มหรือนอนบนตึกรามใหญ่โตก็สบายใจถ้าไปนอนกระท่อมห้อมหอก็รู้สึกลำบากยากแค้นไม่มีความสุขสนุกใจเลยคนมีโรคนั้นถึงจะนอนที่ไหนก็ไม่มีสุขเหมือนคนที่เป็นโรคจะกินของอะไรก็กลัวเป็นของแสลงถ้าได้ถูกสัมผัสดีก็สบายส่วนโรคใจนั้นถ้าคิดไปถึงคนดีก็เพลิดเพลินเจริญใจคิดไปถึงคนชั่วก็ใจแห้งอีกดวงใจจะหาความสดชื่นไม่ได้เลยมีแต่ความแห้งแล้งเหมือนกับต้นไม้ในฤดูร้อนเมษาฉะนั้นคนไม่มีโรคนั้นเขาจะดูจะเห็นจะฟังจะสูดกลิ่นจะลิ้มรสจะสัมผัสกระทบสิ่งอะไรๆทั้งดีและไม่ดีก็เกิดประโยชน์ไปทั้งนั้นทางใจที่เป็นธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นผู้ปราศจากโรคอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสุขมองไปทางศัตรูก็เมตตามองไปทางบิดามารดาก็เบิกบานแจ่มใสมองไปทางมิตรสหายก็อบอุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดพิษไปไหนก็ไปได้ดูอะไรก็ดูได้ดูข้างซ้ายก็ไหลไปทางขวามีตาก็ทะลุปรุโปร่งฟังหูซ้ายก็ไหลไปหูขวามีหูก็ทะลุปรุโปร่งที่จะเก็บมาขังไว้เหมือนน้ำในกระบอกไม้ไผ่ไม่มีเลยใครจะขนเอาทรายมาใส่หรือขนน้ำมาใส่เท่าไหร่มันก็ไหลไปหมดเหมือนมีรูมีท่อตัณหาอุปาทานความยึดมั่นก็ไม่เข้ามาฝังอยู่ในใจความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกับศาสนาพระศรีอานทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบเรียบไปหมดไม่มีสิ่งใดเป็นความทุกข์ยากลำบากเลย

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามแสดงพระธรรมเทศนาในตอนบ่ายวันพระ10สิงหาคม2500หนึ่งน้ำที่ถูกแดดหรือไฟเผาจนแห้งไปเหลือแต่หม้อหรือกานั้นเราจะบอกว่าน้ำไม่มีหรือความจริงมันก็มีอยู่แต่เมื่อถูกความร้อนมากๆเข้ามันก็กลายเป็นไอระเหยไปในอากาศหมดดังนี้เราจะพูดว่าน้ำไม่มีก็ไม่ได้น้ำนั้นก็ยังคงมีแต่มันแปรสภาพไปอยู่หน้าที่อื่นจิตของคนเรานี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อร่างกายตายจิตของเราไม่ได้ตายไปด้วยแต่มันได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ในที่ใหม่ตามแต่กรรมดีกรรมชั่วของบุคคลผู้นั้นสภาพที่มันคงมีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ตายฉันใดดวงจิตของเราถ้ามันถูกไฟเผามากๆมันก็ต้องเสื่อมคุณภาพลงร่างกายถูกเผามากๆมันก็เสื่อมคุณภาพลงไฟในที่นี้ก็ได้แก่ชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นไฟมาเผาลนร่างกายของเรานี้อย่างหนึ่งและราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาก็เป็นไฟมาเผาลนดวงจิตของเราอีกขนาดหนึ่งไฟสามกองนี้เมื่อมาเผามากๆเข้าดวงจิตของเราก็เสื่อมจากความดีเพราะมีไฟเผาลนกายใจของเราอยู่ทั้งสองด้านกายกับจิตก็จะต้องสลายแตกแยกกันออกไปคนละทิศละทางอันนี้เรียกว่าเป็นไปในการเกิดและการตาย 2. ถ้าใครต้องการความสุขก็ต้องปฏิบัติใจให้กิเลสหมดไปจึงจะไม่มีการเกิดและการตายกันอีกแต่การที่จะบอกกันให้รู้ว่าสถานที่ซึ่งไม่เกิดและไม่ตายของคนเรามีอยู่ที่ไหนนั้นเป็นของที่บอกกันได้ยากเหมือนกับชี้มือให้คนตาบอดดูช้างหรือควายเผือกการชี้มือจะให้คนตาบอดแลเห็นนี้ก็ย่อมเป็นการเหนื่อยเปล่าเพราะมันเป็นการเหลือวิสัยจริงๆฉันใดสถานที่ไม่เกิดไม่ตายนี้จะบอกให้คนไม่รู้เรื่องเข้าใจก็เป็นการยากนอกจากคนที่จะมีปัญญาจริงๆนั่นแหละจึงจะสามารถแลเห็นได้ว่าคนเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนและสถานที่ซึ่งไม่เกิดไม่ตายมีจริงหรือไม่ผู้มีปัญญาก็คือผู้ที่มีตาทิพย์หรือตาในที่เรียกว่าญาณจักขุได้แก่ผู้ที่ปฏิบัติจนได้แลเห็นธรรมตัวจริงแล้วนั่นแหละจึงจะมีดวงตาแลเห็นและเข้าใจเรื่องนี้ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราเมื่อเราเห็นธรรมที่ไม่ตายเราก็จะต้องเห็นท่านที่ไม่ตายเช่นเดียวกันฉะนั้นใครถึงธรรมที่ไม่ตายผู้นั้นก็ต้องได้พบสถานที่ซึ่งไม่ตายถ้าเรายังไม่พบก็ต้องบำเพ็ญให้เกิดตาขึ้นในดวงใจคนเราถึงแม้จะมีตาสว่างก็ตามแต่ใจมันมืดฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งนำมากล่าวเตือนกันทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนกับแก้วใสที่นำมาส่องให้ตาสว่างขึ้นได้พอคลำไปไม่ต้องตกหลุมตกบ่อเท่านั้นแต่ใจผู้ฟังยังมืดอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติของเราจึงมีความเห็นแตกต่างจากกันก็เพราะเราต่างก็ตามืดแต่ว่ายังไม่ถึงกับบอดทีเดียวยังพอแลเห็นรัวๆรางๆเพราะเหตุนี้แหละพระพุทธศาสนาจึงทรงตัวมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ 3. คำว่าสมณานันจะดัสสนังนั้นคือผู้ใดเห็นพระผู้นั้นก็จะได้เห็นภาพอันมโหฬารแต่ต้องเห็นพระจริงๆเช่นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์พระโสดานั้นเราจะไปดูกันที่ตรงไหนพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เหล่านี้รูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร
เราจะมองดูภายนอกไม่รู้เลยนอกจากคนนั้นจะปฏิบัติธรรมให้มีในตนจริงๆถ้าไม่มีเราก็ยังไม่เห็นพระจริงๆจึงเรียกว่าตาเรายังมัวอยู่ก็แลเห็นแต่พระธรรมดาเท่านั้น 4. การที่จะปฏิบัติให้เห็นความจริงนี้ท่านจึงสอนไว้เป็นแนวทาง3ข้อคือ 1. มัตตัญญุตาจะภัตตสมิ่งให้รู้จักประมาณในการบริโภคคือให้รู้จักกินอาหารพอสมควร 2. ปันตันจะสยนาสนังให้ยินดีในที่สงัด 3. อธิจิตเตจะอาโยโกบำรุงความสุขให้แก่ดวงจิตในข้อที่1ที่ได้รู้จักประมาณในการบริโภคนั้นมีอยู่2 อย่างคือสิ่งใดที่จะเป็นไปในบาปกรรมให้งดเว้นอาหารนั้นๆเสียหรืออาหารสิ่งใดที่ไม่เกิดคุณประโยชน์แก่ร่างกายก็ไม่ควรบริโภคที่เรียกว่ามัตตัญญุตาจะภัตตสมิ่ง 5. อาหารในที่นี้มีอยู่2ชนิดก่ออาหารกายได้แก่อาหารเป็นคำคำที่บริโภคเข้าไปบำรุงเลือดเนื้อขออาหารใจได้แก่ผัสสาหารวิญญาณอาหารและมโนสัญเจตนาหาร 1. ผัสสาหารได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 2. วิญญาณอาหารได้แก่ความรู้ดีชั่วในทวารทั้ง 6 3. มโนสัญเจตนาหารได้แก่การตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ชอบ 6. คนที่ไม่รู้จักประมาณในอาหารก็เปรียบเหมือนคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่เมื่อไม่รู้จักอาหารที่แสลงก็ต้องอายุสั้นและตายเร็วใช่แต่เท่านั้นยังก่อความเสียหายให้แก่คนที่ใกล้เคียงเช่นพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องและลูกหลานเป็นต้นเขาก็จะต้องมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายไปตามกันเช่นต้องไปหาเงินทองมาทำศพและเสียทรัพย์สิ่งของทำบุญทำทานให้ใช่แต่เท่านั้นเวลาเจ็บยังต้องรบกวนหมอและนางพยาบาลให้มาอยู่เป็นเพื่อนเฝ้าไข้จนดึกจนดื่นและต้องคอยดูแลให้อยู่ยาอาหารตลอดจนให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าใครรู้จักรักษาตนของตนระมัดระวังสำรวมดีในอาหารคนนั้นก็จะเป็นผู้มีโรคภัยน้อยตัวเองก็สบายคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน 7. นิวรณธรรม5ตัวนี้เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามันมาฝังอยู่ในใจของผู้ใดแล้วมันกลับจะก่อเชื้อให้ลุกลามขึ้นแล้วก็จะกัดกินดวงใจของผู้นั้นให้กร่อนไปทุกทีทุกทีดวงจิตก็จะตกลงไปต่ำยกไม่ขึ้น 8. วิญญาณอาหารหมายถึงวิญญาณทั้ง6ที่เกิดแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปที่ชอบมันก็เป็นเหมือนน้ำตาลหรือน้ำอ้อยซึ่งเป็นของที่จะต้องอยู่ใกล้มดหรือแมลงวันคือมดง่ามมันก็จะไปที่นั้นแมลงวันมันก็จะไปที่นั้นรูปใดดีรูปใดสวยก็เปรียบเหมือนกับก้อนน้ำตาลหรือน้ำผึ้งซึ่งพวกตัวมดแมลงหวี่และแมลงวันต่างๆมันก็จะต้องไหลหลั่งพังเคไปที่ก้อนน้ำตาลนั้นรูปไม่ดีก็เปรียบเหมือนกับของที่สกปรกโสมมนอกจากจะมีเชื้อโรคในตัวของมันเองแล้วมันยังดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาอีกเพราะเป็นของซึ่งกลุ่มรุมไปด้วยแมลงวันแมลงหวี่และบุ้งหนอนถ้าเราไม่แลเห็นกลืนกินเข้าไปก็เป็นพิษเป็นโทษแก่ตัวเราเหมือนคนมีปากแต่ไม่มีฟันมีแต่เหงือกพบกระดูกเป็ดกระดูกไก่เข้าเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนเข้าไปตาเหลือกตาพองนี่ก็เหมือนคนมีตาแต่ไม่รู้จักพิจารณาไตรตรองก็กินเอามดแมลงวันและบุ้งหนอนเข้าไปด้วยเหตุนั้นเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการว่าสิ่งใดพอใจและสิ่งใดไม่พอใจสิ่งใดควรรังเกียจหรือไม่ควรรังเกียจก่อนที่เราจะบริโภคอาหารนั้นๆเช่นนี้เรียกว่า
เรามีมีดมีเขียงไว้สำหรับหั่นคือต้องพิจารณาด้วยตนของตนเองแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นของสุขไม่เป็นผีเป็นยักษ์ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะเข้าใจผิดว่าของดีเป็นของไม่ดีของไม่ดีเป็นของดีดวงจิตไม่แจ่มแจ้งในสิ่งนั้นก็เพราะเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะกลืนกินอาหารที่เป็นพิษเข้าไปในหัวใจอย่างนี้เรียกว่ามีความโลภมากหลงมากเพราะกลืนกินเข้าไปโดยไม่ระวังจึงทำให้เป็นอันตรายแก่หัวใจ 9. อาหารในทางหูเรียกว่าผัสสาหารเช่นเสียงที่ชอบก็เป็นน้ำตาลหรือขนมที่อร่อยอร่อยนั่นแหละคนใดไม่มีปัญญาไม่มีตปะธรรมและโยนิโสมนสิการก็จะกินอาหารที่มีพิษเข้าไปทั้งเน่าๆหนอนๆของใดหวานก็จะกลืนเข้าไปทั้งก้อนมดหนอนแมลงหวี่แมลงวันก็จะตามเข้าไปยังลำไส้ของตนทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษยังความดิ้นรนให้แก่ดวงใจใจของตนก็ป่วยอยู่แล้วเรายังจะกินยาพิษเข้าไปเพิ่มอีกเมื่อเป็นดังนี้ใครก็ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้นอกจากตนของตนเองสิ่งใดพอใจก็เป็นของหวานไม่พอใจก็เป็นของบูดเน่าดวงจิตผู้นั้นก็เกิดทุกข์ทางจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเมื่อเราจะกลืนกินซึ่งอาหารสิ่งใดเราก็ควรจะต้องโยนิโสมนสิการในสิ่งนั้นเสียก่อนเหมือนเช่นที่ขณะสวดปฏิสังขาโยก่อนที่จะบริโภคปัจจัย4ดังนี้เป็นต้นและเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าของสิ่งนั้นๆคนที่นำมาให้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่ามิฉะนั้นแล้วก็ยังความเศร้าหมองให้แก่ศีลวัตรของตนได้ฉะนั้นต้องตั้งใจให้แน่แน่วใช้สติเป็นเครื่องพิสูจน์ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจแล้วเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นธรรมคนไม่มีสติปัญญาก็จะเหมือนกับยักษ์ที่กินทั้งของดิบของตายและของเน่ากระดูกปีกหนังขนก็กลืนกินเข้าไปหมดเหมือนคนป่าคนดงที่ไม่รู้จักภาษาอะไรฝรั่งทุกวันนี้เขามีปัญญาสิ่งของบางอย่างที่เรากินไม่ได้เขาก็นำไปกลั่นกรองทำเสียจนกินได้และใช้เป็นประโยชน์อย่างดีคนไม่มีปัญญาเอาแต่ความโลภความหิวเป็นใหญ่ก็กินเข้าไปทั้งปีกทั้งหางทั้งก้างทั้งครีบสิ่งใดที่ไม่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจสิ่งใดที่ปรารถนาก็ติดอยู่ในหัวใจไปไหนก็เหมือนก้างติดคอถ้าเรามีตปะธรรมคือศีลมีสติคือสมาธิมีความรู้คือปัญญาแล้วก็เท่ากับเรามีไฟมีเตามีมีดเราก็จะทำความสำเร็จในอาหารของเราได้อย่างดี 10. อาหารชนิดที่2คือมโนสัญเจตนาหารถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ผิดก็ย่อมเป็นโทษเช่นไปนึกถึงคนที่เราเกลียดโกรธว่าถ้าเราไปพบกับคนนั้นเราจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเดียวนี่ก็เรียกว่าตั้งใจไว้ในอารมณ์ที่ผิดบางคราวก็ในเรื่องที่ผิดมโนคือดวงใจถ้าเราตั้งใจไว้ในที่ดีที่ชอบก็จะไหลไปในทางที่ดีความลืมความหลงก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นบางคราวเราก็ระลึกถึงวัดระลึกถึงศีลถึงทานที่เราทำไประลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เป็นการตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารยังความชื่นบานให้เกิดในใจตนเหมือนคนในครั้งพุทธกาลนั้นใจของเขาน้อมไปในพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติเขาก็ได้เข้าถึงไตรสรณคมเป็นพระอริยะเหตุนั้นบุคคลใดหรือเรื่องใดที่ยังความเจริญให้แก่ดวงใจของเราแล้วก็ควรน้อมนึกถึงผู้นั้นเพื่อจะได้ยังดวงจิตให้มีกำลังพ้นไปจากนิวรณธรรมซึ่งเป็นม่านหมอกและบุ้งหนอนมาปิดบังและเกาะกินดวงจิตของเราบุคคลนั้นก็จะมีกำลังที่จะเพ่นขึ้นไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นแม่ครัวที่ดีถ้าเป็นชายก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวที่ดีใครไม่รู้จักต้มไม่รู้จักหุงไม่รู้จักปรุงอาหาร

หารของตัวก็จะต้องกินเข้าไปทั้งดิบๆเหมือนกับผีกระสือนั่นแหละ11อาหารก้อนที่3คือผัสสาหารรูปใดที่มาทางตาเสียงใดที่มาทางหูกลิ่นใดที่มาทางจมูกก็ดีหรือสิ่งใดที่จะยังประโยชน์ให้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ควรสนใจในสิ่งนั้นให้มากๆเสมอเป็นนิดรสใดเป็นพิษอย่ากินเข้าไปสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์จึงควรสนใจนำเข้ามาสัมผัสกระทบกายอันใดจะเป็นบุญกุศลแม้จะเป็นทุกข์เราก็ควรอดทนได้เช่นทนแดดทนฝนทนหนาวสัมผัสใดไม่ยังกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็จงสลัดเสียดวงใจ

ช่นทนแดดทนฝนทนหนาวสัมผัสใดไม่ยังกุศลให้เกิดขึ้นได้ก็จงสลัดเสียดวงใจก็เหมือนกันเมื่อทำได้อย่างนี้อาหารดีก็จะไหลเข้าไปเป็นประโยชน์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ซึมซาบอาบเข้าไปในดวงใจเราก็จะเป็นผู้สงัดจากบาปสงัดจากกิเลสคืออธิจิตเตจะอาโยโกดวงจิตที่จะเป็นไปในนรกเปรตอสุรกายก็จะสูญหายไปยังดวงจิตของอริยชนให้เกิดขึ้นกล่าวคือพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหันต์จิตนั้นก็จะมั่นคงตรงไปถึงซึ่งพระนิพพานทำให้พ้นไปจากไฟบรรลัยกันที่มันจะเผาผลาญเราได้ด้วยประการฉะนี้

ความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 3. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธองค์เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: วันที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726 4140402726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมกันนะการที่เรามาทำบุญเข้าพรรษาวันสารหบูชาหรือบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตที่พุทธเจ้าทรงอธิษฐานพรรษาคือความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำความเพียรอยู่6ปีแล้วก็มาสำเร็จกับการทำความเพียร เพียงวันเดียวนะพระพุทธเจ้าทำความเพียรมา6ปีแต่ไม่สำเร็จทำมากทำทรมานอดข้าวไม่กินข้าวนอนตากแดดตากยุงนอนแบบฤาษีชีไพรทรมานร่างกายจนผอมเหลือแต่ซี่โครงหนังหุ้มกระดูก แล้วก็ผมก็หลุดขนก็หลุดเซลล์ในร่างกายสูญเสีย6ปีไม่สามารถจะสำเร็จได้ด้วยการทรมานอย่างหนักแต่เป็นคนธรรมดาก็ตายทนไม่ได้แต่ด้วยพุทธเจ้ามีกำลังพระเดชพระพุทธเจ้านี่มีกำลัง7ช้างสารมีกำลังที่บุรุษ100คนเนี่ยสู้ไม่ได้มีกำลังบุญไอ้7ช้างสารเนี่ยหมายถึงว่ามีพลังถึง7ช้าง7ตัวมาชักเย่อเนี่ยสู้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีบุญญาฤทธิ์ก็ทรมานจนสลบทรมานจนสลบก็ไม่สำเร็จ รุปแล้วเทวดาก็ตกใจที่ดูแลพุทธเจ้าก็กลับไปบอกสุโธธนะว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะสวรรคตแล้วพ่ออยู่ในยามเที่ยงคืนก็บอกกลับไปเถอะทันแต่เทพลูกเราไม่ตายหรอกอ้าวเทวดาพูดไม่เชื่อเทวดาก็บอกฉันก็มาจากพระลูกท่านเดี๋ยวนี้ลูกท่านก็ตายไปเดี๋ยวนี้แหละลูกท่านตายเดี๋ยวนี้เองแล้วเราก็มาบอกท่านจะไม่เชื่อเราไงเราเป็นคนเห็นว่าลูกท่านตายแล้วเทวดาคิดว่าพุทธเจ้าได้ตายเพราะทรมานต้อง6ปีกินข้าวน้อยลงน้อยลงจนไม่ได้กินลมหายใจก็หมดแต่พ่อเนี่ยทบิดาสุโธธนะเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยมีบุญบอกกลับไปแต่เทพลูกเราไม่ตายหรอกลูกเรายังไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายหรอกเชื่อมั่นกว่าเทวดาอีกว่าลูกตัวเองไม่ตายลูกตัวเองจะต้องฟื้นไม่ตายจริงเทวดายังรู้ไม่เท่ามนุษย์บางคนสมัยนี้ก็วิงวอนเทวดาให้ช่วยนนวิงวอนเทวดาให้ช่วยนี่ฝนแรงก็วิงวอนฝนตกก็วิงวอนจนก็วิงวอนเจ็บก็วิงวอนขอร้องให้เทวดาช่วยทั้งเทวดาก็ไม่ได้เก่งไปกับมนุษย์เทวดาก็อาศัยบุญจากมนุษย์ที่มีบุญไปจากเมื่อตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญมากก็เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากบุญน้อยเทวดาก็มีบุญน้อยฤทธิ์น้อยหูตาก็ฉลาดน้อย สุโธธนะบอกว่ากลับไปเถอะลูกเราไม่ตายลูกเราต้องเป็นพุทธเจ้าเราจึงจะตายเชื่อมั่นในบารมีของลูกตัวเองทำไมเชื่อมั่นลูกตัวเองก็รู้แล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยมีบุญมาเกิดเทวดามาเกิดตอนเกิดก็ไม่เหมือนใครรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่มีใครเหมือนในโลกนี้เราก็เห็นคนมามากแล้วไม่มีใครสมบูรณ์เท่ากับลูกเราบุริสกันสนะก็ไม่เป็นมหาบุรุษฝ่าเท้านี่ดูฝ่าเท้าลูกตัวเองมีลายเท้าสัตว์ร้อยแปดอยู่ในฝ่าเท้ามีกงจักรกลางเท้ามีดอกบัวมีพานมีปราสาทมีวิมานมีเพชรในเท้าพุทธเจ้าเนี่ยสารพัดสิงสาราสัตว์แค่ดูเท้าลูกก็เพลินแล้วเหมือนกับเอาช่างไปเขียนวาดย่อรูปไว้ทั้งหมดในสัตว์โหงก็ดีราชสีห์ก็ดี อยู่ในเท้าพุทธเจ้าหมดเลยแล้วลายเท้าอย่างนี้ลูกใครมีบ้างเราจะเชื่อยังไงลายมือก็ไม่เหมือนใครนิ้วมือนี่ก็สั้นอยู่นิ้วโป้งอย่างเดียวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแค่กันหมดแต่เลียวเล็กต่างกันหน้าตาเกิดมาก็ฝันก็เต็ม32ซี่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีทุกอย่างบุริสกณะพุทธองค์มีพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาที่คนชาติชาติสุดท้ายจึงอัศจรรย์ซึ่งพราหมณ์ต่างๆในเพศในภูมิต่างๆก็ยอมรับว่าบุรุษนี้จะเป็นถ้าออกบวชเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่ออกบวชก็เป็นมหาจักรพรรดิลูกพ่อนี่เชื่อว่าลูกมีบุญเทวดาก็กลับพุทธเจ้าก็ฟื้นปัญญาขี่ก็น้ำมาให้หยอดทางปากให้คนฟื้นขึ้นมาก็จะหิวน้ำเอาน้ำพรมกายเสร็จแล้วก็เล่าลูกตัวฟื้นก็มาคิดว่าการนั่งสมาธิแบบนี้ไม่สำเร็จร่างกายตายแน่ไม่สำเร็จเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจชอบรับชัง
4: คิดถึงกายมันไม่ได้คิดไปโน่นไปนี่ตามจิตได้ทุกอย่างจิตไปแต่กายไม่ได้ไป

ก็เรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาที่จิตก็ทรงฉันข้าวไม่อดข้าวแล้วฉันกับพระพุทธเจ้าก็มื้อเดียวไปบินธบากับพวกชาวไร่ชาวนาอยู่ไกลๆชายป่าก็ไปบินมาฉันปัญจวัคคีย์ก็หนีวิธีของพวกเราพวกฤาษีชีพไพรต้องทรมานจนหมดกิเลสต้องไม่กินอะไรเลยจะกินก็แค่หัวเผือกหัวมันต้องอดต้องผอมจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คิดแบบภาษาคนที่ยังไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าท่านก็มีบารมีท่านก็คิดว่าลองแล้ว6ปีไม่สำเร็จก็ฉันข้าวจนร่างกายสมบูรณ์ปัญจวัคคีย์ก็หนีจากพระพุทธเจ้าไปป่าอิสิปตนมฤคทัยวันจากเมืองกรุงราชคฤห์ที่เขาคิจกูฏที่พระเจ้าจำพรรษาอยู่6ปีเนี่ยอยู่ที่ถ้ำอยู่ที่ถ้ำดงคสิริเป็นป่าอยู่ไม่ไกลกับเมืองขยาเมืองขยานี่ไม่เคยล้างเลยนะตั้งแต่พุทธเจ้าสำเร็จมาแล้วเนี่ยเมืองขยาในทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้คนเก่าแก่สร้างสะสมทับถมมา 2,000 กว่าปีก็ยังเป็นเมืองนั้นแต่ไม่เจริญก็ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าก็เป็นอย่างห่างจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้ประมาณ9กิโลสมัยก่อนเดินเท้าพุทธเจ้าก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปปฏิบัติยุทธงคสิริเป็นถ้ำเล็กๆกุฏิหลังใหญ่ๆของพระได้หรอกแต่เป็นรูปทรงเหมือนหมวกอ่ะเข้าไปอยู่ที่ภูเขาดงคสิริภูเขานี้ก็มีสัตว์ป่าชุกชุมทรงอยู่ในนั้น6ปีแล้วก็ออกปัญจวัคคีย์ก็สร้างที่เพิงพักอยู่คอยดูแลพุทธเจ้าพอรู้พุทธเจ้าออกบวชก็รู้ว่าพยากรณ์แล้วว่าบุคคลนี้จะได้เป็นพุทธเจ้าก็เลยออกบวชตามแต่พอมาพุทธเจ้าฉันข้าวก็คิดว่าไม่ใช่ก็เลยหนีพยากรณ์เราผิดซะแล้วก็เลยหนีไปป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเพราะป่าอิสินี่เป็นป่าใหญ่มากที่เป็นพันๆไร่มีช้างมีเสือมีเก้งมีกวางมีลิงมีนกยุงรอกกระแตสัตว์ป่าชุกชุมแล้วพวกฤาษีก็ชอบไปภาวนาที่นั่นเพราะมันสงบอยู่กับสัตว์ป่ากินหัวเผือกโคมันก็เลยเรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทัยมฤคทัยะก็แปลว่าพวกป่าพวกกวางอิสิกับพวกฤาษีอิสิกับฤาษีป่าอิสิปตนมฤคทัยวัน เป็นป่าฤาษีอยู่กับพวกกวางปัญจวัคคีย์ก็หนีเลยเขาบอกเหมือนเทวดาดลใจให้5คนเนี่ยหนีพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติสำเร็จได้คนเดียวพุทธเจ้าไม่พึ่งพาใครหรอกพอจริงๆแล้วก็ช่วยตัวเองได้ทรงฉันข้าววรกายสมบูรณ์เสร็จแล้วก็มาใกล้แม่น้ำเนรัญชลานางสุชาดาก็เป็นคนมีบารมีเป็นสาวลูกเศรษฐีอยู่ติดแม่น้ำเนรัญชลานั้นมีวัวเป็นพันๆตัวร้อยๆตัวคนรวยสมัยนั้นก็มีที่ดินเป็นตำบลเลยคนชาวบ้านก็เป็นคนใช้หมดเขาเรียกว่ารวยก็คือรวยทั้งตำบลเป็นเศรษฐีเกิดมาหน้าตาก็สะสวยก็ไปอธิษฐานกับต้นไทรหลังบ้านตัวเองว่าถ้าข้าพเจ้าได้เป็นได้แต่งงานขอให้เจอผู้ชายที่หน้าตาดีสกุลสูงแล้วมีลูกเป็นผู้ชายแล้วก็เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จตรงนี้แล้วก็จะถวายข้าวมัตุก้อนมัตุผงแก่เทพที่โคนไม้นี้จะถวายทองถาดทองใส่ภาชนะอย่างบริสุทธิ์ จะเอาถวายด้วยนมโคเนี่ย500ตัวเลยเอานมโคถวาย500ตัว

พอที่สุดก็นางก็เกิดได้คนเมืองสาเกตเป็นเศรษฐีหน้าตาหล่อมาขอก็แต่งงานก็มีลูกเป็นผู้ชายก็สมความปรารถนาแต่นางลืมก็เพลินกับลูกเพลินกับสามีไปก็ลืมแก้บนแต่วันหนึ่งมันนึกได้ว่าโอ้โหนี่เราสมบังกับเทวดาที่เทพสมัยก่อนคนเขาเห็นเทวดานะเขาจึงได้ไปบูชาต้นไม้ใหญ่ๆพวกเทพก็จะมาปรากฏอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อก็เลยนางก็เลยเอาโคเป็นร้อยตัวเนี่ยรีดนมโคจาก500มาเหลือ300จาก300มาให้300กินเหลือ200 200มาเหลือร้อยหนึ่งรีดลงมาเรื่อยเอานมมาให้ตัวนั้นกินได้มันจะถึง8ตัวจาก8ตัวก็มาเหลือเพียงตัวเดียวมันรีดลงไปเรื่อยๆเอานมให้งัวกินแล้วก็รีดนมก็จะประณีตขึ้นมากันจนแล้วก็มากวนก็เรียกเหมือนกวนข้าวทิพย์เอาข้าวสาลีใช้ข้าวอินเดียก็ใช้ข้าวสาลีก็กวนกับเนยแล้วก็นมก็คงจะมีถั่วมีงาใส่เข้าไปอาหารกวนเสร็จแล้วมันก็หอมสินมอย่างข้นอย่างดีเทวดาคือพระอินทร์เนี่ยก็ลงมารู้ว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมือแรกของพุทธเจ้าจะฉันและจะสำเร็จก็ลงมาร่วมเอาอาหารทิพย์มาโรยให้ด้วยก็จะหอมหวนก็เรียกอาหารเนี่ยหอมหวนไปทั่วหมู่บ้านหมดเลยนางก็บอกกินไม่ได้แสดงหอมเนี่ยเทวดาเขามาช่วยรบกวนเทวดาเขาเอาทิพย์มาให้ทุกคนก็อยากกินบอกกินไม่ได้ต้องไปถวายเทพไปก่อนเราจึงจะกินได้สมัยก่อนไม่มีพระเนี่ยก็อาหารก็หอมไปทั่วหมดเขาบอกหอมเย็นพรหมโรคอะอาหารมื้อเนี่ยชาวบ้านก็หอมแต่ว่าไม่ให้กินถือว่าคนฉันจะกวนไปให้เทพที่โยคนต้นสายชั้นบนไว้ก็ไปถวายก็คืนก็กวนเสร็จแล้วตอนเช้ามืดก็ไปเลยคนอินเดียก็เอาถาดกระเทินหัวถาดทองคำกระเทินศีรษะไปก็ไปถวายพุทธเจ้าก็ทรงมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นก็ทรงหลับแต่เช้าสว่างก็ได้ลุงอรุณก็ไปถวายเลยก็ได้แสงเงินทั้งทองพุทธเจ้าก็รับพอรับเสร็จแล้วก็นางก็คิดว่าเป็นเทพมารับนะรับเสร็จแล้วก็นางก็กราบโอ้โหนี่เทพออกมาจากต้นไม้มาปรากฏให้เราเห็นเลยหล่อผุดผ่องสวยก็ตัวเองก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเทพอ่ะไม่ได้คิดว่าก็ถวายเสร็จแล้วนางก็กลับเจ้าทรงรับก็ไปเดินไปอยู่ชายทรงไปนั่งอยู่ฉันดูชายน้ำในรัญชราก็ปั้น49คำ49ก้อนทรงฉันหมดเลย49คำ49ก้อนแล้วก็ล้างมือล้างถาดแล้ว14คำ14คำใกล้จะถึงวันเพ็ญตางเดือน6พอร่างเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำอย่าจมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพุทธเจ้าถาดก็จมไปเถอะอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จพระชาติสุดท้ายไม่มีอะไรขัดขวางได้เรื่องอัศจรรย์พอปล่อยถาดทานทองก็ลอยทวนกระแสน้ำเป็นอัศจรรย์ไปสุดลูกตาแล้วก็จมลงไปจมลงไปก็ไปหยุดใต้นาคพิภพเลยเป็นถาดที่4ไปซ้อนกันนะพุทธเจ้า4พระองค์ละสำเร็จไป4พระองค์ถาดองค์ที่1ก็ไปซ้อนองค์ที่2 2ก็ซ้อนองค์ที่3ที่3ซ้อนองค์ที่2ก็ซ้อนองค์ที่4ก็ไปซ้อนดังเก้งพญานาคก็บอกโอ้พุทธเจ้าเกิดขึ้นนี่องค์แหละเราจะไปไหว้พุทธเจ้าถ้าสำเร็จนี่แสดงพุทธเจ้าอธิษฐานลอยถาดแหละพวก
นิสัยอุปนิสัยของพรหมและเทวดาย่อมรู้เรื่องบารมีของพุทธเจ้าย่อมรู้ถึงบารมีของพระของพุทธเจ้าว่าจะต้องเป็นไปอย่างไรตามฐานะของพุทธเจ้าเขาเรียกพวกนี้เขามีญาณพิเศษที่เรียนรู้กันมาเขาจะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าพระลอยทานแล้วก็มานั่งพักล่มอยู่ต้นไทรก็กล่าวว่าเย็นๆจะข้ามไปฝั่งอโนนฝั่งนี้มันบ้านคนข้ามไปฝั่งตะวันตกลอยถาดฝั่งตะวันออกข้ามไปฝั่งตะวันตกก็ลุยน้ำข้ามไปตอนเย็นก็ไปเจอมานพเกี่ยวหญ้าตะพุสะมานพเนี่ยเกี่ยวหญ้าอยู่ก็บอกอ๋อท่านจะไปนั่งสมาธิก็ถวายหญ้าหกกำมือถวายหญ้าว่าท่านจะได้ไปลองนั่งรู้ว่านักบวชลองนั่งก็ให้ย่าไปลองนั่งพุทธเจ้าก็ไปเดินดูริมน้ำไม่เหมาะริมน้ำนี่นั่งไม่ได้มันไม่เหมาะยังมีพวกสิงสาราสัตว์พวกชาวป่าพวกไอ้พวกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรจะเข้ามาไม่สงบก็เลยเดินลึกเข้าไปประมาณสัก500เมตรจากแม่น้ำเนรัญชราประมาณสัก400เมตรถึง500เมตรเดินก็ไปเจอต้นโพสวยงามมากกิ่งก้านสาขาสวยงามก็เลยรู้ว่าตรงนี้สงบดีพุทธเจ้าเอาละตรงเนี้ยก็ทรงอธิษฐานเอาหญ้าเนี่ยวางทิศตะวันตกก็จมทิศตะวันทางเหนือก็จมทางใต้ก็จมรู้ว่าไม่เหมาะที่เราจะนั่งไม่เป็นทิศที่เป็นอุดมมงคลพอวางทิศตะวันออกก็แผ่นดินก็ฟูรับเลยว่าเออทิศนี้เหมาะลงก็หญ้าวางเสร็จแล้วก็นั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกหันหลังให้ต้นโพก็อธิษฐานว่าร่างกายข้าพเจ้าจะเหือดแห้งหายไปก็จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งยันจนสำเร็จพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จก็ยอมตายก็นั่งเขาบอกว่าตรงตะวันออกกับตะวันตกที่พุทธเจ้าเนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่าตรงไหนที่ลอยถาดที่ตะวันออกต้นโพอยู่ที่ตะวันตกตรงกันพอดีเขาบอกให้จับเข็มทิศอย่างนั้นเลยถ้ายืนตรงต้นโพก็จะหันหน้าตรงไปทิศตะวันออกฝั่งอโนนคือที่ลอยถาดถ้ายืนหันหน้าจากทิศตะวันออกมาตะวันตกตรงที่ลอยถาดก็จะเห็นตรงต้นโพก็เรียกว่าตรงกันพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเมื่อตอนเด็กๆเคยนั่งสมาธิสำเร็จปฐมฌานดูลมหายใจเราไม่ได้ทรมานเลยนั่งขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขัดสมาธิบางหลังแล้วก็สงบพระองค์ก็ทรงรู้เลยว่าตอนเจ็ดสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ได้มันเป็นความสุขเป็นความสงบสุดยอดวิธีนี้เราจะกลับมาทำใหม่ก็ลงกำหนดลมหายใจเลยเอาจิตจับลมหายใจนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของพุทธเจ้านะไม่ได้ขัดอย่างเรานะขัดเพชรสมาธิขัดเพชรก็ส่งดูลมหายใจตั้งแต่หัวค่ำไปเรื่อยเลยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้หยาบก็รู้ละเอียดรู้พระองค์ก็สงบไม่คิดอะไรเลยอดีตก็ดับอนาคตก็ดับเหลือแต่ลมหายใจพระองค์ก็เกิดเข้าปฐมฌานเข้าไปถึงฌานลึกเข้าไปจิตก็สงบหรือก็ระลึกชาติได้ระลึกชาติตั้งแต่เข้าครรภ์มารดามาจากไหนออกมาจากเป็นเทวดาจากเทวดาลึกจากชาติหนึ่งเป็น10ชาติจาก10ชาติเป็นร้อยเป็นแสนเป็นโกฏเป็นล้านล้านจนระลึกไม่มีประมาณรู้ว่าโอ้โหชาติเหล่านี้เกิด
แก่เจ็บตายเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาเป็นคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีหรอกจนเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลูกเป็นทั้งผัวก็รู้ว่าชาติภพเนี่ยสับสนวุ่นวายมากเลยมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวพระองค์ก็ไม่สงสัยในชาติเราบอกไม่ต้องระลึกแล้วรู้แล้วว่าอนิจจังทุกอย่างไม่ใช่ชาติเดียวก็ไม่ต้องการจะดูต่อไปก็เจริญจตุฌานเข้าไปถึงความสงบไม่ต้องคิดอะไรจะลมหายใจเนี่ยไม่ต้องใช้ก็สงบเย็นสุขพอใกล้รุ่งอรุณพระองค์ก็ทรงไปเข้าถึงฌานอากาศว่างกินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาก็ละลับเบทนาสัญญาสังขารดับไปหมดก็ไปเห็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องสนก็ละอนุสัยกิเลสได้ก็เจริญนิพพานพระองค์ก็บรรลุตอนสว่างพอดีก็เป็นพุทธเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหวพอเป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็รู้ว่าหมดกิเลสแล้วก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันนั่งสมาธิ7วันแล้วก็พอ7วันเสร็จแล้วก็ทรงเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรม7วันยืนเพ่งพระเนตรที่ต้นโพธิ์อีก7วันพิจารณาอภิธรรมอีก7วันไปอยู่ที่สระมุจรินฝนตกอีก7วันไปพิจารณาทำดอกบัวสีเหล่าอีก7วันทั้งหมด7สัปดาห์ไม่ต้องทานอาหารเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมีแต่ความสงบล้วนๆนี่คือพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วแล้วก็มาดีเอ๊ะเรารู้ธรรมถึงขั้นนี้เราจะสอนใครดีรู้ก็ได้ยากธรรมที่จะรู้ก็ได้ยากมันละเอียดอ่อนเหลือเกินเนี่ยคนแค่ดูลมหายใจนี่ก็ยังดูไม่ได้เราค้นหามาตั้ง6ปีแต่มาเจอง่ายๆอย่างนี้เองวันสุดท้ายนี่เรามาทำวันเดียวเองดูลมหายใจแค่วันเดียวสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยพิธีทรมานอย่างอื่นมาตั้ง6ปีไม่ได้อะไรเลยแต่พอมาดูลมหายใจคืนเดียวสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็รู้เลยว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนวิธีนี้ให้แก่คนอื่นง่ายกว่าเราภาวนาเราใน6ปีเดี๋ยวสอนคนอื่นเนี่ยแป๊บเดียวก็ต้องได้พระองค์ก็เลยมองว่าใครจะมารู้เรื่องอย่างเราก็มองเห็นว่าอราระดาบททุกขดาบทซึ่งเป็นอาจารย์เคยสอนฌานสมาบัติให้พระองค์เมื่อต่อก่อนที่ออกบวชเนี่ยคนนี้ฉลาดทำสมาธิชั้นสูงได้เคยสอนเรามาแต่ยังไม่หมดกิเลสเราจะไปสอนก็ถามเขาบอกว่าตายซะแล้วอาราณาบททุกนาบทก็ตายก็ต้องไปเป็นผมอสัญญสัตตผมเป็นผมลูกฟักไม่รู้เรื่องเลยผมพวกนี้ไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาของตัวเองก็มองเห็นบุคคลที่จะโปรดได้กับปัญโยคีที่เคยมาดูแลเรา6ปีก็ทรงเดินทางเดินทางก็ไปเจอคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะก็บอกว่านี่ท่านเป็นสมณะบวชมาจากที่ไหนบอกบวชเองและใครเป็นศาสดาของท่านไปครูบอกเราสอนเองมันก็แลบลิ้นหอเลาะหือแล้วก็เดินหนีคนไม่รู้จักพุทธเจ้าก็มีนะเจอพุทธเจ้าแล้วหอเลาะหือแล้วก็แลบลิ้นเดินหนีหาว่าคุยโม้อวดว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าเองไม่เชื่อก็ไปเลยแต่พอเจอในกระดุมผีเจอกระดุมผีสองคนเป็นพ่อค้าวานิชนับถือพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพุทธเจ้าก็ถวายข้าวจตุก้อนจตุผงพุทธเจ้าก็ทรงฉันแล้วก็อธิษฐานรูปศีรษะเอาผมให้แก่พ่อค้าสองคนเป็นเกศาก็ไปบูชาทำเจดีย์ไหว้ที่บ้านตัวเองพวกนี้แตกดับก็ไปเป็นเทวดานะแค่ไหว้เส้นผมพุทธเจ้าแล้วรู้ถึงพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยสองอย่างเนี่ยจิตเขาสงบตายไปเขาไปเป็นเทวดาไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกพุทธเจ้าก็ทรงเดินทางไป1เดือนจากเดือน6ก็เดินไป1เดือนก็ถึงป่าฤาษีก็ทรงบอกว่าพระฤาษีก็บอกว่า5ตนบอกถ้าพุทธเจ้ามาหาเราพวกเราจะไม่ต้อนรับแสดงว่าต้องการให้เราดูแลพระเจ้าก็เข้าไปถึงที่ป่าอิสิก็บอกว่า
ก็กระด้างกระเดื่องว่าตัวเองเป็นผู้อาวุโสอายุมากเพราะโกฏัญญะนี่อายุมากกว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าเกิดนั่นโกฏัญญะอายุต้อง17 18แหละ

แต่ในพระพุทธเจ้าสำเร็จนี่ก็โกฏัญญะก็40กว่ารวม50 ก็บอกว่าอาวุโสพระเจ้าบอกเราจะมาแสดงธรรมซึ่งเป็นอมฤตธรรมให้ท่านฟังแสดงธรรมซึ่งอมฤตธรรมให้ท่านฟังปัญจคีก็ยังไม่เชื่อบอกท่านเคยไหมเราอยู่กับท่าน6ปีเราเคยพูดเรื่องอมฤตธรรมไหมธรรมที่ไม่ตายอ่ะปัญจคีพระพุทธเจ้าไม่เคยคุยให้ใครฟังเลย6ปีไม่เคยคุยไม่เคยสนทนาเรื่องธรรมะแต่วันนี้พูดเรื่องอมฤตธรรมได้แสดงว่าธรรมะต้องเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าแล้วก็ฟังบอกตอนนี้มันไม่เหมาะตอนนี้เป็นหม้อข้าวเตาไฟไปฝั่งกลางป่าดีกว่าก็เลยไปพาปัญจคีไปฝั่งกลางป่าเลยพระองค์ก็ทรงสอนให้กำหนดลมหายใจทรงสอนให้กำหนดเรื่องกายเวทนาจิตตังเรื่องปัพพะของกายแล้วก็สอนให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระองค์ก็สอนให้เห็นกายกับจิตนี่เองจนปัญจวัคคีย์เนี่ยเข้าใจกายกับจิตตัวเองเข้าใจรูปเป็นไงเวทนาเป็นไงสัญญายังไงสังขารรู้จักนิจังทุกขังแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องจิตเชื่อมั่นเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงพุทธเจ้ามีจริงพอฟังธรรมพระเจ้าก็แสดงธรรมอริยสัจ4กับมรรคองค์8ว่าทุกข์นั้นเกิดจากใจทุกข์นั้นเกิดจากความคิดได้อยากโน่นอยากนี่เป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าเราไม่คิดว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้โน่นทุกข์ก็ดับไปถ้าเราปล่อยให้เกิดอีกก็ทุกข์อีกเพราะใจมันเป็นผู้แสวงหาความเป็นโน่นเป็นนี่แต่เมื่อเราไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็ดับอีกถ้าอยากมีทุกข์ก็คิดต่อไปก็ทุกข์อีกแต่พอเรารู้ทันมันก็ดับอีกดับนี่คือมรรคสัจคือปัญญาที่เห็นทุกข์เกิดและทุกข์ดับก็เป็นนิโรธคือความจริงพระสอนให้ปัญจคีรู้จักกำหนดจิตมันปล่อยจิตไปคิดอะไรมันก็คิดแล้วคิดอีกแต่เมื่อเรารู้ทันจิตมันก็หยุดคิดได้ก็เรื่องเดิมนั่นเองเห็นเท่าไรกินเท่าไรเที่ยวเท่าไรดูเท่าไรฟังเท่าไรก็เรื่องเดิมนั่นเองก็รสเดิมกลิ่นเดิมสัมผัสเดิมยินดียินร้ายอันอารมณ์เดิมเองมันไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าความจริงก็คือความคิดนั่นเองเราก็ทรงสอนให้จักหาความคิดตัวเองความดับทุกข์ตัวนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปที่สุดแล้ววันแรกโกฏัญญะสำเร็จโสดาบันพุทธเจ้าก็บอกอัญญาสิวัตโพโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้ก็คือรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องวิญญาณและจิตนั่นเองคือคนหาวิญญาณและจิตพบแล้วก็เป็นงานแล้วก็ ส่งบิณฑบาตเลี้ยงก็เดินจงกรมนั่งสมาทุกองค์ก็สำเร็จหมดพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าก็ว่าเป็นฤดูฝนก็อธิษฐานจำภาษาว่าเราจะจำภาษาที่นี่3เดือนพุทธเจ้าก็เลยจำอยู่กับปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทันอย่างก็คือวันกลางเดือนอย่างวันนี้กลางเดือนพรุ่งนี้ก็เป็นวันอธิษฐานพรรษาพระเจ้าอยู่3เดือนจึงได้ออกเดินทางมาเมืองกรุงราชคฤห์มาโปรดพวกฤาษีชีพไพรมามีบริวารเป็นพันที่สุดพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่วันนั้นมามีพระสงฆ์มากมายปฏิบัติตามเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วก็รู้ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันสมาธิก็สามระดับเหมือนกันอุปจารคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาก็เหมือนกันมีญาณอย่างรู้กายจิตเวทนาจิตธรรมเหมือนกันฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใครปฏิบัติแล้วรู้เหมือนกันหมดขันธ์5ก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันรักก็เหมือนกันเกลียดก็เหมือนกันโลภก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเมื่อรู้เห็นแล้วเหมือนกันหมดไม่มีใครสงสัยเลยแต่ที่คนไม่ปฏิบัติก็เหมือนคนหลงคนหลงพูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่รู้เพราะไม่เคยเข้าไปถึงความสงบของจิตฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยที่ว่าปัญญาเนี่ยต้องผ่านสมาธิก่อนคนไหนที่ฝึกสมาธิผ่านไปได้แล้วจึงจะเกิดปัญญา
แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก็คือไม่มีปัญญาแต่ทางโลกเนี่ยใครอ่านมากใครฟังมากใครเรียนมากก็ถือว่าคนมีปัญญาแต่ทางธรรมไม่ใช่งั้นอ่านมากก็ไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้ต้องทำให้สมาธิสำเร็จก็คือผ่านนิวรณ์ห้าไปแล้วผ่านนิวรณ์ห้าก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งก็คือจนจิตนี้เป็นอัปปนาฌานเป็นอัปปนาฌานเข้ามาที่จิตเป็นอัปปนาก็คือสงบปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้หมดไม่คิดนึกอะไรเลยหรือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ละเอียดอ่อนนี่คือการฝึกสมาธิสำเร็จก็จะเกิดปัญญาไม่งั้นปัญญามันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องจำภาษาขึ้นมาเพราะในภาษานั้นก็มีมีสาวกยัสสกุลบุตรเนี่ยยัสสกุลบุตรก็เป็นคนมีความสุขมากเป็นลูกตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีกินอยู่หลับนอนอย่างสบายมีคนคอยดูแลแต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะมันคนมันคงจะเบื่อก็เลยบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยตื่นขึ้นมาก็เห็นพวกผู้หญิงเนี่ยนอนกรนนอนละเมอเพ้อพกน้ำลายไหลก็เลยเห็นว่าเหมือนคนตายในประชาก็เลยเดินหนีบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินหลงเข้ามาในป่าอิสิปตนะเมืองไต้หวันพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมตีสี่อยู่บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเราจะแสดงธรรมไม่วุ่นวายให้ฟังพุทธเจ้าก็แสดงวิธีดูจิตตัวเองนี่เองทุกเกิดจากความวุ่นวายใจทุกจะเคยอยากคิดโน่นอยากเห็นนี่อยากไปโน่นทุกเกิดจากความอยากคิดโน่นคิดนี่อยากจะกินโน่นอยากจะไปนี่เมื่อเรารู้ทันความคิดตรงนี้ความทิฏฐินี้ทุกนี่ก็ดับไปเพราะเรามีสติรู้ทันสมาธิรู้ทันเมื่อเรารู้ทันความคิดตรงนี้ความคิดก็ดับไปก็เป็นนิโรธเป็นธรรมเป็นมรรคเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทุกวุ่นวายก็ดับไปพระเจ้าแสดงอริยสัจ4ให้ฟังวิธีดับทุกข์ให้ฟังเรื่องสมาธิให้ฟังยัสสกุลบุตรก็บอกก็เลยสำเร็จเป็นอนาคาแม่คิดกลับบ้านแล้วคิดบวชแหละพอสว่างขึ้นมาลูกเมียพ่อแม่ก็ตามลอยมาถึงเจอก็บอกว่าพุทธเจ้าก็บังไม่เห็นกันเอายัสสะไปไว้ข้างหลังก็แสดงธรรมยัสสะ4ให้ฟังอีกวิธีกับวิธีทันจิตตัวเองวิธีดูลมหายใจวิธีกำหนดจิตตัวเองว่าจิตตัวเองอยู่ตรงไหนคิดอะไรเรื่องอะไรรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรก็กำหนดจิตได้พอสอนวิธีการดูลมหายใจดูกำหนดจิตได้สำเร็จโสดาบันทั้ง3คนเลยทั้งเมียทั้งแม่ทั้งพ่อก็คลายมนต์ให้พุทธเจ้าให้3คนเห็นกันเห็นลูกชายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็บอกว่ากลับบ้านเถอะลูกแม่มาตามบอกพุทธเจ้าบอกว่าเขาไปอยู่เป็นคารวาสไม่ได้แล้วก็ขอบวชก็บวชเลยคนสมัยก่อนมีบารมีบอกท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดก็เกิดเป็นพระขึ้นมาเลยคนมีบุญนี่ไม่ต้องโกนผมเลยผมก็หลุดล่วงไปเลยหนวดเคราก็หลุดล่วงไปและผ้าจีวรก็มาพันกายบาทจีวรก็มาปรากฏเลยก็เป็นพยาศกุลบุตรก็เลยพ่อแม่กับภรรยาก็ขอภาวนาตัวเป็นเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกในโลกเลยก็เป็นคนเศรษฐีนี่ก็เลยนิมนต์ไปถวายอาหารที่บ้านแล้วเพื่อนก็รู้ข่าวว่าโอ้ยาศกุลบุตรนี่เป็นคนมีความสุขมากไปที่ไหนก็ขึ้นคันหามเป็นคนรวยคนสบายเพื่อนเราบวชได้แสดงว่าที่นั่นจะต้องดีกว่าที่บ้านก็เลยเพื่อน 5-60 คนก็ตามมาดูยัสสกุลบุตรว่าไปบวชเป็นพระนี่เขาว่ามันลำบากแล้วเป็นฤาษีเนี่ยกินหัวเปลือกหัวมันพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหยัสสกุลบุตรมาบวชอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฟังธรรมพุทธเจ้าปุ๊บก็สำเร็จเป็นพระนายก็บวชหมดเลยโอ้ลูกเศรษฐีทั้งนั้นเลย 5-60 ทีคนรวยบวชนะ
ลูกเศรษฐีบวช60กว่าเศรษฐีบวชเนี่ยแล้วพุทธศาสนาจะไม่เจริญยังไงคนสำคัญบวชมาแล้วปัญโยคีทั้งห้านะก็โหนน่ะโหราศาสตร์โกฏัญญะนี่หัวหน้าโหนนะเก่งที่สุดในบรรดาโหนทั้งหมดน่ะสมัยก่อนเขาก็เชื่อโหนนะว่าเป็นคนยังยานรู้โหนยังต้องมาบวชเนี่ยก็เลยกลายเป็นโด่งดังไปทั่วหมดเลยว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากคนสำคัญบวชทั้งนั้นเลยพอไปนะเข้าฤาษีต่างๆที่มีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยบวชเป็นพันๆรูปพอสู้พุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องจิตนะไม่ใช่เทวดาช่วยตัวเองช่วยเรื่องจิตตัวเองช่วยอารมณ์จิตตัวเองแล้วจะทุกอย่างจะสำเร็จที่จิตเป็นพุทธเจ้ามาก็อาศัยสร้างบารมีมาก็มาสำเร็จที่จิตเทวดาจะเป็นเทวดาก็ต้องสำเร็จที่จิตฉะนั้นบุญบารมีจะเป็นศีลฐานภาวนาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นมาจากจิตที่พุทธเจ้าท่านสอนและการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยทรมานมาตั้ง6ปีแค่มาดูลมหายใจก็เป็นพุทธเจ้าก็คือเริ่มต้นตรงนี้เองตอนนี้พุทธเจ้าก็สอนคนอื่นง่ายหมดเลยตัวเองให้ปฏิบัติมายาก6ปีแต่พอมาสอนคนอื่นก็เอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเมื่อตัวเองเข้าใจจิตก็รู้เข้าใจว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตโกรธก็คือโกรธโลภก็คือโลภรักคือรักชังก็แยกอารมณ์ตัวเองได้หมดทุกอย่างคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้สุขฉะนั้นเมื่อรู้จิตใจแล้วความลึกซึ้งมันก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดนี่พุทธศาสนาเกิดอย่างนี้เกิดที่จิตด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าดังนั้นเราเรียนอะไรไม่ได้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนไม่รู้หนังสือเลยคนไม่จบป.4 คนไม่จบป.1 คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พอสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วรู้หมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์ใครพูดอะไรคือคนมีสมาธิเนี่ยไม่ใช่คนโง่เวลาใครพูดแค่คำเดียวก็เข้าใจเรื่องราวหมดเลยคนเรียนมามากเนี่ยทะเลาะกันกูก็รู้อย่างนั้นมึงก็รู้งี้พูดคำนี้กลับว่าเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ผลที่สุดเอาเรื่องที่รู้มาทะเลาะกันแสดงว่าไม่มีปัญญาคือไม่มีปัญญาคือไม่มีสมาธินั่นเองแต่พระอรหันต์จากพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่ทะเลาะใครเลยพอใครพูดอะไรเข้าใจหัวใจคนนั้นว่าคิดอะไรพอปฏิบัติโสดาบันไปแล้วเนี่ยภรรยาพูดอะไรสามีเข้าใจภรรยาสามีพูดอะไรภรรยาเข้าใจจิตตัวเองก็เข้าใจจิตคนอื่นหมดเลยนี่คือเกิดสมาธิและเกิดปัญญาสมาธิเดี๋ยวนี้คนรู้มากเรียนมากเรียนมาทะเลาะกันเยอะหมดเลยเพราะไม่ทันความคิดตัวเองและก็ไม่รู้ความคิดคนอื่นว่าเขาจะคิดอะไรนี่คือธรรมะพุทธเจ้าจึงว่ารู้ทันความคิดตัวเองก็ถือว่าสุดยอดของปัญญาสุดยอดของความสงบฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าแสดงปาติโมกสอนธรรมแล้วก็สอนให้พระภิกษุได้สำรวมกายวาจาใจอยู่สงบ3เดือนเพราะหน้าฤดูฝนไปที่อื่นก็ไม่มีที่ปฏิบัติที่สบายเท่ากับวัดตัวเองเพราะเป็นฤดูฝนย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมีไข้ป่ามีอะไรมาเบียดเบียนก็อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อรอฤดูฝนหมดนะพอฤดูฝนหมดก็จำนำพรรษาคือออกพรรษาเรียกว่าอธิษฐานลาพรรษาก็ไปทุดงไปเที่ยวได้ไปปฏิบัติที่อื่นได้ก็คือการไม่ท่องเที่ยวอยู่3เดือนเองพระภิกษุถือเป็นที่พักที่พิงเพราะนั้นพระภิกษุวันนี้ก็จะต้องหาที่พักหาที่อยู่ให้เหมาะควรแก่นิสัยตัวเองหรือความเป็นอยู่ตัวเองก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้หนังสือเลยพอปฏิบัติแล้วเข้าใจพระไตรปิฎกเลยอัศจรรย์เลยเทศได้เลยเนี่ยอย่างนางเท
ทินะเทรียังกับมเหสีพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าวันเดียวกลับมาสำเร็จเทศธรรมะได้เลยอะไรวันนี้ยังเป็นสาวสวยไปเที่ยวในวัดพอไปเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระเทศได้อย่างกับพระลอยพรรษาเลยไม่ติดไม่ขัดเลยนี่คือธรรมะอัศจรรย์หายโง่เลยพอสมาธิเกิดก็หายโง่ไปเลยเป็นอย่างนั้นแต่นี่ไอ้ที่คนเรามันพูดไม่รู้เรื่องทั้งวันเนี่ยเพราะตัวโมหะปิดบังตัวโมหะปิดบังมันหนาแน่นโดยอารมณ์คิดมากคิดไม่หยุดแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีไว้มากก็เลยไปเอาเรื่องไม่ดีมาก็เลยพอฟังเรื่องดีก็รับไม่ได้เงี้ยก็เลยเปลี่ยนแปลงใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจึงต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นเพื่อจะได้ใช้ปัญญาตัวเองถูกต้องเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุได้ปฏิบัติอยู่3เดือนแล้วญาติโยมก็ได้มาเข้าถือศีลอุโบสถมาฝึกอบรมจิตภาวนากันก็เป็นบุญญาลาภเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็มากก็บุญกุศลเท่านั้นที่จะมาทำลายกำแพงของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดอยู่กับตัวเราก็ครอบครัวเราสังคมของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นพุทธศาสนาก็สอนคนให้รู้จักหลบภัยหลบความแก่ความเจ็บความตายให้พักผ่อนใจให้ไม่คิดไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วพุทธเจ้าก็ยังสอนด้วยว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันก็ถือว่าเป็นญาติกันให้ไปหมดเมื่อเป็นญาติกันหมดแล้วการแบ่งพักแบ่งพวกก็ไม่มีแบ่งชาติแบ่งศาสนาก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนเราไม่มีอะไรต่างกันไม่มีอะไรวิเศษต่างกันที่มาที่ไปไม่ต่างกันก็เลยว่าสงสารกันเป็นญาติกันเพราะอยู่กันแค่เห็นหน้าพอตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่านั้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สร้างบุญบารมีไปมนุษย์มันอายุสั้นไม่ถึง100ปีก็ตายเทวดาตั้ง500ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์ถ้ามันสนุกไม่พอเป็นมนุษย์ก็ทำบุญให้มันสนุกไปเป็นเทวดาก็อาจจะสนุกกันนี้พอเราถ้าไปเป็นเทวดาเราก็บอกว่าเลือกเอาทางไหนดีนะเหมือนคนจนคนมีเนี่ยเมื่อก่อนเราจนใช่ไหมพอไม่มีเงินแล้วเลือกเอาไหนดีกูเรื่องอะไรกูจะเลือกคนจนกูก็ต้องเลือกคนรวยสิมนุษย์นี่ก็เหมือนคนจนนะเทวดาก็เหมือนคนรวยถ้าไปเปิดเป็นเทวดาปุ๊บบอกมึงจะเลือกเป็นเทวดาเลือกเป็นคนเป็นมนุษย์เทวดาก็บอกเป็นมนุษย์เป็นเทวมนุษย์ไม่เอาเป็นเทวดาไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำอะไรกินบุญเก่ามีแต่ความสุขคิดอะไรก็สนุกคิดอะไรก็สบายคิดอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเพราะมีแต่ความสุขใจดังนั้นถึงว่าเรามาวันนี้ก็คือว่ามาอุโบสถมาทำใจกันมีการเวียนเทียนมีการปฏิบัติธรรมมีการบวชพระพระที่บวชนี่ก็จะต้องไปจำพรรษาต้องไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผ่านนิวรณ์เพื่อเข้าสมาธิให้ได้บวชนี้ตั้งเจตนาต้องได้สมาธิให้ได้ถ้าไม่ได้สมาธิก็ยังโง่อยู่ถ้าไม่ได้สมาธิก็ยังโง่ถือจะเรียนนักธรรมตีโทเอกจบก็โง่อยู่นั่นเองเพราะโง่กับตัวเองเพราะว่าไม่เกิดปัญญาที่พุทธเจ้าท่านเกิดที่พระอรหันต์ท่านเกิดฉะนั้นพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเกิดนะคือต้องผ่านสมาธิให้ได้ดับนิวรณ์5ได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่รับอะไรได้ง่ายใครพูดอะไรใครทำอะไรจะคิดเข้าใจได้หมดมองทะลุปุปลงเพราะสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาได้ละเอียดอ่อนฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันมาปฏิบัติกันมันจะทนปวดทนเมื่อยทนง่วงทนหิวทนร้อนทนหนาวอะไรก็ต้องพยายามนั่งเมื่อยก็ต้องเดินเมื่อยก็ต้องยืนเมื่อยก็มานั่งนั่งเมื่อยเดินเมื่อยยืนเมื่อยก็นอนภาวนาทำจนกว่าว่าอายาบทไหนมันสุขมันสงบมันเกิดสมาธิขึ้นมาเราก็ถือว่านี่เราก็ได้ในอายาบท4
ต่ไม่ใช่ว่านั่งเมื่อยแล้วกูเลิกเลยไปเลยนั่งคิดมากกูเลิกเลยคิดมากเดี๋ยวเป็นบาป

คิดนั่นแหละคือตัวปัญญาเราก็รู้ทันความคิดก็เหมือนที่พุทธเจ้าสอนเหตุของความเกิดทุกข์เพราะเราคิดเองเราคิดว่าเราทุกข์เองเราคิดว่าเราสุขเองเราคิดว่าเราเสียใจเองเราคิดว่าเราเป็นนั่นเองเป็นนี่เมื่อเราปล่อยวางความคิดอันนั้นว่าเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็สงบก็เพราะเราทันความคิดตัวเองไอ้ที่มันทุกข์ทุกวันนี้เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราคิดเองเราไม่ชอบใจเองเราเสียใจเองเราเจ็บเองเราตายเองแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นธรรมะทั้งหมดฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเราให้เข้าถึงเราก็จะได้มีความสุขทางใจของเราเห็นทุกข์ของขันธ์5ก็มีปัญญามีความสุข

เห็นทุกข์ของขันธ์ห้าก็มีปัญญามีความสุขถ้าเห็นสุขของขันธ์ห้าก็ทุกข์ที่หลังนะเห็นสุขของขันธ์ห้าสุขจังเลยสุขจังเลยแต่ก็ทุกข์ที่หลังแต่ถ้าเห็นทุกข์จังเลยทุกข์เลยก็สุขที่หลังถ้าเห็นสุขของขันธ์ห้าก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ก็เป็นสุขตรงกันข้ามเข้าใจบ่ถ้าคนไหนหลงว่าฐานการห้าเป็นสุขคนนั้นคือคนนั้นทุกข์ก็จะทุกข์ใจมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเสียใจว่ากูไม่ได้คิดว่ามึงทุกข์เนี่ยทำไมมึงมาทุกข์เนี่ยเคยเดินได้ทำไมเดินไม่ได้เคยกินได้ทำไมกินไม่ได้เคยนอนหลับทำไมนอนไม่หลับเคยร่างกายแข็งแรงทำไมอ่อนแอก็จะทุกข์เพราะเคยเห็นว่าแต่สุขแต่นี่คนเห็นก็ปฏิบัติธรรมเห็นว่าเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกกินก็ทุกคิดแล้วก็ทุกโอ้โหทุกจังกันหน้านี่ได้สุขพอยิ่งแก่ก็ยิ่งสุขเพราะครูเห็นมึงว่าทุกข์ใจก็สบายเพราะทุกข์แล้วก็วางเฉยเห็นทุกข์แล้วก็สบายเห็นสุขแล้วก็ลำบากบางคนที่คิดว่าตาแล้วนี่ตาแล้วนี่มันไม่เที่ยงเงี้ยตอนนี้ก็ยังเห็นนะแกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเงี้ยก็คิดไว้ก่อนนะรู้แกจะเห็นหรือเปล่าหูนี่ได้ยินดีแกจะได้ยินหรือเปล่ามันแน่เห็นคนแก่หูไม่ได้ยินพูดอะไรไม่รู้เรื่องเห็นคนแก่ตาไม่ยินท้องใสเราก็จะเป็นมั่งเนี่ยคิดไปคิดมายอมรับพอแกก็สบายใจก็ไม่ทุกข์นะก็ไม่ทุกข์ไอ้คนบอกว่าโอ้ฉันจะต้องตาดียันไม่เป็นไรถึงต้องหูดีพอไม่ดีเสียใจเลยพอคิดผิดเนี่ยเหมือนในคนหนึ่งอ่ะผัวมีเมียน้อยปวนทวนสมบูรณ์หน้าตาผ่องใสคุยสนุกบอกนี่มึงผัวมึงมีเมียน้อยมีตะคนก็ผอมแต่ติดกระดูกไม่มีทุกข์บอกมึงทำไมไม่เห็นทุกข์วะกูจะทุกข์ทำไมล่ะก็กูคิดแล้วมันไอ้ผู้ชายมันเชื่อไม่ได้ตั้งแต่ยังกูยังไม่แต่งแล้วกูทำใจไว้50แล้วก่อนจะแต่งเนี่ยทำใจไว้50ไปอยู่กับกูอยู่กับกูก็เป็นผัวกูไปอยู่คนอื่นอาจจะไปเป็นผัวคนอื่นกูนึกไว้แล้วไอ้เนี่ยมันไม่ไว้ใจไม่ได้หรอกนึกไว้ตั้งแต่เป็นสาวพอผู้ชายนอกใจบอกเรื่องอะไรจะทุกข์กูคิดไว้ตั้งนานแหละสบายกูแล้วคนเนี้ยกูก็เที่ยวเหมือนกันน่ะก็นั่นเรียกว่าคนคิดไปก่อนนะบางคนเนี่ยอุ้ยฉันไม่เคยคิดว่าคนนี้จะเป็นอย่างนั้นพอคิดพอรู้ว่าเป็นงั้นทำใจไม่ได้ไอ้คนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้น่ะทำใจไม่ได้เลยแต่คนที่คิดว่าเป็นไปแล้วทำใจได้ใช่ไหมเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยคิดแล้วว่าคืนนี้กูจะต้องสู้กับนิวรณ์มันจะต้องง่วงหน้าดูเลยมันจะต้องเมื่อยมันจะต้องปวดนี่กูเอาละเตรียมสู้แล้วฮะใช่ไหมคืนนี้มันต้องเมื่อยต้องปวดต้องง่วงมันต้องเจอกันแน่ละพอเจอแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยง่วงกับแขนนี้เองเมื่อยแค่นี้อ๋อเตรียมนะคนนั้นตั้งใจบอกคืนนี้นะกูจะนั่งให้สงบแล้วคืนนี้กูจะนั่งให้สบายเลยจะนั่งให้ได้เลยพอมันนั่งเมื่อยคิดงี้ไม่มาก็ดีเนี่ยง่วงเมื่อยมากลับบ้านก็ดีไงคือไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมคิดแต่ว่าดีตลอดต้องคิด50-50คนเราที่คิดอย่างเงี้ยมันแค่ความคิดนะเปลี่ยนใจได้โยมคิดให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดให้เป็นสุขก็ได้คิดให้ร้องไห้ก็ได้เรื่องเดียวกันนะคิดให้ร้องไห้ก็ได้คิดให้หัวเราะก็ได้ใจคนเราเนี่ยนะเอาละวันนี้ก็มาสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาสร้างบุญบารมีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยมีนิสัยได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลสมควรตามฐานะตัวเองก็ขอจบการบรรยายไว้เท่าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ

0: ตถาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาจะได้ฝึกกายให้สงบ ฝึกจิตให้สงบจะได้เป็นบุญอยู่ที่ใจสงบบุญอยู่ที่การทำจิตให้เป็นสติระลึกรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบระลึกรู้ในลมหายใจตัวเองตั้งอยู่ในความสงบในการกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจก็มีสติกำหนดรู้ว่าลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไร ลมเข้ายาวลมเข้าสั้นลมออกยาวออกสั้นก็กำหนดรู้อยู่ที่สองช่องจมูกของเราโดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระธรรมเจ้าไว้ที่ลมหายใจนึกถึงพระอรหันต์ไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้าก็นึกถึงพุทธหายใจออกก็นึกถึงโทรวมแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ลมหายใจเข้าออกบริกรรมภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกแล้วเราก็จะสงบเป็นสติสตินี้เกิดก่อนสมาธิเมื่อทำสติติดต่อกันแล้วจึงจะเกิดสมาธิเมื่อสมาธิติดต่อกันจนชำนิชำนาญแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงในกองขันธ์ห้าที่เป็นทุกข์ในกองขันธ์ห้าที่ไม่เที่ยงฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจของเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาธรรมเข้าใจในแกนธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เกิดขึ้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็เกิดจากการทำสมาธิที่โคนโพณวันตรัสรู้พระองค์ทรงทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยที่เป็นพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเนี้ยที่มีพระสงฆ์มากมายมีวัดมากมายมีพุทธศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกนี้กระจายไปทั่วต้อง 2,500 กว่าปีนี้เกิดจากการทำสมาธิจากที่พุทธเจ้าค้นพบจิตของพระองค์จนจิตของพระองค์นั้นเป็นสมาธิเป็นนิพพานคือความว่างคนเราเกิดมาจิตมันไม่ว่างจิตมันมีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งแต่พุทธเจ้าค้นหาความว่างของจิตได้จึงเป็นสุขจึงสงบไม่มีสุขใดสงบเท่ากับจิตที่ว่างที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราอยากได้ความสุขไม่ต้องไปแสวงหาไกลตัวเองสุขได้เงินได้ทองก็เป็นทุกข์สุขมีทุกยิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นสุขภายนอกทั้งหมดต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต้องขวนขวายต้องหวงแหนต้องชิงดีชิงเด่นกันแต่สุขได้จากใจสงบนั้นเขาเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือสุขที่ใจว่างจากกิเลสใจว่างจากความโลภใจว่างจากความโกรธใจว่างจากความหลงเรียกว่านิพพานเป็นเครื่องดับทุกข์คนที่จะดับทุกข์ตัวเองได้ก็ต้องมีสติระลึกรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วในใจเราอะไรสุขอะไรทุกข์ในใจเราอะไรสงบไม่สงบในใจเราต้องมีสติมีสมาธิด้วยการทำให้เกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็จะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราก็มาทำจิตของเราให้เข้าถึงพระพุทธเจ้า ข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าเท่ากับรวมศาสนาพุทธไว้ในดวงใจของเราเราก็เข้าถึงเป็นพุทธะที่รู้ที่พุทธเจ้ารู้อะไรรู้กายสงบวาจาสงบใจสงบคนเราเมื่อรู้กายวาจาใจสงบก็เป็นศีลเมื่อเป็นศีลก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็ฉลาดรู้จิตใจของเราเมื่อเรารู้จิตใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะยังรู้จิตใจคนอื่นได้ตามที่เรารู้ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราเนี่ยรู้จักการทำดีคือทำใจให้ดีทำใจไม่ให้เสียทำใจไม่ให้ไปด่าไปว่าใครทำใจไม่ให้ไปอิจฉานิสยาใครทำใจไม่ให้ไปคิดอะไรมากมายจนเกิดเป็นทุกข์ใจเมื่อทำจิตทำใจได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างเป็นผู้สงบเพราะสงบได้รู้จักตัวเองรู้จักจิตรู้จักเจตสิกรู้จักรูปรู้จักนิพพานเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่ความสงบได้คนทุกวันนี้มันไม่รู้จิตตัวเองจึงวุ่นวายแต่ในพระเรามาบวชเนี่ยพระเรามาฝึกสมาธิกันมาฝึกสมาธิเพื่อให้รู้จิตตัวเองเพื่อให้เข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนายิ่งทำมากเท่าไรก็ยิ่งรู้มากเท่านั้นยิ่งสงบมากเท่าไรก็ยิ่งรู้มากนะที่มันไม่รู้ธรรมะพุทธเจ้าเพราะไม่สงบใจเพราะจิตมันไม่ว่างจิตมันวุ่นจิตมันกังวลจิตมันคิดแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยเข้าไปหาความสงบทางใจเราก็มีหลักของเราแล้วพุทธศาสนาก็สอนให้ภาวนาเป็นเช่นกำหนดลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทแล้วก็พิจารณาลมเราสิลมเราเป็นยังไงลมเราสั้นไหมหายใจเข้าสั้นไหมยาวไหมหยาบไหมละเอียดไหมร้อนไหมเย็นไหมสุขไหมทุกข์ไหมเฉยไหมคิดดีคิดไม่ดีเราก็รู้อยู่ตรงเนี้ยรู้เฉยรู้ลมรู้หายใจลึกไปถึงไหนร่างกายเรานี่มีลมหมดลมนี่ก็พาพัดไปหมดพาเลือดพาลมพาไฟวิ่งไปทั่วคุกขุมขนเลยมีลมทั้งหมดในกายเราเนี่ยเป็นธาตุลมกายเราเป็นธาตุลมกายเราเป็นธาตุดินมันหนักก็เป็นธาตุดินมันตึงไหวเป็นธาตุลมมันอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟมันที่ไหลหมุนเวียนเยือกเย็นในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำเราก็เล่นธาตุรู้ธาตุเข้าใจในธาตุธรรมทั้งหมดนี่ตัวเรานี่ไม่มีอะไรที่จะไม่รู้ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเราเราจะได้รู้ว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมแล้วจะเกิดแล้วจะทำอะไรตายแล้วจะไปไหนเราก็รู้ว่าเกิดแล้วจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเรารู้เรื่องของเราก่อนดีกว่าที่เราจะไปรู้เรื่องคนอื่นบางคนนี่หลงไม่รู้จักตัวเองตัวเองไม่สงบก็ไม่รู้ตัวเองคิดมากก็ไม่รู้ตัวเองโกรธมากก็ไม่รู้ตัวเองโลภมากก็ไม่รู้ตัวเองหลงมากก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักตัวเองในโลกคนหลงเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรารู้เลยว่าเราโกรธอย่างไรเราโลภอย่างไรเรารักเราชังอย่างไรเราหลงอย่างไรเรามีกิเลสมีตัณหามากน้อยเรารู้จักตัวเองเราจะสบายใจรู้จักกิจของเราเนี่ยจะสบายใจถ้าอยากจะมีความสุขต้องรู้จักตัวเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พระภิกษุนะไปอยู่ที่สงบบวชแล้วให้ไปอยู่ที่สงบให้ไปเดินจงกรมสมาธิในที่เงียบสงบให้ไปนั่งในที่เงียบสงบให้ไปอยู่ในที่เงียบสงบสอนให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่เงียบสงบเพื่อจะได้ค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองเมื่อค้นหาธรรมะที่ใจตัวเองตัวเองก็ยอมรับแล้วก็เชื่อเลยว่าโอ้สมาธิมีจริงความสงบมีจริงปัญญามีจริงปัญญาที่เกิดจากการทำจิตให้เป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้จริงๆโดยอัตโนมัติก็เชื่อว่าพุทธเจ้าก็มีจริงคำสอนก็มีดับทุกข์ได้จริงอย่างน้อยคำสอนเนี่ยรู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ได้ไม่รู้จิตตัวเองก็ดับทุกข์ไม่ได้นิพพานคือการทำจิตให้ว่างทำว่างได้จริงเมื่อก่อนนี้เราคิดไม่หยุดเลยแต่พอมาทำใจรู้สึกเราทำใจว่างเป็นนี่นิพพานว่าง ถ้าว่างแล้วเป็นไงสบายโล่งปลงคนที่เป็นโรคความคิดมากกันต้องทำจิตให้ว่างเป็นคนทุกวันนี้เป็นโรคจิตกันมากกิเลสมันครอบงำโลภมากโกรธมากหลงมากวุ่นวายใจมากก็เพราะเขาไม่เคยทำจิตให้ว่างฉะนั้นจึงจำเป็นเราจะต้องมาแก้ปัญหาตัวเราก่อนแก้ความวุ่นวายใจของเราให้ได้ก่อนเราจะวุ่นวายไปยังไงก็ทุกข์เปล่าๆคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เกิดมาก็ต้องเจ็บต้องตายวุ่นวายไงก็ไม่พ้นความตายวุ่นวายไงก็ไม่พ้นความแก่ความเจ็บเราไม่มีที่ไปดีกว่านี้ที่ไปดีที่สุดก็คือการทำยังไงจะให้จิตของเรามีความสงบและได้เจอความสุขนัตติปรมังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่พุทธเจ้าท่านทมแล้วท่านก็เลยร้องว่าสุขไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับใจสงบทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับใจไม่สงบร้อนอะไรไม่เท่ากับร้อนใจพระอาทิตย์ว่าร้อนนั้นยังร้อนไม่เท่ากับใจของเราร้อนพระจันทร์ว่าเย็นก็ไม่เย็นเท่ากับใจเราเย็นถ้าใจเราเย็นนี่ไม่มีอะไรจะมาทำให้ร้อนได้ใครมาด่าใครมาว่าใครมานินทาสรรเสริญใจมันก็เย็นแต่ถ้าคนใจร้อนนี่โอ้โหใครไม่ใจเอามาคิดหมดนั่นไม่ดีนี่ไม่ดีนี่ร้อนตลอดวันตลอดคืนคิดเรื่องไม่ดีคนเราลองคิดเรื่องไม่ดีจะเย็นได้ไหมไม่ดีนั่นร้อนดีนั่นเย็นเห็นแก่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปดูใครละดูความร้อนความเย็นในตัวเราเนี่ยสุขทุกข์ในตัวเราเนี่ยบาปบุญในตัวเราเนี่ยอย่าไปมองไกลตัวเองมองไกลเราไม่เห็นมองง่ายๆเนี่ยเรามีใจเย็นหรือใจร้อนเรามีสุขหรือเรามีทุกข์เรามีคิดดีหรือคิดชั่วเราคิดอะไรเราจึงร้อนจึงทุรนทุรายเพราะเราทำจิตยังไม่เย็นพระอาทิตย์ยังเย็นยังร้อนไม่เท่าจิตคนนะพระอาทิตย์ไม่ได้เผาบ้านคนได้แต่คนเผาบ้านคนได้ถ้าใจร้อนพระจันทร์ไม่ทำให้บ้านคนเย็นคนหนาวได้แต่ใจคนได้ทำให้เย็นได้เย็นกันทั้งครอบครัวได้เย็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้ถ้าคนเรามีธรรมะจึงจะใจเย็นธรรมะที่เราแสวงหานี่เอาง่ายๆอย่างที่เรามานั่งกันตรงเนี้ยแสวงหาที่ลมหายใจว่าหายใจเข้าเนี่ยปรับลมหายใจให้เป็นว่าหายใจเราเย็นหายใจเราสบายหัวใจเราก็จะเต้นสบายถ้าใจเราร้อนหัวใจก็จะเต้นปึ๊กปักปึ๊กปักจิตไม่สงบคิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่นั่นคือจิตใจของเราไม่สงบไม่เย็นฉะนั้นพุทธเจ้าถึงคนพบแล้วคนทำแสงสว่างพบแล้วว่าทำดับทุกข์คือใจตัวเองที่มีศีลมีสติมีสมาธิมีการรู้ทันจิตของเราคนเราถ้ารู้ทันจิตตัวเองแล้วไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เท่ากับการรู้ทันจิตตัวเองคนที่จะมีทรัพย์สมบัติมีความรู้แค่ไหนมีลาภมียศมีชื่อเสียงแต่ไม่รู้ทันกิเลสตัวเองก็ถือว่าไม่รู้ทันกิเลสตัวเองก็ถือว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาก็ยังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสครอบงำใจเขายังหลงอยู่ยังหลงไม่รู้จักความจริงอยู่ยังไม่เข้าใจสมมุติและวิมุตติอยู่เขาไม่เข้าใจสมมุติและวิมุตติเขายังไม่เข้าใจความจริงของสังขารร่างกายคนเราจะเอาอะไรมาทดแทนความดีไม่มีอะไรเท่ากับความดีสิ่งที่เราเสื่อมไปเนี่ยต้องเอาความดีเข้ามาแทนเราเป็นคนเป็นอะไรเราเป็นคนอายุมากแล้วไม่มีอะไรจะดีขึ้นแล้วเราจะทำไงมีแต่ความสบายใจเราต้องหาศีลมาให้แก่ตัวเราสมาธิให้มากแก่ตัวเราทำจิตใจให้สงบผ่องใสเบิกบานนี่คนที่อายุมากกลายเป็นคนเข้าใจธรรมะมากก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดให้จิตใจของเรานั้นดีเราก็เท่ากับเป็นคนที่มีกำไรมากแต่คนเราบางคนเนี่ยชีวิตได้มาแล้วแต่ไม่รู้จักเอาชีวิตมาอยู่กับความสงบกับให้ชีวิตนั้นร้อนลนเอาชีวิตนั้นวุ่นวาย วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่เคยเจอความสงบเลยมีแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปัญหาเขาไม่สร้างให้เราเราก็สร้างเอาเองเขาไม่ว่าเราเราก็ว่าเขาเขาไม่คิดมากเราก็คิดมากเขาไม่พูดมากเราก็พูดมาก กลายเป็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

ไอ้ตอนรู้ทันจิตเนี่ยอาศัยจิตเป็นวิหารธรรมสำหรับทำวิปัสสนาโดยการที่ว่าแค่รู้แค่ดูว่าจิตเมื่อกี้นี้หลงไปจิตขณะปัจจุบันที่รู้นี่เป็นปัจจุบันแล้วปัจจุบันเป็นรู้มันเห็นว่าจิตหลงมีจริงแล้วหลงนั้นดับทันทีที่รู้เกิดขึ้นโดยที่ว่ารู้นั้นต้องรู้เป็นกลางด้วยนะคือไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรกับจิตที่หลงนั้นแค่รู้แค่ดูจิตหลงแสดงไตรลักษณ์ได้ทันทีอันนี้เป็นจริตของคนที่ใช้จิตเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นวิหารธรรมสำหรับทำวิปัสสนาแต่มันจะต้องก่อนจะมาดูจิตเนี่ยจะอาศัยอะไรเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะก็ได้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะตอนทำสมถะเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเช่นพุทโธเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นหมายความว่าไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ว่าต้องอยู่กับพุทโธตลอดไปจึงจะดีไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงตัวเปรียบเทียบหรือเป็นตัวเทียบเคียงว่าถ้าอยู่กับพุทโธเรียกว่าสงบถ้ามีอย่างอื่นที่ไม่ใช่พุทโธเรียกว่าหลงจะได้รู้ทันว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าจิตหลงแล้วก็รู้ทันว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วเห็นจิตหลงด้วยใจเป็นกลางจิตหลงจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเขาเรียกว่ามีจิตเป็นวิหารธรรมสำหรับทำวิปัสสนาตรงนี้ก็จึงตรงกับตรงที่ว่ามีสติปัฏฐานข้อที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าสอนไว้ว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะก็คือจิตที่มีราคะถ้าแค่รู้แค่ดูตอนรู้ก็ไม่มีราคะราคะที่จิตเมื่อกี้นี้เป็นอยู่เนี่ยก็จะแสดงไตรลักษณ์จิตเมื่อกี้ที่มีราคะในความรับรู้ว่าจิตเมื่อกี้มีราคะเนี่ยนะแล้วราคะนั้นดับแล้วจิตที่มีราคะนั้นดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไม่มีราคะนะก็เรียกว่าจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์จิตนั้นคือจิตที่มีราคะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูขึ้นวิปัสสนากันอย่างนี้ดูไปดูไปเรื่อยๆจิตที่มีราคะคนมีราคะจัดก็จะมีราคะให้ดูคนมีโทสะมากก็จะมีโทสะให้ดูบ่อยหน่อยก็สามารถเจริญวิปัสสนากับสิ่งที่ปรากฏตามที่มันเป็นนั่นแหละนะเห็นจิตที่มีกิเลสแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนส่วนจิตรู้เนี่ยจะมารู้อีกทีว่าจิตรู้เองนี่ก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราในภายหลังมันเหมาะสำหรับคนที่ทำสมถะไม่ค่อยได้แต่สามารถเจริญปัญญาได้ก่อนถ้าทำถูกก็คือว่าทำสมถะไปโดยไม่ต้องหวังจะเอาความสงบเพราะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยสงบอยู่แล้วทำไปเพียงเพื่อว่าให้เป็นเครื่องสังเกตว่าถ้าจิตไม่อยู่กับเครื่องอยู่สำหรับทำสมถะนั้นเรียกว่าหลงพุทโธไปทำไมพุทโธเรียกว่าหลงก็รู้ว่าหลงนะก็อันนี้ต้องเข้าใจว่ามันจะกลายเป็นมีการแยกวิหารธรรมสองแบบสำหรับกลุ่มที่เรียกว่าทำสมถะยังไม่ค่อยดีแล้วแต่จะเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีวิหารธรรมสำหรับทำสมถะอะไรก็ได้ส่วนวิหารธรรมสำหรับเจริญวิปัสสนาคือดูจิตที่มันลงไปกลุ่มนี้จะเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีจริตแบบช่างคิดเรียกว่าทิฏฐิจริต พวกช่างคิดก็เลยทำสมถะยากก็เลยแต่ก็ทำสมถะอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าจะไม่ทำสมถะแล้วจะดูจิตทันทีมันจะดูไม่ออกก็ต้องมีสมถะคืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะเนี่ยเป็นตัวเทียบว่าถ้าไม่รู้ตรงนี้เรียกว่าหลงถ้ารู้อยู่คือสงบถ้าไม่รู้เรียกว่าหลงจะได้รู้ทันจิตที่หลงนั้นได้อันนี้เรียกว่า

มีทิฏฐิจริตและอินทรีย์อ่อนด้วยนะอินทรีย์อ่อนหมายความว่าสมาธิก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดง่ายเลยนะแต่ก็สามารถที่จะไปเจริญวิปัสสนาก่อนได้แต่มีศรัทธาอยู่บ้างมีความเพียรอยู่บ้างมีปัญญาอยู่บ้างนะมันมีอินทรีย์อ่อนอยู่แต่ก็สามารถพัฒนาไปได้แต่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนเดิมเหมือนกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่เวลามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเวลารู้ก็รู้จิตนั่นแหละนะแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วพอใจแค่นั้นจะต้องรู้ว่ามันสมมติว่ามีโทสะเกิดขึ้นเห็นโทสะแล้วนะจะวิจัยโทสะนั่นอีกว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมาทำอะไรกับจิตนี้มันมีหน้าที่อะไรกิเลสตัวนี้มันทำหน้าที่อะไรมาแล้วมันทำงานอะไรทำหน้าที่อะไรมีผลยังไงทำให้จิตเป็นยังไงแล้วมีอะไรจึงจะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่าต้นเหตุก่อนที่จะมีกิเลสตัวนี้มันมีอะไรนำขึ้นมาก่อนแล้วพอใจเรียกว่าพิจารณาลัคนาธิจตุกะของปรากฏการณ์หรือกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นจึงจะพอใจคนแบบนี้จริตแบบนี้คือมีอินทรีย์แก่กล้านะเป็นพวกที่มีปัญญามากก็ประเมินตนเองประเมินตนเองว่าเราเป็นกลุ่มไหนทำกรรมฐานมานานหรือยังถ้าทำกรรมฐานมานานแล้วยังทำสมถะไม่ได้ก็น่าจะไม่ใช่พวกกลุ่มที่จะมาใช้กายหรือเวทนาเป็นวิหารธรรมก็ต้องอาจจะต้องเป็นจิตหรือธรรมแล้วทำแล้วเราคงไม่ใช่เป็นหัวไบรท์ขนาดจะต้องไปพิจารณาลัคนาที่จตุกะก็คงจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างนี้นะฮะก็เพียงแค่หาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างนึงอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้นานๆจึงจะดีไม่ใช่เลยอยู่แล้วมันหลงไปก็จะได้ดูหลงทันทีหลงเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้นะจิตหลงเกิดขึ้นเมื่อเรียนรู้มีจิตหลงคือทำกรรมฐานไปอย่างหนึ่งเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของจิตนั่นเองพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่อะไรที่มันเกิดขึ้นมารู้ไปตามที่มันเป็นนะทำความรู้จักปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าปรากฏการณ์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นจริตของเราจริงๆเป็นพวกฟุ้งซ่านจะมีฟุ้งซ่านให้ดูบ่อยๆก็จะมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านทุกครั้งที่รู้จิตก็จะจำว่าฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้ตอนฟุ้งซ่านจะจำเรื่องราวแต่ตอนรู้ทันมีสติมันจะจำลักษณะของความฟุ้งซ่านนั้นได้เกิดบ่อยรู้บ่อยก็จำความฟุ้งซ่านได้บ่อยจำได้บ่อยเกิดบ่อยรู้บ่อยก็จำได้แม่นจำได้แม่นก็มีทิระสัญญาเกิดทิระสัญญาขึ้นมาคราวนี้พอทำกรรมฐานไปแล้วฟุ้งมันจะมีสติอัตโนมัติก็เรียกว่าสัมมาสติตัวนี้นะทีนี้ถ้าเรารู้หลักการของเรายอมรับว่าเราเป็นพวกฟุ้งซ่านง่ายหรือเป็นพวกที่สมถะไม่ดีแต่ก็ยังทำอยู่ฝึกอยู่ยอมรับว่ามันไม่ดีแต่ฝึกอยู่แล้วมันก็มีปรากฏการหลงไปฟุ้งไปรู้ทันอาการหลงหรืออาการฟุ้งนั้นยอมรับรู้แบบยอมรับก็กลายเป็นว่าฝึกง่ายและเห็นความจริงของจิตว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาพอรู้ปุ๊บมันดับทุกทีขึ้นวิปัสสนาได้นะคือในวิปัสสนาเห็นว่าจิตที่หลงมีอยู่ระดับไปทุกทีที่รู้นั้นจะเป็นตัวเก็บข้อมูลว่าไอ้หลงนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่เราดูไปอีกดูไปเรื่อยๆทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆไอ้รู้นี่จะมีกำลังมากขึ้นจนกระทั่งว่ามันจะเห็นไอ้ตัวรู้นี่เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราในที่สุดอันนี้ก็คือฝึกไปตามจริตแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยประมาณนี้นะก็ลองดูประเมินตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนระหว่างกลุ่มที่ทำกรรมฐานแป๊บเดียวก็สงบคำว่าแป๊บเดียวก็คือฝึกไม่เกินอาทิตย์ก็ได้แล้วจิตรวมแล้วถ้าฝึกมาเป็นปีๆแล้วไม่รวมแล้วเราก็ประเมินตัวเองว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่
เป็นวิปัสสนาญาณิกและไม่ใช่พวกกลุ่มสมถะญาณิกและประมาณนี้นะก็ยอมรับยอมรับแล้วภาวนาง่ายถ้ามันยังไม่ยอมรับฝืนทำแล้วก็ไปแบบดันทุรังเป็นแห้งๆไปสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบก็นิดเดียวไม่สงบก็นานๆแล้วรู้ทีไรก็เครียดทุกทีทำแล้วเครียดทำแล้วเคลิ้มก็เรียกว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่อะไรยอมรับว่าเราคงไม่ใช่กลุ่มทำสมถะง่ายๆเหมือนครูบาอาจารย์แต่ว่าเราสามารถไปได้ด้วยวิธีที่ว่าทำให้ตรงจริตตนเองสรุปก็คือประเมินตนเองว่าอยู่กลุ่มไหนจริตแบบไหนโอ้ต่อไปโยมวิรัตนะ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสเรียนถามว่าถ้าคฤหัสถ์ภาวนาได้ถึงโสดาบันและสกทาคามีทำไมพระรัฐปาละท่านจึงต้องยอมตายหากไม่ได้บวช ด้วยครับอ๋อนี่คือ หมายถึงท่านรัฐปาละเถระใช่ไหมก่อนท่านจะบวชเนี่ยคือท่านไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาอยากบวชใช่ไหมก็เมื่ออยากบวชก็ไปขอบวชแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้แล้วว่าใครจะมาบวชเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาซะก่อนก็คือเหตุการณ์นี้ต้องเกิดหลังจากที่ท่านราหุลออกบวชนะครับพอราหุลออกบวชเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะขอพรเอาไว้ว่าถ้าใครจะบวชเนี่ยขอให้พ่อแม่อนุญาตก่อนทีนี้เมื่อเหตุการณ์ว่าขอบวชแล้วมันมีเงื่อนไขว่าพ่อแม่ต้องอนุญาตท่านก็ไปขออนุญาตกับพ่อแม่ท่านรัตปาระนะครับแล้วไปขออนุญาตกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ประสงค์จะให้บวชก็เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ประสงค์จะให้บวชโดยเหตุผลว่ารักลูกมากไม่อยากห่างจากลูกไปเลยก็เหตุผลก็เหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปนะทีนี้ท่านรัฐปาลาก็มีความตั้งใจที่จะบวชท่านไม่ได้ประสงค์เพียงแค่จะเป็นพระโสดาบันไม่ประสงค์เพียงแค่จะเป็นพระสกทาคามีท่านประสงค์ที่จะพ้นทุกข์ไปเลยนะมันก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองนั้นไม่ทราบว่าท่านจะมีข้อมูลอยู่หรือเปล่าว่าเป็นโสดาเป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีได้แต่ท่านมีความรู้สึกว่าคฤหัสถ์เป็นที่คับแคบแล้วไม่ประสงค์จะครองเรือนต่อไปนะมีความมุ่งมั่นที่จะออกบวชอย่างเดียวนั้นความรู้สึกของท่านเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ไหวประมาณนั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านมาเปิดเผยเรื่องราวมาเปิดเผยภายหลังว่ามีพระราชาใช่ไหมถามท่านภายหลังที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยว่าเห็นอะไรจึงออกบวชบอกว่าเห็นว่าโลกเนี่ยความแก่ชรามันนำหน้าอยู่นะอยู่ก็ไปรออยู่ข้างหน้ามันไม่ยั่งยืนชีวิตไม่ยั่งยืนความหนุ่มสาวนี่ไม่ยั่งยืนจะประโมทประมาททำไมความแก่ชรารออยู่เหมือนรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าเฉพาะทิศนี้นะเรารู้ว่าชราอยู่นี่เราจะหนีไปทางข้างหลังคงไปดักรอข้างหลังไปซ้ายก็ดักทางซ้ายไปขวาดักทางขวาจะบินไปก็รออยู่บนอากาศความชรารออยู่ทุกทิศทางประมาณนี้ไปไม่พ้นเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทรู้สึกว่าต้องหาทางออกบวชเพื่อภาวนาให้พ้นกว่าจากความแก่และความตายรู้อยู่ว่าโลกนี้

้ไม่มีที่ต้านทานภัยคือความตายความแก่ความตายได้เลยไม่มีใครต้านความตายได้ไม่มีใครเป็นใหญ่ที่จะมาเป็นที่พึ่งให้ไม่ตายแล้วท่านก็รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้อยู่เป็นคารวาสต่อไปไม่ได้ต้องบวชเท่านั้นเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปสมบัติของพ่อแม่แม้จะมีมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราพ่อแม่จะบอกว่าอยู่เป็นคารวาสนี่แหละทำบุญตามใจได้ตามสบายเลยแต่ขอให้อยู่เป็นคารวาสท่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนมันประทับใจคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันเห็นจริงตามไปแล้วมันไม่มีความเกาะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินั้นแล้วนะรู้สึกว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้วันนี้เห็นว่าโลกนี่บกพร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุแห่งตัณหาไม่รู้จักอิ่มการอยู่ครองเรือนมันก็เหมือนเป็นธาตุตัณหาต่อไปก็ต้องหาทางประกาศอิสรภาพทางใจไม่ให้เป็นธาตุของตัณหานั้นก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องออกบวชนั่นเองไม่มีความคิดที่จะอยู่ครองเรือนต่อไปอีกแล้วถ้าจะพูดแบบคำปัจจุบันคืออยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถ้าไม่ให้บวชตายดีกว่าประมาณนี้นี่คือเหตุผลที่ท่านรัตปาละยอมที่ว่าเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้บวชก็ตายยอมตายเพราะอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นประโยชน์กับการครองเรือนอันนั้นแล้วนะโลกนี้เดี๋ยวก็แก่แล้วอยู่ไปเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไม่มีใครต้านทานได้ไม่มีอะไรเป็นของของตนแล้วก็อยู่ไปก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากตัณหาได้ก็มีทางออกทางเดียวคือไปบวชนั่นเองก็ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่จะบวชท่านก็จึงมีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะออกบวช ด้วยศรัทธาแบบนั้นก็เป็นท่านนับแล้วก็เหมือนเป็นความปรารถนาของท่านตั้งแต่สมัยไหนนะสมัยแสนกัปที่แล้วนะที่ไปเจอพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้หมายความว่าจะออกบวชด้วยศรัทธาไม่ใช่แค่ศรัทธาเฉยๆออกบวชด้วยศรัทธาก็คือตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะออกบวชแบบนี้มันก็เหมือนมีเจตนาไว้ตั้งแต่อดีตชาติเมื่อคราวตั้งอธิษฐานขอเป็นเอตัฏฐกะด้านนี้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งใช่ไหมก็ไม่ใช่เพียงแค่จะยินดีที่จะเป็นคารวาสและเป็นโสดาบันไม่งั้นท่านคงไม่ตั้งใจอธิษฐานทำบุญอธิษฐานแล้วก็ขอเป็นเอตัฏฐกะด้านออกบวชด้วยศรัทธาแบบนี้มาตั้งใจเมื่อแต่คราวนั้นแล้วด้วยความตั้งใจนั้นก็แน่วแน่มากจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็พยากรณ์พยากรณ์ไม่ใช่เสกนะพยากรณ์คือเห็นว่าจิตใจแบบเนี้ยไปได้เป็นอย่างนั้นได้ก็เพียงแค่บอกว่าเป็นได้ไม่ใช่ว่ามีพลังอะไรจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผลักดันให้เป็นไม่ใช่นะจิตใจของท่านเป็นแล้วนะเป็นไปแล้วแล้วก็เป็นเหตุให้เมื่อมาเกิดในชาติสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นคือตั้งใจที่จะออกบวช ด้วยศรัทธาไม่ใช่จะตั้งใจเพียงแค่เป็นเศรษฐีที่บรรลุโสดาบันมันไม่เหมือนกันเป็นความตั้งใจต่อไปนะคุณพัชรพงศ์กราบนมัสการครับก็เรียนถามว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่แล้วพอไก่ไม่ไข่แล้วเราเอาไปให้คนอื่นและเขาก็ฆ่าเพื่อทำเป็นอาหารเราจะมีส่วนในกรรมจะ

การฆ่าสัตว์นี้หรือไม่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้อยู่ไหมรู้อยู่ไหมว่าถ้าเราเอาแม่ไก่ที่ไม่ไข่แล้วไปให้คนเนี้ยแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อถ้าเรารู้อยู่ว่าปกติแล้วคนที่ขอไปก็เอาไปฆ่านั่นเองก็ขอไม่เลี้ยงหรอกเพราะมันอะไรอ่ะผิดหลักเศรษฐกิจใช่ไหมกินข้าวเปลือกทุกวันแต่ไม่ไข่ให้มันก็ไม่คุ้มที่จะเลี้ยงเขาก็คงไปฆ่าทำอะไรเป็นอาหารถ้าเรารู้อยู่แล้วปล่อยให้ไปให้เขาไปนะรู้อยู่อย่างนี้ก็เท่ากับว่ามีส่วนนั่นเองมีส่วนรู้เห็นไม่ฆ่าเองแต่ก็รู้อยู่ว่าให้ไปแล้วเขาก็ฆ่ามันรู้กันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราจะไม่ฆ่าแล้วก็เลี้ยงต่อเขาก็ให้ไข่มาคุ้มแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงเขาต่อไปไม่ว่าอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนี้นะอย่างนี้เราก็ไม่มีส่วนที่จะทำปาณาติบาตแต่ถ้าให้ไปแต่คนนี้นะรู้อยู่เลยว่าเดี๋ยวมันฆ่าแน่อย่างนี้นะอย่างนี้นะเหมือนรู้อยู่ก็มีส่วนท่านยังมีส่วนแต่ถ้าเขารับรองว่าเอาเถอะผมจะอยากเลี้ยงไก่มันไม่ไข่ก็ไม่เป็นไรอยากเลี้ยงไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ฆ่าแล้วเราก็ให้เข้าไปแต่เขาดันฆ่าเงี้ยอย่างนี้เราไม่มีส่วนเราให้ไปด้วยเจตนาที่ว่าให้เขาไปเล่นให้ไปเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รักษาคำพูดมาโกหกเราเพื่อต้องการไก่เอาไปฆ่าเงี้ยนะอย่างนี้มันเป็นบาปของเขา 100% เราไม่มีส่วนมันขึ้นอยู่ว่าเรารู้ไหมรู้อยู่ในเชิงรู้อยู่ในทีหรือเปล่ารู้ถ้ารู้อยู่ก็มีส่วนนะต่อไปโยมวิกกี้นึกถึงคำสอนที่พระอาจารย์เคยบอกว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีพอทราบว่าพระอาจารย์อาพาธเหล่าลูกศิษย์จึงขอโอกาสทำอามิสบูชาด้วยการถวายยารักษาโรคหรือวิตามินขอพระอาจารย์เมตตาบอกชื่อยาวิตามินที่ฉันอยู่ด้วยได้โปรดเมตตาอย่าได้เกรงใจถือเป็นการปลดล็อกความห่วงใยให้เหล่าลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูเหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนไว้ว่าความกตัญญูคือเครื่องหมายของคนดีส่วน DKI DKI คืออะไรแต้มบุญของแต้มบุญคือของแถมค่ะโยมโทรไปถามที่สวนธรรมประสานสุขแต่ไม่มีใครรับสายคาดว่าทางนั้นน่าจะกำลังปฏิบัติธรรมสู้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ชื่อโยมคงขึ้นในระบบว่าเป็นมิจฉาชีพไปแล้ว ไม่เป็นไรนะคือถ้าบอกไปเดี๋ยวอย่าจะล้นมีเอาเป็นว่ามีโยมดูแลอยู่นะยอมดูแลอยู่เมื่อเป็นไรขอบใจมากนะถือว่าทำปฏิบัติบูชาดีกว่านะโอในโอกาสนี้นะทำปฏิบัติบูชาบอกมาว่าได้ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็อาตมาก็ชื่นใจอย่างนั้นดีกว่าถ้าทุกคนถ้าว่าอาตมาบอกชื่อยาไปเลยนะแล้วโยมก็ถวายมาคนนั้นก็อยากได้บุญคนนั้นก็อยากได้บุญขอนี้อาตมาจะหนักใจแล้วจะทำยังไงกับยาเหล่านี้จะอะไรเป็นภาระไปเปล่าๆอนุโมทนานะที่ต้องการจะช่วยดูแลแต่ว่าถ้าทำปฏิบัติบูชาจะดีกว่านะขออนุโมทนาด้วยต่อไปบริสุทธิ์ครับกราบเรียนพระอาจารย์วันนี้ผมขออนุญาตส่งกันบ้านเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนี้วิบากให้ผลผมจึงทำให้ใจผมนึกถึงแต่คนรักเก่าตอนแรกผมโกรธตัวเองแต่คิดไปคิดมาผมเห็นประโยชน์จากมันเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่ได้ปรุงแต่งซึ่งมีทั้งเรื่องที่ยินดีและยินร้ายเรื่องไหนรู้สึกยินดีผมก็หมายรู้ว่ายินดีเรื่องไหนรู้สึกยินร้ายผมก็หมายรู้ว่ายินร้ายในรูปแบบผมเน้นเดินเป็นหลักและผมไม่ได้ติดตามชีวิตคนรักเก่า
ตามที่อาจารย์สอนด้วยครับขอความเมตตาพระอาจารย์สอนการบ้านเรื่องที่ผมหมายรู้สองสภาวะคือยินดีและยินร้ายเมื่อมีความรู้สึกถึงคนรักเก่าผุดขึ้นมาด้วยครับถึงผมจะหมายรู้ด้วยความเป็นกลางยังได้ไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งปล่อยวางได้ดีขึ้นเรื่อยๆขอความเมตตาด้วยครับคนรักเก่าใช่ไหมที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้และไม่ได้ปรุงแต่งจริงๆปรุงแต่งอยู่นะมันคือเป็นสังขารขันธ์เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเวลาผุดขึ้นมามันอาจจะเป็นการทำงานของสัญญานะแต่สัญญาก็คือเป็นสังคตธรรมอยู่ดีก็บอกว่าไม่ปรุงแต่งก็อาจจะไม่มีเจตนาโดยตรงที่จะคิดถึงแต่มันก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งมาลองสังเกตดูว่าถ้ามันเป็นความผุดขึ้นมาเองเป็นภาพถ้าเป็นภาพผุดขึ้นมาเองเนี่ยนะมันจะอยู่เป็นภาพนิ่งๆแต่ถ้าเราปรุงแต่งเติมเข้าไปเนี่ยมันเริ่มมีเสียงมีความเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างนี้นะแล้วก็ปรุงเป็นฉากหรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการจะให้เป็นอะไรนะอย่างนี้คือมีเจตนาปรุงเข้าไปเติมเสริมเข้าไปยินดีจะปรุงแบบหนึ่งยินร้ายจะปรุงแบบหนึ่งไอ้ตรงยินดียินร้ายถ้ารู้ทันว่ายินดียินร้ายยินดีรู้ว่ายินดีนั่นแหละไอ้ความยินดีก็จะดับใช่ไหมทีนี้ถ้ายินดีรู้แล้วก็ปรุงต่อแสดงว่าไอ้ตอนรู้เนี่ยมันรู้ไม่เป็นกลางถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางความยินดีปรากฏขึ้นมาแล้วเรารู้ที่ตัวยินดีเนี่ยความยินดีก็จะดับให้ดูแล้วเราก็เริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ถ้าเราทำกรรมฐานเอาอะไรเป็นวิหารธรรมสำหรับทำสมถะก็เริ่มต้นทำสมถะนั้นก่อนไม่ใช่ว่ารู้ทันว่ายินดีแล้วก็ดูรูปดูนิมิตนั้นต่อดูภาพคนรักของเราต่อหรืออดีตคนรักของเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทำวงจรของการภาวนาวงจรของการภาวนาคือหาวิหารธรรมสนับธรรมสมถะไปก่อนอันนี้นับหนึ่งมีภาพอดีตคนรักผุดขึ้นมาอันนี้เป็นปรากฏการณ์ถ้าเห็นภาพปรากฏการณ์อันนั้นแล้วยินดีอันนี้มีความยินดีในภาพนั้นมีความยินดีในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้รู้ทันว่ายินดีจริงๆมีภาพเกิดขึ้นมาเรียกว่าหลงแล้วนะรู้ทันแค่หลงเนี่ยความหลงดับเริ่มต้นใหม่ถ้าทำได้ขนาดนี้ดีมากนะคือทำกรรมฐานอย่างนึงมีภาพคนรักเก่าปรากฏขึ้นเรียกว่าหลงรู้ทันว่าหลงแล้วทำสมถะใหม่เลยอันนี้ถ้าช้ากว่านั้นก็กลายเป็นว่าทำสมถะไปมีภาพคนรักเก่าแล้วยินดีในภาพนั้นรู้สึกเพลิดเพลินรู้ทันว่ามีความยินดีอยากให้ภาพนั้นอยู่ต่อเนี่ยมีความยินดีแต่ถ้ายินดีแล้วรู้ทันว่ายินดีมันควรจะยุติแค่นั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่รู้ว่ายินดีแล้วปล่อยภาพนั้นมีต่ออันนี้คือความหลงยังคงหลงอยู่ยังหลงอยู่ไม่หยุดแม้จะเหมือนมีรู้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แสดงว่ายังไม่ได้จัดการกับสภาวะนั้นได้จริงสภาวะนั้นเนี่ยเมื่อถูกรู้ถูกดูแล้วควรจะต้องเริ่มต้นใหม่ทันทีเริ่มต้นในการทำสมถะใหม่ทันทีเรียกว่าเอาจิตเข้าสู่วงจรการภาวนาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าภาวนาไปสมมติพุทโธนึกถึงภาพอดีตคนรักและรู้ทันแล้วก็นึกต่ออันนี้ไม่ได้เรื่องนะมันไม่เข้าวงจรจะเข้าวงจรได้ดีก็คือต้องรู้แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ว่าไม่ใช่ดึงจิตกลับมาเลยรู้ปุ๊บดับไอ้ภาพนั้นดับไปเริ่มต้นใหม่มีภาพนั้นอีกรู้ทันเริ่มต้นใหม่มีภาพอีกรู้ทันเริ่มต้นใหม่อย่างนี้นะมันจะเห็นว่าไอ้ภาพนี่เป็นเพียงแค่ปรากฏการเป็นอะไรเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้มีความหมายอะไรที่น่าสนใจที่แท้จริง
มันกลายเป็นว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วทุกครั้งที่รู้ปรากฏการณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันจะมุ่งในแง่ที่ว่ามีจิตดวงนึงที่หลงแล้วรู้ทันจิตที่หลงนั้นมันไม่มุ่งไปที่ตัวภาพที่เป็นสัญญาที่ปรากฏขึ้นมาเราห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ภาพมันปรากฏแต่ภาพปรากฏแล้วให้รู้ทันว่าหลงมันไม่ได้รู้ที่ภาพแล้วนะมันรู้ว่าจิตมันหลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่พุทโธก็พุทโธใหม่มีภาพใหม่แล้วรู้ทันว่าจิตหลงไม่ใช่รู้ทันเพียงแค่ว่ามีภาพอะไรรู้ทันปรากฏการณ์ก็เรียกว่าเป็นสภาวะความหลงที่เกิดขึ้นนี่นะไม่ใช่ไปรู้เรื่องไหนยินดีรู้เรื่องไหนยินร้ายอะไรนะไม่ไปรู้เรื่องราวถ้ารู้เรื่องราวคือหลงอยู่แต่ตอนรู้ว่าหลงเนี่ยมันจะรู้ว่าปรากฏการณ์นั้นถ้าจิตมันไปรู้เรื่องราวคือหลงพอรู้ว่าหลงแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือเหมือนเริ่มต้นใหม่จริงๆเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นภาวนาเราเริ่มต้นคือระลึกถึงอะไรสักอย่างใช่ไหมคือพุทโธก็เอาพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตสำหรับทำสมถะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตเนี่ยเริ่มต้นอย่างเงี้ยด้วยใจสบายๆยังก็หลงอีกอนุญาตหลงไปมีภาพคนรักเก่ามันประทับใจก็ผุดขึ้นมาบ่อยไอ้ผุดขึ้นมาเราห้ามไม่ได้ไม่ต้องห้ามด้วยแค่รู้ว่าหลงมันจะยินดีไปแล้วก็รู้ว่าหลงยินดีจะยินร้ายก็รู้ว่าหลงยินร้ายรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ห้ามทีนี้ที่พลาดก็คือว่าเหมือนรู้แต่ไม่เริ่มต้นใหม่มันก็กลายเป็นว่าถลำไปถลำไปในภาพนั้นต่อมันเหมือนรู้แต่ว่าไม่ดับภาพนั้นไม่หายภาพนั้นไม่ดับอย่างเงี้ยนะแสดงว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่เป็นกลางก็ถ้ามันรู้สึกว่าโอ้ทำไงก็ไม่ดับสักทีนะเริ่มหงุดหงิดกับตัวเองหรือเริ่มยินร้ายกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรู้ว่ายินร้ายรู้ว่าไม่ได้ดั่งใจเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีปรากฏการณ์ที่ค่อยรู้อีกทีอย่าท้อตัวสำคัญคือทำการภาวนาให้เป็นวงจรนะไม่ใช่ไปแก้ไม่ใช่ไปไล่ตามไล่จี้อะไรทั้งหมดนะตอนไล่ตามไล่จี้เนี่ยนะคือหลงหมดเลยหลงแก้ปรากฏการหลงไปยินดีหลงไปยินร้ายเนี่ยคือหลงหมดเลยอาการหลงมันแสดงตัวหลายแบบหลายรูปแบบมากแล้วมันจะหลอกให้เราเหมือนจะพยายามแก้หรือพยายามจะทำอะไรก็แล้วตามถ้าไม่มีการเริ่มต้นใหม่แสดงว่ายังไม่จบกระบวนการหลงทำกรรมฐานหลงแก้หลงกับว่าอะไรไปเนี่ยนะยังไม่จบสักทีจะจบต่อเมื่อได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นทำการภาวนาใหม่ถ้าพุทโธก็พุทโธใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะหลงอีกอย่างนี้นะถ้าวงจรของมันอย่างเนี้ยเกิดขึ้นอย่างนี้แต่ทีๆอย่างนี้ดีแต่ถ้ามันภาวนาไปแล้วมีปรากฏการณ์แล้วก็พยายามแก้พยายามทำให้มันเป็นกลางอะไรเงี้ยไม่กลับมาเริ่มต้นใหม่สักทีไม่มีพุทโธครั้งใหม่สักทีแสดงว่าใช้ไม่ได้มันเป็นหลุดลูปไปยาวเลยลูปไม่มีวงจรกลับมาเริ่มภาวนาใหม่ประมาณนี้นะฉะนั้นทำวงจรกรรมภาวนาให้เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดที่ในที่ดีกว่ามันหลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรรู้ทันว่าหลงเริ่มต้นใหม่หลงอีกมีภาพสาวนั้นปรากฏอีกรู้ทันเริ่มต้นใหม่อีกภาพนั้นอีกรู้ทันเริ่มต้นใหม่อย่างนี้นะจะดีกว่านะสรุปว่าลองทำใจของเราให้เข้าวงจรเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ให้บ่อยๆนะ ต่อไปโยมซับมารีนขอความเมตตาท่านเทศนาธรรมจักรสาธุยาวนะเวลาเหลือพอไหมธรรมจักรเอาไว้เบรกหน้าดีไหมงั้นอันนี้ค้างไว้ก่อนเนาะมันจะยาวธรรมจักรเนี่ยเป็นก็คือเป็น
การแสดงธรรมครั้งแรกนะที่พระเจ้า

แสดงกับปัญจวัคคีย์นะถามว่าก่อนหน้านั้นได้มีการพูดคุยกับใครไหมมีนะฮะมีแต่ไม่ถือว่าเป็นการแสดงธรรมมีคำอุทานเป็นพุทธอุทานมีคำพูดเป็นพุทธวจนะมีนะก่อนที่จะมาเจอกับปัญจวัคคีย์เนี่ยมีคำพุทธอุทานมากมายหรือสนทนากับพราหมณ์ที่ชอบสนทนาแต่ไม่ถือเป็นการแสดงธรรมไม่ได้สอนไม่ได้สอนอะไรมุ่งจะมาสอนก็คือมาสอนกับปัญจวัคคีย์นั่นเองก่อนจะแสดงธรรมจักรนี่ก็ยังมีคำพูดกันอีกนะคำพูดก็คือว่าเตือนปัญจวัคคีย์ว่าใช้คำไม่เหมาะนะเรียกพระพุทธเจ้าโดยใช้ศัพท์ว่าอาวุโสอาวุโสคือไม่ได้นับถือเหมือนตีเสมอคำว่านับคำนับถือต้องใช้คำว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญอาวุโสแปลว่าเหมือนท่านผู้มีอายุถ้ามีอายุนี่คือเหมือนเรียกระดับเสมอกันหรือต่ำกว่าพระเจ้าเตือนว่าคำนั้นไม่เหมาะก็คือพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้แล้วนะแม้ปัญจวัคคีย์ไม่ทราบความตรัสรู้ของพระองค์แต่ศัพท์ที่ใช้ไม่เหมาะก็เป็นโทษกับผู้พูดนั้นด้วยพระองค์จึงเตือนด้วยความกรุณาแล้วตรงนี้ยังไม่ได้สอนลักษณะที่ว่าจะแสดงธรรมอะไรนะเพียงแค่เตือนเพราะว่าปัญจวัคคีย์ยังไม่เชื่อและยังไม่รู้ด้วยไม่เชื่อและไม่รู้รวมแล้วก็คือว่าพระองค์บอกปฏิญาณตนว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วบรรลุอมตะธรรมแล้วถามปัญจวัคคีย์ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหลายปีเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยได้ยินพระองค์เตือนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราตรัสรู้แล้วมันจะว่าทีแรกไม่เชื่อเพราะว่ามีทัศนคติอยู่ว่าคนที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยต้องทรมานตนเองต้องทำอัตตกิลมัฏฐานโยคอย่างแรงกล้าแล้วพอตอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทำอัตตกิลมัฏฐานโยคเนี่ยคือทำการอดอาหารแล้วพระองค์พิจารณาแล้วว่าการอดอาหารนั่นก็ไม่ได้ผลตายเปล่าถ้าจะอดต่อไปก็ตายเปล่าก็หันมาบริโภคอาหารการหันมาบริโภคอาหารนั้นปัญจวัคคีย์กากบาทเลยคลายความเพียรแล้วหมดศรัทธาเลยทั้งที่เคยพยากรณ์ไว้ด้วยตนเองนะคือท่านโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มที่เข้าไปในพิธีพยากรณ์ตั้งชื่อและพยากรณ์สิทธะราชกุมารพราหมณ์แก่ๆทั้งหลายชู2นิ้วว่าถ้าไม่เป็นจักรพรรดิก็เป็นศาสดาเอกของโลกด้วยตำราเดียวกันนั่นเองนะแต่พระท่านโกณฑัญญะเนี่ยมั่นใจว่าออกบทแน่ตำราเนี่ยบอกว่ามีทางไปสองทางเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้หรือไปเป็นศาสดาเอกก็ได้แต่ก็นั้นจะเลือกเอาอย่างเดียวเลยฟันธงว่าออกบวชแน่ออกบวชแล้วจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกแน่แล้วก็เข้าไปคอยดูว่าจะออกบวชเมื่อไหร่ก็ชักชวนพรรคพวกไปอีก4คนไปตามดูรอว่าเมื่อไหร่ท่านจะตรัสรู้เราจะได้ฟังธรรมท่านแต่พอทำทุกขราชกิริยาก็ลุ้นอยู่เรื่อยๆลุ้นอยู่ทุกวันเมื่อไหร่จะตรัสรู้เมื่อไหร่จะตรัสรู้พอหันมาบริโภคอาหารโอ้คลายจากความเพียรซะแล้วไอ้ที่พยากรณ์เอาไว้ตอนสมัยหนุ่มๆก็ลืมไปเลยนะไปดีกว่าสงสัยไม่ตรัสรู้แล้วลืมคำพยากรณ์ของตัวเองไปซึ่งก็เป็นผลดีทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่พระองค์เดียวแล้วก็ตรัสรู้ได้พอตรัสรู้แล้วก็หาผู้ฟังหาผู้ฟังก่อนจะหาผู้ฟังคือเสวยวิมุตติสุขก่อนนะระหว่างเสวยวิมุตติสุขก็ทบทวนว่าตรัสรู้อะไรแล้วพอครบ7 สัปดาห์แล้วก็มานึกถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้

แล้วก็พิจารณาว่าใครควรจะรับรู้พระธรรมอันนี้นึกถึงฤาษีทั้งสองก่อนอาราธดาบทอุตกัดดาบททั้งสองท่านนั้นมีพื้นฐานทางจิตดีนะคือเป็นฤาษีที่ทำฌานได้ถึงฌานที่7และฌานที่8ถ้าปรับสักนิดนึงแป๊บเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ว่าพอระลึกไปก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะมานึกถึงบุคคลต่อไปที่คู่ควรแก่การฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลก็ปรากฏเป็นปัญจวัคคีย์นั่นเองที่ปรากฏเพราะว่าปัญจวัคคีย์หนึ่งในนั้นคือโกณฑัญญะได้

0: รากฏเป็นปัญจวัคคีย์นั่นเองที่ปรากฏเพราะว่าปัญจวัคคีย์หนึ่งในนั้นคือโกณฑัญญะได้ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นปฐมสาวกก็มีส่วนทำให้ชื่อของท่านเนี่ยปรากฏขึ้นมาเป็นคนแรกก็กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มแรกโดยมีท่านโกณฑัญญะนั่นแหละเป็นหัวหน้าทำให้พระองค์มุ่งจะไปแสดงธรรมครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์เป็นที่มานะยังไม่ทันเข้าเรื่องเลยนะหมดเวลาซะแล้วนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

วันอาสาฬหบูชาวันจันทร์เพ็ญอาสาฬหฤหัสมาสพระโลกนาถแสดงปฐมมเทศนานั้นณอิสิปัตนะมฤคะทายวันโปรดพระปัญจวัคคีมีปัญญาวันแรกเทศพระธรรมจักรวางหลักฐานวันแรกการประกาศพระศาสนาวันแรกสงฆ์องค์หนึ่งเกิดกำเนิดมาคือพระอัญญาโกณฑัญญะละงายงมวันแรกเกิดสังฆรัตนะนับเป็นพระสาวกสงฆ์องค์ปฐมเป็นพยานอย่างรู้ธรรมล้ำอุดมสร้างศรัทธาพระบรมศาสดาวันอาสาฬหฤหัสบูชาเกิดพระสงฆ์รวมครบองค์พระไตรรัตน์ฉัตรศาสนาเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ในโลกาปวงประชาสักการะสุขกมลวันอาสาฬหฤหัสบูชาเวียนมาถึงควรคำนึงทำบุญทานการกุศล

รักษาศีลปฏิบัติธรรมนำใจตนให้เห็นธรรมะพระทศพลผลสงบเย็นจากบทประพันธ์ของอาจารย์จำเนียรส

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลแนวพระราชดำริในทุกๆด้านที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ดังเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคนั้นทรงวางรากฐานการพัฒนาแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียงทั้งอย่างส่งเสริมความรู้ด้านเทคนิคอันทันสมัยที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครที่เป็น1ใน6ศูนย์ที่มีผลสำเร็จงานวิจัยโดดเด่นในหลายๆด้านเช่นผลงานวิจัยสามดำที่ขยายผลไปสู่เกษตรกรแล้วเป็นจำนวนมากและยังมีผลงานวิจัยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นผลสำเร็จโดยทดลองใช้ในแปลงนาสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานภายในศูนย์
1: นวัตกรรมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแปลงนะครับในเรื่องของการทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีง่ายๆราษฎรหรือประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ไปหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปประกอบเป็นเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากที่สูบน้ำก้อนนี้มาได้ปุ๊บเราก็จะสอนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในส่วนตรงนี้ให้เข้าสู่ระบบแปลงนาด้วยระบบท่อซึ่งคิดว่าคนที่สนใจเนี่ย1เอาประโยชน์จากตรงนี้ไปทำนะครับจะรู้จักการประหยัดน้ำจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประโยชน์ที่สุดครับ
0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าปวงประสบกรณิกรโดยเฉพาะเกษตรกรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจหลักในการประสานงานและเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริหรือ RDPB แคมป์ขึ้นเป็นรุ่นที่8เพื่อถ่ายทอดสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาสู่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อแนวพระราชดำริภายใต้การเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องในลักษณะเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับแนวพระราชดำริหลักการทรงงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการปฏิบัติในพื้นที่จริงในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ค่ายเยาวชนที่มาสืบสานงานโครงการเนื่องจากพระมหิดลมาเรียนรู้เรื่องงานโครงการพระมหิดลซึ่งได้เลือกสถานที่โครงการศูนย์ศึกษาภูพานเป็นที่ฝึกอบรมนะครับเด็กๆเนี่ยตามที่ผมได้เข้าไปพูดคุยทุกคนเนี่ยเดินทางมาเนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่มีไว้ให้กับราษฎรหรือปวงชนชาวไทยในเขตภาคอีสานเพราะว่าศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนะครับและในยุคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องซึมซับความเป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงทำไว้นะครับ
0: เยาวชนจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมเข้าค่ายนอกจากได้เรียนรู้ในฐานปฏิบัติจริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วยังได้ไปศึกษาดูงานบ้านนางบางออนชัยเสนาเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสานตำบลห่างโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแล้วนำมาปรับใช้ควบคู่กับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประสบผลสำเร็จทำให้ชีวิตดีขึ้นจนสร้างอนาคตที่ดีให้กับครอบครัวทำให้เยาวชนที่เข้าไปศึกษาดูงานได้รับทราบถึงแนวพระราชดำริ
2: จากที่ได้มาเยี่ยมชมนะคะของคุณแม่บางออนนะคะก็ได้รู้สึกถึงความพยายามของคุณแม่บางออนนะคะที่เขา ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะเขาก็คือเริ่มต้นจากหนึ่งเหมือนกันนะคะเริ่มจากคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรลองถูกลองผิดมาค่ะแต่พอที่เขานะคะได้ไปเรียนรู้ที่ศูนย์การพัฒนาที่ภูพานนะคะเขาก็เริ่มที่จะนำทฤษฎีต่างๆที่เขาได้ไปเรียนรู้นะคะแล้วก็นำมาปรับใช้ค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เขานำไปเรียนรู้ค่ะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ครอบครัวของคุณแม่บางออนเองนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ค่ะ
0: นอกจากนี้ยังได้นำเยาวชนไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พื้นที่แห่งนี้ราษฎรเคยมีชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินอย่างยากลำบากภายหลังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนทำให้ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือเกษตรกรราษฎรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานที่โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพยางภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือมุกดาหารและกาฬสินธุ์ที่พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาผันน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารมาเติมในอ่างเก็บน้ำลำพยางเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชลประทานได้มากขึ้นตลอดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและเกษตรกรต้นแบบในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรินอกจากสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนพร้อมที่จะน้อมนำไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังทำให้เยาวชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ได้ไปเรียนรู้กันที่ฝ่ายซึ่งที่ได้ท่านผู้ท่านกำนันนี่ก็ได้บอกก็ได้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆมากมายที่ได้เกิดแก่เกษตรกรซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เขายากจนหรือว่าเขาลำบากเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เขาจะปลื้มปิติเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามีมือของพ่อทั้งสองมือที่คอยมาช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนั้นได้ครับการทำโครงการอย่างนี้เนี่ยทำให้เด็กต่างๆได้เรียนรู้และเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่ตนเองแต่เขายังบอกกล่าวคนรอบข้างของเขาด้วยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังมีความใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องและก็ไม่ขาดสายด้วยครับ

จักจักก็เหมือนเป็นวงกงล้อวงกลมนะล้อเนี่ยคือคำว่าจักที่หมายถึงล้อที่หมุนไปเนี่ยถ้าเราเห็นรูปที่เหมือนมีพระหมุนธรรมจักรกงล้อธรรมจักรเนี่ยนะอันนั้นหมายถึงว่าหมุนให้เป็นไปการหมุนให้เป็นไปเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าปวัตตนะหมุนไปดำเนินไปธรรมจักรหมุนไปปวัตตนะหมุนไปนี่ธรรมจักรแล้วก็บวกกับคำว่าปวัตตนะเนี่ยจะมีการเรียกสนธิคำมาเมิร์จกันมันคำสองคำธรรมจักรบวกกับวัดปวัตตนะเนี่ยเป็นธรรมจักรกับปวัตตนะไม่ใช่ว่าธรรมจักรธรรมะแล้วก็จักรแล้วก็กับปะแล้วก็วัตตนะไม่ใช่กันนะธรรมจักรคำหนึ่งแล้วก็ปวัตตนะคำหนึ่งธรรมจักรคือกงล้อแห่งธรรมปวัตตนะคือหมุนไปสูตรก็คือคำสอนที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็แปลว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนซึ่งแสดงถึงการหมุนไปของธรรมะ ตรงนี้ที่ว่าหมุนไปเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็รู้ธรรมแล้วนะวันที่พระองค์ตรัสรู้คือเมื่อคราววันเพ็ญเดือน6ใช่มั้ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในคราวนั้นเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์มาเป็นพระพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธะตอนตรัสรู้คือรู้ธรรมะด้วยนะแต่ธรรมะยังไม่ถูกประกาศออกไปก็พระองค์ก็รู้อยู่พระองค์เดียวมีพระพุทธและพระธรรมปรากฏขึ้นแต่พระองค์รู้อยู่องค์เดียวมีพ่อค้าสองคนใช่ไหมพี่น้องมาถวายพัตตาหารขอถึงพระพุทธและพระธรรมเนี่ยถึงสองรัตนะเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีการแสดงธรรมให้กับใครยังไม่มีรัตนะที่สามคือสังขรัตนะตอนนั้นมีปรากฏมาแล้วเป็นพุทธะและธรรมะปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ตามอันนี้งานของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์งานส่วนตัวสมบูรณ์แล้วแต่งานแห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธะยังไม่สมบูรณ์ถ้ายังไม่มีการไปแสดงธรรมให้ใครเขารู้ตามได้ความเป็นสัมมาสัมพุทธะจะแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธะตรงที่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วไปสอนคนอื่นแล้วมีคนรู้ตามได้ด้วยผู้รู้ตามเขาเรียกว่าอนุพุทธะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอนุแปลว่าตามผู้รู้ตามคืออนุพุทธะพระปัจเจกพุทธะเนี่ยรู้ส่วนเป็นแค่ส่วนพระองค์ไม่ได้สอนใครให้รู้ตามได้อย่างมากก็เพียงแค่แนะนำเรื่องจริยธรรมทั่วๆไปให้ถือศีลนะอะไรประมาณนี้ให้ทำบุญแต่ไม่ได้สอนให้ใครภาวนาแล้วตรัสรู้ตามแต่พระสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้แล้วโดยตัวพระองค์เองนะ

จะรู้แล้วแต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการสอนให้ใครรู้ตามได้และใครคนนั้นก็คือองค์แรกที่รู้ตามคือพระโกณฑัญญะเมื่อพระโกณฑัญญะฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วบรรลุเป็นเพียงโสดาบันนะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็อุทานอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโปโกณฑัญโยคืออุทานทั้งสองครั้งทำไมต้องอุทานครั้งต่อไปไม่อุทานครั้งนี้อุทานเพราะว่างานของพระองค์สำเร็จแล้วนอกจากจะทำพระองค์ตรัสรู้แล้วยังทำให้คนอื่นรู้ตามได้ด้วยนี่คืองานของพระพุทธะที่เป็นสัมมาสัมพุทธะได้สำเร็จอันนี้เล่าไปตอนท้ายไปแล้วเนี่ยเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงกับปัญจวัคคีย์นะเนื้อหาเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือแสดงทางสองสายที่ไม่ควรเดินในคัมภีร์ใช่ครับที่แปลมาจะใช้คำว่าที่สุดสองด้านที่สุดนี่ไม่ต้องไปถึงสุดตรงสุดตรงหมายถึงคำว่าตรงคือที่ดักสัตว์ใช่ไหมไม่ต้องไปถึงสุดก็ได้ขยับผิดจากกลางไปนิดนึงก็ผิดแล้วเช่นว่ากามสุขขาลิกานุโยคตามใจกิเลสเนี่ยมันไม่ต้องไปตามใจขนาดว่าสมะเลเทเมาแค่ขี้เกียจนิดนึงก็ผิดแล้วผิดจากทางสายกลางแล้วเผลอๆอะไรไปนิดนึงก็ไม่กลางแล้วประมาณนี้ถ้าเผลอเพ่งนิดเดียวก็ไม่กลางแล้วไม่ต้องถึงขนาดไปนอนบนตะปูหรือว่าจะไปแก้ผ้ากลางหิมะอะไรนะไม่ต้องขนาดนั้นคุณไม่ต้องไปสุดให้ไกลแค่ขยับผิดจากกลางนี่ก็ผิดเลยมันไม่เป็นกลางนั่นเองอะไรที่ไม่เป็นกลางคือไม่กลางก็คือทางผิดสองทางทางที่ครูบาอาจารย์เอามาสอนอยู่เสมอๆเลยคือว่าเผลอเพลินกับเผลอเพ่งนั่นเองเผลอเพลินไปก็เป็นกามสุขขาลิกานุโยคเผลอเพ่งก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคลำบากเปล่านะเพ่งไปก็เครียดมีผิดแบบเครียดกับผิดแบบเคลิ้มเครียดก็ลำบากเปล่าเคลิ้มไปก็ตามใจกิเลสไปนะก็มีผิดอยู่สองทางโดยศัพท์ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านก็แสดงทางที่ไม่ควรเดินเรียกเป็นศัพท์ว่ากามสุขขาลิกานุโยคหมกมุ่นในความสุขทางโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆส่วนการทรมานตนเองให้ลำบากก็เป็นทางผิดเหมือนกันไม่ใช่ทางสายกลางแล้วพระองค์ก็แสดงทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาแปลว่ากลางปฏิปทาคือทางสายกลางคือไม่ไปทางเผลอเพลินและไม่ไปทางเผลอเพ่งทางสายกลางประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างทางสายกลางก็มีเลือกทางเรียกว่าเป็นมรรคองค์มีองค์ประกอบอยู่8มรรคมี1เดียวแต่มีองค์ประกอบอยู่8ไม่ใช่8ทางมักมีทางเดียวคือทางสายกลางนี้มีองค์ประกอบอยู่คือมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิครบ8นะครับอันนี้คือแสดงถึงตัวองค์ประกอบของมรรคที่จะไปแสดงเป็นแบ่งเป็นปัญญา2คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นศีล3ก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะแล้วก็เป็นเรื่องของจิตอีก3คือสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิแสดงไปตามที่มันเป็นจริงๆโดยหลักวิชาทีนี้บางท่านก็บอกว่ามันก็ไปตรงกับสิกขา3แต่มันเรียงลำดับคนละแบบมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเรื่องขององค์ประกอบของทางสายกลางมันเป็นแบบนี้มี8อย่างแต่ไตรสิกขาเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกการฝึกเนี่ยที่ฝึกง่ายฝึกอะไรก่อนฝึกศีลฝึกศีลง่ายกว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเวลาฝึกท่านจึงให้ฝึกไปตามลำดับง่ายไปหายากฝึกจากทำอย่างไรที่จะแสดงออกทางกายวาจาให้มันไม่ละเมิดศีลก็กลายเป็นว่าเวลาฝึกเนี่ยเริ่มต้นด้วยศีลสิกขา

ศีลสิกขาได้แล้วก็ฝึกจิตเป็นจิตตสิกขาฝึกได้แล้วก็จะเกิดปัญญาก็เป็นปัญญาสิกขาเนี่ยนี่นะในลำดับการฝึกก็จะเรียงลำดับใหม่แต่ในแง่ของมรรคมีองค์8ก็ตัวสำคัญคือตัวปัญญาก็ว่าไปตามที่ควรจะเป็นนะก็คือตัวสัมมาทิฏฐิต้องเริ่มต้นขึ้นก่อนทีนี้บอกถึงทางสายกลางคือทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างเป็นมรรคมีองค์8แล้วพระองค์ก็แสดงอริยสัจอริยสัจ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์ก็แจงทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นพัดอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องการก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากสิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์รวมแล้วก็คือว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั่นก็แจกแจงให้รู้จักว่าทุกขสัจเป็นยังไงส่วนเหตุแห่งเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยก็คือตัณหาท่านก็แบ่งเป็น3อย่างตัณหาก็มีกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหานี่แสดงถึงทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แสดงผลแล้วก็แสดงเหตุของมันผลคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหาส่วนนิโรธคือที่ปรารถนาจะไปคือความพ้นทุกข์นิโรธหรือความพ้นทุกข์แล้วก็แสดงถึงว่าเป็นภาวะที่ดับตัณหาได้ที่จะฝึกให้ถึงนิโรธก็เรียกว่ามรรคมีองค์8ที่เคยตัดไปแล้วนั่นเองมาทบทวนอีกทีนี่คือแสดงความจริง4อย่างอย่างแรกคือความจริงคือทุกข์อย่างที่2คือความจริงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างที่3คือความจริงคือสภาวะที่พ้นทุกข์หรือดับทุกข์นะคือพระนิพพานหรือนิโรธนะและความจริงอันที่4คือเหตุให้ถึงนิโรธนั้นเหตุให้ถึงความดับทุกข์นั้นแสดงแล้วความจริง4อย่างเนี่ยแสดงลักษณะของความจริงไปแล้วก็แสดงกิจที่ควรทำหมายว่าทุกควรจะทำอะไรกับทุกนั้นคนทั่วไปคือว่าทุกมาควรจะหนีแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หนีให้รู้ทุกควรรู้สมุทัยคือตัณหาควรละคนทั่วไปเวลามีตัณหาเขาไม่รู้สึกว่าควรละควรสนองควรสนองตัณหานิโรธควรทำให้แจ้งคือแค่ไปทำให้แจ้งบางคนก็นิโรธคนปรุงนิโรธก็กลายเป็นปรุงว่างๆไม่ใช่นิโรธแท้มรรคควรเจริญมรรคได้ควรจะฝึกแล้วก็ตัวที่ฝึกนี่แหละเวลาเอามาฝึกกลายเป็นสิกขา3หมายว่าฝึกไปตามลำดับที่ง่ายไปหายากรู้ว่าอริยสัจคืออะไรรู้ว่าควรทำอย่างไรกับอริยสัจในแต่ละข้อใน4ข้อนั้นทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วพระองค์ก็รับรองพระองค์เองว่าที่ว่าทุกควรรู้นั้นพระองค์รู้แล้วสมุทัยควรละนั้นพระองค์ละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งนั้นแจ้งแล้วมรรคควรเจริญนั้นพระองค์เจริญแล้วเรียกว่าแสดงอริยสัจ4พร้อมทั้งกิจในอริยสัจแล้วก็บอกว่าได้ทำเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการปฏิญาณตนเองของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นเองแสดงธรรมตรงนี้เสร็จแล้วพระโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมการมีดวงตาเห็นธรรมของพระโกณฑัญญะพระพุทธเจ้าก็เห็นคำอุทานของพระโกณฑัญญะตอนบรรลุธรรมยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเลยดับไปเป็นธรรมดาไม่ระบุชื่อของสภาวะด้วยคือมันทั้งหมดแหละอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีเราอยู่ที่ไหนตรงนี้เกิดความรู้แบบนี้เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมตรงนี้เรียกว่าธรรมจักขุ
พระเจ้าเห็นตรงนั้นแล้วก็อุทานว่าอัญญาสิวัตโปโกนทันโยอัญญาสิวัตโปโกนทันโยช่วงก่อนจะจบมีคำป่าวร้องของเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ภูมิเทวดาไปจนถึงพรหมโลกตรงนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่คนนิยมเอามาสวดกันเพราะมันเป็นการสวดถึงเทวดาหลายๆชั้นรวมแล้วทุกๆชั้นเลยนะทีนี้ชื่อของพระสูตรนี้นะปรากฏอยู่ตอนที่หลังจากที่ได้แสดงแล้วก็พระโกณฑัญญะอุทานขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเนี่ยในธรรมจักรก็มีคำต่อมาว่าปวัตติเตจัพพควตาธรรมจักเกเนี่ยปวัตติเตคือหมุนไปนะธรรมจักอันพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าหมุนไปแล้วคือให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเราภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นบรรลือลั่นมันก็ตะโกนออกไปบอกต่อๆกันไปนะพระตะโกนว่ายังไงเอตัมภควตาภารานัสยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปวัตติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรัมมุลาวาเกณจิวาโลกัสมินติว่านั่นคือจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วคือหมุนไปตรงนี้จะมาบอกถึงคำสำคัญคือว่าธรรมจักกังปวัตติตังปวัตติตังคือเป็นไปหมุนไปอัปปฏิวัติยังอัปปฏิวัติก็คือไม่มีปฏิวัติแล้วปฏิวัติคือหมุนย้อนกลับปวัตติตังคือหมุนไปปฏิวัติคือหมุนกลับจะบอกว่าไม่หมุนกลับแล้วก็อัปปฏิวัติยังไม่หมุนกลับธรรมจักรที่หมุนไปแล้วไม่มีการหมุนย้อนกลับพระองค์หมุนไปแล้วก็คือเป็นประโยชน์กับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือเป็นกลายเป็นชื่อของพระธรรมเทศนานี่คือเป็นการหมุนธรรมะหมุนธรรมจักรให้เป็นไปนะนี่เป็นประโยชน์กับท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยเฉพาะพระโกณฑัญญะในบรรลุเป็นพระโสดาบันงานของพระพุทธเจ้าก็สำเร็จลงเรียกว่าทำพระองค์เองให้ตรัสรู้แล้วก็ยังพาคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้ด้วยหลังจากนั้นก็ไปแสดงธรรมให้ใครบรรลุแม้แต่ปัญจวัคคีย์นั่นเองนะให้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5ท่านด้วย อนัตตลักขณสูตรก็ไม่อุทานนะเพราะว่ามันงานยากตรงที่ว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยจะพาคนอื่นตรัสรู้ตามด้วยคนแรกเนี่ยท่านแรกเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์จะทำได้ไหมเป็นเรื่องยากนะเรื่องยากที่ใครจะตรัสรู้นี่เป็นเรื่องยากมากที่สุดอย่างหนึ่งยากอีกอย่างนึงคือเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะพาคนอื่นรู้ด้วยเป็นเรื่องยากมากนะไม่ใช่ว่าทำง่ายง่ายพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงมีมากก็เป็นเรื่องยากแล้วพระเป็นผู้ตรัสรู้เองก็เรื่องยากมากอยู่แล้วนั้นเราเรียนธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้รู้ว่าความยากที่สุดก็คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแล้วความยากนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วความยากคือจะเมื่อผู้รู้นั้นพาคนอื่นรู้ด้วยอันนี้ก็ยากมากนะแล้วพระพุทธเจ้าทำแล้ว ตอนนี้เราเพียงแค่ตามรอยเท้าท่านไปพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปแล้วพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ตามเสด็จไปรอยเท้าก็ยังอยู่ยังมีผู้เดินตามอยู่อีกไม่ขาดสายมาถึงตรงนี้ก็คือพวกเราอย่าเพิ่งถอดใจให้เร่งเดินตามพระองค์ไปนะคำว่าเร่งเนี่ยมันอย่าไปถึงขนาดว่าไปบีบคั้นตนเองหมายความว่าอย่าประมาทกับเวลาความตาย
จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ชีวิตเป็นของเปราะบางก็ควรที่จะเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็อย่าได้ทะเลถลายทำกามสุขันธิการโยคจนลืมก็ต้องมารู้ทันว่าเวลาเป็นของมีค่าผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้การเรียนธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็เพื่อจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระธรรมพระองค์ทรงแสดงแล้วผู้รู้ตามีแล้วเราควรเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนั่นเองนะก็เป็นการสรุปเนื้อหาคร่าวๆของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะต่อไป ขออภัยโยมวสุพรน้อมกราบพระอาจารย์เมื่อวานจังหวัดที่ใกล้เคียงในญี่ปุ่นแผ่นดินไหวกระเทือนมาถึงจังหวัดที่โยมอยู่โยมยังกลัวความตายจะแก้ได้อย่างไรคะถ้ากลัวความตายเบื้องต้นเลยนะก็ เอาแบบทั่วๆไปก่อนถ้าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะมีการเตรียมพร้อมกันซักซ้อมกันใช่ไหมซักซ้อมการรับมือแผ่นดินไหวเพราะเขาเป็นประเทศที่เจอแผ่นดินไหวบ่อยแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำจัดอุปกรณ์จัดเครื่องมืออะไรก็เรียกอะไรถุงยังชีพใช่ไหมที่ควรจัดของจำเป็นเตรียมไว้เลยเอาไว้ใกล้มือหรือว่าไว้ใกล้ประตูบ้านอะไรเงี้ยน้ำอาหารแห้งยาไฟฉายวิทยุทรานซิสเตอร์อะไรเงี้ยก็ให้มีความรู้สึกว่าเตรียมพร้อมอยู่เสมอเมื่อเรามีการเตรียมพร้อมไปแล้วเนี่ยเราก็อย่างน้อยก็ได้อุ่นใจไม่ใช่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเราก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรไม่เลยเนี่ยนะไม่รู้จะคว้าอะไรก็ไปตัวเปล่าเนี่ยแค่เราเตรียมไว้ก่อนเราอยู่ในสถานที่แบบนั้นก็เตรียมเอาไว้จริงๆแล้วก็คงจะมีแนะนำเอาไว้แล้วว่าควรเตรียมอะไรบ้างเช็คเส้นทางเช็คจุดอพยพว่าควรจะไปทางไหนอะไรนะรู้ว่าจุดหลบภัยของชุมชนของเราอยู่ที่ไหนก็ศึกษาไปก่อนหาทางเตรียมพร้อมนี่คือถ้าเรามีข้อมูลเราก็อุ่นใจระดับหนึ่ง ทีนี้ในแง่ของการที่จะทำให้ความกลัวที่มีอยู่ไม่กระทบกับเรามากคราวนี้ก็มาถึงการที่จะมาถึงเรื่องการภาวนาเราก็ต้องทำใจของเรายอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาความไม่แน่นอนของโลกนี้ปรากฏอยู่แล้วโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งมั่นคงแผ่นดินไม่มั่นคงบ้านไม่มั่นคงอะไรไม่มั่นคงทั้งหมดเลยไม่มีอะไรต้านทานได้เหมือนที่พระรัตปาละท่านรัตปาละเนี่ยได้รู้สึกมีความรู้สึกของท่านเวลาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดหมายความว่าความพร่องในบางทีก็ออกมาแสดงถึงมันต้องมีตัณหาหรือบางทีก็มันต้องเคลื่อนไหวอยู่ของมันเองไอ้ตัวลูกโลกเนี่ยเอิร์ธเนี่ยนะก็ยังเคลื่อนไหวแสดงความอะไรอยู่นิ่งไม่ได้ของมันนอกจากจะหมุนไปแล้วเนี่ยนะข้างในมันยังกรอบๆด้วยนะมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาเราอยู่บนเปลือกที่กรอบๆที่มันเคลื่อนไหวด้วยก็ธรรมดานะถ้าเราไปวางใจซะว่าโลกนี้มั่นคงแข็งแรงเราก็จะประมาทแต่ถ้าเรารู้อยู่ว่าโลกนี้มันเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยแผ่นดินที่ว่าดูน่าเชื่อถือว่า
มั่นคงแข็งแรงยังไม่มั่นคง

0: ก็จะกลายเป็นว่าเราอยู่กับโลกนี้ด้วยความไม่ประมาทไม่ฝากความหวังอะไรกับโลกนี้กลายเป็นว่าเราจะมีมรณสติมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเห็นความตายถ้าเรายังหวั่นไหวแสดงว่าเราไม่ได้เจริญมรณสติ มรณสติที่เจริญ ขออภัยมรณสติเนี่ยคือเจริญแล้วต้องได้ความไม่ประมาทมีความกระฉับกระเฉงขึ้นมารู้สึกว่าเวลาของชีวิตเนี่ยจะไม่ปล่อยให้มันเปล่าประโยชน์นะครับเป็นว่าเหมือนกับว่าเรามีแอปพลิเคชันติดตามแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ตลอดเวลาว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ใจเราหวั่นไหวเมื่อไหร่เราให้รู้ทันสามารถติดตามได้มาโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรก็เจริญสติไปเลยใจหวั่นไหวให้รู้ทันความหวั่นไหวนั้นแสดงถึงความที่เราไม่มีที่พึ่งเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งได้บ้างก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเรารู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมีจริงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจริงพระองค์แสดงธรรมซึ่งเป็นความจริงและผู้ที่เรียนรู้ธรรมะจนพ้นทุกข์ไปได้มีจริงเรียกว่าพระสงฆ์เราลึกถึงพระรัตนตรัยนี้แล้วเราก็ศรัทธาตัวเองว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในสงฆ์ได้โดยการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธองค์แล้วเอามาปฏิบัติให้เกิดกับชีวิตของเราทรงสอนให้มีศีลเรามีศีลแล้วหรือยังถ้ามีศีลแล้วก็อุ่นใจไปได้เยอะเลยผู้ที่มีศีลเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ไปอบายมีความมั่นใจในศีลตัวเองมีความอุ่นใจที่เรามีที่พึ่งที่ระลึกมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีที่พึ่งที่ระลึกนั่นหมายความว่าเราจะมีจิตใจที่มั่นคงด้วยวันไหวขึ้นมารู้ทันคราวนี้เราเรียนรู้จิตจิตที่หวั่นไหวถูกรู้ถูกดูด้วยใจเป็นกลางจิตที่หวั่นไหวนั้นก็ดับให้ดูความหวั่นไหวแล้วไม่ต้องห้ามความหวั่นไหวในใจไม่ต้องห้ามทำกรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งหวั่นไหวอีกแล้วรู้ทันแล้วทำกรรมฐานต่อรู้กายไปกรรมฐานที่ทำง่ายๆคือรู้กายไปทำงานอะไรอยู่ก็อยู่กับงานนั้นเอาใจอยู่กับงานนั้นเกิดความหวั่นไหวคือคิดถึงเรื่องแผ่นดินไหวแล้วใจหวั่นไหวรู้ทันความหวั่นไหวในใจความหวั่นไหวในใจความหวาดกลัวอะไรพวกนี้รู้ทันรู้ด้วยใจเป็นกลางความหวาดกลัวความหวั่นไหวจะปรากฏว่ามีอยู่เมื่อกี้นี้และตอนรู้ไม่มีแล้วใจที่รู้ด้วยใจเป็นกลางความไหวก็ดับให้ดูแล้วเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราต่ออยู่กับงานของเราต่อแล้วถ้ามันยังไม่หายมันไหวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรามีที่พึ่งแล้วไม่ต้องกลัวเรามีธรรมะข้อควรปฏิบัติควรฝึกของเรามีอยู่แล้วผู้ที่ฝึกแล้วได้ผลมีอยู่ก็เป็นพระสงฆ์เป็นความอุ่นใจของเราว่าเรามีแบบอย่างคือพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็เคยเป็นปุถุชนมาก่อนเคยกลัวมาก่อนแล้วท่านก็ฝึกตนจนไม่กลัวเรามีเหมือนมีพี่ที่เดินนำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำตามพี่ที่เป็นพระสงฆ์ทั้งหลายทำก่อนเราท่านเรียนรู้พุทธศาสนาก่อนเราท่านฝึกมาก่อนเราท่านเอาธรรมะมาภาวนามาปฏิบัติก่อนเราได้ผลก่อนเราแล้วเราก็จะเป็นอย่างท่านได้เพราะเราก็ยังฝึกอยู่ประมาณนี้นะไม่มีศีลให้รักษาศีลไว้ไม่ได้ภาวนาให้ภาวนาเริ่มภาวนาได้เลยใจหวั่นไหวแผ่นดินยังไม่ไหวแต่ใจไหวก่อนให้รู้ทันข่าวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทอย่าเพียงแค่คิดและหวาดกลัวแล้วก็ปล่อยใจให้จมอยู่กับความหวาดกลัวความหวาดกลัวเป็นกิเลสให้รู้ทันความหวาดกลัวนั้นด้วยใจเป็นกลางแล้วเริ่มต้นภาวนาใหม่พุทโธไปก็ได้มีพุทโธคือมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกมีเป็นเครื่องระลึกหรือเป็นอนุสติก็เป็นพุทธานุสติระลึกถึง วิธีฝึกจิตของตนเองที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็เป็นธรรมานุสติแล้วเอามาฝึกโดยรู้อยู่ว่าผู้ที่ฝึกแล้วได้ผลมีจริงก็เป็นสังขานุสติถ้าเราทำอยู่ก็เป็นการเจริญฝึกสติของเราไปอย่างนี้ก็เรียกว่าแม้จะมีความหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ความหวั่นไหวนั้นกระตุ้นเตือนให้เราได้พัฒนาตนเองต่อไปแล้วทุกครั้งที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใจเราก็มีความมั่นคงไม่หวาดกลัวเพราะสิ่งที่หวาดกลัวเพราะเราขาดสติขาดที่พึ่งขาดที่ระลึกประมาณนี้นะ ต่อไปโยม MM ชินนะกราบถามพระอาจารย์ปฏิบัติโดยดูหลงแล้วรู้ตอนที่มีตัวพูดภาคก็นับว่าเป็นการหลงแล้วหรือไม่คะพูดภาคตอนพูดมันก็คือไม่ใช่ขณะรู้ตอนรู้เนี่ยรู้เงียบๆถ้าพูดเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขณะรู้แต่มันอดไม่ได้นะบางทีเช่นหลงไปแล้วรู้ทันมันมักจะภาคว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้อันนี้อนุญาตแต่ให้รู้อยู่ในใจของเราว่าไอ้ตอนพูดนะไม่ใช่ขณะรู้ตอนรู้มันจะรู้เงียบๆครูบาอาจารย์ท่านจะใช้การอธิบายขณะรู้นี่ว่าไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบอะไรน้ำหนักคือว่ามันไม่ใช่ว่าไปพยายามกดหรืออะไรเนี่ยมันเบาๆบางเฉียบหมายถึงว่ามันแค่ขณะจิตเดียวไม่ใช่ว่าเป็นก้อนใหญ่อะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นขณะรู้ใหญ่ๆยาวๆรู้แป๊บเดียวเงียบกริบหมายความว่ามันพูดอะไรไม่ทันเพราะมันทำหน้าที่รู้สภาวะเช่นว่าหลงไปแล้วรู้เลยนะตอนหลงนั่นอาจจะพูดอะไรก็ได้นะแต่ตอนรู้น่ะมันรู้ทำจิตมันทำหน้าที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นทำงานคือเจริญสติรู้จิตไปแล้วมันไม่ได้พูดขณะแห่งรู้น่ะไม่ได้พูดพอรู้ไปแล้วจะบรรยายให้ตัวเองฟังว่าเมื่อกี้สภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคำพูดหลังจากรู้แรกๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้รู้แล้วก็ภาคห้ามไม่ได้ไม่ต้องห้ามเป็นเรื่องธรรมดาของนักภาวนาที่เวลามีสติรู้จิตไปแล้วเนี่ยมันมักจะมันไม่ใช่แค่ว่ามีรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นมันจะพยายามบอกว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาคือเป็นการทบทวนทำความรู้จักแต่นี่เมื่อรู้จักบ่อยๆคือสมมติเราทำกรรมฐานหลงแล้วรู้แล้วก็ภาคว่าเมื่อกี้หลงไปแล้วก็ทำกรรมฐานต่อหลงอีกแล้วก็รู้ทันแล้วก็ภาคว่าเมื่อกี้หลงอีกแล้วเงี้ยนะมันจะภาคอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งว่าหลงแล้วรู้แล้วก็ภาคแล้วก็ทำคำถามต่อหลงแล้วรู้แล้วก็ภาคทำคำถามต่อจนมันจำความหลงได้แม่นแล้วนะคราวนี้ไม่จำเป็นต้องภาคแล้วหลงอีกรู้แล้วก็ทำคำถามต่อเลยไอ้ตรงนี้กลายเป็นว่าในเมื่อมันเห็นมานานแล้วมันไม่ต้องทักชื่อแล้วเหมือนเวลาเราคบใครสักคนแรกๆต้องทวนชื่ออะไรนะแล้วก็ชื่อสมมติว่าชื่อจ๋าชื่ออ๋อจ๋าก็ทำกรรมฐานต่อหรือทำอะไรของเราต่อเมื่อกี้ว่าอะไรนะชื่ออะไรนะประมาณนี้นะถามบ่อยๆถ้าเขามาบ่อยๆแล้วก็เจอเขาบ่อยๆก็ทักชื่อเขาบ่อยๆไปมาก็มันถือสมมติถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะบางทีก็เรียกเฮ้ยเลยก็ได้นะไม่ต้องเอ่ยชื่อเฮ้ยหรือว่ามองหน้าก็รู้แล้วคนนี้มาโดยที่รู้อยู่ในทีด้วยว่าชื่ออะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าการเจริญสติรู้จิตเนี่ยนะมันหลงไปแล้วรู้มันมักจะภาคมันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าไปหลงเข้าใจว่าต้องภาคทุกครั้งแล้วก็อย่าไปหลงเข้าใจว่าขณะที่ภาคนะคือรู้ไม่ใช่ตอนรู้คือรู้มันรู้เงียบๆไอ้ตอนภาคเนี่ยมันการเหมือนเพียงการทบทวนบอกชื่อกันในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะแค่หลงแล้วรู้เงียบๆแล้วก็ทำกรรมฐานต่อหลงแล้วรู้เงียบๆแล้วก็ทำกรรมฐานต่อแล้วสิ่งที่ปรากฏคือไอ้จิตที่หลงนั้นแสดงไตรลักษณ์ไปไอ้จิตที่รู้ก็แสดงไตรลักษณ์ไปด้วยนั่นแหละอย่างนี้นะสรุปว่า ไอ้พูดภาคจะนับว่าหลงไหมก็เอาเป็นว่ามันไม่ใช่รู้ก็แล้วกันมันจะนับว่าหลงก็ต่อเมื่อว่าคิดว่าต้องภาคอยู่เสมออย่างนี้จะหลงแล้วมันจะหลงก็อีกทีก็คือว่าเอ๊เมื่อกี้อะไรนะสภาวะอะไรนะพยายามเรียกชื่อมันได้ไอ้นี่หลงอะไอ้ตรงพยายามเรียกชื่อก็หลงแต่ถ้ามันอุทานขึ้นมาในใจก็ไม่เป็นไรมันเป็นการเรียกชื่อทำความรู้จักเทียบไปแล้วเนี่ยไอ้ตอนรู้เนี่ยได้รู้แล้วไอ้ตอนภาคเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ทบทวนในตัวเองว่าอันนี้เขาเรียกสภาวะอย่างนี้เรียกชื่อมันนี่เราเป็นคนไทยก็จะมีภาษาไทยหลงแล้วเนี่ยนะจะเป็นคนอินเดียสมัยนู้นก็โมหะประมาณนี้ถ้าเป็นฝรั่งก็ loss ประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าใครจะใช้ภาษาอะไรซึ่งไอ้ตรงภาคนี่แหละจึงเป็นเพียงแค่ทบทวนของแต่ละคนแล้วแต่จะเป็นภาษาอะไรเราใช้ภาษาไทยก็เป็นเราเป็นคนไทยก็ใช้ภาษาไทยเท่านั้นเองเพราะนั้นไอ้ตรงภาคเนี่ยจึงบอกอยู่ว่ามันไม่ใช่รู้นะเป็นคำพูดจะบอกว่าหลงแล้วก็จะกลายเป็นว่าอะไรอ่ะมันก็จะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าก็จะคอยรู้ไอ้ตัวนี้ไปอีกมันก็ไม่จำเป็นนะเพียงแค่ว่ามันเป็นอัตโนมัติของคนที่เจริญสติรู้สภาวะแล้วมักจะอุทานในใจเรียกชื่อเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปแก้อันนี้ไม่ต้องไปแก้แค่ว่ามันพูดว่าหลงแล้วก็เริ่มต้นกรรมฐานต่อนะโยมวิกกี้ขอความเมตตาพระอาจารย์อัปเดตอาการอาพาธด้วยคาดว่าคงมีลูกศิษย์หลายๆคนอยากทราบเป็นห่วงอยู่ค่ะเอาไว้หลังสวดมนต์คืนนี้นะจะมีกำหนดการว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่นัดกันไว้ว่าหลังสวดมนต์วันนี้จะเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าจะได้เล่าทีเดียวเล่าหลายๆครั้งมันอาจจะเล่าซ้ำแล้วก็เดี๋ยวคอแห้งเอาเป็นว่าเล่าทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวรอตอนประมาณสักทุ่ม45เวลาโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวหลวงพี่โหนงท่านจะไลฟ์ให้ด้วยในช่องนี้แหละช่อง nimudo.com ของทาง Facebook เนี่ยเอาคำถามที่เคยถามมายังไม่ได้ตอบนะครับโยมลักส์ลอฟนะครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์สมัยก่อนเคยผิดศีลปานาติบาตกับสัตว์มากอยากอุทิศบุญกุศลให้แก่สัตว์เหล่านั้นได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องทำบุญก่อนจะอุทิศบุญก็ต้องมีบุญอะไรให้เขาอุทิศอะไรที่จะอุทิศให้ก็ต้องทำบุญในลักษณะที่ว่ามันสมกันนะเช่นไปทำปานาติบาตไปฆ่าสัตว์ก็ต้องทำบุญลักษณะที่ว่าช่วยชีวิตสัตว์เห็นสัตว์จะตายเห็นสัตว์จะตายแล้วไปช่วยให้เขารอดจากกับความตายเช่นว่าไปตลาดเจอปลาที่ยังไม่ตายก็ซื้อมาเพื่อปล่อยหรือเจอปูที่เขามัดเอาไว้เห็นแล้วเป็นโอกาสของเราที่จะช่วยชีวิตสัตว์ปูกั้งหอยนกอะไรพวกนี้นะเจอสัตว์ที่ถูกจับขังจะถูกฆ่าเนี่ยแต่สัตว์นั้นปล่อยแล้วก็ควรไปปล่อยในแหล่งที่เขาจะใช้ชีวิตต่อได้นะดูด้วยอย่างปลาไหลเนี่ยปลาไหลก็ต้องอยู่ในแหล่งน้ำที่มันมีโคลนมีเลนให้เขาได้มุดนะไม่ใช่ไปปล่อยกลางแม่น้ำถ้าปล่อยกลางแม่น้ำมันลำบากนะทำไมชีวิตเราจึงลำบากเหลือเกินเพราะต้องทำความลำบากให้สัตว์เอาไว้ ก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งที่เขาจะใช้ชีวิตมันเหมาะสมไหมจะปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าไถชีวิตโคกระบือไถชีวิตโคกระบือก็ไปโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมนี่ไปโรงฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยก็ต้องดูถ้าเราจะช่วยเขาให้รอดปลอดภัยจริงๆเนี่ยช่วยต่อสักหน่อยหรือว่าติดตามดูซิว่าเขามาถึงวัวควายเนี่ยถูกส่งไปไหนเงี้ยนะติดตามหน่อยเราอุตส่าห์เสียเงินต้องแพงใช่ไหมตัวเป็นหมื่นหลายหมื่นติดตามดูหน่อยมันจะไปไหนไม่ใช่ว่าจ่ายไปแล้วก็แล้วกันไอ้คนเอาไปไหนเนี่ยถ้าเราสามารถติดตามได้ว่าสัตว์เหล่านั้นปลายทางไปไหนเขายังมีชีวิตอยู่ดีไหมหรือว่ายังปลอดภัยอยู่ไหมประมาณนี้นะครับเท่ากับว่าเราความขนขวายของเราว่าเป็นตัวหลักประกันอย่างหนึ่งว่าเขาอยู่รอดปลอดภัยต่อไปด้วยนี่ช่วยสัตว์ช่วยคนก็ได้นะช่วยคนเราได้ช่วยชีวิตคนเห็นคนประสบภัยประสบอุบัติเหตุแล้วเขาไปช่วยเหลือไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เรื่องของเราเมินหนีไปเนี่ยแล้วพลาดโอกาสที่จะทำบุญในส่วนนี้ทำบุญนี่ทำบุญในแง่ของการช่วยชีวิตมันจะเป็นแบบบุญที่มันโดยตรงเราเคยฆ่าแล้วก็ทำบุญในแง่ก็ต่อชีวิตหรือถ้าจะมีบุญอย่างอื่นเช่นว่าทำบุญกับเนื้อนาบุญดีๆนะเรามีความเชื่อว่าท่านนี้เป็นพระอริยะเป็นอย่างน้อยๆก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำแล้วก็มีอานิสงส์มากอย่างนี้นะอุทิศบุญที่อานิสงส์มากๆนั่นแหละให้กับผู้ที่เราเคยล่วงเกินไปที่เราเคยทำปาณาติบาตให้กับสัตว์เหล่านั้นอุทิศให้กับสัตว์เหล่านั้นอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากความที่มีอานิสงส์มากผู้ที่ถูกเราฆ่าสมมติว่าเราถูกฆ่าไปอาจจะมีความคับแค้นใจแต่พอเราทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆและอุทิศให้ถ้าเขาจะเห็นคุณค่าได้ง่ายอย่างเงี้ยก็เห็นคุณค่าของบุญที่เราอุทิศให้ง่ายๆก็เพราะว่าด้วยอภาพของบุญนั้นด้วยอ ภาพของเนื้อนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจอุทิศให้โดยใจที่สำนึกผิดเนี่ยไม่ใช่ลักษณะว่าอุทิศให้แล้วรู้จักให้อภัยบ้างนะเหมือนไปบังคับเขาให้อภัยยิ่งแค้นใหญ่เลยนะไม่ใช่ไปเท้าเอวใส่เมื่อไหร่จะเลิกจองเวรสักทีอย่างนี้ยิ่งจองเวรมากขึ้นนะเราต้องทำด้วยใจที่อ่อนโยนสำนึกผิดเห็นความผิดของตัวเองแล้วอุทิศให้ทั้งคือทำดีและอุทิศให้กับผู้ที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินไปหน้าที่ของเราคือทำบุญและอุทิศให้หน้าที่ให้อภัยเป็นของเขาก็จะจองเวรต่อไปก็เรื่องเขาแล้วนะนี่เราทำบุญของเราการจองเวรเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าสมมติว่าแทนใจเราเองนะถ้าเราเคยถูกใครทำร้ายและเขาทำดีและอุทิศให้เราเนี่ยต้องดีขนาดไหนเราถึงจะให้อภัยก็ได้เราคาดหวังขนาดไหนประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วซึ่งในช่วงสุดท้ายก็ต้องขออนุโมทนากับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมกันนะการที่เรามาทำบุญเข้าพรรษาวันสาระบูชาคือบูชาวันที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตที่พุทธเจ้าทรงอธิษฐานพรรษา คือความเป็นมาก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำความเพียรอยู่6ปีแล้วก็มาสำเร็จด้วยการทำความเพียร เพียงวันเดียวนะพระพุทธเจ้าทำความเพียรมา6ปีแต่ไม่สำเร็จทำมากทำทรมานอดข้าวไม่กินข้าวนอนตากแดดตากยุงนอนแบบฤาษีชีพไรทรมานร่างกายจนผอมเหลือแต่ซี่โครงหนังหุ้มกระดูก แล้วก็ผมก็หลุดขนก็หลุดเซลล์ในร่างกายสูญเสีย6ปีไม่สามารถจะสำเร็จได้ ด้วยการทรมานอย่างหนักแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตายทนไม่ได้แต่ด้วยพุทธเจ้าเนี่ยมีกำลังพระเดชพระพุทธเจ้านี่มีกำลังเจ็ดช้างสารมีกำลังที่บุรุษร้อยคนเนี่ยสู้ไม่ได้มีกำลังบุญ

เจ็ดช้างสารได้หมายถึงว่ามีพลังถึงเจ็ดช้างเจ็ดตัวมาชักเย่อเนี่ยสู้ไม่ได้ เพราะเป็นผู้มีบุญญาฤทธิ์ก็ทรมานจนสลบทรมานจนสลบก็ไม่สำเร็จสลบแล้วเทวดาก็ตกใจที่ดูแลพระพุทธเจ้าก็กลับไปบอกสุโธธนะว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะสวรรคตแล้วพ่ออยู่ในยามเที่ยงคืนก็บอกกลับไปเถอะทันตเทพลูกเราไม่ตายหรอกเทวดาพูดไม่เชื่อเทวดาก็บอกฉันก็มาจากพระลูกท่านเดี๋ยวนี้ลูกท่านก็ตายไปเดี๋ยวนี้แหละลูกท่านตายเดี๋ยวนี้เองแล้วเราก็มาบอกท่านจะไม่เชื่อเราไงเราเป็นคนเห็นว่าลูกท่านตายแล้วเทวดาคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตายเพราะทรมานต้อง6ปีกินข้าวน้อยลงน้อยลงจนไม่ได้กินลมหายใจก็หมดแต่พ่อเนี่ยพระบิดาสุโธทนะเนี่ยเชื่อว่าลูกเนี่ยมีบุญบอกกลับไปแต่เทพลูกเราไม่ตายหรอกลูกเรายังไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายหรอกเชื่อมั่นกว่าเทวดาอีกว่าลูกตัวเองไม่ตายลูกตัวเองจะต้องฟื้นไม่ตายจริงเทวดายังรู้ไม่เท่ามนุษย์บางคนสมัยนี้ก็วิงวอนเทวดาให้ช่วยนนวิงวอนเทวดาให้ช่วยนี่ฝนแรงก็วิงวอนฝนตกก็วิงวอนจนก็วิงวอนเจ็บก็วิงวอนขอร้องให้เทวดาช่วยซึ่งเทวดาก็ไม่ได้เก่งไปกับมนุษย์เทวดาก็อาศัยบุญจากมนุษย์ที่มีบุญไปจากเมื่อตอนเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญมากก็เป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากบุญน้อยเทวดาก็มีบุญน้อยฤทธิ์น้อยหูตาก็ฉลาดน้อย สุโธธนะบอกว่ากลับไปเถอะลูกเราไม่ตายลูกเราต้องเป็นพุทธเจ้าเลยจึงจะตายเชื่อมั่นในบารมีของลูกตัวเองทำไมเชื่อมั่นลูกตัวเองก็รู้แล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยมีบุญมาเกิดเทวดามาเกิดตอนเกิดก็ไม่เหมือนใครรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่มีใครเหมือนในโลกนี้เราก็เห็นคนมามากแล้วไม่มีใครสมบูรณ์เท่ากับลูกเราปุริสกาลสนะก็ไม่เป็นมหาบุรุษฝ่าเท้านี่ดูฝ่าเท้าลูกตัวเองมีลายเท้าสัตว์ร้อยแปดอยู่ในฝ่าเท้ามีกงจักรกลางเท้ามีดอกบัวมีพานมีปราสาทมีวิมานมีเพชรในเท้าพุทธเจ้าเนี่ยสารพัดสิงสารสัตว์แค่ดูเท้าลูกก็เพลินแหละเหมือนกับช่างไปเขียนวาดย่อรูปไว้ทั้งหมดในสัตว์โหงก็ดีราชสีห์ก็ดีอยู่ในเท้าพุทธเจ้าหมดเลยแล้วลายเท้าอย่างนี้ลูกใครมีบ้างเราจะเชื่อยังไงลายมือก็ไม่เหมือนใครนิ้วมือนี่ก็สั้นอยู่นิ้วโป้งอย่างเดียวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแค่กันหมดแต่เลียวเล็กต่างกันหน้าตาเกิดมาก็ฝันไปเต็ม32ซี่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีทุกอย่างปุริสกณะพุทธองค์มีพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาที่คนชาติชาติสุดท้ายจึงอัศจรรย์ซึ่งพรามต่างๆในเพศในภูมิต่างๆก็ยอมรับว่าบุรุษนี้จะเป็นถ้าออกบวชเป็นพุทธเจ้าถ้าไม่ออกบวชก็เป็นมหาจักรพรรดิลูกพ่อนี่เชื่อว่าลูกมีบุญเทวดาก็กลับพระเจ้าก็ฝืนปัญจวัคคีย์ก็น้ำมาให้หยอดทางปากให้
คนฟื้นขึ้นมาก็จะหิวน้ำพอน้ำพรมกายเสร็จแล้วก็เล่าลูกตัวฟื้นก็มาคิดว่าการนั่งสมาธิแบบนี้ไม่สำเร็จร่างกายตายแน่ไม่สำเร็จเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกิเลสอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจชอบรักชังคิดถึงกายมันไม่ได้คิดไปโน่นไปนี่ตามจิตได้ทุกอย่างจิตไปแต่กายไม่ได้ไปก็เรารู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาที่จิตก็ทรงฉันข้าวไม่อดข้าวแล้วฉันกับพระพุทธเจ้าก็มือเดียวไปบินธบาตกับพวกชาวไร่ชาวนาอยู่ไกลๆชายป่าก็ไปบินมาฉันปัญจวัคคีย์ก็หนีวิธีของพวกเราพวกฤาษีชีพไพรต้องทรมานจนหมดกิเลสต้องไม่กินอะไรเลยจะกินก็แค่หัวเผือกหัวมันต้องอดต้องผอมจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คิดแบบภาษาคนที่ยังไม่เคยเจอพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าท่านก็มีบารมีท่านก็คิดว่าลองแล้ว6ปีไม่สำเร็จก็ฉันข้าวจนร่างกายสมบูรณ์ปัญจวัคคีย์ก็หนีหนีจากพุทธเจ้าไปป่าอิสิปตนมฤคทัยวันจากเมืองกรุงนัดราชคฤห์ที่เขาคิจกูฏที่พุทธเจ้าจำพรรษาอยู่6ปีในอยู่ที่ถ้ำถ้ำอยู่ที่ถ้ำดงคสิริเป็นป่าอยู่ไม่ไกลกับเมืองขยาเมืองขยานี่ไม่เคยล้างเลยนะตั้งแต่พุทธเจ้าสำเร็จมาแล้วเนี่ยเมืองขยาในทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้คนเก่าแก่สร้างสะสมทับถมมา 2,000 กว่าปีก็ยังเป็นเมืองนั้นแต่ไม่เจริญก็ตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าก็เป็นอย่างห่างจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้ประมาณ9กิโลสมัยก่อนเดินเท้าพุทธเจ้าก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปปฏิบัติยุทโงคสิริเป็นถ้ำเล็กๆกุฏิใหญ่กุฏิสักกุฏิหลังใหญ่ๆของพระได้หรอกแต่เป็นรูปทรงเหมือนหมวกอ่ะเข้าไปอยู่ที่ภูเขาดงกสิริภูเขานี่ก็มีสัตว์ป่าชุกชุมทรงอยู่ในนั้น6ปีแล้วก็ออกปัญจวัคคีย์ก็สร้างที่เพิงพักอยู่คอยดูแลพุทธเจ้าพอรู้พุทธเจ้าออกบวชก็รู้ว่าพยากรณ์แล้วว่าบุคคลนี้จะได้เป็นพุทธเจ้าก็เลยออกบวชตามแต่พอมาพุทธเจ้าฉันข้าวก็คิดว่าไม่ใช่ก็เลยหนีพยากรณ์เราผิดซะแล้วก็เลยหนีไปป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเพราะป่าอิสินี่เป็นป่าใหญ่มากที่เป็นพันๆไร่มีช้างมีเสือมีเก้งมีกวางมีลิงมีนกยุงรอกกระแตสัตว์ป่าชุกชุมแล้วพวกฤาษีก็ชอบไปภาวนาที่นั่นเพราะมันสงบอยู่กับสัตว์ป่ากินหัวเผือกโคมันก็เลยไปเข้าป่าอิสิปตนมฤคทัยมฤคทัยะก็เป็นว่าพวกป่าพวกกวางอิสิกับพวกฤาษีอิสิกับฤาษีป่าอิสิปตนมฤคทัยวัน เป็นป่าฤาษีอยู่กับพวกกวางปัญจวัคคีย์ก็หนีเลยเขาบอกเหมือนเทวดาดลใจให้5คนเนี่ยหนีพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติสำเร็จได้คนเดียวพุทธเจ้าไม่พึ่งพาใครหรอกพอจริงๆแล้วก็ช่วยตัวเองได้ทรงฉันข้าววรกายสมบูรณ์เสร็จแล้วก็มาใกล้แม่น้ำเนรัญชลานางสุชาดาก็เป็นคนมีบารมีเป็นสาวลูกเศรษฐีอยู่ติดแม่น้ำในรัญชลานั้นมีวัวเป็นพันๆตัวร้อยๆตัวคนรวยสมัยนั้นก็มีที่ดินเป็นตำบลเลยคนชาวบ้านก็เป็นคนใช้หมดเขาเรียกว่ารวยก็คือรวยทั้งตำบลเป็นเศรษฐีเกิดมาหน้าตาก็สะสวยก็ไปอธิษฐานกับต้นไทรหลังบ้านตัวเองว่าถ้าข้าพเจ้าได้เป็นได้
แต่งงานขอให้เจอผู้ชายที่หน้าตาดีสกุลสูงและมีลูกเป็นผู้ชายแล้วก็เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จตรงนี้แล้วก็จะถวายข้าวมัตุก้อนมัตุผงแก่เทพที่โคนไม้นี้จะถวายทองถาดทองใส่ภาชนะอย่างบริสุทธิ์จะเอาถวายด้วยนมโคเนี่ย500 ตัวเลยเอานมโคถวาย500 ตัวพอที่สุดก็นางก็เกิดได้คนเมืองสาเกตเป็นเศรษฐีหน้าตาหล่อมาขอก็แต่งงานก็มีลูกเป็นผู้ชายก็สมความปรารถนาแต่นางลืมก็เพลินกับลูกเพลินกับสามีไปก็ลืมแก้บนแต่วันหนึ่งมันนึกได้ว่าโอ้โหนี่เราสมบังกับเทวดาที่เทพสมัยก่อนคนเขาเห็นเทวดานะเขาจึงได้ไปบูชาต้นไม้ใหญ่ๆพวกเทพก็จะมาปรากฏอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อก็เลยนางก็เลยเอาโคเป็น100 ตัวเนี่ยรีดนมโคจาก500มาเหลือ300จาก300มาให้300กินเหลือ200 200มาเหลือร้อยหนึ่งรีดลงมาเรื่อยอนมมาให้ตัวนั้นกินเรื่อยมาจนถึง8 ตัวจาก8 ตัวก็มาเหลือเพียงตัวเดียวมันรีดลงไปเรื่อยๆเอานมให้งัวกินแล้วก็รีดนมก็จะประณีตขึ้นมาครับจนแล้วก็มากวนก็ เรียกเหมือนกวนข้าวทิพย์เอาข้าวสาลีใช้ข้าวอินเดียก็ใช้ข้าวสาลีก็กวนกับเนยแล้วก็นมก็คงจะมีถั่วมีงาใส่เข้าไปอาหารกวนเสร็จแล้วมันก็หอมสินมๆอย่างข้นอย่างดีเทวดาคือพระอินทร์เนี่ยก็ลงมารู้ว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นมือแรกของพุทธเจ้าจะฉันและจะสำเร็จก็ลงมาร่วมเอาอาหารทิพย์มาโรยให้ด้วยก็จะหอมหวนก็เรียกอาหารเนี่ยหอมหวนไปทั่วหมู่บ้านมาเลยนางก็บอกกินไม่ได้แสดงหอมเนี่ยเทวดาเขามาช่วยรบกวนเทวดาเขาเอาทิพย์มาให้ทุกคนก็อยากกินบอกกินไม่ได้ต้องไปถวายเทพไปก่อนเราจึงจะกินได้สมัยก่อนไม่มีพระเนี่ยก็อาหารก็หอมไปทั่วมาเขาบอกหอมเย็นพรหมโลกอาหารมื้อเนี่ยชาวบ้านก็หอมแต่ว่าไม่ให้กินถือว่าคนฉันจะกวนไปให้เทพที่อยู่คนต้นสายชั้นบนไว้ก็ไปถวายก็คือเนื้อกวนเสร็จแล้วตอนเช้ามืดก็ไปเลยคนอินเดียก็เอาถาดกระเทินหัวถาดทองคำกระเทินศีรษะไปก็ไปถวายพุทธเจ้าก็ทรงมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นก็ทรงหลับแต่เช้าสว่างก็ได้ลุงอรุณก็ไปถวายเลยว่าได้แสงเงินทั้งทองพระเจ้าก็รับพอรับเสร็จแล้วก็นางก็คิดว่าเป็นเทพมารับนะรับเสร็จแล้วก็นางก็กราบโอ้โหนี่เทพออกมาจากต้นไม้มาปรากฏให้เราเห็นเลยหล่อผุดผ่องสวยก็ตัวเองก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเทพอ่ะไม่ได้คิดดูก็ถวายเสร็จแล้วนางก็กราบเจ้าทรงรับก็ไปเดินไปอยู่ชายทรงไปนั่งอยู่ฉันดูชายน้ำในรันทราก็ปั้น49 คำ 49 ก้อนทรงฉันหมดเลย49 คำ 49 ก้อนแล้วก็ล้างมือล้างถาดแล้ว14 คำสิบสี่คำใกล้จะถึงวันเพ็ญตางเดือน6พอร่างเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะได้เป็นพุทธเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำอย่าจมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพุทธเจ้าถาดก็จมไปเถอะอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานอะไรก็จะสำเร็จพระชาติสุดท้ายไม่มีอะไรขัดขวางได้เรื่องอัศจรรย์พอปล่อยถาดทานทองก็ลอยทวนกระแสน้ำเป็นอัศจรรย์ไปสุดลูกตาแล้วก็จมลงไป
จมลงไปก็ไปอยู่ใต้นาคพิภพเลย

เป็นถาดที่4ไปซ้อนกันนะพุทธเจ้า4พระองค์ละสำเร็จไป4พระองค์ถาดองค์ที่1ก็ไปซ้อนองค์ที่2 2ก็ซ้อนองค์ที่3ที่3ซ้อนองค์ที่2ก็ซ้อนองค์ที่4ก็ไปซ้อนดังเก้งพญานาคก็บอกโอ้พุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองค์แหละเราจะไปไหว้พุทธเจ้าถ้าสำเร็จนี่แสดงพุทธเจ้าอธิษฐานลอยถาดแหละพวกนิสัยอุปนิสัยของพรหมและเทวดาย่อมรู้เรื่องบารมีของพุทธเจ้าย่อมรู้ถึงบารมีของพระของพุทธเจ้าว่าจะต้องเป็นไปอย่างไรตามฐานะของพุทธเจ้าเขาเรียกพวกนี้เขามีญาณพิเศษที่เรียนรู้กันมาเขาจะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าพอลอยถาดแล้วก็มานั่งพักล่มอยู่ต้นไทรก็กะว่าเย็นๆแต่ข้ามไปฝั่งอโนนฝั่งนี้มันบ้านคนข้ามไปฝั่งตะวันตกลอยถาดฝั่งตะวันออกข้ามไปฝั่งตะวันตกก็ลุยน้ำข้ามไปตอนเย็นก็ไปเจอมานพเกี่ยวหญ้าท่านพุทธะมานพเนี่ยเขียวหญ้าอยู่ก็บอกอ๋อท่านจะไปนั่งสมาธิก็ถวายหญ้าหกกำมือถวายหญ้าว่าท่านจะได้ไปลองนั่งรู้ว่านักบวชลองนั่งก็ให้หญ้าไปลองนั่งพุทธเจ้าก็ไปเดินดูริมน้ำไม่เหมาะริมน้ำนี่นั่งไม่ได้มันไม่เหมาะยังมีพวกสิงสาราสัตว์พวกชาวป่าพวกไอ้พวกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรจะเข้ามาไม่สงบก็เลยเดินลึกเข้าไปประมาณสัก500เมตรจากแม่น้ำเนรัญชราประมาณสัก400เมตรถึง500เมตรเดินก็ไปเจอต้นโพสวยงามมากกิ่งก้านสาขาสวยงามก็เลยรู้ว่าตรงนี้สงบดีพุทธเจ้าก็เอาละตรงเนี้ยก็ทรงอธิษฐานเอาหญ้าเนี่ยวางทิศตะวันตกก็จมทิศตะวันทางเหนือก็จมทางใต้ก็จมรู้ว่าไม่เหมาะที่เราจะนั่งไม่เป็นทิศที่เป็นอุดมมงคลพอวางทิศตะวันออกก็แผ่นดินก็ฟูรับเลยว่าเออทิศนี้เหมาะลงก็เอาหญ้าวางเสร็จแล้วก็นั่งหันหน้าไปทิศตะวันออกหันหลังให้ต้นโพก็อธิษฐานว่าร่างกายข้าพเจ้าจะเหือดแห้งหายไปก็จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งยันจนสำเร็จพุทธเจ้าถ้าไม่สำเร็จก็ยอมตายก็นั่งเขาบอกว่าตรงตะวันออกกับตะวันตกที่พุทธเจ้าเนี่ยทุกวันนี้เขาบอกว่าตรงไหนที่ลอยถาดลอยถาดทิศตะวันออกต้นโพอยู่ทิศตะวันตกตรงกันพอดีเขาบอกให้จับเข็มทิศอย่างนั้นเลยถ้ายืนตรงต้นโพก็จะหันหน้าตรงไปทิศตะวันออกฝั่งอโนนคือที่ลอยถาดถ้ายืนหันหน้าจากทิศตะวันออกมาตะวันตกตรงที่ลอยถาดก็จะเห็นตรงต้นโพเขาเรียกว่าตรงกันพระองค์ก็ทรงรู้ว่าเมื่อตอนเด็กๆเคยนั่งสมาธิสำเร็จปฐมฌานดูลมหายใจเราไม่ได้ทรมานเลยนั่งขวาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขัดสมาธิบางหลังแล้วก็สงบพระองค์ก็ทรงรู้เลยว่าตอนเจ็ดหมายเด็กๆเนี่ยไม่ได้มันเป็นความสุขเป็นความสงบสุดยอดวิธีนี้เราจะกลับมาทำใหม่ก็ลงกำหนดลมหายใจเลยเอาจิตจับลมหายใจนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของพระพุทธเจ้านะไม่ได้ขัดอย่างเรานะขัดเพชรสมาธิขัดเพชรก็ส่งดูลมหายใจตั้งแต่หัวค่ำไปเรื่อยเลยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สั้นก็รู้ยาวก็รู้หยาบก็รู้ละเอียดรู้พระองค์ก็สงบไม่คิดอะไรเลยอดีตก็ดับอนาคตก็ดับเหลือแต่ลมหายใจพระองค์ก็เกิดเข้าปฐมฌานเข้าไปถึงฌานลึกเข้าไปจิตก็สงบหรือก็ระลึกชาติได้

ระลึกชาติตั้งแต่เข้าครรภ์มารดามาจากไหนออกมาจากเป็นเทวดาจากเทวดาลึกจากชาติหนึ่งเป็นสิบชาติจากสิบชาติเป็นร้อยเป็นแสนเป็นโกดเป็นล้านล้านจนระลึกไม่มีประมาทรู้ว่าโอ้โหชาติเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปลาเป็นคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีหลอกจนเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลูกเป็นทั้งผัวก็รู้ว่าชาติภพเนี่ยสับสนวุ่นวายมากเลยมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดชาติเดียวตายชาติเดียวพระองค์ก็ไม่สงสัยในชาติเราบอกไม่ต้องระลึกแหละรู้แล้วว่าอนิจจังทุกอย่างไม่ใช่ชาติเดียวก็ไม่ต้องการจะดูต่อไปก็เจริญจตุจฉานเข้าไปถึงความสงบไม่ต้องคิดอะไรจะลมหายใจเนี่ยไม่ต้องใช้ก็สงบเย็นสุขพอใกล้รุ่งอรุณพระองค์ก็ส่งไปเข้าถึงฌานอากาศว่างกินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาก็ละลับเบตนาสัญญาสังขารดับไปหมดก็ไปเห็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องสนก็ละอนุสัยกิเลสได้ก็เจริญนิพพานพระองค์ก็บรรลุตอนสว่างพอดีก็เป็นพุทธเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหวพอเป็นพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็รู้ว่าหมดกิเลสแล้วก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่7วันนั่งสมาธิ7วันแล้วก็พอ7วันเสร็จแล้วก็ทรงเปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรม7วันยืนเพ่งพระเนตรที่ต้นโพอีก7วันพิจารณาอภิธรรมอีก7วันไปอยู่ที่สระมุจรินฝนตกอีก7วันไปพิจารณาทำดอกบัวสีเหล่าอีก7วันทั้งหมด7สัปดาห์ไม่ต้องทานอาหารเลยมีแต่ความสุขล้วนๆมีแต่ความสงบล้วนๆนี่คือพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วแล้วก็มาดีเอ๊ะเรารู้ธรรมถึงขั้นนี้เราจะสอนใครดีรู้ก็ได้ยากธรรมที่จะรู้ก็ได้ยากมันละเอียดอ่อนเหลือเกินเนี่ยคนแค่ดูลมหายใจนี่ก็ยังดูไม่ได้เราค้นหามาตั้ง6ปีแต่มาเจอง่ายๆอย่างนี้เองวันสุดท้ายนี่เรามาทำวันเดียวเองดูลมหายใจแค่วันเดียวสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยพิธีทรมานอย่างอื่นมาตั้ง6ปีไม่ได้อะไรเลยแต่พอมาดูลมหายใจคืนเดียวสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็รู้เลยว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนวิธีนี้ให้แก่คนอื่นง่ายกว่าเราภาวนาเราใน6ปีเดี๋ยวสอนคนอื่นเนี่ยแป๊บเดียวก็ต้องได้พระองค์ก็เลยมองว่าใครจะมารู้เรื่องอย่างเราก็มองเห็นว่าอาราธดาบททุกขดาบทซึ่งเป็นอาจารย์เคยสอนฌานสมาบัติให้พระองค์เมื่อตอนก่อนที่ออกบวชเนี่ยคนนี้ฉลาดทำสมาธิชั้นสูงได้เคยสอนเรามาแต่ยังไม่หมดกิเลสเราจะไปสอนก็ถามเขาบอกว่าตายซะแล้วอาราธนาบททุกขดาบทก็ตายก็ต้องไปเป็นผมอสัญญาสัตตผมเป็นผมลูกฟักไม่รู้เรื่องเลยผมพวกนี้ไม่รู้จักรูปเวทนาสัญญาของตัวเองก็มองเห็นบุคคลที่จะโปรดได้กับกัณฑ์โยคีที่เคยมาดูแลเรา6ปีก็ทรงเดินทางเดินทางก็ไปเจอคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะก็บอกว่านี่ท่านเป็นสมณะบวชมาจากที่ไหนบอกบวชเองแล้วใครเป็นศาสดาของท่านเป็นครูบอกเราสอนเองมันก็แลบลิ้นหอเลาะหือแล้วก็เดินหนีคนไม่รู้จักพุทธเจ้าก็มีนะเจอพุทธเจ้าแล้วหอเลาะหือแล้วก็แลบลิ้นเดินหนีหาว่าคุยโม้อวดว่าตัวเองเป็นพุทธเจ้าเองไม่เชื่อก็ไปเลยแต่พอเจอในกระดุมผีเจอกระดุมผีสองคนเป็นพ่อค้าวานิชนับถือพุทธเจ้าเราข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพุทธเจ้าก็ถวายข้าวจตุก้อนจตุผงพุทธเจ้าก็ทรงฉันแล้วก็อธิษฐานรูปศีรษะเอาผมให้แก่พ่อค้าสองคนเป็นเกศาก็ไปบูชาทำเจดีย์ไหว้ที่บ้านตัวเองพวกนี้แตกดับก็ไปเป็นเทวดานะแค่ไหว้เซนผมพุทธเจ้าเรารู้ถึงพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยสองอย่างเนี่ยจิตเขาสงบตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกพุทธเจ้าก็ทรงเดินทางไป1เดือนจากเดือน6ก็เดินไป1เดือนก็ถึงป่า
ฤาษีเขาทรงบอกว่าพระฤาษีก็บอกว่าห้าตนบอกถ้าพระพุทธเจ้ามาหาเราพวกเราจะไม่ต้อนรับแสดงว่าต้องการให้เราดูแลพระเจ้าก็เข้าไปถึงที่ป่าอิสิก็บอกว่าก็กระด้างกระเดื่องว่าตัวเองเป็นผู้อาวุโสอายุมากเพราะโกฏัญญะนี่อายุมากกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดนั่นโกฏัญญะอายุต้อง17-18แหละแต่ในพระพุทธเจ้าสำเร็จนี่ก็โกฏัญญะก็40กว่ารวม50 ก็บอกว่าอาวุโสพระเจ้าบอกเราจะมาแสดงธรรมซึ่งเป็นอมฤตธรรมให้ท่านฟังแสดงธรรมซึ่งอมฤตธรรมให้ท่านฟังปัญจคีก็ยังไม่เชื่อบอกท่านเคยไหมเราอยู่กับท่าน6ปีเราเคยพูดเรื่องอมฤตธรรมไหมธรรมที่ไม่ตายอ่ะปัญจคีพระพุทธเจ้าไม่เคยคุยให้ใครฟังเลย6ปีไม่เคยคุยไม่เคยสนทนาเรื่องธรรมะแต่วันนี้พูดเรื่องอมฤตธรรมได้แสดงว่าธรรมะต้องเกิดขึ้นกับพุทธเจ้าแล้วก็ฟังบอกตอนนี้มันไม่เหมาะตอนนี้เป็นหม้อข้าวเตาไฟไปฟังกลางป่าดีกว่าก็เลยไปพาปัญจคีไปฟังกลางป่าเลยพระองค์ก็ทรงสอนให้กำหนดลมหายใจทรงสอนให้กำหนดเรื่องกายเวทนาจิตตังเรื่องปัพพะของกายแล้วก็สอนให้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพระองค์ก็สอนให้เห็นกายกับจิตนี่เองจนปัญจวัคคีย์เนี่ยเข้าใจกายกับจิตตัวเองเข้าใจรูปเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญายังไงสังขารรู้จักนิจังทุกขังแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เข้าใจเรื่องวิญญาณเข้าใจเรื่องจิตเชื่อมั่นเลยว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงพุทธเจ้ามีจริงพอฟังธรรมพระเจ้าก็แสดงธรรมอริยสัจ4กับมรรคองค์8ว่าทุกข์นั้นเกิดจากใจทุกข์นั้นเกิดจากความคิดได้อยากโน่นอยากนี่เป็นโน่นเป็นนี่แต่ถ้าเราไม่คิดว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้โน่นทุกข์ก็ดับไปถ้าเราปล่อยให้เกิดอีกก็ทุกข์อีกเพราะใจมันเป็นผู้แสวงหาความเป็นโน่นเป็นนี่แต่เมื่อเราไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ก็ดับอีกถ้าอยากมีทุกข์ก็คิดต่อไปก็ทุกข์อีกแต่พอเรารู้ทันมันก็ดับอีกดับนี่คือมรรคสัจคือปัญญาที่เห็นทุกข์เกิดและทุกข์ดับก็เป็นนิโรธคือความจริงก็สอนให้ปัญจคีรู้จักกำหนดจิตมันปล่อยจิตไปคิดอะไรมันก็คิดแล้วคิดอีกแต่เมื่อเรารู้ทันจิตนั้นก็หยุดคิดได้ก็เรื่องเดิมนั่นเองเห็นเท่าไรกินเท่าไรเที่ยวเท่าไรดูเท่าไรฟังเท่าไรก็เรื่องเดิมนั่นเองก็รสเดิมกลิ่นเดิมสัมผัสเดิมยินดียินร้ายอันอารมณ์เดิมเองมันไม่ได้มีอะไรมากมายกว่าความจริงก็คือความคิดนั่นเองเราก็ทรงสอนให้จักหาความคิดตัวเองความดับทุกข์ตรงนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปที่สุดแล้ววันแรกโกฏัญญะสำเร็จโสดาบันพุทธเจ้าก็บอกอัญญาสิวัตโพโคทัญโยโคทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้ก็คือรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตารู้เรื่องวิญญาณและจิตนั่นเองคือคนหาวิญญาณและจิตพบแล้วก็เป็นงานแล้วก็ ส่งบิณฑบาตเลี้ยงก็เดินจงกรมนั่งสมาทุกองค์ก็สำเร็จหมดพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าก็ว่าเป็นฤดูฝนก็อธิษฐานจำภาษาว่าเราจะจำภาษาที่นี่3เดือนพุทธเจ้าก็เลยจำอยู่กับปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทานอย่างว่าก็คือวันกลางเดือนอย่างวันนี้กลางเดือนพรุ่งนี้ก็เป็นวันอธิษฐานพรรษาพระเจ้าอยู่3เดือนจึงได้ออกเดินทางมาเมืองกรุงราชคฤห์มาโปรดพวกฤาษีชีภัยมามีบริวารเป็นพันที่สุดพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่วันนั้นมามีพระสงฆ์มากมายปฏิบัติตามเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วก็รู้ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันสมาธิก็3ระดับเหมือนกันอุปจารคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาก็เหมือนกันมีญาณอย่างรู้กายจิตเวทนาจิตธรรมเหมือนกันฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใครปฏิบัติแล้วรู้เหมือนกันหมดขันธ์5ก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันรักก็เหมือนกันเกลียดก็เหมือนกันโลภก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น
ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อรู้เห็นแล้วเหมือนกันหมดไม่มีใครสงสัยเลยแต่ที่คนไม่ปฏิบัติก็เหมือนคนหลงคนหลงพูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่รู้เพราะไม่เคยเข้าไปถึงความสงบของจิตฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยที่ว่าปัญญาเนี่ยต้องผ่านสมาธิก่อนคนไหนที่ฝึกสมาธิผ่านไปได้แล้วจึงจะเกิดปัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก็คือไม่มีปัญญาแต่ทางโลกเนี่ยใครอ่านมากใครฟังมากใครเรียนมากก็ถือว่าคนมีปัญญาแต่ทางธรรมไม่ใช่งั้นอ่านมากก็ไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้ต้องทำให้สมาธิสำเร็จก็คือผ่านนิวรณ์ห้าไปแล้วผ่านนิวรณ์ห้าก็คือจิตรวมเป็นหนึ่งก็คือจนจิตนี้เป็นอัปปนาฌานเป็นอัปปนาฌานเข้าหมายถึงจิตเป็นอัปปนาก็คือสงบปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้หมดไม่คิดนึกอะไรเลยเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ละเอียดอ่อนนี่คือการฝึกสมาธิสำเร็จก็จะเกิดปัญญาไม่งั้นปัญญามันเกิดไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้ก็เลยเกิดเรื่องจำภาษาขึ้นมาเพราะในภาษานั้นก็มีสาวกยัสสกุลบุตรเนี่ยยัสสกุลบุตรก็เป็นคนมีความสุขมากเป็นลูกตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีกินอยู่หลับนอนอย่างสบายมีคนคอยดูแลแต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะมันคงจะเบื่อก็เลยบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยตื่นขึ้นมาก็เห็นพวกผู้หญิงเนี่ยนอนกรนนอนละเมอเพ้อพกน้ำลายไหลก็เลยเห็นว่าเหมือนคนตายในป่าชาก็เลยเดินหนีบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเบิร์นหลงเข้ามาในป่าอิสิปตนะเมืองไต้หวันพระเจ้ากำลังเดินโยกรมตีสี่อยู่บอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเราจะแสดงธรรมไม่วุ่นวายให้ฟังพระเจ้าก็แสดงวิธีดูจิตตัวเองนี่เองทุกเกิดจากความวุ่นวายใจทุกจะเกิดอยากคิดโน่นอยากเห็นนี่อยากไปโน่นทุกเกิดจากความอยากคิดโน่นคิดนี่อยากจะกินโน่นอยากจะไปนี่เมื่อเรารู้ทันความคิดตรงนี้ความคิดนี้ทุกนี่ก็ดับไปเพราะเรามีสติรู้ทันสมาธิรู้ทันเมื่อเรารู้ทันความคิดตรงนี้ความคิดก็ดับไปก็เป็นนิโรธเป็นธรรมเป็นมรรคเข้าใจตรงนี้แล้วก็ทุกวุ่นวายก็ดับไปพระเจ้าแสดงอริยสัจ4ให้ฟังวิธีดับทุกข์ให้ฟังเรื่องสมาธิให้ฟังยัสสกุลบุตรก็บอกก็เลยสำเร็จเป็นอนาคาไม่คิดกลับบ้านละคิดบวชแหละพอสว่างขึ้นมาลูกเมียพ่อแม่ก็ตามลอยมาถึงเจอก็บอกว่าพุทธเจ้าก็บังไม่เห็นกันเอายัสสะไปไว้ข้างหลังก็แสดงธรรมยัสสะ4ให้ฟังอีกวิธีขับวิธีทันจิตตัวเองวิธีดูลมหายใจวิธีกำหนดจิตตัวเองว่าจิตตัวเองอยู่ตรงไหนคิดอะไรเรื่องอะไรรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรก็กำหนดจิตได้พอสอนวิธีการดูลมหายใจดูกำหนดจิตได้สำเร็จโสดาบันทั้ง3คนเลยทั้งเมียทั้งแม่ทั้งพ่อก็คลายมนต์ให้พุทธเจ้าให้3คนเห็นกันเห็นลูกชายก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็บอกว่ากลับบ้านเถอะลูกแม่มาตามบอกพุทธเจ้าบอกว่าเขาไปอยู่เป็นคารวาสไม่ได้แล้วก็ขอบวชก็บวชเลยคนสมัยก่อนมีบารมีบอกท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดก็เกิดเป็นพระขึ้นมาเลยคนมีบุญนี่ไม่ต้องโกนผมเลยผมก็หลุดล่วงไปเลยหนวดเคราก็หลุดล่วงไปและผ้าจีวรก็มาพันกายบาทจีวรก็มาปรากฏเลยก็เป็นพยาศกุลบุตรก็เลยพ่อแม่กับภรรยาก็ขอปรานนาตัวเป็นเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกในโลกเลยก็เป็นคนเศรษฐีนี่ก็เลยนิมนต์ไปถวายอาหารที่บ้านแล้วเพื่อนก็รู้ข่าวว่าโอ้ยาศกุลบุตรนี่เป็นคนมีความสุขมากไปที่ไหนก็ขึ้นคันหามเป็นคนรวยคนสบายเพื่อนเราบวชได้แสดงว่าที่นั่นจะต้องดีกว่าที่บ้าน
ก็เลยเพื่อน

0: นะ50-60คนก็ตามมาดูยัจจากุลบุตรอ่ะไปบวชเป็นพระเนี่ยเขาว่ามันลำบากแล้วเป็นฤาษีเนี่ยกินหัวเผือกของมันพอไปเห็นปุ๊บโอ้โหยัจจากุลบุตรมาบวชอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฟังธรรมพุทธเจ้าปุ๊บก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็บวชหมดอีกโหลูกเศรษฐีทั้งนั้นเลย50-60ทีคนรวยบวชนะลูกเศรษฐีบวช50-60กว่าเศรษฐีบวชเนี่ยแล้วพุทธศาสนาจะไม่เจริญยังไงคนสำคัญบวชมาแล้วปัญโยคีทั้งห้านะก็โหนน่ะโหราศาสตร์โกธัญญาณนี่หัวหน้าโหนนะเก่งที่สุดในบรรดาโหนทั้งหมดน่ะสมัยก่อนเขาก็เชื่อโหนนะว่าเป็นคนยังยานหรูโหนยังต้องมาบวชเนี่ยก็เลยกลายเป็นดงดังไปทั่วหมดเลยว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากคนสำคัญบวชทั้งนั้นเลยพอไปนะเข้านะเข้าฤาษีต่างๆที่มีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยบวชเป็นพันๆรูปพอสู้พุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องจิตไม่ใช่เทวดาช่วยตัวเองช่วยเรื่องจิตตัวเองช่วยอบรมจิตตัวเองแล้วจะทุกอย่างจะสำเร็จที่จิตเป็นพุทธเจ้ามาก็อาศัยสร้างบารมีมาก็มาสำเร็จที่จิตเทวดาจะเป็นเทวดาก็ต้องสำเร็จที่จิตฉะนั้นบุญบารมีจะเป็นศีลฐานภาวนาเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นมาจากจิตที่พุทธเจ้าท่านสอนและการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยทรมานมาต้อง6 ปีแค่มาดูลมหายใจก็เป็นพุทธเจ้าก็คือเริ่มต้นตรงนี้เองตอนนี้พุทธเจ้าก็สอนคนอื่นง่ายหมดเลยตัวเองให้ปฏิบัติมายาก6 ปีแต่พอมาสอนคนอื่นก็เอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเมื่อตัวเองเข้าใจจิตก็รู้เข้าใจว่ากายก็คือกายจิตก็คือจิตโกรธก็คือโกรธโลภก็คือโลภรักคือรักชังก็แยกอารมณ์ตัวเองได้หมดทุกอย่างคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้สุขฉะนั้นเมื่อรู้จิตใจแล้วความลึกซึ้งมันก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดนี่พุทธศาสนาเกิดอย่างนี้เกิดที่จิตโดยการประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าฉะนั้นเราเรียนอะไรไม่ได้สมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนไม่รู้หนังสือเลยคนไม่จบป.4คนไม่จบป.1คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พอสำเร็จเป็นพุทธเจ้าพอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วรู้หมดเลย84,000พระธรรมขันธ์ใครพูดอะไรคือคนมีสมาธิเนี่ยไม่ใช่คนโง่เวลาใครพูดแค่คำเดียวก็เข้าใจเรื่องราวหมดเลยคนเรียนมามากเนี่ยทะเลาะกันกูก็รู้อย่างนั้นมึงก็รู้งี้พูดคำนี้กลับว่าเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้ผลที่สุดเอาเรื่องที่รู้มาทะเลาะกันแสดงว่าไม่มีปัญญาคือไม่มีปัญญาคือไม่มีสมาธินั่นเองแต่พระอรหันต์จากพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไม่ทะเลาะใครเลยพอใครพูดอะไรเข้าใจหัวใจคนนั้นว่าคิดอะไรพอปฏิบัติโสดาบันไปแล้วเนี่ยภรรยาพูดอะไรสามีเข้าใจภรรยาสามีพูดอะไรภรรยาเข้าใจจิตตัวเองก็เข้าใจจิตคนอื่นหมดเลยนี่คือเกิดสมาธิและเกิดปัญญาสมาธิเดี๋ยวนี้คนรู้มากเรียนมากเรียนมาทะเลาะกันเยอะหมดเลยเพราะไม่ทันความคิดตัวเองและก็ไม่รู้ความคิดคนอื่นว่าเขาจะคิดอะไรนี่คือธรรมะพุทธเจ้าจึงว่ารู้ทันความคิดตัวเองก็ถือว่าสุดยอดของปัญญาสุดยอดของความสงบฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าแสดงปาฏิโมกข์สอนธรรมแล้วก็สอนให้พระภิกษุได้สำรวมกายวาจาใจอยู่สงบ3 เดือนเพราะหน้าฤดูฝนไปที่อื่นก็ไม่มีที่ปฏิบัติที่สบายเท่ากับวัดตัวเองเพราะเป็นฤดูฝนย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บมีไข้ป่ามีอะไรมาเบียดเบียนก็อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อรอฤดูฝนหมดนะพอฤดูฝนหมดก็จำนำพรรษาคือออกพรรษาเรียกว่าอธิษฐานลาพรรษาก็ไปทุดงไปเที่ยวได้ไปปฏิบัติที่อื่นได้ก็คือการไม่ท่องเที่ยวอยู่3 เดือนเองพระภิกษุ ถือเป็นที่พักที่พิงฉะนั้นพระภิกษุวันนี้ก็จะต้องหาที่พักหาที่อยู่ให้เหมาะควรแก่นิสัยตัวเองด้วยความเป็นอยู่เองก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้หนังสือเลยพอปฏิบัติแล้วเข้าใจพระไตรปิฎกเลยอัศจรรย์เลยเทศได้เลยไงอย่างกับนางจินนะเทรีอย่างกับมเหสีพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าวันเดียวกลับมาสำเร็จเทศธรรมะได้เลยอะไรวันนี้ยังเป็นสาวสวยไปเที่ยวในวัดพอไปเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าสำเร็จเป็นประธานเทศได้อย่างกับพระลอยพรรษาเลยไม่ติดไม่ขัดเลยนี่คือธรรมะอัศจรรย์หายโง่เลยพอสมาธิเกิดก็หายโง่ไปเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไอ้ที่คนเรามันพูดไม่รู้เรื่องทั้งวันเนี่ยเพราะตัวโมหะอันปิดบังตัวโมหะอันปิดบังมันหนาแน่นโดยอารมณ์คิดมากคิดไม่หยุดแล้วก็ไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ดีไว้มากก็เลยไปเอาเรื่องไม่ดีมาก็เลยพอฟังเรื่องดีก็รับไม่ได้เงี้ยก็เลยเปลี่ยนแปลงใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นงั้นตอนนั้นจึงต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นเพื่อจะได้ใช้ปัญญาตัวเองถูกต้องตอนนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุได้ปฏิบัติอยู่3เดือนเพื่อให้ญาติโยมก็ได้มาเข้าถือศีลอุโบสถมาฝึกอบรมจิตภาวนากันก็เป็นบุญญาลาภเพราะคนเราเนี่ยทุกวันนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บก็มากก็บุญกุศลเท่านั้นที่จะมาทำลายกำแพงของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อันตรายต่างๆก็จะไม่เกิดอยู่กับตัวเราก็ครอบครัวเราสังคมของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขฉะนั้นพุทธศาสนาก็สอนคนให้รู้จักหลบภัยหลบความแก่ความเจ็บความตายให้พักผ่อนใจให้ไม่คิดไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วพุทธเจ้าก็ยังสอนนึกว่าคนเราเกิดมาเหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันก็ถือว่าเป็นญาติกันให้ไปหมดเมื่อเป็นญาติกันหมดแล้วการแบ่งพักแบ่งพวกก็ไม่มีแบ่งชาติแบ่งศาสนาก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนเราไม่มีอะไรต่างกันไม่มีอะไรวิเศษต่างกันที่มาที่ไปไม่ต่างกันก็เลยว่าสงสารกันเป็นญาติกันเพราะอยู่กันแค่เห็นหน้าพอตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปกว่านั้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สร้างบุญบารมีไปมนุษย์มันอายุสั้นไม่ถึง100ปีก็ตายเทวดาตั้ง500ปีทิพย์พันปีทิพย์ถ้ามันสนุกไม่พอเป็นมนุษย์ก็ทำบุญให้มันสนุกไปเป็นเทวดาก็อาจจะสนุกกันนี่พอเราถ้าไปเป็นเทวดาเราก็บอกว่าเลือกเอาทางไหนดีนะเหมือนคนจนคนมีเนี่ยเมื่อก่อนเราจนใช่ไหมพอไปมีเงินเราเลือกเอาไหนดีกูเรื่องอะไรกูจะเลือกคนจนกูก็ต้องเลือกคนรวยสิมนุษย์นี่ก็เหมือนคนจนนะเทวดาก็เหมือนคนรวยถ้าไปเปิดเป็นเทวดาปุ๊บบอกมึงจะเลือกเป็นเทวดาเลือกเป็นคนเป็นมนุษย์เทวดาก็บอกเป็นมนุษย์เป็นเทวนุษย์ไม่เอาเป็นเทวดาไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำอะไรกินบุญเก่ามีแต่ความสุขคิดอะไรก็สนุกคิดอะไรก็สบายคิดอะไรก็ไม่ทุกข์ใจเพราะมีแต่ความสุขใจดังนั้นถึงว่าเรามาวันนี้ก็คือว่ามาอุโบสถมาทำใจกันมีการเวียนเทียนมีการปฏิบัติธรรมมีการบวชพระที่บวชนี่ก็จะต้องไปจำพรรษาต้องไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผ่านนิวรณ์เพื่อเข้าสมาธิให้ได้บวชนี้ตั้งเจตนาต้องได้สมาธิให้ได้ถ้าไม่ได้สมาธิก็ยังโง่อยู่ถ้าไม่ได้สมาธิก็ยังโง่ถือจะเรียนนักธรรมตีโทเอกจบก็โง่อยู่นั่นเองเพราะโง่กับตัวเองเพราะว่าไม่เกิดปัญญาที่พุทธเจ้าท่านเกิดที่พระอรหันต์ท่านเกิดดังนั้นพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเกิดนะคือต้องผ่านสมาธิให้ได้ดับนิวรณ์ให้ได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่รับอะไรได้ง่ายใครพูดอะไรใครทำอะไรจะคิดเข้าใจได้หมดมองทะลุปุปลงเพราะสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาได้ละเอียดอ่อน ฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันมาปฏิบัติกันมันจะทนปวดทนเมื่อยทนง่วงทนหิวทนร้อนทนหนาวอะไรก็ต้องพยายามนั่งเมื่อยก็ต้องเดินเดินเมื่อยก็ต้องยืนยืนเมื่อยก็มานั่งนั่งเมื่อยเดินเมื่อยยืนเมื่อยก็นอนภาวนาทำจนกว่าว่าอายาบทไหนมันสุขมันสงบมันเกิดสมาธิขึ้นมาเราก็ถือว่านี่เราก็ได้ในอายาบท4แต่ไม่ใช่ว่านั่งเมื่อยแล้วกูเลิกเลยไปเลยนั่งคิดมากกูเลิกเลยคิดมากเดี๋ยวเป็นบาปไอ้คิดนั่นน่ะคือตัวปัญญาเราก็รู้ทันความคิดก็เหมือนที่พุทธเจ้าสอนเหตุของความเกิดทุกข์เพราะเราคิดเองเราคิดว่าเราทุกข์เองเราคิดว่าเราสุขเองเราคิดว่าเราเสียใจเองเราคิดว่าเราเป็นนั่นเองเป็นนี้เมื่อเราปล่อยวางความคิดอันนั้นว่าเราไม่เป็นนั่นเป็นนี้มันก็สงบก็เพราะเราทันความคิดตัวเองไอ้ที่มันทุกข์ทุกวันนี้เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราคิดเองเราไม่ชอบใจเองเราเสียใจเองเราเจ็บเองเราตายเองแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยมันเป็นธรรมะทั้งหมดดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาตัวเราให้เข้าถึงเราก็จะได้มีความสุขทางใจของเราเห็นทุกข์ของขันธ์5ก็มีปัญญามีความสุขถ้าเห็นสุขของขันธ์5ก็ทุกข์ที่หลังนะเห็นสุขของขันธ์5สุขจังเลยสุขจังเลยแต่ก็ทุกข์ที่หลังแต่ถ้าเห็นทุกข์ยังเลยทุกข์เลยก็สุขที่หลังถ้าเห็นสุขของขันธ์5ก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ก็เป็นสุขตรงกันข้ามเข้าใจบ่ถ้าคนไหนหลงว่าขันธ์5เป็นสุขคนนั้นคือคนนั้นทุกข์ก็จะทุกข์ใจมากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเสียใจว่ากูไม่ได้คิดว่ามึงทุกข์เนี่ยทำไมมึงมาทุกข์เงี้ยเคยเดินได้ทำไมเดินไม่ได้เคยกินได้ทำไมกินไม่ได้เคยนอนหลับทำไมนอนไม่หลับเคยร่างกายแข็งแรงทำไมอ่อนแอก็จะทุกข์เพราะเคยเห็นว่าจะสุขแต่นี่คนเห็นก็ปฏิบัติธรรมเห็นว่าเดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์คิดอะไรก็ทุกข์โอ้โหทุกข์จังกันหน้านี่เลยสุขพอยิ่งแก่ก็ยิ่งสุขเพราะครูเห็นมึงว่าทุกข์ใจก็สบายเพราะทุกข์แล้วก็วางเฉยเห็นทุกข์แล้วก็สบายเห็นสุขแล้วก็ลำบากบางคนที่คิดว่าตาเรานี่มันไม่เที่ยงเงี้ยตอนนี้ก็ยังเห็นนะแกไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเงี้ยก็คิดไว้ก่อนนะรู้แกจะเห็นหรือเปล่าหูนี่ได้ยินดีแกจะได้ยินหรือเปล่ามันแน่เห็นคนแก่หูไม่ได้ยินพูดอะไรไม่รู้เรื่องเห็นคนแก่ตาไม่ยินต้องใส่เราก็จะเป็นมั่งเนี่ยคิดไปคิดมายอมรับพอแก่ก็สบายใจก็ไม่ทุกข์ไงก็ไม่ทุกข์ไอ้คนบอกว่าโอ้ฉันจะต้องตาดียันไม่เป็นไรฉันจะต้องหูดีพอไม่ดีเสียใจเลยพอคิดผิดเนี่ยเหมือนในคนหนึ่งอ่ะหัวมีเมียน้อยอวนทวนสมบูรณ์หน้าตาผ่องใสคุยสนุกบอกนี่มึงผัวมึงมีเมียน้อยมีตะคนก็ผอมแต่ติดกระดูกไม่มีทุกข์บอกมึงทำไมเห็นทุกข์วะกูจะทุกข์ทำไมล่ะก็กูคิดแล้วมันไอ้ผู้ชายมันเชื่อไม่ได้ตั้งแต่ยังกูยังไม่แต่งแล้วกูทำใจไว้50แล้วก่อนจะแต่งเนี่ยทำใจไว้50ไปอยู่กับกลัวกูอยู่กับกูก็เป็นผัวกูไปอยู่คนอื่นอาจจะไปเป็นผัวคนอื่นกูนึกไว้แล้วไอเนี่ยมันไม่ไว้ใจไม่ได้หรอกนั้นนึกไว้ตั้งแต่เป็นสาวพอผู้ชายนอกใจบอกเรื่องอะไรจะทุกข์กูคิดไว้ตั้งนานแหละสบายกูแล้วคนเนี้ยกูก็เที่ยวเหมือนกันน่ะก็นั่งเรียกว่าคนคิดไว้ก่อนนะบางคนเนี่ยอุ้ยฉันไม่เคยคิดว่าคนนี้จะเป็นอย่างนั้นพอคิดพอรู้ว่าเป็นงั้นทำใจไม่ได้ไอ้คนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้น่ะทำใจไม่ได้เลยแต่คนที่คิดว่าเป็นไปแล้วทำใจได้ใช่ไหมเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยคิดแล้วว่าคืนนี้กูจะต้องสู้กับนิวรณ์มันจะต้องง่วงหน้าดูเลยมันจะต้องเมื่อยมันจะต้องปวดนี่กูเอาละเตรียมสู้แล้วฮะใช่ไหมคืนนี้มันต้องเมื่อยต้องปวดต้องง่วง มันต้องเจอกันแน่ละพอเจอแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยง่วงกับแขนนี้เองเมื่อยแขนนี้อ้อเตรียมนะคนนั้นตั้งใจบอกคืนนี้นะกูจะนั่งให้สงบเลยคืนนี้กูจะนั่งให้สบายเลยจะนั่งให้ได้เลยพอมานั่งเมื่อยคิดงี้ไม่มาก็ดีเนี่ยง่วงเมื่อยมากลับบ้านก็ดีไงคือไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมคิดแต่ว่าดีตลอดต้องคิด50-50คนเราที่คิดอย่างเงี้ยมันแค่ความคิดนะเปลี่ยนใจได้โยมคิดให้เป็นทุกข์ก็ได้คิดให้เป็นสุขก็ได้คิดให้ร้องไห้ก็ได้เรื่องเดียวกันนะคิดให้ร้องไห้ก็ได้คิดให้หัวเราะก็ได้ใจคนเราเนี่ยนะเอาละวันนี้ก็มาสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาสร้างบุญบารมีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นพระปัจจัยมีนิสัยได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลสมควรตามฐานะตัวเองก็ขอจบการบรรยายไว้เฉพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุด

0: ประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ
1: พร้อมแล้วกราบ

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ณมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่ชาวโลกดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมะเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนชั้นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคทรัพย์ก็ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และทรงดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยการทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนนานถึง6ปีก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้แล้วก็ได้ทรงค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้ง่ายและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่างหรืออย่างหนึ่งอย่างใดคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่า
เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันลิกานุโยคการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอีกอย่างคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิละมกถานุโยคดังนั้นเพื่อจะละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจนรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านหลักธรรมสำคัญประการที่สองคืออริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและท่านถือว่าเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอัญญาโกณฑัญญะความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่า
เดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 3. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้

เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะเพราะว่าเราหลงคนที่เราโกรธเราเกลียดนะเราไม่ชอบนะก็เพราะเรายึดเช่นกันฉะนั้นเราพอมาเห็นเล็บตัวเองแล้วนะเราก็มีสติมีปัญญานะที่เรารักเราก็คลายวางไม่ไปยึดไม่ไปติดที่เราโกรธที่เราเกลียดนะมาเห็นเล็บเจ้าของแล้วเราก็คลายวางไม่ไปติดไม่ไปยึดเช่นกันใจก็เป็นกลางได้เห็นกายตัวเองแล้วสติปัญญาก็กลับมาแก้ปัญหาที่เรามีทุกข์เพราะเราขาดสติขาดปัญญาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ลองตั้งสติพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บ5 นาที10 นาทีเห็นเล็บก็เป็นบุญมากกว่าที่เราไปเห็นอย่างอื่นทันตาฟันทันตาฟันฟันต้องแปรงทุกวันยาสีฟันที่เราใช้หมดไปจำนวนมากมายฟันก็ยังมีกลิ่นต้องแปรงทุกวันแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่ทุกวันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะต้องทิ้งไปมากมายเหลือเกินมันก็ยังผุก็ยังพังเราดูแลทุกวันไม่ให้อะไรมาปนเปื้อนเลยเก็บฟันไว้ในปากนะก็ยังผุพังมีกลิ่นนะต้องถอนทิ้งไปหมดไปลองหลับตานึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากปวดเมื่อยอย่างไรก็ลองวางใจไว้ก่อนคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาดูฟันเจ้าของดูเป็นการเปลี่ยนใจเปลี่ยนอารมณ์ใจไม่สง

็จะได้สงบได้นะอารมณ์ที่ชอบรั่วไหลก็จะได้อยู่กับกายพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างนะฟันที่เหลืออยู่ผุพังก็ดีนะฟันที่หลุดร่วงไปบ้างแล้วหมดไปจากปากแล้วก็มีหลับตาและเห็นฟันภายในปากนะเห็นเพียงที่เรามีนะไม่ต้องไปเห็นไกลทันตาฟันทันตาฟันนะอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดบางครั้งก็มีเศษอาหารตกค้าง

ตาฟันนะอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดบางครั้งก็มีเศษอาหารตกค้างบูดเน่ามีกลิ่นเจ้าของย่อมเกิดความรังเกียจต้องไปแปรงไปถูไปทำความสะอาดนะก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเราก็จะได้ไม่หลงนะไม่ไปหลงไปคิดเป็นนึกเรื่องอื่นนะเอาจิตเอาใจมาอยู่กับฟันเจ้าของพิจารณาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันฟันมีสีอย่างไรลองพิจารณาดูพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันมีกลิ่นนะฟันที่เราแปรงทุกวันพอเช้ามานะกลิ่นน้ำลายกลิ่นในปากอยู่กับฟันเนี่ยเราต้องรีบไปแปรงฟันไม่นั้นเราก็ไปทำงานไม่ได้ไปคุยกับใครไม่ได้นะเพราะว่ามีกลิ่นมีน้ำลายฟันของเราต้องรักษาอย่างดีถ้าความเป็นจริงเราก็เห็นจะปิดจะบังอย่างไรเจ้าของก็ย่อมรู้ก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันใครว่าเป็นของสวยของงามนะความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามนะถ้าถอนออกมาแล้วเอาไปให้ใครใครก็ไม่อยากได้ถ้าเจ้าของฟันตายไปแล้วนะเอาฟันที่เหลืออยู่เอาไปให้ใครใครก็ไม่อยากได้เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวด้วยซ้ำไปก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันใจของเราก็จะได้คลายวางความกำหนัดยินดีมีความเห็นถูกเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วฟันก็เป็นอนัตตาฟันนี่มาทีหลังตอนเราเกิดไม่มีพอเราโตแล้วฟันเริ่มเกิดมาทีหลังแต่เรายังไม่ทันแตกไม่ทันที่จะหมดลมฟันก็ไปก่อนลองพิจารณาดูความเป็นจริงว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยตอนที่เขามาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ตอนฟันผุพังถอนทิ้งไปเราก็บังคับไม่ได้ก็ลองพิจารณาฟันภายในปากณเวลานี้หลับตาใช้ตาสติเห็นฟันบนฟันล่างฟันกรามก็ดีฟันที่เป็นซิกซี่ก็ดีนึกไว้ในใจทันตาฟันทันตาฟันเป็นเหตุให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจะเห็นไม่เห็นความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นฉะนั้นเราอย่าให้ฟันหลุดร่วงหมดปากแล้วเรายังไม่เห็นนะให้เราเห็นซะก่อนเตรียมใจไว้ก่อนนะถึงเวลาเราจากกันจริงๆนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ลุ่มหลงนะเตรียมใจไว้ก่อนเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถึงเวลาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาเป็นเจ้าของมาเอาคืนเราก็ต้องส่งคืนด้วยความที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้นะตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราก็มาเถอศีลปฏิบัติธรรมให้เอากายวาจาใจมาทำความดีนะมาเห็นฟันภายในปากแล้วก็ปล่อยวางได้นะอะไรไม่ดีแล้วก็ไม่ยึดนะของที่เราอยู่ในปากนะเก็บอย่างดีก็ยังรักษาไม่ได้ถ้าของไม่ดีอยู่ในใจเราเราก็ปล่อยวางทิ้งไปนะฟันยังถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีแล้วก็ถอดถอนออกไป

ใครเกลียดใครก็ลองถอนทิ้งออกบ้างคนที่เราผูกไว้พยาบาทไว้คนที่เราขัดเคืองอยู่ในใจตลอดเวลาเราเห็นฟันแล้วเรายังรู้ว่าต้องถอนทิ้งไปของไม่ดีฟันผุพังแล้วก็ต้องคืนเจ้าของถอดถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีก็เช่นกันใจเรามีอาฆาตนะเราก็ถอดถอนออกใจเรามีความพยาบาทปองร้ายนะเราก็ถอดถอนออกนะใจของเรามีความขัดเคืองขุ่นข้องหมองใจเราก็ถอดถอนออกไปนะของในปากเรายังรู้จักถอดถอนทิ้งไปของที่อยู่ในใจนะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ลองใช้ความเมตตานะสงสารตนเองนะแค่นี้เราก็แย่แล้วนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยก็เป็นของปฏิกูลเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะเราจะเป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงยึดไว้เป็นเจ้าของเราก็เป็นคนที่ขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาของไม่สวยไม่งามเราก็ว่าเป็นของสวยของงามของที่เป็นทุกข์เราก็ยึดว่าเป็นสุขที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเราก็ลุ่มหลงว่าเป็นตัวเป็นตนฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นการถอดถอนความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ให้เบาบางลงบ้างจากการที่เรามีศีลมีธรรมจากการที่เรามีสติพิจารณาเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังผิวหนังที่เราต้องรักษาเนี่ยที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังเราถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกต้องเอาผ้ามานุ่งมาห่มมาไม่ให้ถูกลมถูกแดดไม่ให้ถูกยุงมาไต่มาตอมผิวหนังเราบอบบางนั่นเองแล้วก็เป็นของปฏิกูลต้องอาบล้างชำระล้างอยู่เป็นประจำเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดพอเรานุ่งห่มแล้วต้องถอดไปซักไปล้างทุกวันเรานุ่งห่มซ้ำผ้าที่เราไม่ได้ซักเนี่ยเจ้าของเองบอกกับตัวเองว่าผ้าไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลไม่สบายใจเพราะความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ว่าผิวหนังเนี่ยมีเหงื่อมีไข่ไม่สะอาดผ้ามาถูกกับผิวหนังนี้เองจึงเป็นของไม่สะอาดแล้วก็น้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่ว่าเป็นของสวยของงามลองไม่อาบน้ำ5 วัน 10 วันปล่อยทิ้งไว้มีกลิ่นมีเหงื่อมีไข่เจ้าของเองก็ยอมรู้ว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามนะก็ต้องนำผิวหนังนี้ไปชำระล้างนะเป็นประจำทุกวันนะตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดนั่นเองมีความเปลี่ยนแปลงตอนหนุ่มสาวผิวหนังก็ดีพอเหี่ยวย่นลงแก่เฒ่าชรามาถึงผิวหนังก็เปลี่ยนไปที่สุดแล้วคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครคงทนอยู่ได้ผิวหนังที่ว่าห่อหุ้มกายเราเนี่ยเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินเอาไปเผาผิวหนังก็ไม่มีกลายเป็นขี้เถ้าไปตัวตนเราก็ไม่มี
็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเป็นอุบายให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงใจที่ไม่ดีเราก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเปลี่ยนใจเราได้ใจที่มีทิฏฐิมานะเรามาเจริญสติผมขนเล็บฟันหนังทิฏฐิมานะตัวตนก็จะได้คลายวางลงบ้างเป็นอุบายให้เรามีที่พึ่งพึ่งตนเองผมขนเล็บฟันหนังของเจ้าของเป็นอุบายให้เรามีสติปรารภความเพียรเพียรให้เราพิจารณาให้มากย้ำแล้วย้ำอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกได้ยินได้ฟังก็ดีแล้วก็พยายามใช้ตาสติตาปัญญามาเห็นเห็นผมขนเล็บฟันหนังตามความเป็นจริงอนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายตนเองทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากทั้งบนทั้งล่างเราก็เห็นทันตาฟันทันตาฟันณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าตามความเป็นจริงเราต้องคอยตัดคอยแต่งทุกวันเป็นประจำโลมาขนโลมาขนเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเหงื่อไข่ก็ออกจากตามรูขุนขนเกสาผมเกสาผมยาวเท่าไหร่ก็ตัดทิ้งเท่านั้นเส้นผมที่ยื่นยาวออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปชีวิตของเรามีเท่าไหร่วันเวลาก็จะกินกินให้หมดไปหมดไปหมดไปเราผ่านมา5ปี10ปี20ปีหมายความว่าหมดไปแล้ว5ปี10ปี20ปีไม่ต่างอะไรกับเส้นผมที่ยาวแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปที่เหลืออยู่ก็เพียงเล็กน้อยที่ตัดและทิ้งไปจำนวนมากกว่าชีวิตที่เราใช้ไปหมดไปเนี่ยมากที่เหลืออยู่ก็เพียงแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่นานเราก็ต้องคืนเจ้าของไปเจ้าของก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตัวตนเราก็ต้องหมดไปเราก็อย่าได้ประมาทว่าเรายังไม่ต้องให้ทานยังไม่ต้องรักษาศีลยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมวันไหนที่เราหมดลมเจ้าของเขาเอาคืนมีร่างกายมีผมขนเล็บฟันหนังแต่หมดลมแล้วผมขนเล็บฟันหนังก็เอาไปเผากลายเป็นดินไปหมดเราก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลฉะนั้นคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นการเจริญสติเป็นการเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นว่าอนิจจังมีจริงทุกขังมีจริงเห็นว่าตัวตนเราก็ไม่มีเราจะไปเอาบาปเป็นกรรมที่อกุศลให้เป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมเราเอาของที่เป็นบุญมาให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้เรามีเมตตามีอุเบกขามีปัญญาดีกว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขเพราะว่าเรามีเมตตามีสติมีปัญญานั่นเองนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีเราก็กำหนดดูความปวดความเมื่อยของเจ้าของเห็นกายแล้วเห็นเวทนาด้วยเวทนาของเจ้าของเนี่ยปวดเมื่อยเป็นอย่างไรปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนแล้วก็พิจารณาดูเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเมื่อยที่กายที่แข้งที่ขาที่หลังที่เอวลองค้นหาเวทนาดู
เวทนาก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาเป็นนามธรรมแต่มีความรู้สึกจับต้องไม่ได้หยิบยื่นมาให้ดูไม่ได้แต่เวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เรามีความรู้สึกทนได้ยากลองพิจารณาดูปวดเมื่อยตรงไหนแข้งขานะกระดูกหัวเข่านะกระดูกหลังเอวก็ลองค้นหาดูว่าเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นอย่างไรนะเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่แล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนาภายในเวทนาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ยินดีนะเวทนาเนี่ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยวางใจให้เป็นกลางเรายึดไว้ไม่ได้เลยความสุขก็ยึดไม่ได้ความทุกข์ที่เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นนะเราก็ต้องพิจารณาดูเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่นะเวทนาก็ดับไปสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นทุกข์แน่นอนเราอยู่กับกองทุกข์นี้เลยความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมหนุ่มสาวคนรวยคนจนย่อมมีเวทนาที่เป็นทุกข์แน่นอนยืนนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เวทนาย่อมเกิดขึ้นบีบคั้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็พิจารณาเวทนาดูเวทนาเป็นนามธรรมบีบคั้นให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญามีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเรามีขันติความอดทนความปวดความม่วยความทุกข์มีแต่เราสร้างความอดทนสร้างขันติให้มากขึ้นปวดแล้วก็ทนได้เมื่อยแล้วก็ทนได้นะสู้กับเวทนาเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ไปยึดเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่นะเราก็ไม่ไปหลงก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์นี่แหละให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาดูเวทนาก็ดับไปอาศัยเวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เรามีสติมีปัญญาต้องกำหนดกำหนดทั้งรูปทั้งนามเวทนาเป็นนามแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดใช้สติใช้ปัญญาจับต้องอะไรไม่ได้หยิบให้ดูไม่ได้แต่ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาปวดเวลาเมื่อยเหมือนกับมีเหล็กแหลมทิ่มแทงให้เราปวดให้เราเมื่อยเป็นทุกข์เหลือเกินเปรียบดังเช่นนั้นแต่ถ้าเรามีจิตมีใจเข้มแข็งเวทนาที่เป็นทุกข์นี้ทำให้เรามีสติมีปัญญาขี้คายออกได้เวทนาที่เป็นทุกข์เราก็กำหนดดูทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราทนได้ยากแต่ถ้าเรามีความอดทนอดกั้นปวดตรงไหนเราก็ทนเราก็เห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นการปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้เห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ไ
นะไม่กลัวทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วก็มีปัญญานะเอากำไรนะจากการปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นนะปวดเมื่อยตรงไหนเวทนาเกิดขึ้นที่ใดนะก็เป็นหน้าที่นะที่เราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมีความเพียรพยายามพิจารณาให้มากนะให้เห็นกายเห็นเวทนาเจ้าของนะเวทนาก็เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดพิจารณาให้มากนะเพราะตลอดชีวิตที่เรามีไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนนะเวทนานี้ก็จะบีบคั้นเราตลอดนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกชอบใจไม่ชอบใจเวทนาความรู้สึกย่อมเกิดขึ้นนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็ต้องมีสติมีปัญญาเห็นกายเจ้าของเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะเราอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นนะยึดว่าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์นะแล้วเราก็เป็นทุกข์อยู่นั่นเองนะทุกข์ก็ทับถมหัวใจเราบีบคั้นหัวใจเราลองมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดเวทนาก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราไม่อยากได้เวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นพอถึงเวลาเราขยับเปลี่ยนอริยบทนะความทุกข์ก็ดับไปนะเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะยึดไว้ก็ไม่ได้นะเพียงให้เรามีสติมีปัญญาพิจารณาดูเราพิจารณาของหยาบผมขนเล็บฟันหนังเป็นของหยาบจับต้องได้พิจารณาไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปธรรมเป็นของหยาบจับต้องได้ยังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้มีแต่ความรู้สึกเราจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรลองกำหนดพิจารณาดูเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะใช้สติใช้ปัญญานะเปรียบเทียบดูพิจารณาให้มากโอปนายิโกน้อมเข้ามาปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนเจ็บตรงไหนนะเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะเพื่อที่จะหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์นะเข้าใจธรรมะว่าธรรมะคือหลักธรรมที่เราต้องมีสติมีปัญญาเห็นทุกข์แล้วกำหนดนะเห็นทุกข์แล้วก็พิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญานะทางที่เรามาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายเห็นเวทนานี่เองเห็นจิตจิตใจเจ้าของเนี่ยสำคัญมีความเพียรแค่ไหนมีความอดทนแค่ไหนหรือจิตในเวลานี้ถูกนิวรณ์ครอบงำฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายลองพิจารณาดูจิตใจเจ้าของเป็นอย่างไรถ้าจิตใจเจ้าของมีสติมีปัญญาแล้วก็รักษาให้ดีนะรักษาใจเจ้าของให้ดีถ้าจิตใจเจ้าของนะหาความสุขความสงบไม่ได้เลยเราก็รู้เท่าทัน
ว่าเป็นเหตุเพราะว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจนี่เองนะไม่มีความผิด

เรียนไม่มีความอดทนนะคิดนึกอะไรแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจฉะนั้นคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็ต้องอาศัยกายที่พ่อแม่ให้มานะแล้วเราก็อาศัยธรรมะมาพิจารณาร่างกายนะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นใจเราเนี่ยเคยทำบุญทำบาปไว้นะบาปให้เราเป็นทุกข์แน่นอนนะนึกถึงเวลาใดผลของบาปนะก็จะเล่าร้อนทำให้เราเป็นทุกข์แน่นอนหากเราเคยทำบุญทำกุศลไว้นะจิตใจก็จะมีความสุขความสงบผลของบุญก็ให้ผลแน่นอนนะไม่เป็นทุกข์ภัยกับตนเองฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมนี้นะก็ย่อมมีสติมีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปในใจเจ้าของนะว่าเราทำความดีนะคนไหนถือศีลศีลก็ย่อมคุ้มครองคนไหนประพฤติปฏิบัติธรรมนะธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเช่นกันฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมแล้วในการให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนานะภาวนาพุทโธก็ดีนะพิจารณาเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็ดีมาดูกายเวทนาจิตธรรมก็ดีนะเห็นตามความเป็นจริงรูปธรรมนามธรรมในกายเจ้าของนะอารมณ์จิตใจของเจ้าของก็ดีนะเราก็จะได้เข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติธรรมนี้นะเป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้เลยนะเพราะเราก็เห็นแล้วว่ามีแต่ของที่ต้องเสื่อมสลายหมดไปเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญานะมีความเพียรที่จะสร้างความดีนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจเจ้าของอยู่ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก่อนออกจากที่เราทำความเพียรให้เราตั้งสติ น้อมเข้ามาดูกายตัวเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายตั้งกายตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกนะว่าเราจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดมือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะก็ค่อยกำหนดช้าๆยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าวด้านขวาถึงข่าวด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข่าวด้านซ้ายกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราได้เอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะพวกเราก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญนี้แล้วเลือกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเท้าจตุปบาลทั้งสี่พวกเราก็ขอน้อมถวายบุญนี้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารหากพวกเราเคยได้ล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านั้นก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมบ
ุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้นำพาให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เห็นตามความเป็นจริงในขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในธาตุสี่หามีตัวมีตนไม่เห็นจิตเห็นใจนะชนะความโลภความโกรธความหลงถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนั้นเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิบุญที่เราทำนะก็เป็นความพร้อมเพียงสามัคคีจะมากจะน้อยเราก็ได้ตั้งใจจากนี้ไปเราก็แผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียดซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
1: นะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุสามเณรที่ได อธิษฐานข้อพรรษานะว่าอิมัสมิงอวาเสอิมังเตมสังวสังอุเปมิข้าพเจ้าขออธิษฐานจำพรรษาในอวาสนี้ตลอดไตรมาส3เดือนนะก็เป็นกิจที่พระภิกษุมาบวชแล้วพอถึงช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะมีการอธิษฐานในการเข้าพรรษาเมื่ออธิษฐานแล้วก็จะมีภาวนาให้ว่ากล่าวตักเตือนครูบาอาจารย์เป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็เป็นภาระของพระเถระหรือของครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่นำพาให้หมู่คณะสงฆ์มีความสุขความเจริญนะถ้าเรานำหลักธรรมนะการประพฤติปฏิบัติไปใช้ที่บ้านเนี่ยที่ไหนก็เจริญที่ไหนก็มีความสุขนะให้เรารู้ว่าการที่เราอธิษฐานข้อพรรษาเนี่ยก็เป็นการที่เรามีเวลาในการประพฤติปฏิบัตินะไม่ต้องจาริกไปไหนไม่ต้องไปแห่งหนใดนะให้มาอยู่ในวัดในวานะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันบำรุงนะให้สถานที่วัดวามีความสุขความสงบมากขึ้นนะพระยิ่งมากนะความสุขความสามัคคีพร้อมเพียงกันงานใหญ่นะก็มาเรียกร้องการช่วยกันก็เป็นงานเล็กงานเล็กๆน้อยๆก็เป็นงานที่เบาหมดไปได้ง่ายนะเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเกิน2คน3คน4คนนะในอาวาสอยู่กันเป็นร้อยสิ่งที่จะอยู่แล้วมีความสุขได้ก็คือการเสียสละผู้ใหญ่ผู้นำมีเมตตา

่อผู้น้อยว่าภาระของพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าภาระของข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระพระที่อยู่ก่อนพระที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เห็นพระผู้น้อยก็ว่าก่อตักเตือนอบรมสั่งสอนนะเห็นแล้วก็พระผู้น้อยก็ถูกว่าก่อตักเตือนก็นอบน้อมนะก็ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะก็เป็นเหตุให้ภาระของพระเถระเนี่ยก็เป็นผู้ว่าก่อตักเตือนส่วนภาระของข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้านะก็เหมือนกับว่าตอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีชีวิตอยู่เนี่ยภาระของหลวงพ่อสนองก็เหมือนกับเป็นภาระของทุกคนนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาที่วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็คอยดูแลทุกอย่างนะคอยดูแลว่าน้ำไฟเป็นอย่างไรสถานที่เป็นอย่างไรนะพวกเราประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์มีหลังคามีต้นไม้มีอะไรท่านก็ดูแลทุกอย่างนะเมื่อท่านดูแลเราเราก็ตอบแทนด้วยกันมีการประพฤติปฏิบัตินั่นเองประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์ในการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมนี่เป็นสิ่งที่เราได้ตอบแทนท่านนะเพราะท่านทำไว้สร้างไว้เนี่ยเพื่อให้พวกเรานี้มีศีลมีธรรมแล้วเราก็เอาสิ่งที่ท่านสร้างไว้มาประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ตอบแทนฉะนั้นการที่เราเอาวันเวลาที่ช่วงเข้าพรรษาที่พระมาอธิษฐานจำพรรษาแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษาด้วยเนี่ยออกกลับไปด้วยนะกลับไปที่บ้านว่าเราต้องว่าก็ตักเตือนกันได้นะพ่อแม่ต้องเป็นภาระของเราเราเป็นภาระของพ่อแม่มานานแล้วเราต้องรับภาระของพ่อแม่บ้างนะพ่อแม่มีความทุกข์ยากลำบากอย่างไรไม่ต้องให้ท่านบอกนะพ่อตาเราก็มีสติปัญญาเราก็มีนะเรากลับบ้านดึกท่านเป็นทุกข์เราก็กลับบ้านนะอยู่กับท่านดีกว่าเราเคยพูดไม่ดีใช้วาจาไม่ดีเราก็รู้พูดไปแล้วตัวเองก็ไม่สบายใจนะพูดไปแล้วก็ไม่มีความสุขนะแล้วเราก็ตั้งสติว่าเนี่ยเราเข้าพรรษาเราเห็นพระอธิษฐานแล้วมีการภาวนาว่าก่อตักเตือนแล้วก็ไม่ทำนะในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเรามาจำพรรษาหรือว่ามาสร้างบุญสร้างบารมีในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็เอาแบบเอาอย่างนะสิ่งที่ดีกลับไปบ้านนะพ่อแม่ว่าก็ตักเตือนเราเป็นหน้าที่เราต้องรับผิดชอบในคำที่ว่าก็ตักเตือนนี้มาปรับปรุงตัวบอกอย่าใช้เงินเปลืองเราก็ไม่เปลืองบอกอย่ากลับบ้านดึกเราก็ทำถึงเวลาก็กลับไปหาท่านนะอะไรที่ท่านตักเตือนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะเมื่อหลวงพ่อสนองคอยตักเตือนตลอดเวลานะว่าให้เราอย่าได้ประมาทให้เราเนี่ยมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาให้ทานรักษาศีลท่านเพียรพยายามออกวิทยุออกโทรทัศน์เผยแผ่แสดงธรรมมากมายเหลือเกินในจำนวนคำสอนที่หลวงพ่อพยายามบอกด้วยความเมตตาอายุท่านก็มากแต่ว่าจิตใจท่านเมตตานั้นมากกว่านะท่านก็อบรมเพียรพยายามนะไปทุกแห่งหนที่มีกิจนิมนต์จะเป็นโรงเรียนนะจะเป็นสถานที่ราชการหรือว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านนะหรือแม้แต่ไปกิจนิมนต์ประจำบ้านท่านก็ไปเพื่อที่จะมีโอกาสได้แสดงธรรมนะให้คนที่มาฟังธรรมแล้วก็มีสติมีปัญญานะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเห็นประโยชน์จากการที่เรามาวัดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพระนี่มีการจำพรรษาด้วยการอธิษฐานว่าเนี่ยอยู่ในอาวาสภายใน3เดือนว่าก็ตักเตือนกันได้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องว่าก็ตักเตือนกันได้นะว่าก็ตักเตือนแล้วก็เห็นว่าเป็นเมตตาแต่แปลกนะคนที่เป็นแม่เนี่ยคนที่เป็นแม่หรือเป็นพ่อเนี่ยบางทีก็

0: พูดในสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะอย่างเช่นเราเคยเห็นว่าพ่อแม่นะรักเรานะให้สิ่งของเราเนี่ยเช่นจะเอาเงินเอาทองให้เราไปทานข้าวไปกินข้าวเนี่ยถ้าเราย้อนถามว่าแม่กินข้าวยังนะท่านก็บอกว่าไม่หิวนะหรือแม่ก็บอกกินแล้วนะทั้งที่ท่านเองก็ยังอาจจะหิวก็ได้นะแต่ท่านก็บอกไม่หิวก็กลัวเราจะเป็นทุกข์กลัวเราจะเป็นห่วงยิ่งเวลาเราเป็นเด็กนะเราเห็นพ่อแม่ทำงานหาเงินหาทองนะวันเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไม่หยุดก็ถามท่านว่าท่านเหนื่อยไหมท่านก็ว่าไม่เหนื่อยแต่ความเป็นจริงอายุท่านก็มากนะตอนนี้ให้เราทำเรายังเหนื่อยเลยตอนเราเป็นเด็กท่านอายุมากลองนึกขวนกลับไปว่าคำถามเนี่ยถามว่าท่านเหนื่อยไหมท่านบอกไม่เหนื่อยให้ความเป็นจริงแล้วว่าท่านเหนื่อยนะเวลาหิวก็ถามไม่หิวเวลาเหนื่อยก็บอกไม่เหนื่อยยิ่งเวลาท่านอายุมากมากขึ้นเรี่ยวแรงท่านก็น้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็ถามหานะถามเป็นไรไหมไม่เป็นมีหรือจะไม่เป็นท่านปวดหัวไหมปวดท้องไหมเป็นอะไรไหมบอกไม่เป็นนะไอ้ความเป็นจริงไม่ต้องบอกเราก็เห็นว่าเนี่ยท่านอายุมากแล้วนะเรี่ยวแรงท่านก็น้อยลงถามคำว่าไม่เป็นเนี่ยท่านไม่เป็นอะไรไม่เป็นภาระให้กับลูกนะท่านไม่เคยคิดจะเป็นภาระให้กับลูกเลยเวลาหิวก็บอกไม่หิวเวลาเหนื่อยก็บอกไม่เหนื่อยเวลาเจ็บก็บอกไม่เจ็บนี่คือผู้นำเป็นผู้ที่เสียสละนะไม่จะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือว่าไม่เป็นภาระให้กับใครเมื่อหลวงพ่อสนองที่ท่านมาสร้างวัดเนี่ยถามท่านว่าท่านเหนื่อยไหมท่านบอกไม่เหนื่อยถามท่านว่าลำบากไหมไม่ลำบากนะตื่นที่สามทุกวันไม่ลำบากทำไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ลำบากไม่เหนื่อยนะเวลาเจ็บป่วยถามท่านท่านบอกไม่เป็นไรนะเป็นเช่นนั้นฉะนั้นการที่เราอยู่รวมกันนะมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผู้นำบางทีเราไม่ต้องรอให้ผู้นำบอกนะเพราะผู้นำก็ไม่บอกนะไม่บอกว่าเราเหนื่อยเราเจ็บเราไม่ไหวแต่เราเป็นผู้น้อยเราต้องมีสติมีปัญญาว่าภาระของพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าก็เหมือนกับพ่อแม่เป็นเถระเนี่ยเป็นภาระของพวกเราเราต้องหาผ้าหาผ่อนให้ท่านเปลี่ยนบ้างท่านห่มผ้านุ่งผ้าอย่างนั้นอยู่เป็นนานจนเราชินตาแต่ตัวเราเองเปลี่ยนจนเรียกว่าใส่ชุดเก่าไม่ได้เลยแต่พ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนชุดไหนแล้วก็เห็นจนชินตาลองนึกดูว่าภาระของพ่อแม่ต้องเป็นภาระของเราหาผ้าหาผ่อนที่ดีๆเนื้อดีๆให้ท่านเปลี่ยนบ้างถามว่าท่านหิวไหมท่านบอกไม่หิวว่าความเป็นจริงอาหารที่ท่านรับประทานหรือว่าเดิมกินรับทานเนี่ยมีอะไรก็มีแต่ข้าวกับอาหารบางสำรับที่ซ้ำๆกันอยู่เขาทำอย่างนี้เพื่อใครถามหิวไหมไม่หิวก็เก็บของดีๆไว้ให้เราแล้วพอถึงวันเวลานี้ที่เรารู้ว่าเราเป็นพวกที่มีการศึกษามีความรู้มีความเจริญเราต้องเป็นภาระให้กับพ่อแม่หาเงินหาทองมีเงินเดือนแล้วมีครอบครัวแล้วเรามีฐานะดีขึ้นมาบ้างนะพ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องเลยว่าจะอยากจะมีอยากจะกินกับเราแต่ภาระของท่านต้องเป็นภาระของพวกเราต้องคิดถึงท่านว่าไม่ต้องให้บอกนะหาของดีๆให้ท่านรับทานให้ท่านดื่มกินบ้าง นะเป็นภาระเป็นหน้าที่ว่าเรียกว่าจำพรรษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ได้อะไรเลยเราก็จะได้จากความรู้ความเข้าใจจากการที่พระมาบอกมาสอนแล้วเราก็เอาไปทำที่บ้านก็ได้นะว่าสิ่งที่ท่านไม่ต้องบอกเนี่ยเราต้องคิดได้ว่าพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่เจ็บแล้วนะพ่อแม่เนี่ยถามว่าต้องการอะไรท่านก็จะบอกไม่ต้องการอะไรแก่แล้วนะไม่จักได้อะไรแล้วจริงๆท่านแก่แล้วท่านอยากได้ลูกที่ดีมีศีลธรรมเป็นของท่านฉะนั้นเราจะตอบแทนพ่อแม่ที่อายุที่อยู่ที่บ้านอายุมากๆเนี่ยท่านจะมีความสุขที่สุดตรงที่ว่าเห็นลูกมีความสุขนะถ้าเราไม่มีความสุขเราไม่มีศีลไม่มีธรรมมีเงินมีทองไปให้ท่านท่านมารู้ว่าเราเนี่ยต้องทุกข์ยากลำบากนะอยู่กับบ้านก็ทะเลาะกันเงินทองก็หายากเอาเงินเอาทองไปให้ท่านก็ยังไม่มีความสุขนะเท่ากับว่าเห็นว่าตัวเรามีศีลมีธรรมฉะนั้นการที่มาบวชเป็นพระเนี่ยเราก็มีวิหารธรรมมีเมตตามีความโกรธแล้วก็มีธรรมะรักษามีเมตตานะเวลาคิดอะไรไม่ดีนะใจร้อนเนี่ยนะเขาทำให้เราเจ็บใจเสียใจเงี้ยเรื่องมันก็ผ่านไปได้มาคิดอีกใจเราไม่มีสติแล้วเราก็เจริญกรรมฐานบทเนี้ยบทเมตตาเนี่ยพอนึกปุ๊บบทแผ่เมตตานะใจก็เปลี่ยนมีวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของใจแล้วว่ากลัวอะไรก็ตามนะกลัวสิ่งที่เราคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่น่าเกลียดน่ากลัวสมมติว่าผีเนี่ยเรานึกถึงบทเมตตาแผ่เมตตาสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าโลกนี้ขาดเมตตาโลกนี้จะหาความสุขความสงบไม่ได้ในเวลาเดียวกันถ้าเรามีสติมีปัญญาโยนิโสมนสิการลองทบทวนดูว่าบทแผ่เมตตาเนี่ยมันตรงข้ามกับนิวรธรรมทั้งห้าเลยนะมันตรงข้ามกันเลยที่เรามีนิวรห้าเยอะนะพอเราสร้างขึ้นมาไม่มีเมตตาแต่ถ้าเรามีเมตตาเยินก็มีเมตตานั่งก็มีเมตตานอนก็มีเมตตาคิดนึกก็มีเมตตานะนั่งก็สงบเดินก็สงบเป็นสมาธิได้เร็วบทเมตตาเนี่ยแม้หลับนะก็ไม่ฝันร้ายนะเทวดาก็คุ้มครองรักษาอะมนุษย์ก็ดีก็ไม่มาโกรธมาเกลียดมาพยาบาทเรายาพิษก็ดีสัตว์ตาก็ดีก็ไม่ทำร้ายเราและเรามานั่งสมาธิเมื่อไหร่บทที่เราเจริญเมตตานั้นมีสมาธิอยู่แล้วตอนเราหลับตาลืมตามีเมตตาพอมานั่งสมาธิแล้วเป็นสมาธิได้เร็วและที่สุดเวลาเราหมดลมจะตายจริงๆเนี่ยวิหารธรรมที่เราเจริญเมตตาเนี่ยเราจะไม่ไปตกไปสู่อบายเลยเพราะใจที่เมตตาเป็นกรรมฐานทำได้ทั้งวันนะเข้าพรรษาออกพรรษาวันนี้เดือนนี้พรุ่งนี้ขอให้มีลมหายใจทำได้หมดนะถ้าเรามีลมหายใจแล้วว่ามาวัดสังฆทานแล้วเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกว่าปฏิบัติเจริญสติเจริญสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญานะเวลาคิดนึกอะไรไม่ดีเราก็แผ่เมตตาตาเห็นอะไรก็มีเมตตาตาก็เป็นบุญหูได้ยินอะไรเราก็มีเมตตาหูก็เป็นบุญถ้าวันนี้ตาร้อนหูร้อนใจร้อนเพราะว่าไม่มีเมตตาไม่มีสติลองดูนะเวลาตาเห็นอะไรเรานึกถึงบทนี้ขึ้นมาตาก็เป็นบุญมีเมตตาเวลาหูได้ยินอะไรไม่พอใจเรานึกถึงบทนี้ขึ้นมาแผ่เมตตาเนี่ยหูก็เป็นบุญนะจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันเวลารับรสพอใจไม่พอใจเราก็นึกถึงเมตตาเนี่ยลิ้นก็เป็นบุญจะด่าเขาเนี่ยนึกถึงบทนี้แล้วด่าไม่ได้เลยด่าไม่ได้เลยนะจะโกหกเขาเนี่ยพอเ
1: พอมีสติขึ้นมาจะแผ่เมตตาไม่กล้าโกหกจะพูดคำหยาบเนี่ยคนมีเมตตาพูดคำหยาบไม่ได้พูดไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าคำหยาบนะทำให้เขากระทบให้เขาไม่พอใจแล้วก็ไม่กล้าเรื่องนินทาก็ไม่กล้าคนที่กล้านินทาเพราะว่าไม่มีเมตตาคนในโลกนี้ไม่กลัวหรอกเรื่องบาปแต่ถ้าเรามีเมตตาจะกลัวเลยกลัวใจตัวเองว่ามันจะเป็นนินทาให้ร้ายใครนะตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วคือจะไปเติมเชื้อเติมไฟให้ใครพอมีเมตตาแล้วเหมือนน้ำดับร้อนได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเลยนะพระองค์มีพระเมตตาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังระลึกถึงพวกเราว่าขอให้เราได้ปฏิบัติขอให้เราได้ถึงความพ้นทุกข์ได้มาปฏิบัตินะได้เข้าถึงธรรมมีพระกรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้นะท่านเผยแผ่45พรรษาสัทธาเทวะมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาให้พวกเราให้เทวดาเนี่ยได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมให้มาเห็นใจตัวเองว่ามีความโลภโกรธหลงมาชนะจิตชนะใจเหมือนพระพุทธเจ้าชนะกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองให้มาเห็นทางปฏิบัติว่าการจะดับทุกข์ไม่ได้ดับที่ไหนดับที่กายดับที่วาจาดับที่ใจเราถ้าใจที่ไม่มีเมตตาก็จะมีอะไรก็มีตรงกันข้ามมีความโลภมีความโกรธมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยพอเรามีเมตตาขึ้นมาเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นมาเลยนะคิดถึงพ่อแม่ก่อนเลยเมื่อไหร่ก็ตามคนมาปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกเลยที่จะเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาเลยคือความกตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นก่อนแล้วว่าเรามีสติแล้วก็มีสมาธิมีสัพพัญญะเห็นกายตัวเองก็มีปัญญาเกิดบุญขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากใครเบื้องต้นกระดุมเม็ดแรกเลยเราเกิดจากใครตัวเราถ้าไม่มีพ่อแม่ให้ร่างกายนี้มาเราก็ไม่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมไม่มีบุญขนาดนี้ที่เรามีบุญขนาดเนี่ยเพราะว่าเรามาเห็นกายตัวเองนึกถึงพ่อแม่เลยว่าโอ้เรานี่ต้องกตัญญูกตเวทีสูงสุดความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในโลกนะโยมอย่าคิดว่าเป็นของเล็กน้อยนะหายากที่สุดในโลกคน8,000ล้านคนจะคิดถึงพ่อแม่เราสักคนหนึ่งมีไหมจะมีไหมหมู่สัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์มีปีกสัตว์อยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่บนอากาศจะมันนึกถึงแม่เราสักคนนึงนึกถึงพ่อเราสักนิดหนึ่งมีไหมไม่มีเลยนะคนในโลกนี้หมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เราเลยแต่พอเรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โหเราต้องทำสิ่งแรกเลยต้องมีความกตัญญูกตเวทีให้กับผู้มีพระคุณสูงสุดให้ท่านเสียใจไม่ได้ให้ท่านทุกข์ใจไม่ได้ให้ท่านลำบากใจไม่ได้นะท่านเลี้ยงเรามาก็ลำบากพอแล้วนะจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของเราต้องให้ท่านภูมิใจในเลือดเนื้อของท่านจะพูดก็เป็นบุญจะคิดก็เป็นบุญเห็นอะไรก็เป็นบุญเห็นท่านแล้วเราใจเรามีกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ท่านภูมิใจว่าเนี่ยลูกของท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้จักแล้วถ้าไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดาจะไปรู้จักอะไรโยมจะไปสอนอะไรได้เพราะโลกใบนี้มันแปลกนะสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่นะสูงสุดเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์เปรียบเหมือนกับเทวดาเปรียบเหมือนกับพระพรหมทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีความหมายพ่อแม่ก็ถูกลูกหลานมองข้ามไปแล้วแต่วันอาสาฬบูชาเนี่ยเราเห็นโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระธรรมเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีบุญจากตัวเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่เป็นมนุษย์จะรู้ไหมภาษาเนี่ย ก็จะรู้

ว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ไหมพระธรรมพระสงฆ์จะรู้ไหมเป็นนกเป็นกาจะรู้ได้ไหมเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยจะรู้ได้ไหมไม่ได้เลยฉะนั้นเราเกิดมาชาติเนี่ยเราก็ต้องเอาบุญทุกอย่างแหละนะเบื้องต้นเอาใจเราเป็นบุญก่อนหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าท่านอ่านใจคนได้นะท่านก็สอนกรรมฐานสอนสมาธิเนี่ยเผยแผ่ธรรมะเนี่ยแล้วก็ตรงด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยท่านสอนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องได้นะถ้าเรามีสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเมื่อไหร่เราก็จะได้ละนะได้ที่พึ่งอันแท้ที่พึ่งอันแท้จริงพุทธังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิแม่วาระที่สองตติยัมปิแม่วาระที่สามตลอด 2,000 กว่าปีที่พระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันแท้จริงอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีเลยจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้เงินทองเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมจะช่วยเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เรามีความโลภโกรธหลงได้ไหมไม่ได้จะเอาไปได้ไหมเงินทองไม่ได้แม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังเรายังยึดไว้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็ว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งก็คือใจเราที่มีสตินั่นเองคนที่รักเราเป็นสามีเป็นบิดามารดาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่รู้จักเราจะไปกับเราไหมเวลาเราหมดลมไปแล้วเนี่ยจะมีไหมที่จะคิดจะมาช่วยเราได้ไม่มีนอกจากตัวเรามีที่พึ่งมีสรณะมีที่พึ่งอันแท้จริงฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์เวลาเนี่ยไม่มีปากหรอกแต่อย่าให้เวลาพูดนะถ้าเวลาพูดเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยระยะทางเนี่ยพิสูจน์กำลังกลกำลังมาส่วนระยะเวลาจะไปพิสูจน์ความเป็นจริงนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์พระเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงแต่เราเนี่ยไม่ได้เข้าถึงไม่มีที่พึ่งเวลาโกรธขึ้นมาก็ดับโกรธไม่ได้เวลาทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นใจตัวเองดับทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีที่พึ่งนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนมีคนถามว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระธรรมเกิดขึ้นในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกจะช่วยเราได้จริงหรือเพราะพระเจ้าบันดาลไม่ได้ไม่ให้เราพ้นทุกข์ให้เรามีสติมีปัญญาบันดาลไม่ได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยแสดงพระธรรมจักรกับพระตนสูตรตรัสรู้แล้วเอาธรรมะเนี่ยมาแสดงให้ปัญจวัคคีย์ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความหลงโดยเฉพาะสิ่งที่เรายึดไว้ว่าตัวเราของเรานะลองคิดดูว่าจริงมั้ยในตัวเราที่มีทุกข์เนี่ยลองคิดดูว่าเราทุกข์เพราะอะไรชีวิตเนี่ยก่อนที่พระองค์จะแสดงพระธรรมจักรพระองค์ก็ชี้ก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นน่ะชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดมาทุกข์ไหมเกิดมาก็ร้องแล้วนะสมัยก่อนเด็กร้องนะเด็กทารกก็ร้องอ่อนแออ่อนแอพ่อแม่ก็สงสารนะเด็กสมัยนี้เขาร้องเอาแอแล้วนะไม่ใช่อ่อนแอแล้วนะพวกเราก็เหมือนกันใช่ไหมมาว่าสังฆทานรู้สึกเป็นยังไงนะแต่ก่อนเนี่ยเขาร้องอ่อนแอนะพ่อแม่ก็สงสารนะเดี๋ยวนี้เด็กมันร้องจะเอาแอแล้วพวกเราเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ

เกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ได้สิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์พากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยนะทุกข์โขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขะปเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกนะทุกข์อยู่เบื้องหน้าที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีความโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาไหมอ่ะเช่นตาเราเห็นอยู่เฉยตาเราเห็นไม่พอใจมันสร้างอะไรขึ้นมามันสร้างความโกรธขึ้นมานะเพราะว่าเนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์มันอยู่ตรงที่ใจเรานี่เองใจของเราไม่มีสติเห็นแล้วแทนที่จะไม่เมตตากับโกรธขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกพระองค์ก็มีอุบายให้มาเห็น

แล้วก็เป็นทุกข์อีกพระองค์ก็มีอุบายให้มาเห็นตัวเองก่อนนะมาเห็นตัวเองว่าตัวของเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์แน่นอนฉะนั้นพอเห็นทุกข์แล้วก็มากำหนดดูเห็นว่าเหตุของเกิดทุกข์มันอยู่ในใจใจเรานี่มีเหตุคืออะไรคือความทยานอยากยอมรู้จักความทยานอยากไหมเท่าไหร่ก็ไม่พอไฟไม่อิ่มในเชื้อน่ะโกรธเขาปีที่แล้วโกรธเขาหลายปีโกรธเขาปีนี้เดี๋ยวอาสาฬหะผ่านไปเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไม่แน่เวลานี้ก็โกรธก็ได้โกรธได้อีกไฟไม่อิ่มในเชื้อแม่น้ำเสมอตัณหาไม่มีนะรอบเท่าไหร่ไม่เคยพอนะไม่เคยเลยที่เราจะหาความสุขความสงบจากการที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแล้วความเป็นจริงมันเริ่มต้นจากตานะเริ่มต้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไอ้ที่เราโกรธมันเกิดจากตาไหมพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันโกรธหูได้ยินโกรธใจคิดปุ๊บมันโกรธมันเกิดจากตัวเราสร้างขึ้นมามีความทยานอยากในกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหานะแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยมีทางดับทุกข์ให้เราจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นมาบอกทางเออเนี่ยวิธีจะดับทุกข์ก็ใจเราต้องวางต้องปล่อยต้องละเราจะปล่อยจะละจะวางก็ต้องมาเห็นตัวเองมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมาเห็นลมเข้าลมออกเราก็ไม่มีมาเห็นขันธ์ห้าในตัวเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่เห็นความจริงในตัวเราแล้วคน8,000,000,000ก็เหมือนกันหมดน่ะเหมือนกันหมดเลยคน8,000,000,000นะก็มีความทยานอยากออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วก็ติดอยู่ในกองแห่งทุกข์ด้วยเรียกว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารก็แปลว่า3อย่างวัฏฏะสงสาร3อย่าง3จุดนะโยมลองนึกภาพลอยออกมาเป็นวงกลม3จุดจุดแรกก็คือกิเลสพอเรามีกิเลสเนี่ยมันก็ก่อกรรมพอเราก่อกรรมเสร็จก็มีวิบากคือผลของกรรมความโลภความโกรธความหลงทำให้เรากรรมที่เราก่อขึ้นมาก็เป็นกรรมกิเลสแล้วก็โลภวิบากโยมว่าจริงไหมลองนึกดูสามจุดเนี่ยโยมลองนึกดูโยมเห็นภาพไหมภาพที่อาตมาพูดมาสักครู่เนี่ยเบื้องต้นน่ะก็คือกรรมที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่เราก่อขึ้นมาน่ะเกิดจากมีกิเลสน่ะความโลภโกรธหลงในใจเราแล้วก็เป็นผลคือวิบากกิเลสกรรมวิบากมันก่อให้เราเป็นทุกข์อยู่ถึงทุกวันเนี่ยพระองค์ก็ชี้ทางว่าถ้าเราจะพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาพระองค์ก็ชี้ทางบอกทางจุดประทีปให้ด้วยของที่ปิดท่านก็เปิดให้ของที่คว่ำท่านก็หงายให้บอกว่าทางนี้คืออริยมรรคองค์8เป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์อริยมรรคองค์8เนี่ยพระทุกรูปนะครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็สอนให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมันตรงคำสอนที่สุดแหละคนไทยเนี่ยคนไทยที่มีสถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นโอกาสที่เรามีบุญมีวาสนานะที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์สอนตรงที่สุดเลยโยมลองพิจารณาแล้วลองทบทวนดูนะสุตะมยปัญญาฟังแล้วเกิดปัญญาจินตามยปัญญาฟังแล้วไปคิดให้เกิดปัญญาว่าที่อาตมาพูดว่าพระทุกองค์พระทุกรูปครูบาอาจารย์มาสอนตรงที่สุดนะศีลสมาธิปัญญานะข้อที่1สัมมาทิฏฐินะก็คือความเห็นชอบเห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสัมมาสังกัปโปรำริชอบรำริก็คือความคิด

ออกจากกามคุณคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นปัญญาสองข้อนะอริยมรรคองค์8มี8ข้อนะ2ข้อแรกนะเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาส่วนข้อต่อไปสัมมาวายามะสัมมาวาจาก็คือวาจาชอบไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่นินทาไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันโตการงานชอบสุจริตด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบอาชีพที่เราทำเนี่ยไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าน้ำเมาไม่ฆ่ายาพิษไม่ฆ่าอาวุธสามข้อเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็อยู่ในหลักศีลศีลที่เราสมาทานศีลห้าศีลแปดพระมาบวชศีล227เนี่ยก็อยู่ในหลักศีลมีปัญญามีศีลและอีก3ข้อสุดท้ายก็เป็นสมาธิสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรที่ใจเรานะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบสัมมาสติวสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญอริยเจ้าว่าก็มาเผยแผ่สร้างวัดเนี่ยจากวัดล่างเป็นวัดมีพระสงฆ์เนี่ยก็สร้างขึ้นมาให้ทุกคนมาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นหนทางแล้วก็เป็นทางเดียวด้วยนะที่จะออกจากทุกข์เนี่ยอยู่ในมรรคองค์8มัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางเพราะทุกคนมีเท่ากันหมดเลยไม่มีใครมีมากไม่มีใครมีน้อยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาตาปีปารภความเพียรสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติที่สำคัญที่จะกล่าวต่อไปเอาไปปฏิบัติวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังแปลว่าให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มาเห็นตัวเองแล้วถอดถอนนะอย่าไปยึดว่าตัวเราของเราว่าสวยว่าดีว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะมันก็เป็นของปฏิกูลเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟยึดไว้ไม่ได้แต่เราก็หลงพอใจก็ทุกข์นะไม่พอใจก็ยิ่งทุกข์อีกนะก็ทุกข์เหมือนกันเอาความเป็นจริงพอใจกับความไม่พอใจราคาเท่ากันแต่เราไม่มีปัญญาขนาดแล้วหรอกแต่ความเป็นจริงราคาเท่ากันราคาเท่ากันหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอใจก็ไม่มีหรอกมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่พอใจจริงๆมันก็ไม่มีนะมันก็หายไปแล้วเรายึดอีกนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็หลงยึดมาเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะที่สำคัญวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4เราต้องวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเวทนาเนี่ยเปรียบเหมือนงูตัวหนึ่งงูตัวนั้นมาอยู่ในตัวเราเนี่ยเวทนาที่มันนั่งแล้วมันปวดเนี่ยเหมือนงูตัวถ้าเราไปแตะที่หัวมันก็กัดก็แตะที่หางมันก็กัดแต่ที่ตัวมันก็กัดมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือต้องดูต้องเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ทุกวันนี้เราก็ปวดแล้วก็ยึดว่าตัวเราขาเราไปแตะที่หัวมันก็กัดพอนั่งแล้วสบายก็ชอบแตะที่หางมันก็กัดนะมันก็ดับแตะที่ตัวมันก็กัดเฉยๆมันก็กัดฉะนั้นพอเราเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วก็อาตาปีอย่าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่เราพอใจและไม่พอใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าใจเราทำงานได้ไหมล่ะถ้าเรามาเห็นจิตเรานะมันไม่สบายมันเป็นทุกข์มันไม่พอใจแล้วก็ดูไปมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวางใจเฉยๆทีนี้มันดีใจมันพอใจมันจะเอาแล้วเออดีแล้ว
เฉยๆไว้ก่อนนะอย่างเช่นเวลาเนี่ยฝนทำท่าตกเนี่ยใจเราคิดอะไรใจเราว่าเออฟังดีจะไปดีนะมันนึกในใจมันนึกใช่ไหมหูก็ฟังแต่ใจมันนึกเนี่ยมันนึกได้นะไม่ใช่หูมันฟังไปใจมันไปไม่ได้ใจมันก็นึกฝนก็ป้อแปะป้อแปะให้จะไปดีหรือจะเอาดีหรือจะปฏิบัติดีถ้าเราเชื่อใจเราก็ไปถ้าเราไม่เชื่อใจเราก็อยู่มันมีอยู่แค่นี้เองดังนั้นสิ่งที่เราเป็นทุกข์เราไปเชื่อใจนะองค์พระสัมมาสัมพุทธจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นะเราอาสาฬหะปีหนึ่งเรามาระลึกถึงครั้งเดียวเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติบูชาเนี่ยมันจะแค่ไหนเชียวพระเจ้ากว่าจะมาเป็นพระเจ้าสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยเกิดทุกชาติเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีทุกชาติเลยสู้กับมารสู้กับกิเลสเนี่ยถ้าไม่ได้คิดถึงพวกเรานะท่านก็ไม่มาเผยแผ่ท่านเห็นว่าเออพวกเรามีทุกข์ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็จึงมีพระเมตตากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ศรัทธาเทวมนุษย์ฐานมาเผยแผ่ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5บอกมรรคองค์8เนี่ยว่าเนี่ยสัมมาสติเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐาน4ให้มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เผยแผ่เน้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องสติปัฏฐาน4ให้มาเห็นจิตตัวเองนะใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบยิ่งใจมันหวั่นไหวเนี่ยเราต้องระลึกว่าเราจะไม่หวั่นไหวถ้ามันขัดเคืองเราก็ฝึกไม่ขัดเคืองนะฝึกเอาไว้ยิ่งเรากลัวอะไรเราก็ต้องเรียกว่าถ้าเรากลัวต้องพิจารณาให้หายกลัวนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะฝนตกเราก็ไม่กลัวนะอดนอนเราก็ไม่กลัวถามจริงอดนอนเนี่ยยอมกลัวไหมถามจริงๆไอ้อยู่บ้านไม่กลัวใช่ไหมจะอยู่ว่าทำไมกลัวอดนอนเอออยู่บ้านเนี่ยไปกินไปเที่ยวไม่กลัวดึกไม่กลัวนอนเลยแต่พอปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวนอนต้องรีบนอนอะไรของเขาเนี่ยใจมันพูดหรือตัวเราพูดลองนึกดูลองนึกดูลองนึกดูอยู่บ้านก็อยากจะสวดมนต์มาวัดแต่พอมาวัดอยากจะร้องเพลงกลับบ้านนะใจนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะงั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็มีแค่คำเดียวพยางค์เดียวด้วยปฏิบัติธรรมนะคำเดียวพยางค์เดียวก็คือฝืนฝืนก็คือว่าถ้ามันอยากเราก็ไม่เอานะถ้ามันโกรธเราก็เลิกโกรธฝืนอย่างเดียวเพราะว่าใจเราเนี่ยจะเป็นน้ำไหลลงต่ำใจเราเหมือนปลาจะขึ้นจากน้ำไม่ได้จะติดอยู่ในน้ำคนผู้มีปัญญาเห็นว่าเราจมอยู่ในกองทุกข์วัฏสงสารเนี่ยเอาเราขึ้นจากน้ำใจเราก็ไม่ยอมก็ต้องกลับมาหาน้ำฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมฝืนอย่างเดียวอดทนไหมอดทนมีความเพียรไหมมีความอดทนมีความเพียรมีปัญญาไหมต้องมีปัญญาเห็นใจตัวเองตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงตัณหาแปลว่าความทะยานอยากงั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วอยากให้เราพ้นทุกข์ด้วยก็จึงแสดงมรรคองค์8ว่าให้เรามีสัมมาสติสัมมาสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นให้เราเกิดปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็จึงอุทานว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป่งว่าอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโย
อัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกฏัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกฏัญญะก็จึงขอบวชพระองค์ก็จึงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุเถิดพระธรรมพระวินัยเรากล่าวดีแล้วขอให้เธอประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เถิดก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นองค์แรกเลยเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันมีคุณสมบัติละสักกายทิฏฐิไม่มีตัวไม่มีตนยึดมั่นถือมั่นละศีลปตะปรมาสไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยึดมั่นในสิ่งอื่นแล้วละวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมอีกต่อไปเชื่อในเรื่องกรรมอย่างเดียวแล้วก็เชื่อในผลของกรรมด้วยสูงสุดเลยเชื่อเรื่องกรรมยังไม่พอนะต้องเชื่อผลของกรรมด้วยเราทำบุญเรามีผลก็คือความสุขเราไม่ได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปอยู่ในความโลภโกรธหลงเราทำขึ้นมาผลของกรรมเป็นทุกข์แน่นอนต้องเชื่อเลยนะว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็จะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะก็เป็นอันว่าเรามีโอกาสได้มาถือศีลมาทำสมาธินะให้เราเกิดปัญญาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะขอให้เราได้มีจักขุนะธรรมะจักขุนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นทางประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิให้เราชอบในการประพฤติปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญไม่ต้องกลัวหรอกฝนตกนี้ตั้งนานแล้ว 2,000 กว่าปีก็ตกอย่างนี้แหละไม่เพิ่งมากลัวหรอตอนที่พระเจ้าฝนตกนะพระองค์ก็ไม่หนีนะตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยมุจลินเนี่ยเทวดาก็มาปกป้องให้โลกก็ยังใบเดิมนะใบนี้ใบเดิมดวงจันทร์ที่เดือน8ที่แล้ว 2,000 กว่าปีดวงจันทร์เดือน8พระจันทร์เต็มดวงก็ยังดวงเดิมนะดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงให้เรามีกลางวันกลางคืนก็ยังดวงเดิมอยู่นะแต่ใจของเราลองคิดดูนะความโลภโกรธหลงที่มีทุกข์มันก็ยังเหมือนเดิมนะโยมนะงั้นธรรมะของพระเจ้ายังดับทุกข์ได้เหมือนเดิมเช่นกันนะต้องมีความเพียรเท่านั้นนะถ้าเรากินกินนอนนอนทุกข์มันก็กินนอนกับเรานะมันไม่ดับทุกข์หรอกแต่ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราสู้กับนิวรณ์สู้กับกิเลสแล้วพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นะโยมนะเราต้องชั่งใจแล้วกลัวฝนหรือกลัวกิเลสดีฮะถ้าเรากลัวกิเลสเราก็ไม่กลัวฝนถ้าเรากลัวฝนก็แสดงว่าเราแพ้กิเลสแล้วนอนดีกว่านะลองดูนะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นค่ำคืนของวันอาสาฬหบูชาที่เราจะได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนพุทธกาล45ปีแล้วเพราะนั้นวันนี้เรามาระลึกถึงด้วยการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเรามาที่วัดเพราะเรามาวัดอะไรวัดใจกันวัดใจกันว่าคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปให้ไม่อยู่ก็เป็นโอกาสดีโยมหยุดหลายคนมีวันหยุดที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อมาจนถึงวันนี้พรุ่งนี้อีกวันเข้าพรรษาราชการให้หยุดใช่ไหม3วันโยมแต่บางสถานที่ก็หยุดหัวท้ายเลยพระจันทร์กับศุกร์อีก2วันรวมเป็น5วันเลยนะก็เราก็มีโอกาสที่จะได้มาพักผ่อนใช่ไหมแต่เราพักผ่อนแบบเราได้กุศลแล้วกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยกุศลที่โยมมาเนี่ยโยมมาถ้าปฏิบัติในองค์มรรคนี่แหละนี่คือบุญสูงสุดในบวรพุทธศาสนานะเพราะนั้นอยากทำให้มากทำให้เจริญแล้วมันจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ตามที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้รับรู้เพราะนี่เป็นของจริงนะโยมเป็นของจริงนะของจริงที่พิสูจน์ได้เมื่อกี้อาตมากล่าวไว้หมดแล้วตอนเริ่มต้นนะพระธรรมเนี่ยก็เป็นแผนที่หลวงพ่อสนองชอบพูดเป็นแผนที่ของพระพุทธเจ้าให้เรามาเดินพระอริยสงฆ์หรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้พิสูจน์ธรรมของพระเจ้าแล้วเพราะพระอรหันต์มีขันธ์5เราก็มีขันธ์5เหมือนพระอรหันต์นั่นแหละนะเพราะถ้าเราประพฤติปฏิบัติตั้งใจนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราเป็นพระอรหันต์ได้นะโยมหลวงปู่สังวานเขมโกนะท่านไม่เรียนหนังสือเลยไม่รู้หนังสือเป็นพระอรหันต์เห็นไหมโยมแม่ชีบุญเรือนนั้นมีอภิญญาเห็นไหมเพราะมันเดินได้โยมมันเดินไปได้ในทางสายนี้นะทางสายนี้เพราะทำได้ทุกคนทำได้แล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วย

ทำแล้วรู้เองเห็นเองจะรู้เองจะเห็นเองเห็นตอนเนี้ยโยมมาพิสูจน์เนี่ยทำกรรมฐานนี่แหละโยมลองทนทุกข์ให้ได้นั่งเนี่ยปวดเมื่อยเนี่ยลองดูดิทนทุกข์ด้วยกรรมฐานกับด้วยกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนั่นแหละกายนิ่งใจนิ่งแล้วก็ใช้กรรมฐานนั่งก็พุทโธพุทโธไปเนี่ยโยมจะเห็นว่าเดี๋ยวทุกข์มันดับได้ลองสู้ดูโยมแต่ถ้าโยมไม่สู้โยมจะไม่เคยเห็นความดับของมันเลยเพราะทางสายนี้พระเจ้าทำไว้หมดแล้วนะแล้วก็ดังที่กล่าวไว้แล้วมีผู้พิสูจน์แล้วก็เข้าถึงปฏิบัติแล้วนะก็เดินไปในทางนี้ได้ก็จะเห็นก็ดังที่กล่าววันเราก็จะเห็นนะวันเราลงเดินตามลองเดินตามพระริเจ้าเหล่านั้นลองดูดีวันเวลาที่โยมปฏิบัติเนี่ยถ้าเอาให้จริงนะโยมเอาให้จริงนะกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นชั่วโมงเดียวก็ผ่านแล้วชั่วโมงเดียวเนี่ยโยมจะผ่านได้ผ่านโยมจะเห็นว่าทุกข์มันมีจริงแล้วทุกข์มันดับจริงเพราะโยมเดินไปตามองค์ฌานโยมเดินไปองค์ฌานก็คือในวิตกวิจารโยมสู้กับมันนะแต่สู้ด้วยกรรมฐานสู้ในที่นี้ต้องสู้ด้วยกรรมฐานโยมจะมาไล่จัดแจงยังไงเนี่ยอาตมาเห็นฝนเนี่ยตกมาตั้งเป็นชั่วโมงแล้วอยู่ตกอย่างเงี้ยเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะก็ตรงนี้เปียกไหมโยมเปียกไหมมีหยดมาใช่ไหมแต่ถ้าหนักกว่านี้เนี่ยตอนนี้เขาเปิดไฟไว้บนศาลาเนี่ยขมะโยมเพราะเมื่อกี้นี่พูดทิ้งไว้ว่าเรามาวัดใจกันเรามาวัดใจกันว่าเราจะทนกับฝนนี้ไหมถ้าทนไม่ไหวบอกแล้วว่ามีศาลานี่ขมักอยู่ข้างบนขึ้นไปได้นะเพราะถ้าอาตมาเห็นท่ามันไม่ดีก็จะขึ้นไปที่นั่นเพราะเคยขึ้นไปแล้วหลายครั้งหน้าฝนที่ผ่านมาเราก็ขึ้นไปนะวันมีสถานที่รองรับอยู่แล้วโยมหลายคนก็ตอนนี้เหลือบางแล้วนะบางตาโทษ1 2 3ไปแล้วใหม่1 2มันเหมือนอะไรขัดๆอยู่เลยมันขัดด้วยฝนก็ขัดนะมาขัดใจด้วยอุปกรณ์อีกใช่ไหมโยมแต่เราต้องทนทุกข์ดับทุกข์ให้ได้ใช่ไหมโยมเป็นเรื่องปกตินะสิ่งที่มาแล้วชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็เราก็ต้องเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อกี้ท่านพระอาจารย์ตีพูดไปแล้วนะวันในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรอกโยมมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยึดมันมันเกิดแล้วมันก็ดับโยมเมื่อกี้ใหม่มันก็ดับใช่ไหมตอนนี้มันก็มาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะดับอีกแต่มันดับตอนที่อาตมาไปก็วันนี้เป็นวันสำคัญใช่ไหมโยมที่อาตมากล่าวไว้แล้วก่อนพุทธกาลเห็นไหมพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้เนี่ยนะพุทธเจ้าต้องก็เรียกว่าต้องขวนขวายนะกว่าจะเห็นทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ได้นะก็ต้องทรมานตนต้อง6ปีใช่ไหมครับพรรษาที่29เนี่ยพระองค์ออกบวชกับนายชนะใช่ไหมขี่ม้าคันธกะผ่านเมืองออกมานะเวลากลางคืนด้วยนะม้ากันตะกะก็พาไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาริมฝั่งแม่น้ำอโนมาก็กระโดดทีเดียวข้ามแม่น้ำเลยม้ากันตะกะม้ากันตะกะเป็นม้าที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าด้วยนะเป็นสหชาติมี7อย่างใครจำได้บ้างสหชาติมี7อย่างนะก็
มีพระนางพิมพาแหละคนแรกเลยมีพระอานนท์มีอามาตย์กาลุทายีกี่คนแล้วอยู่สามแล้วใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้มีม้ากันตกาบเป็นสี่แล้วนะแล้วก็มีต้นโพหนึ่งมีขุมทรัพย์อีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วโยมเป็นหกเลยใช่ไหมเอาใหม่นะนางพิมพาพระอานนท์กาลุทายีอมาตย์แล้วก็นายชนะม้ากันตกะต้นพระศรีมหาโพแล้วก็ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ทั้งสี่มั้งมีขุมทรัพย์ทั้งสี่วันนี้คือสหชาติที่เกิดมาพร้อมพระพุทธเจ้าเป็นคู่บารมีของพระองค์ถ้าเป็นนายชนะเป็นม้าเป็นนางพิมพาเป็นพระนนท์เนี่ยเรารู้แล้วเราเห็นแล้วว่าคู่มากับพระพุทธเจ้าเลยนะตั้งแต่พระองค์ยังเป็นพระโอรสจนเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยอยู่กับพระองค์ม้ากันตกะก็อีกยังไงแต่ต้นมศรีมหาโพธิ์เนี่ยมาคู่บารมีตอนที่พระองค์ได้ไปบำเพ็ญเพียรตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าขุมทรัพย์ทั้งสี่เห็นไหมขุมทรัพย์ทั้งสี่เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรโยมจำได้ไหมว่าตอนพระองค์ประสูติเนี่ยตอนประสูติแล้วนำมาจากป่าที่พระองค์ได้ประสูตินั่นแหละนะเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยมีอมัดโทษจะพูดถึงกาลุทายีอยู่เลยอสิตราบทอสิตราบทเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นอสิตราบทเนี่ยเป็นฤาษีที่ไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ป่าหิมพานต์บำเพ็ญเพียรที่ป่าหิมพานต์แล้วก็ทำสมาบัติ8ได้ทำสมาบัติ8ได้ก็จะมีอภิญญา5อย่างอยู่มีอะไรบ้างอิทธิวิธีก็มีความสามารถเหนือมนุษย์เช่นเหาะเหินเดินอากาศดำดินแล้วก็แปลงกายให้มันเล็กได้ขยายได้ใหญ่ได้เล็กได้ใหญ่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของความสามารถเหนือมนุษย์นะที่ผู้ที่ปฏิบัติในสมาบัติแบบซึ่งเป็นปุถุชนจะมีได้5อย่างวันอิสิวิธีเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้ต่อมาก็ในเรื่องของทิพยโสตทิพยโสตก็คือมีหูทิพแล้วก็มีตาทิพมีตาทิพสี่อย่างแล้วก็มีเจโตวิมุตติญาณเจโตวิมุตติก็สามารถที่จะรู้ใจคนได้ห้าอย่างครบอย่างอยู่ครบอย่างก็อันนี้แหละเป็นก็เป็นคุณสมบัติของอสิตราบทด้วยอสิตราบทดังที่กล่าวนะเพราะแล้วก็มีอีกมีความสามารถของอสิตราบทก็คือสามารถพยากรณ์ผู้ที่มีลักษณะเป็นมหาบุรุษได้มหาบุรุษวันตอนที่เอาพระโอรสมากลับมาในวันแรกเลยอสิตราบทเนี่ยรู้ก็มาเลยมาดูพระโอรสตอนที่กลับถึงกรุงกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุทโธทนะให้จัดกระบวนไปรับมาอสิตราบทเมื่อมาแล้วจะขอดูเลยนะพระเจ้าสุทโธทนะก็ให้เอาพระราชโอรสยื่นให้ครับอสิตราบทพอยื่นไปนะ
ผ้ารถตอนนั้นยังไม่มีชื่อเพราะรถเนี่ยนะเอาเท้าเนี่ยขึ้นไปอยู่บนชดาอยู่บนศีรษะของอสิตราบทเลยแสดงปาฏิหาริย์แสดงปาฏิหาริย์เอาเท้าไปอยู่บนศีรษะอสิตราบทอสิตราบทเนี่ยตกใจตกใจผมมองไปที่ลักษณะดูที่เท้าดูที่มือที่ร่างกายของเฝ้ารถโอ้โหมีลักษณะเป็นมหาบุรุษเลยอสิตราบทนี่ยิ้มเลยตอนนั้นพอเห็นลักษณะเป็นมหาบุรุษยิ้มเลยแล้วก็รู้ด้วยญาณอีกนะพอเห็นว่าเป็นมหาบุรุษแล้วรู้ด้วยญาณอีกว่าเฝ้ารถเนี่ยต่อไปจะต้องออกบวชแล้วก็เป็นศาสดาเอกของโลกรู้อย่างนี้เลยนะแต่พอรู้อย่างนี้เสร็จร้องไห้เลยร้องไห้เลยอยู่ร้องไห้เพราะอะไรอยู่ไม่ถึงตอนที่เผ่ารถจะเสด็จออกบวชแล้วก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกเสียใจที่จะไม่อยู่แล้วก็จะไม่ได้ฟังธรรมของศาสดาเอกของโลกหรือว่าพุทธเจ้าจะไม่ได้ฟังธรรมของพุทธเจ้านี่แหละร้องไห้เสียใจนะตอนนี้นี่คือคำทำนายของอสิตราบทนะแต่พออีก2วันใช่ไหมเอาพราหมณ์108มาพราหมณ์108นี่มีวิชาที่ทำนายลักษณะก็เรียกว่าผู้มีบุญญาธิการก็มีวิชาหนึ่งของพราหมณ์วิชาเนี้ยไตเพศวิชาไตเพศเขาจะรู้อาการ32อาการ32ของร่างกายว่าจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการจะรู้แล้วมันจะมีลักษณะหมดเลยถ้าใครอยากรู้ไปเปิด Google ดูนะมีหมดอยู่มีหมดเลยจะบอกไว้หมดจะมีอย่างเช่นที่จะมีตรงหน้าผากของเจ้าเนี่ยก็มีบอกไว้ในนั้นหมดเลยมือเท้าเป็นยังไงลักษณะเป็นไงบอกไว้หมดเลยใครอยากรู้ไปดูนะ32ประการอาตมาจำไม่ได้หรอกเสร็จแล้วพราหมณ์108เนี่ยนะที่มีวิชาไตเพศทุกคนเลยเนี่ยก็มาคัดเลือกกันนะคัดเลือกในวันที่2ที่เฝ้ารถกลับมาแล้วนะคัดเลือกเหลือ8นะ8พราหมณ์ที่จะมาทำนายลักษณะของพระโอรสนั่นเองนะวันเหลือ8พราหมณ์เนี่ยก็มีโกณฑัญญะด้วยโกณฑัญญะที่อยู่ในปัญจวัคคีย์5นั่นมีโกณฑัญญะซึ่งตอนนั้นเป็นพราหมณ์8พราหมณ์ที่เขาเลือกมาอายุน้อยที่สุดเลยโกณฑัญญะนี่อายุน้อยสุดเพราะฉะนั้นตอนอายุน้อยสุดนะแล้วก็ตอนที่มาทำนายเนี่ยพราหมณ์7คนก่อนหน้าเนี่ยก็ทำนายเป็น2ใน2ลักษณะว่าพระรถเนี่ยนะเป็นผู้มีวิญญาธิการถ้าครองเรือนนะหรือว่าเป็นปุถุชนเป็นกษัตริย์นี่แหละเพราะว่าพระองค์เป็นพระรถนะถ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครอง4ทวีปปกครองใน4ทวีปแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนี่พราหมณ์7พราหมณ์แรกที่ทํานาย7คนทํานายแบบนี้หมดเลยชู2นิ้วนะชู2นิ้วแต่โกณฑัญญะเนี่ยนะชูนิ้วเดียวเลยนะชูนิ้วเดียวหมดเลยว่าเผ่ารถนี่นะต่อไปจะออกบวชแล้วเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นพุทธเจ้าแต่เขาเรียกกันอย่างนี้นะภาษาทางธรรมเขาบอกว่าจะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ก็คือพุทธเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นโกณฑัญญะทำนายอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกณฑัญญะก็เลยติดตามพุทธเจ้าเลยดูว่าพุทธเจ้าจะออกบวชเมื่อไหร่เห็นไหมว่าตอนที่พ่อรถอายุได้แค่2วันมาทำนายแต่โกณฑัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่อายุน้อยประมาณได้ว่ามากกว่าประมาณวัยรุ่นขึ้นไปอ่ะนะโกณฑัญญะเนี่ยประมาณวัยรุ่นขึ้นไปเพราะอาตมาก็ยังไม่เห็นเลขว่าตอนนั้นโกณฑัญญะอายุเท่าไหร่นะก็ยัง
หาค้นหาแล้วก็ยังไม่เจอว่าเขามีอายุตอนนั้นไหมนะแต่ถ้ามีนะครูบาอาจารย์ต้องพูดไว้แล้วนะเพราะน่าจะ

น่าจะแต่ว่ามีรายละเอียดบอกอย่างนี้แหละว่าเป็นพราหมณ์ที่อายุน้อยที่สุดเพราะอาตมาก็อุปมาผมหมายว่าประมาณวัยรุ่นนะ18เนี่ย18บวกลบไม่18ขึ้นกับ18ลงเพราะ18เนี่ยเอาคิด18เป็นหลักพระเจ้าเนี่ยออกบวชตอน29พรรษาโยมลองบวกเข้าไปดิเอา18บวกเข้าไปเท่าไหร่โยม47มั้ยได้มั้ยคิดเร็วๆนะอาตมาคิดเร็วเกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะผิดจะถูกไม่รู้นะก็ประมาณเนี้ยนะเพราะตอนที่ไปอุปถัมภ์พระเจ้าตอนที่พระเจ้าออกบวชแล้วไปเขาเรียกว่าไปทำทุกขละกิริยาไปทรมานกายเพื่อที่จะให้พบอมฤตธรรมอมฤตธรรมคืออะไรอยู่อมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเพราะพระองค์ไปเห็นอะไรมาก่อนหน้านั้นพระองค์ไปพระองค์ออกเสด็จพระพาสต้นไปที่สวนในพระราชวังนั่นแหละก็ไปเห็นเทวทูตทั้ง4เนี่ยอยู่ในสวนใช่ไหมเทวทูตทั้ง4เนี่ยก็แปลงกายมาเป็นอะไรเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เป็นพราหมณ์เป็นนักบวชโทษเป็นนักบวชซึ่งคนแก่คนเจ็บคนตายนี่แหละก็มีลักษณะที่เรารู้นั่นแหละคนแก่ก็ทำอะไรไม่ไหวก็เงินนะบางคนก็ต้องใช้ไม้เท้านะนะทำอะไรก็ช้านะเห็นแล้วก็หน้าเวทนาใช่ไหมตอนนั้นนะตอนนั้นพระองค์สลดสังเวชสลดสังเวชเพราะฉะนั้นคำว่าสลดสังเวชก็คือเห็นแล้วเกิดอารมณ์ที่ต้องเรียกว่าอารมณ์อะไรลงอารมณ์ที่แบบน่าสงสารเป็นอารมณ์ที่จะสงสารนะแบบนั้นสังเวชที่จะต้องทำไมเป็นไปอย่างนั้นนะทำไมต้องเป็นไปอย่างนั้นนะเพราะนี่คือสรุปสังเวชนะต้องสรุปสังเวชทั้งคนแก่คนเจ็บและคนตายเลยแล้วพระองค์ก็ถามได้ชนะด้วยถามชนะเราจะต้องเป็นแบบนี้ไหมเห็นคนแก่ก็เราต้องแก่ไหมเห็นคนเจ็บเราต้องเจ็บไหมเห็นคนตายแล้วเราต้องตายไหมในชนะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยพระองค์ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเกิดมาไม่มีใครไม่เป็นนะพระองค์ก็เขาเรียกว่าตระหนักพอได้ยินอย่างนี้ตระหนักคืออะไรผมเมื่อกี้สลดสังเวชใช่ไหมพอตระหนักเนี่ยก็รู้ว่าถ้าเราต้องเป็นไปคนอื่นต้องเป็นไปปยุรญาติทั้งหลายต้องเป็นไปเป็นไปแบบนี้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยคนทั้งโลกต้องเป็นไปกับพงศ์กับพินาบีสัตว์ทั้งโลกต้องเป็นอย่างนี้พงศ์ก็มองเลยว่าเอ้านี่มันเป็นภัยใหญ่ของโลกเลยนะแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นภัยใหญ่ของโลกใช่ไหมพงศ์ก็เลยพินาว่าแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะมีไหมนี่ไงอมฤตธรรมทำที่ไม่ตายก็คือทำยังไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเทวทูตที่เกิดไม่มีเห็นไหมเพราะมันมีในซ่อนอยู่ทำไมไม่เอาคนเกิดมาให้ดูวันมันเป็นในอยู่ก็พระองค์ก็พิจารณานั่นแหละเราก็พิจารณาไปในที่สุดก็เห็นนั่นแหละว่าถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดเมื่อไหร่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วทำไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ก็เห็นเทวทูตอย่างที่4สมณะที่มีความสุขุมเยือกเย็นนะมีอินทรีย์มารยาทนะที่น่าเลื่อมใสเพราะก็เห็นวิธีแล้วว่าอ๋อสมณะเนี่ยบำเพ็ญเพียรเห็นไหมบำเพ็ญเพียรทำสมาธินะเพราะนั้นก็มองเห็นว่าสมณะถ้าทำอย่างสมณะนี่แหละจะสามารถนะหาค้นหาทางนะที่จะเห็นความไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายได้เห็นอมฤตธรรมได้นะพระองค์ก็พิจารณาตอนนั้นนะแต่ในสมัยนั้นนะตอนที่พระองค์ออกบวชสมัยนั้นนะก็มี
นักบวชทั้งหลายแหล่นี่แหละที่ก็ค้นหาอยู่เหมือนกันว่าทำยังไงนะถึงจะหนีทุกข์เหล่านี้ได้แก่เจ็บตายเนี่ยทำไมจะหนีได้ก็ค้นหาแบบโยคะอย่างเงี้ยโยคะนะที่เปลือยกายบ้างที่นอนบนหนามบ้างเนี่ยเอาหัวฝังดินบ้างไหนก็ทำอะไรในรูปในโบสถ์แก้วเราก็มีไปดูนะเพราะนั่นคือในสมัยพุทธกาลที่มีการทรมานเรียกว่าทรมานทำตนให้เหน็ดเหนื่อยที่พระองค์บอกนี่แหละนะไอ้กีฬามัฏฐานุโยคเนี่ยทำตัวให้เหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะค้นหาธรรมนะสมัยนั้นก็เชื่อกันว่านะถ้าทำตัวให้ทนกับความยากลำบากได้มากขนาดไหนมากที่สุดเลยเนี่ยจะทำให้พบธรรมตัวนี้ซึ่งพระเจ้าก็นี่แหละที่พระองค์ไปทำทุกขละกิริยาที่เขาดงคสิริไปทำที่ดงคสิรินั่นแหละ6ปีก็ไปทรมานกายนั่นเองทุกขละเพราะฉะนั้น6ปีเนี่ยทำอะไรบ้างทำอยู่3อย่างแล้วเป็นธรรมที่ยากยิ่งเป็นธรรมที่ยากยิ่งเลยก็คืออย่างที่1ที่พระองค์ทำอย่างแรกเลยพระองค์ใช้ลิ้นเนี่ยดันเพดานใช้ชิวหาดันพระตุลาแล้วก็ใช้พระทนกัดพระทนฟันกัดฟันแล้วเอาลิ้นดันเพดานทำอยู่อย่างนี้นะแล้วก็กั้นลมหายใจในที่สุดลมหายใจเนี่ยตอนที่กัดก่อนนี่ลมหายใจอาจจะมากล่าวผิดนะลมหายใจนี่มันอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการกั้นลมหายใจในอย่างที่สองเพราะตอนที่กัดฟันทนตัดฟันกันเนี่ยแล้วก็เอาลิ้นดันเพดานปากนะก็พระองค์ทำอยู่เช่นนั้นจนเสียงดังอู้อ้าอู้อ้าดังแล้วก็มีเหงื่อการไหลนะเขาบอกว่ามันทรมานมากใครอยากรู้ก็ลองทำดูนะโยมทำอยู่นะพอสมควรนะถ้าหาร2ก็เหมือนก็2ปีใช่มั้ยก็ไม่รู้ทำนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดบอกไว้สะพงก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์แล้วแหละแต่ว่าไม่เห็นทางว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดแล้วเนี่ยมันจะเห็นทางดับทุกข์ได้นั่นเองมันไม่มองเห็นทางที่นะถ้ามันเจ็บปวดขนาดหนักแล้วมันไม่ได้สามารถที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นั่นเองเพราะมันไม่ใช่พงก็เลยเปลี่ยนมาอย่างที่สองนี่แหละก็คือการลมหายใจการลมหายใจการโดยไม่ให้ลมหายใจมันออกมาที่ทั้งปากทั้งจมูกนะแต่ช่องทางที่มันเชื่อมกันนะปากจมูกมันยังไปเชื่อมที่หูด้วยหูเนี่ยมันเป็นทวารที่ลมจะผ่านออกได้ผ่านเข้าได้แต่มันไม่ได้เหมือนทางปากกับทางจมูกนะที่อาตมากล่าวเมื่อกี้นี่แหละว่าพระองค์พอกั้นลมหายใจปุ๊บมันก็ลมหายใจมันก็ออกหูนะขึ้นหูกั้นนานๆเนี่ยออกหูเลยก็ทำให้มีเสียงอู้อ้าอู้อ้านะก็ปวดหูปวดแก้วหูนะแต่พระองค์ก็ทนนะก็ทนอย่างนี้นะก็เหมือนเดิมอุปมาอุปไมยว่าประมาณสัก2ปีทำแบบนี้2ปีโยมคิดว่ามันขนาดไหนที่เขาบอกว่าพระองค์ทำแล้วไม่มีใครทำเหมือนพระองค์ได้นั่นแหละเห็นไหมโยมกั้นลมหายใจ2ปีอันนี้อุปมาอุปไมยเอานะแต่จะเท่าไหร่จริงๆนั้นก็เป็นอจินไตยไปไม่ต้องไปค้นหามันนะมันก็ทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วนะก็ไม่เห็นทางว่ามันจะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ไม่เจอก็เอาใหม่ทีนี้ทำยังไง
อดอาหารอยู่อดอาหารไม่เสวยพระกายอาหารตั้งแต่มากลดลงลดลงลดลงเขาบอกสุดท้ายเนี่ยเหลือข้าวเม็ดเดียวข้าวเม็ดเดียวนั่นเองจนในที่สุดร่างกายผอมที่มีพระพุทธรูปทรงทรมานกายนะเราเคยเห็นไหมอาตมาเห็นเมื่อตั้งแต่เด็กนะตอนเรียนชั้นประถมโรงเรียนวัดโอ้มีรูปพระพุทธเจ้าที่ทรมานกายเห็นกระดูกซี่โครงนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะเขาไปสร้างรูปปั้นไว้ที่ใต้ต้นโพอาตมาก็ไปเห็นรูปที่ดงคสิรินั่นแหละตอนที่ไปเวชนีทั้งสี่ที่ไปอินเดียนะก็ไปดูถ้ำดงคสิริแล้วก็ขึ้นไปดูนะเป็นถ้ำจริงๆแล้วก็มีรูปปั้นของพระเจ้าอยู่ในนั้นก็ลักษณะเหมือนกันครับที่ใต้ต้นโพที่บ้านเราทำไว้แสดงว่าบ้านเราไปเรียนแบบมาก็ถ้าในทฤษฎีหรือว่าในหนังสือในพระไตรปิฎกก็บอกกล่าวไว้ว่าพระองค์เนี่ยอดอาหารจนพอเอามือลูบไปที่แขนเนี่ยเขาบอกขนลากเน่านะขนเนี่ยลากเน่าหลุดออกมาเลยหลุดออกมาตามมือที่รูปอะหลุดออกมาเลยโยมเพราะฉะนั้นมันคือไม่มีอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงอาหารที่เข้าไปแล้วปรุงออกมาที่เป็นเลือดเป็นน้ำเหลืองออกมาหล่อเลี้ยงอวัยวะเนี่ยไม่มีก็ทำให้ขนลากเน่าเพราะฉะนั้นอธิบายจนเข้าใจเลยมั้ยแล้วก็พอลุกขึ้นยืนเนี่ยก็ส่วนเสียจะล้มเลยทรมานถึงขนาดนี้พระองค์ก็ไม่เห็นอีกว่ามันจะทำให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นทางนั่นเองทำไปก็ไม่เห็นมีแต่ร่างกายจะเสื่อมโทรมเห็นไหมพระองค์ถึงได้ตรัสว่ามันเป็นทุกข์มีการทำตนให้เหนื่อยเปล่าเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันกล่าวมาเลยที่เราท่องธรรมจักรกับเราล่าสุดจะทำให้เกิดทุกข์เลยใช่ไหมโยมพระองค์ก็เลยไม่เห็นทางแบบนั้นก็เลยทีนี้เปลี่ยนวิธีเลยนะเปลี่ยนวิธีก็ไปนึกถึงสมณะนั่นเองสมณะที่พระองค์เห็นในเทวทูตทั้งสี่ประกอบกับตอนพระองค์เจ็ดพรรษาเจ็ดขวบนะเพราะมีพระชนมพรรษาเจ็ดพรรษาเนี่ยตอนนั้นตามพระเจ้าสุทโธนะไปทำพิธีแลกนาขวัญไปดูแลกนาขวัญเสร็จแล้วพอไปนะไอความที่พระองค์ยังเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบนี่นะพระเจ้าสุทโธนะไม่ให้เข้าไปอยู่ในพิธีเพราะพิธีมันไปอยู่กลางแจ้งกลางแดดนะแดดร้อนกลัวพระราชรถจะเจ็บไข้ไม่สบายก็ให้ไปนั่งใต้ต้นว่าให้ไปอยู่ใต้ต้นว่าแล้วให้พี่เลี้ยงนางนายนางกำนันทั้งหลายแหละไปดูแลก็ให้ไปดูแลไปเขาเรียกต้องกันผ้าเลยนะกษัตริย์อินเดียสมัยก่อนกันผ้าเหมือนตอนที่ประสูติก็เหมือนกันกันผ้าตอนพระนางมหาปยาไปอยู่สถานที่ที่จะมีประสูติการก็ต้องไปกันผ้าเช่นเดียวกันพ่อรถก็เขาจะการพาอยู่แล้วก็มีสนมนางนายคอยเฝ้าดูแต่พอเขาเริ่มพิธีนะพ่อรถเนี่ยพอไปอยู่ใต้ต้นว่าเนี่ยด้วยบารมีที่เคยสั่งสมมาเนี่ยก็เห็นว่าต้นไม้ร่มรื่นนะก็เลยนั่งสมาธิเลยนะนั่งสมาธิขึ้นมาเลยนะก็นั่งได้ด้วยไปผ่านไปในปฐมฌานเลยนะไปวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเลยจิตเป็นสมาธิสนมนางนายพอเห็นพิธีเริ่มแล้วด้วยแล้วก็พอรถนั่งนิ่งแล้วด้วยนะก็อยากดูพิธีหนีไปหมดเลยพอหนีไปดูพิธีหมดเลยแล้วพอรถก็เลยได้ความสงบตรงนี้ด้วยก็เลยนั่งอยู่ได้นานจิตสงบเป็นสมาธินี่แหละที่พระองค์มาล้ำลึกถึงตอนที่จะบำเพ็ญเพียรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยจะเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรที่นี่แล้วนะตอนนั้นก็น่าจะครบ6ปีนะเพราะบอกทรมานกายมา6ปีนะทำทุกข์กิละกิริยามา6ปีเพราะฉะนั้นก็พอนึกถึงตรงนี้แล้วนะ
แล้วก็เห็นสมณะดังที่กล่าวตอนที่

เสด็จประพาสต้นในอุทยานแล้วก็ประกอบกับเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยที่อยู่ริมแม่น้ำเป็นสถานที่น่าร่มรื่นนะน่าที่จะบำเพ็ญเพียรก็ตัดสินใจว่าจะบำเพ็ญภาวนาแล้วเปลี่ยนมาเป็นบำเพ็ญภาวนาตรงนี้เองที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยตอนที่มาเนี่ยนะมาอุปถากดูแลเนี่ยมาที่ดงคัสสิริตอนที่พระองค์ทรมานกายนั่นเองนะตอนที่ทําการทรมานกาย3อย่างเนี่ยมาดูแลมาคอยปฏิบัตินะที่ดงคัสสิริแต่พอพระองค์เปลี่ยนมานะพระองค์พอไอ้3อย่างนี้มันทำไม่ได้นะ6ปีแล้วด้วยมันไม่บรรลุอะไรเลยไม่รู้วิธีนะไม่รู้อมฤตธรรมว่าโดยรวมเพราะปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็เลยหนีจริงๆปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนำโดยโกณฑัญญะนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยวัปปะพัทธิยะมหามานะมหาสัชชิเนี่ยนะก็อายุน้อยกว่านั่นแหละเพราะตอนที่ฟังธรรมจักรพุทธเจ้าแล้วโกณฑัญญะเนี่ยก็เราคงได้ยินนะว่าคนผู้มีอายุนะว่าโกณฑัญญะนี่เขาเรียกผู้มีอายุเลยนะที่รู้ธรรมรู้โสดาบันเป็นโสดาบันก็ตอนนั้นแหละนะนำมาด้วยโกณฑัญญะนั่นเองที่นำปัจจวัคคีย์ทั้ง5มาอุปถัมภ์เพราะว่าไปแล้วก็มาดูคนอีก4ปัญจวัคคีย์เนี่ยนะจริงๆ4อีก4ปัญจวัคคีย์เนี่ยก็เป็นลูกหลานของกษัตริย์บ้างนะของหมู่พราหมณ์บ้างเป็นลูกหลานนะลูกหลานพราหมณ์ที่มาทํานายนั่นแหละก็มานะเป็นวัปปะพัทธิยะเป็นมหาวนะมหาอัสสชินะก็ในที่สุดโกณฑัญญะก็เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วจากไม่ทรมานกายแล้วนี่มาฉันอาหารก็มาฉันอาหารหยาบก็กลายเป็นคนมากๆเสร็จแล้วโกณฑัญญะบอกอย่างนี้กลายเป็นคนมากๆเสร็จแล้วจะกลับมาก็ไอตอนที่ก็บอกแล้วว่าตอนที่เขาทรมานกายกันเนี่ยมันเป็นความเชื่อของนักบวชสมัยนั้นเพราะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะทรมานกายให้มากก็ถือว่าจะเป็นพระอรหันต์จะละทุกข์ได้แต่มันละไม่ได้ใช่ไหมนะเสร็จแล้วถ้ากลับมาอีกเนี่ยมาจากการที่เลิกทรมานกายนี่ถ้าเลิกทรมานกายเมื่อไหร่ก็เขาจะพูดกันนะว่าจะละการปฏิบัติเนี่ยมายึดทางกามอีกนั่นเองเป็นคนมากมากนะก็คือจะมาทำเหมือนคนธรรมดาที่มีความเป็นอยู่แบบนั้นมันจะวิธีทั้ง5จึงหนีเลยไหมหนีจากดงคัสสิริไปที่ป่าอิสิวัตนะมฤคยวันก็กรุงพาราณสีนะป่าอิสิเนี่ยแต่ที่พระเจ้าบำเพ็ญเพียรเนี่ยมันเป็นอยู่ที่กรุงราชคฤห์แต่มันไกลกันแต่ถ้าดูในแผนที่เนี่ยกรุงราชคฤห์จะอยู่ออกไปทางทิศตะวันออกที่ตะวันออกค่อนไปทางเหนือแต่กรุงพาราณสีเนี่ยจะไปทางทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้หน่อยก็อยู่เรื่อยๆมันแต่ดูในแผนที่มันก็อาจจะเห็นว่ามันไม่ไกลจริงๆในพื้นที่มันไกลนะอินเดียเนี่ยไปโอ้โหตอนที่เวลาไปนะพอจะไปถึงเนี่ยนะรถวิ่งใครไปก็รู้ใช่ไหมโยมพอจะถึงไกลนะโยมแล้วประเทศอินเดียมันประเทศใหญ่เพราะเวลาที่พุทธเจ้าตอนที่ปัญจวัคคีย์หนีเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยเวลาที่พุทธเจ้าจะบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะก็มีความสงบนั่นแหละเพราะถ้าปัญจวัคคีย์อยู่มี5คนเนี่ยจะทำให้ไม่สงบนะเป็นการดีเลยเป็นโอกาสก็เรียกว่าเป็นบารมีเป็นเวลาที่พระองค์จะตรัสรู้ได้นั่นเองนะแต่ก่อนหน้านั้นพอเห็นพื้นที่ดีแล้วใช่ไหมละแล้วก็จะมาเขาเรียกว่ามาเสวยพระกยาหารแล้วเนี่ยก็เป็นที่เรารู้อีกนะว่านางสุชาดาก็บนบานสารกล่าวต่อเทวดาเนี่ยเห็นว่าแถวนั้นเคยมีเทวดาคิดว่า

อันนั้นนางสุชาดาคิดว่าแถวนั้นมีเทวดาเพราะเป็นร่มไม้ร่มไม้ที่มันร่มเย็นแล้วอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนางสุชาดาก็คิดว่ามีเทวดามาอยู่แน่นอนก็เลยไปบนบานศาลกล่าวไว้แล้วบนบานว่าไงว่าขอให้มีลูกขอให้ได้ลูกนั่นเองก็อยู่มานานแล้วมีสามีแล้วก็ยังไม่มีลูกก็ไปบนเทวดาขอให้มีขอให้ได้ลูกประกอบกับตอนพระเจ้าเห็นนะจะไปปฏิบัติในใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละนางก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาพอดีในช่วงนั้นพอตั้งครรภ์ขึ้นมาก็โอ้เทวดาเทวดาทำให้ตัวเองมีลูกแล้วก็เลยอยากจะหา

หันขึ้นมาก็โอ้เทวดาทำให้ตัวเองมีลูกแล้วก็เลยอยากจะหาอาหารมาเส้นสรวงก็ทำข้าวมาทุกวายาตนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ทำก็ให้นางทาสีมาดูให้นางทาสีมาดูว่ามีเทวดามหาเทวดาในสุดก็มาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะนะซึ่งออกบวชแล้วนะตอนนั้นเขาเป็นออกบวชเนี่ยเห็นมีลักษณะงดงามเป็นมหาบุรุษใช่ไหมก็นึกว่าเป็นเทวดาก็ไปบอกนางสุชาดาว่าเห็นเทวดาแล้วเห็นเทวดาแล้วสุชาดาปรากฏแล้วนะก็เลยนางสุชาดาก็เลยทำข้าวมาทุกญาติมาถวายนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเขาเรียกอะไรมีเหตุปัจจัยที่ทำให้พระองค์จะได้บรรลุนี่นะมันก็มีเหตุมาพระองค์จะไม่เลิกทรมานกายแล้วจะมาฉันจะมาเสวยกายอาหารก็เลยนางสุชาดาพอทาสีบอกอย่างนั้นก็เลยนั่นแหละเอาข้าววัตถุปายาตมาใส่ถาดทองมาถวายใช่ไหมมาอันนี้ก็เป็นเทวดานั่นแหละก็มาถวายทั้งถาดทองเลยแต่พระองค์ก็เลยอธิษฐานใช่ไหมอยู่ริมน้ำกำลังสงสนานใช่ไหมกำลังอาบน้ำแล้วนี่ก็นะเข้ามาถวายก็เลยเอาตอนอาบน้ำก็เลยเอาถาดทองมาอธิษฐานว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าถ้าบำเพ็ญเพียรแล้วได้เป็นพุทธเจ้าได้รู้อมฤตธรรมเนี่ยขอให้ถาดเนี่ยมันลอยทนน้ำขายถาดทองนี่มันลอยทนน้ำในสุดพระองค์ก็ลอยไปมันก็ลอยจริงๆทนน้ำไปในตำราบอกว่า8ศอกลอยไป8ศอกพอลอยไปถึงปุ๊บมันก็จมลงไปจมลงไปปุ๊บจริงๆมันมีเรื่องเนี่ยมันว่ามีกาลนาคมีพญานาคอยู่ข้างใต้เนี่ยชื่อกาลนาคไอ้กาลนาคตัวนี้นะพุทธเจ้าเนี่ยมีพุทธเจ้าเมื่อไหร่นะจะมีถาดทองนี่แหละลงมาเสียงทายแบบนี้ทุกพระองค์เลยแล้วก็พอถาดทองลงมาปุ๊บเนี่ยก็มากระทบไอ้กาลนาคที่มันหลับอยู่ชื่อว่ากาลนาคใช่ไหมมันหลับตลอดเลยไอ้นี่แต่พอถาดลงไปถูกมันเนี่ยมันก็จะตื่นพอมันตื่นมันอุทานว่าไงรู้ไหมโอ้จะมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วอย่างนี้เลยนะก็เช่นเดียวกันตอนพระองค์พอลอยไปถึงตรงนั้นเนี่ยแปดศอกเนี่ยนะก็จมลงไปจมไปก็ถาดที่พระองค์อธิษฐานเนี่ยมันก็ไปตีไอ้ถาดที่อยู่ใต้น้ำแหละเป้งขึ้นมาพญาก็ตื่นเลยก็อุทานเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้นี่จะมีพระเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วในโลกนี้งั้นแล้วมันก็หลับต่อนี่แหละไอ้กาลนาคมันไม่ต้องกินต้องอะไรนะเฮ้ยมันหลับได้ยังไงมันหลับจนพระเจ้ามีพระเจ้าเกิดอีกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่ให้เราได้ยินได้ฟังแล้วเรื่องมหัศจรรย์มันมีเยอะมันมีอย่างที่เราไม่รู้เนี่ยมันมีมากอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์อย่างที่กล่าวว่าที่เราจะได้ฟังเรื่องแบบนี้นะหลังจากนั้นพอพระองค์ตอนที่จะลอยถาดเนี่ยพระองค์เสวยกายอาหารก่อนใช่ไหมเสวยกายอาหารก็ข้าวมทุกประยาตก็ปั้นเป็น49ก้อน49ก้อนพระองค์ก็เสวยเห็นไหมเสวยเสร็จสงสนานก็เสียงทายแบบนั้นในที่สุดว่าพอเริ่มภาวนาบำเพ็ญเพียรเนี่ยพงศ์ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะบรรลุธรรมได้ในคืนนั้นเลยใช่ไหมวันคืน15ซึ่ง14ค่ำก่อน14ค่ำเดือน6นะเพราะมันช่วงก่อนที่15ค่ำเนี่ยมันค่อมกันนะ14ค่ำเดือน6ตั้งแต่6โมงไปจนถึง4ทุ่มเนี่ยก็เรียกว่ายามต้นหรือว่าปฐมยามพระองค์แบบก็บรรลุอุเพนิวาสานุสติญาณเลยระลึกชาติได้วันพระองค์จะระลึกชาติไปได้หมดเลยว่าเคยเป็นอะไรมาตั้งแต่ก่อนเป็นสุเมธบทก็ระลึกชาติได้วันก็รู้หมดแล้วว่าเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นเรื่องที่พระองค์ระลึกได้ใ

พรหมยานวันขึ้น14ค่ำเดือน6ก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็ในยาม2นี้ตั้งแต่22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มไปจนถึงตี2นี่ตี2นี่เป็นวันขึ้น15ค่ำแล้วนะเป็นวันเป็นเดือนวิสาขะแล้วนะเพราะนี่คือมัชฌิมยามหรือว่ายามกลางยามกลางเนี่ยพระองค์ก็ได้วิชา2บรรลุวิชา2วิชา2คือจุตูปาปัตตญาณสามารถที่จะรู้การเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหลายได้แล้วก็รู้การอุบัติการจุติการอุบัติของวิญญาณทั้งหลายนี่คือจุตูปาปัตตญาณทำไมมันต่างกันยังไงเกิดตายนั้นมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นจุติกับอุบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทวดาวันนี่เป็นสิ่งที่พระองค์รู้แจ้งทั้งสัตว์ที่อยู่ในแต่ละภพภูมินั่นเองเขาจะรู้ในเรื่องของการเกิดการตายสรุปก็คือการเกิดการตายของแต่ละภพภูมิมารู้ได้ต่อมาในยามสุดท้ายนะเรียกว่ามัดเมื่อกี้มัดชิมยามปัดชิมยามยามสุดท้ายปัดชิมยามตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าอันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน6แล้วนะก็จะบรรลุอสวัคยายานหนึ่งจริงๆอสวัคยายานเนี่ยพระองค์ตัดสรุปอะไรพระองค์รู้ปัจจัยการปัจจัยการคืออะไรปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนี่คือการรู้การเกิดการดับต่อมาจากจุตูปาปัตตญาณนั่นแหละก็รู้ว่ามันเกิดมันดับเพราะอะไรมันอุบัติวันจุติแล้วมันอุบัติเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยการหรือว่ามีเหตุปัจจัยนั่นเองของสิ่งที่เป็นไปวันปฏิบัติเป็นยังไงก็คือการที่เราเกิดเนี่ยเราเกิดมาจากอวิชชาเราเกิดมาจากอวิชชาเนี่ยเรามีเหตุปัจจัยที่จะต้องเกิดเนี่ยเพราะเราต้องเกิดมาจากอวิชชาเท่านั้นเพราะสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอวิชชามันถึงต้องเป็นทุกข์ไงโยมแล้วมันก็เป็นทุกข์ในข้อ12เลยมั้ยอันนี้ข้อ1ข้อ1เนี่ยอวิชชาทําให้เราเกิดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของวงกลมนะที่พระองค์บอกมันเป็นวงกลมมันจะเกิดดับตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันเกิดดับน่ะจริงๆมันเกิดที่ภพเราเคยทำภพมาก่อนเห็นไหมมันก็เลยต้องมีชาตินี่แหละตอนไอ้ตรงที่มีภพก็มีชาติเนี่ยนั่นคือต้องเกิดมีภพแล้วต้องรับวิบากในชาติเนี่ยไอ้ชาตินี่แหละคือต้องเกิดเพราะพอเกิดตรงเนี้ยมันก็ต้องมันวนไปที่อวิชชาเป็นตัวแรกเนี่ยนะเพราะจะทุกข์เมื่อไหร่มันต้องเกิดนะถ้าจะทุกข์ในข้อ12เนี่ยมันต้องมีข้อ1เนี่ยเพราะมันต้องมันจะมาเกิดนะเพราะนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมว่าตาสุขสารเกิดแบบเนี้ยเพราะถ้าเราไม่เคยมีภพเนี่ยเราจะไม่เกิดนะครับเพราะที่เราทำให้เป็นพระอรหันต์เพราะมันจะสิ้นภพสิ้นชาติกรรมเป็นโหสิกรรมได้เนี่ยเพราะว่ามันดับไม่เหลือว่าเดี๋ยววิธีการดับมันต้องดับไปถึงอวิชชานั่นแหละเพราะอวิชชาทำให้เราเกิดเพราะถ้าดับอวิชชาได้มันก็ไม่เกิดนั่นเองนะเพราะที่เราปฏิบัติในมรรคนี่แหละมรรคนี่แหละมันดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธเนี่ยมันจะทำให้เราดับอวิชชาตัวสุดท้ายได้มันก็จะไม่เกิดนั่นเองนะเพราะนี่แหละการที่จะไม่เกิดก็ไม่ทุกข์เพราะนี่เองพระองค์ค้นพบเจอที่นี่เห็นไหมโยมนะค้นพบเจอที่นี่ก็เป็นไปตามที่พระองค์เห็นเทวทูตอย่างที่4ก็สมณะนั่นเองเพราะพระองค์ก็มาทำอย่างสมณะเห็นไหมเพราะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละแล้วก็ได้บรรลุจริงๆนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ค้นพบอมฤตธรรมตรงนี้ก็พอเล่ามาถึงตรงนี้ก็เป็นอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเล่ามากแต่ปฏิจจุบันเนี่ยโยมอยากฟังไหมมีใครรู้แล้วอยากฟังอ้าวมีคนอยากฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยตัวที่ทำให้เราเกิดเนี่ยนะมันก็มีสังขารนั่นเองมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารก็หมายถึงสังขารเนี่ย
ตัวที่สองแล้วกันแต่มันต่อเนื่องกันสังขารคืออะไรโยมสังขารก็ถ้าเป็นอภิธรรมก็บอกสังขารคือร่างกายจิตใจร่างกายจิตใจแต่ตัวสังขารเองเนี่ยถ้าเป็นนามขันธ์เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องปรุงแต่งจิตมันเป็นตัวหนึ่งในใจเท่านั้นเองนะเพราะใจเรามีอะไรมีเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือนามขันธ์นะแล้วตอนที่มันยังเป็นสังขารเนี่ยมันยังไม่มีนามรูปแต่มันจะมีต่อมาแต่มันจะมีต่อมาเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าไอสังขารเนี่ยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งเดียวที่บอกว่าสังขารเนี่ยหาอาหารให้อวิชชาเพราะมันเกิดจากอวิชชาเนี่ยโยมว่าไอ้สังขารเนี่ยหาอาหารให้อวิชชาแล้วมันหาอะไรให้อวิชชาหากิเลสหากิเลสนะก็อุปมาอุปไมยได้ว่าอวิชชากินกิเลสเป็นอาหารว่าไอ้สังขารมันจึงสร้างกิเลสเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นเราเรามีสังขารใช่ไหมไอ้สังขารที่จะปรุงแต่งให้เป็นตัณหาให้ได้เพราะตัณหามันเป็นกิเลสอีกกิเลสอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากเกิดต่อกันไปนะมันจะต่อกันไปนะไอ้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่8นะถ้าจำไม่ผิดนะก็สรุปว่าไอ้ตัวที่ทำให้เกิดมันเป็นกิเลสนั่นแหละเพราะว่าอวิชชามันเป็นตัวหนึ่งในอสวะกิเลสอสวะกิเลสที่บอกเป็นเครื่องหมักดองจิตชุ่มอยู่ในชุ่มอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอสวะกิเลสคุณผู้ชมแต่ตัววิชาจริงๆมันแปลว่ามันหมายความว่าความไม่รู้จริงลุ่มหลงมัวเมาด้วยเห็นไหมเพราะนี่มันเป็นลักษณะของอวิชชาเพราะฉะนั้นสังขารเป็นลูกของอวิชชามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะต้องหากิเลสนี่แหละอาสวะกิเลสนี่แหละป้อนอวิชชาอวิชชามันถึงจะอยู่ได้เพราะเราจะรู้ว่าสังขารทำงานแบบนี้นะสังขารก็คือทำงานให้เป็นกิเลสนั่นแหละมันจะทำให้ปรุงแต่งให้เป็นตัณหานั่นแหละเพราะว่ามันจะชอบสุขเกียรติทุกข์นั่นเองเห็นไหมไอ้สุขเกียรติทุกข์เนี่ยคือตัณหาเลยเพราะสุขมันคือความอยากได้ในภวะตัณหาทุกมันเป็นวิภวะตัณหาแล้วมันอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็ในกามคุณ5นี่คือตัณหา3เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สังขารทำงานนะทำงานให้เปลี่ยนเวทนาให้เป็นตัณหาต่อมาถ้ามีสังขารเป็นปัจจัยมันจะมีวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเห็นไหมโยมนามขันธ์ตัวที่2วิญญาณเนี่ยนามขันธ์ตัวที่2นามขันธ์เมื่อกี้บอกไปทีแล้วนะรูปมีรูปเป็นนามขันธ์เป็นรูปขันธ์ที่เหลือใจแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเพราะวิญญาณเห็นไหมตัวที่4เมื่อกี้สังขารตัวที่3ของใจนะพอมีสังขารเป็นปัจจัยมันจึงมีวิญญาณนะเพราะวิญญาณเป็นตัวรู้ก็รู้อะไรรู้ไอ้สังขารมันทำงานรู้สังขารมันทำให้เป็นตัณหาน่ะไอ้ตัวที่รู้ก็คือนี่แหละแต่วิญญาณพอรู้ว่ามันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันแปลสภาพเป็นจิตเพราะตัววิญญาณเองเนี่ยตัววิญญาณเองเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเป็นความไม่เที่ยงไอ้ตัววิญญาณเนี่ยแต่มันเป็นตัวเดียวกันน่ะกับจิตแต่เวลาที่มันสรุปก็คือไอ้วิญญาณมันเป็นแค่ตัวเหตุแต่พอมันแปลสภาพเป็นจิตเนี่ยมันเป็นตัวผลมันตัวผลของเหตุมันคืออะไรก็วิญญาณมันไปเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนี่ความไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นไตรลักษณ์มันไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับอยู่นี่แหละเกิดที่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสลับสับเปลี่ยนอยู่นั่นหรือบางทีก็ไปเกิดที่ตาก็เกิดอยู่นั้นเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะในชีวิตประจำวันเราจะเห็นอย่างนั้นแหละตาเราจะเห็นนู่นเห็นนี่นะหูได้ยินนั่นได้ยินนี่จมูกได้กินนั่นกินนี่ใช่ไหมลิ้นถ้าเอาอะไรเข้าปากไปก็ไปรับรสกายก็ไปสัมผัสนั่นสัมผัสนี่แม้กระทั่งลมฟ้าอากาศเราสัมผัสอยู่เนี่ยฝนเนี่ยเราสัมผัส
พูดถึงฝนก็เห็นไหมมันเหมือนน้อยลงนะโยมมันแพ้ตะบะเรานะเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมว่าความไม่เที่ยงของใจแล้วมันเกิดขึ้นจากวิญญาณเป็นตัวนำก่อนเพราะเราจะเห็นว่านามขันเนี่ยมันเริ่มจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลามันทำงานมั้ยมันทำงานจากตัวที่4มาก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาที่ตัวที่3เพราะไอ้ตัววิญญาณเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมมันเป็นจิตบ้างเป็นวิญญาณบ้างก็ไอ้วิญญาณนี่แหละเป็นตัวเกิดดับเป็นตัวเหตุนะแต่ไอ้จิตเนี่ยเป็นตัวผลแล้วนะเพราะฉะนั้นวิญญาณถ้าไปอยู่ที่ตาเนี่ยมันจึงเห็นรูปนะนี่แหละวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่ไปอยู่ที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจนะแต่พอเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยนะพอแปลสภาพเป็นรูปขึ้นมาจากตาที่ไปเห็นอายตนะภายนอกเนี่ยรูปเนี่ยรูปคืออะไรมั่งคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละไม่ต่างอย่างนี้หรอกคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นคนสัตว์เข้าใจได้สิ่งของในโลกนี้คืออะไรมั่งอิทธิดีไซน์และธาตุนั้นอากาศทั้งหลายนะนี่ก็จับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือรูปเห็นไหมพอเป็นรูปขึ้นมาเห็นว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นจิตเข้าไปรู้นะรู้จักวิญญาณที่ไปเกิดในตาหูก็เหมือนกันวิญญาณไปเกิดที่หูพอไปรู้ว่าได้ยินเป็นเสียงอะไรนั่นคือจิตเลยแปลสภาพเป็นจิตเลยทำไมต้องเป็นนะเพราะเข้าใจเห็นการทำงานของใจเพราะที่เหลือเนี่ยมันเหลืออีก3ตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่าเจตสิกที่ทำงานเพราะเวลาที่มีการทำงานเนี่ยเวลาที่วิญญาณไปอยู่ที่ไหนเวลาที่มันทำงานเนี่ยมันจะทำงานทั้ง4ตัวใช่ไหมจะจิตทำงานมาก่อนเพราะเราคงได้ยินว่าจิตกับเจตสิกเราคงไม่เคยได้ยินว่าเจตสิกแล้วไปจิตใช่ไหมโยมวันคำเนี่ยมันก็มีการบอกให้เห็นเลยว่ามีการทำงานของจิตมาก่อนนะเพราะฉะนั้นจิตรู้อะไรนะจิตก็นะแค่รู้นะแต่ตัวที่จะทำงานต่อคือสังขารสังขารจะปรุงแต่งนั่นเนี่ยเครื่องปรุงแต่งจิตมันจะหาอาหารให้วิชานั่นแหละมันก็เลยทำให้เป็นตัณหานั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันรู้จิตแล้วเนี่ยทั้ง6ช่องทางเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นเวทนาเนี่ยมันจะปรุงแต่งเป็นเวทนาก่อนเวทนามี3อย่างใช่ไหมเวทนา3อันนี้เลยแล้วมั้งเลยเยอะแล้วนะเอากลับไปใหม่กลับไปเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดนะเพราะมันเดี๋ยวมันต่อเนื่องกันเพราะพอมีวิญญาณเนี่ยโยมมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอาตมาพูดถึงวิญญาณมันก็เลยกลายเป็นไปข้อที่จะไปนะยังไม่ไปกลับมาใหม่เพราะมีวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอาตมาอธิบายเรื่องวิญญาณไปใช่ไหมก็เอาให้รู้แค่นั้นก็แล้วกันว่าวิญญาณเป็นตัวรู้วิญญาณจะไปรู้ดังที่กล่าวนะเพราะแต่ตอนที่มันไปเกิดเนี่ยนะก็อันนั้นเรียกว่ายังเป็นวิญญาณแต่พอรู้เมื่อไหร่เป็นจิตเมื่อนั้นแต่ก็คือตัวเดียวกันแต่ให้รู้ว่ามันเกิดเพราะวิญญาณเข้าไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมาพอมีวิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยมันจึงมีนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปก็คือกันห้าเราเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีอวิชชามีสังขารมีวิญญาณแล้วจึงมีนามรูปนามก็คือนามขันธ์รูปก็คือรูปขันธ์นะก็คือแต่เขากล่าวเรื่องนามมาก่อนใช่ไหมมีนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็มีขันห้านะตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นนามขันสี่รูปขันหนึ่งนี่คือขันห้าเพราะนั้นมีขันห้าเราก็ไม่ต้องสงสัยนะก็เราอยู่ทุกวันทุกวันเราเห็นมันอยู่ทุกวันนะรูปก็คือร่างกายเรานี่แหละจับต้องได้รู้สึกได้แต่ถ้าเป็นใจนี่อาศัยกายใจเนี่ยอาศัยกายเพราะฉะนั้นใจเรามันเป็นนามขันธ์เราไม่สามารถจะเห็นมันได้มันเป็นอรูปมันเป็นอรูปแต่ว่ามันทำงานได้นะก็อย่างเช่นเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละก็
ก็รู้เพราะใจจริงๆกายเนี่ยมันไม่มีตัวรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกายอย่างเดียวเหมือนต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมีรูปขันมีแค่รูปขันมันไม่มีนามขันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแต่กายอย่างเดียวนะมีร่างกายอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่ทุกข์นะโยมไอ้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันมีนามขันมันมีใจเห็นไหมโยมดูต้นไม้มันทุกข์ไหมมันเคยเจ็บปวดมันเคยมีเลือดไหลมันเคยร้องขึ้นมาไหมไม่มีใช่ไหมโยมมันเป็นนามขันไม่เป็นรูปขันอย่างเดียวเพราะถึงเวลามันก็เกิดขึ้นแล้วก็เผ่าพันธุ์มันแค่ไหนมันก็อย่างที่โยมเห็นอย่างมันยืนต้นแค่นี้แต่มันจะได้สูงได้ต่ำแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันอีกนะเหตุปัจจัยก็คืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมบูรณ์หรือว่ามีอาหารพืชมากนั่นแหละมันถึงจะโยมจะเห็นว่าบางทีไอ้ต้นไม้ชนิดเดียวกันถ้าไปอยู่ต่างที่กันมันก็ต้นไม่เท่ากันเพราะอาหารมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของในโลกนี้ไม่มีอะไรพ้นในเรื่องของเหตุปัจจัยเลยแต่เพราะมันมีเหตุปัจจัยหมดโยมแล้วก็ไอ้ปฏิจจสมบัติเนี่ยมันก็นั่นแหละพระองค์พูดถึงเหตุกับปัจจัยเพราะฉะนั้นมีเหตุเห็นมั้ยมีเหตุมีอวิชชานั่นแหละมันจึงมีสังขารเห็นมั้ยนี่คือเหตุกับปัจจัยแล้วนะนี่คือปัจจัยการจริงๆที่บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปัจจัยการเนี่ยเดี๋ยวไอ้ปัจจัยการเนี่ยมันจะเป็นอริยสัจ4ต่อมาพอมีนามรูปมาเป็นปัจจัยมันจึงมีสารายตนะที่อย่างที่เท่าไหร่ละ5สารายตนะคืออะไรโยมสารายตนะคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในคืออะไรมีอยู่ที่เราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พูดไปอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยนี่มันคู่กันนะโยมคู่กันเพราะมันมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็ดังที่กล่าวมันมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกเป็นปัจจัยหรือว่ามีสารายตนะเป็นปัจจัยมันจึงมีผัสสะแปลภาษาไทยว่ากระทบกระทบอะไรก็ไอ้คู่กันนั่นแหละระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเนี่ยถ้ามีคู่แรกก็คือตากับรูปมันคู่กันแต่ตาเนี่ยจะเห็นรูปได้มันต้องมีการผัสสะมีการกระทบเพราะอะไรกระทบก็ไอ้วิญญาณนั่นแหละเข้าไปกระทบเพราะวิญญาณแหละเข้าไปอยู่ที่ตานะมันถึงได้เห็นรูปใช่ไหมเพราะวิญญาณหรือว่าจิตนะพอรู้ว่าเป็นรูปเนี่ยจิตแล้วมันถึงจะทำงานต่อเป็นเจตสิกใจที่เหลือจะทำงานนั่นเองใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหูที่ได้ยินก็เป็นจิตกับเจตสิกต่อไปแบบนั้นนะแล้วก็ทั้งหกช่องทางที่ว่าไปแล้วนะตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยมันก็จะทำให้มีเวทนานั่นเองมีเพนาสามเพราะพอมีผัสสะเป็นปัจจัยมันจึงมีเวทนาเห็นไหมโยมนี่คือปัจจัยการหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเกิดตามมาเป็นธรรมที่ต้องอาศัยการเกิดก็ได้นะมันแปลความหมายออกมาปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทปฏิจจปัญญธรรมอะไรก็แล้วแต่มันหรือว่าปัจจัยการที่กล่าวเพราะฉะนั้นพอมีเวทนาเป็นปัจจัยเห็นไหมวิญญาณสามเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วนะเพราะพอผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยเวทนาก็มีสามอย่างเวทนาคือการรู้อารมณ์ก็มีสุขมีทุกข์มีเวขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์หรือเป็นเวขาเนี่ยมันก็ต้องมีความพอใจไม่พอใจก่อนหรือว่ายินดียินร้ายก่อนเพราะยินดีนั่นแหละมันก็คือเป็นสุขนะยินร้ายก็คือเป็นทุกข์นี่เวทนา2แต่ถ้ายินดีก็ไม่ใช่ยินดีก็ไม่ได้ยินดีไม่ยินดีก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ยินดีนั่นแหละเป็นเวขานะเฉยๆเพราะฉะนั้นทั้ง6ช่องทางมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นปัจจัยการเป็นเหตุปัจจัยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วเวทนา2ตัวสุขกับทุกข์ไปตัณหาเห็นไหมครับเพราะเอาเวทนาก่อนเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยมันจะไปตัณหาจึงมีตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาแต่ดังที่กล่าวนะเพราะเวทนา2ตัวเท่านั้นที่มันจะ

ให้เกิดตัณหาที่จะไปตัณหาก็คือเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่แหละนะเพราะมันไปอยากได้ในตัณหาในส่วนที่เป็นสุขในเวทนาสุขในเวทนาอยากได้ในตัณหาไปตัณหาแบบนี้ทุกข์ในเวทนาก็ไม่อยากได้ในตัณหาเพราะกล่าวไปแล้วนะว่ามันอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรก็กามคุณ5นั่นเองเห็นไหมว่าถ้าเป็นอุเบกขามันจะไม่ไปตัณหานี่แหละพระเจ้าจับได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันเป็นนิโรธมันเป็นนิโรธตัวดับทุกข์ไอ้ตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่พอมีตัณหาแล้วมีเมื่อกี้มีเวทนาเป็นปัจจัยมีตัณหาไม่มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานตัณหา3รูปบอกแล้วนะมันมีตัณหาอย่าง3อย่างแต่พอมันอยากได้ในกามคุณ5หรือว่าไม่อยากได้ในกามคุณ5เนี่ยมันมีอุปทานมาเป็นที่เราเรียกว่าตัวเร่งเนี่ยจริงๆมันอุปทานคือเครื่องสนองตัณหามันแปลว่าเครื่องสนองตัณหาตัณหา3ตัณหาอย่าง3อย่างนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะแต่พอมันอุปทานมันจะทำให้สำเร็จในความอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5เขาเรียกว่าเป็นตัวเร่งก็ได้เป็นตัวยึดก็ได้ที่เราเรียกว่าตัวยึดที่เราได้ยินมากเลยที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยยึดอะไรก็ยึดมั่นคำว่ายึดเขาพูดตัวเดียวแต่จริงมันคือยึดมั่นยึดมั่นในสุขในทุกข์ที่อยากได้นะในกามคุณ5นั่นแหละนี่คือตัวเร่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าในชีวิตประจำวันเราอยากได้อะไรมันจะเอาให้ได้เช่นอยากกินโอ้โหต้องกินให้ได้บางทีไม่ได้หิวนะพอเห็นพอตาไปเห็นรูปเห็นไหมตาไปเห็นอาหารโอ้โหไอ้ของนี้มันน่ากินนะหรือบางทีเป็นของที่เราเคยกินแล้วแล้วมันเราเคยกินแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมนะพอไปเห็นอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อะบางทีหน้าตาเหมือนกันจะพอรับประทานเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะก็จะเอาให้ได้อะนะพอเอาให้ได้ก็คือไปทานมันแล้วมันถึงจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะมันคืออะไรโยมมันคือปัจจัยนี้โยมถวายอาตมาใช่ไหมก็เป็นกุศลของโยมที่ได้ทำบุญโยมก็จะได้มีปัจจัยไม่ขาดก็จะไม่เดือดร้อนปัจจัยอ้าวอย่าเพิ่งไปแต่ปัจจัยเนี้ยโยมถวายอาตมาแล้วใช่ไหมเป็นสิทธิ์อาตมานะอาตมาให้โยมเอากลับไปถวายสังฆทานใส่ตู้ไหนก็ได้โยมจะไปใส่เมื่อไหร่ก็เรื่องของโยมเพราะฉะนั้นโยมจะได้บุญสองต่อบุญที่ทำกับอาตมาเป็นบุคลิกทานแต่ถ้าเอาประโยชน์ตู้โยมจะได้บุญที่เป็นสังฆทานซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าโยมได้บุญสองต่ออนุโมทนาเลยโยมสาธุต่อเลยนะ กลับมาต่ออันนี้ใส่ตู้ไม่ได้โยมอันนี้ใส่ตู้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปบำรุงธาตุขันธ์อาตมาโยมก็จะได้แข็งแรงนะเพราะนี่อันนี้สงที่ถวายของที่มันจะทำให้มีพละกำลังโยมก็จะมีกำลังนั้นทำอะไรได้งั้นแหละโยมนี่คือเรื่องของกุศลนะก็ถ้าโยมอย่างเช่นโยมเอาปัจจัยมาถวายเนี่ยอาตมาไม่รับไม่ได้นะผิดนะเพราะอาตมาเป็นไปรษณีย์โยมเป็นไปรษณีย์เป็นตัวที่จะรับส่งบุญนะทำให้บุญนี้มันสำเร็จนะเพราะฉะนั้นใครเอาอะไรมาถวายพระเนี่ยพระไม่รับไม่ได้นะผิดต้องรับหมดเลยนะวันนี้เขาก็เอาเครื่องซักผ้ามาถวายต่อมาโอ้โหทำไมแล้วก็เป็นเครื่องที่เขาใช้หยอดเหรียญมาแล้วไอ้กล่องที่จะต้องใส่เหรียญมันก็ยังอยู่เนี่ยไม่จะถอดเอามาแล้วอาตมาจะใช้ยังไงอันนี้ก็ไม่ได้พูดจริงๆหรอกนะเพราะจริงๆเราก็ต้องก่อนเอามาใช้เราก็ต้องไปดัดแปลงมันครับต้องเอาไอ้กล่องนั้นออกไปแล้วก็อันนี้เป็นศรัทธาที่กล่าวที่ดังกล่าวว่าเวลาที่เขาถวายอะไรเนี่ยพระต้องรับอยู่นะรับแล้วก็จะไปทำให้มันเป็นกุศลต่อไปอีกก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยอาตมาเอามาได้มาแล้ว
มาตั้งไว้แล้วพระองค์ไหนท่านจะมาใช้ก็ใช้ได้อันนี้เห็นไหมก็กลายเป็นสังฆทานไปอีกนะเพราะฉะนั้นคนที่มาให้เขาก็ได้บุญอีกนะวันนี้คือบุญในบวรพุทธศาสนาในเรื่องของกุศลนะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันพระเจ้าให้ทำหมดเลยนะทำในเรื่องของบุญกิริยาไหมบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุมี2อย่างวัตถุ3กับวัตถุ10แต่จริงมันคืออันเดียวกันแหละบุญกิริยาวัตถุ10มันก็ขยายวัตถุ3ออกมาแล้วก็บารมีเห็นไหมโยมเมื่อกี้ที่อาจารย์ตีท่านกล่าวไว้บารมีมีกี่อย่างอยู่ใครจำได้โยมมี10อย่างมีคนรู้แล้วมีปัญญาก็10อย่างมีอะไรบ้างมีเรื่องทานมีเรื่องศีลเนกขัมมะใช่มั้ยปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาเวขา10อย่างเพราะนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตเราหมดเลยนะในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเราหยิบเอาบุญก็ดีบารมีก็ดีมาใช้เนี่ยนี่คือบุญที่เราจะได้ตลอดเวลานะเพราะในชีวิตเราเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าให้ละบาปเป็นบุญนี่แหละเพราะการที่จะละบาปเป็นบุญจริงๆมันก็อยู่ในตัวหลักที่เราต้องทำให้ได้ก็คือนี่แหละที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะต้องทำให้ได้หรือว่าไตรสิกขาก็เถอะไตรสิกขามีเรื่องของทานศีลภาวนาตอนที่เราไปรักษาศีล5กลับไปเนี่ยเราก็ไปรักษาศีล5เพราะศีล5เนี่ยก็เหมือนกันโยมมันเป็นเรื่องของมรรคนะเป็นเรื่องของมรรคทานเนี่ยไม่ใช่มรรคทานนี่เป็นเรื่องของกุศลแต่ว่าทำไมต้องมีทานเพราะถ้าเรารักษาศีล5เนี่ยทานเนี่ยจะทำให้รักษาศีลได้นั่นเองเพราะเมื่อกี้เนี่ยไตรสิกขามีอะไรทานศีลภาวนาใช่ไหมเพราะทานเป็นตัวนำมาทำไมต้องนำเพราะทานเป็นพรหมวิหาร4เป็นพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4มีอะไรบ้างอยู่เมตตากรุณามุทิตาเวขขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเมตตาอยากให้เขามีความสุขกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์นี่คือจิตใจที่มันอ่อนน้อมใช่ไหมอยากให้คนอื่นเขาไม่ทุกข์นะอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นหรือว่าพอยินดีชอยดีที่เขาทำกุศลนะไม่ยินดีที่เขาทำอกุศลนะเพราะฉะนั้นอกุศลอย่าไปยินดีเขานะก็อีกอย่างนึงคือเวขาก็บางทีสิ่งที่เราจะเมตตากรุณากับเขาไม่ได้เนี่ยมันต้องเวขาบางทีเขาเป็นคนจรจัดอยู่ข้างถนนนะเขาไม่มีบ้านเราพร้อมที่จะสร้างบ้านให้เขาไหมเพราะฉะนั้นไม่พร้อมก็ต้องเวขาเพราะจิตใจแบบนี้แหละที่นี่ก็เรียกว่ามีโยนิโสนิมัสการเนี่ยมีปัญญาเพราะมันมีปัญญาแบบนี้แหละเราก็ต้องเดินไปในธรรมเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมวันเราก็ต้องเวขาช่วยเหลือเขาได้จากสิ่งของบางอย่างที่จะไปบางครั้งบางคราวนั่นเองนะวันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องมีในเรื่องของไตรสิกขาที่เป็นปุถุชนนะที่ไม่ได้เป็นเนกขัมมะแบบเราเนกขัมมะแบบเรามีศีล8ใช่ไหมแต่ก็เพิ่มขึ้นมาไม่มากเป็นเรื่องของการละอีก3ข้อมันก็ละละเอียดขึ้นนะละพฤติกรรมพ้นทานเนี่ยมันจึงเป็นพื้นฐานที่จะรักษาศีลได้นั่นเองว่าศีลก็มีไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างนี้ใช่ไหมไม่กล่าววจีทุจริต4ไม่ประมาทในการของชีวิตเนี่ย5อย่างในศีล5พ้นทานนั่นแหละโยมมันจะทำให้เราทำได้มันจึงต้องมีทานใช่ไหมเพราะไตรสิกขาของบุรุษชนต้องมีทานนำมารักษาศีลได้ก็มาภาวนาภาวนานั่นแหละก็เป็นสมาธิกับปัญญานั่นแหละโยมเพราะภาวนามันเป็นสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาใช่ไหมมันนี่คือมรรคมีองค์8ถูกเพราะมรรคมีองค์8อยู่ที่ฐานอยู่ที่ศีลกับภาวนาในไตรสิกขาของปุถุชนแต่พอโยมมาบวชในขมะเนี่ยมีไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาเลยมันตัดฐานออกไปพอโยมจะออกมาในสัมมาสังกัปโปได้เนี่ยขมะนี่เป็นสัมมาสังกัปโปอยู่เป็นดำริออกจากกามดำริชอบอะสมาสังโฆเนี่ยดำริชอบแต่มันดำริชอบอะไรก็ชอบออกจากกามกามคืออะไรกามคือกามตัณหาดำริที่จะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะ5อย่างเพราะมันจึงออกมาบวชนี่แหละออกมาเป็นนักบวชเป็นเนกขัมมะ
แล้วเนคขมะมีหน้าที่อะไรใช่ไหมฮะมันจะ

ไปที่นี่มันจะไปที่มรรคมีองค์แปดแล้วเพราะนั้นเนคขมะก็มีหน้าที่มาละชีวิตทางโลกละชีวิตทางโลกละชีวิตทางโลกให้มันบริสุทธิ์อะตัวอารมาจำเนื้อหาไม่ได้เลยนะชีวิตทางโลกไปสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์มาแล้วก็แล้วก็อีกนัยยะมันบอกว่าละเย่าเรือนออกมาเป็นนักบวชนะเพราะทั้งสองนัยยะเนี่ยสองความหมายเนี่ยละเย่าเรือนเนี่ยมันทำไมต้องละเย่าเรือนเพราะเย่าเรือนเรามีแต่ตัณหาอยู่บ้านเรามีอะไรบ้างมีรถมีแอร์มีเครื่องซักผ้ามีวิทยุโทรทัศน์แต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่มือถือหมดแล้ววิทยุโทรทัศน์ไม่ค่อยสำคัญเลยมีเครื่องอำนวยความสะดวกนี่ยังหมดเลยเตาหม้อหุงข้าวเตารีดอะไรทั้งหลายแหละไมโครเวฟอะไรทั้งหลายแหละอยู่ที่บ้านเรานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเราอยากมีมันอยากมีมันนะเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราสะดวกสบายสะดวกสบายนั่นแหละเป็นยินดีใช่ไหมครับเพราะนั้นยินดีในเวทนามันเป็นอะไรมันก็เป็นสุขแล้วเราหลงอยู่ในสุขเลยไหมเพราะนั้นนี่ไงอวิชามันมาแล้วอวิชามันรักสุขเกลียดทุกข์แล้วมันไม่รู้จริงมันรักสุขเกลียดทุกข์นี่ไงนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่านี่ไงที่มีถูกอวิชาครอบงำก็เราเป็นอยู่นะเพราะเราจะรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยเพราะที่บ้านเรามีแต่ความสุขพอออกมาจากบ้านเนี่ยโยมดำริออกจากกามเนี่ยโยมมาอยู่วัดจากที่นอนสูงใหญ่โยมนอนอยู่ที่บ้านบางคนนอนที่นอนเป็น10นิ้วเงี้ยมาอยู่วัดนอนเสื่อใช่ไหมโยมนี่แหละนะมันละมันแล้วคิดถึงผลอย่างเดียวนะเราคิดถึงผลอย่างเดียวที่นอนจะสูงใหญ่ขนาดไหนเสื้อจะแค่เนี้ยบางขนาดเนี้ยแข็งขนาดอย่างเงี้ยแล้วมันถามว่าเวลานอนมันหลับได้มั้ยหลับได้มั้ยโยมหลับได้ที่นอนสูงใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าโยมไม่ง่วงมันจะหลับมั้ยโยมไม่ง่วงก็คือไม่เหนื่อยใช่มั้ยไม่เพลียมันก็ไม่หลับนอนให้ตายนะคืนก็ไม่หลับนะแต่ถ้าโยมเหนื่อยมันจะหลับก็หลับตามสภาพมีแอร์ด้วยสบายหลับแน่เสื่อเหมือนกันถ้าเสื่อเนี่ยเวลาที่โยมไม่ง่วงมันก็ไม่หลับเหมือนกันเห็นไหมโยมแต่ถ้ามันง่วงเสื่อหลับไหมก็หลับเห็นไหมโยมวันนี้คือเรามาเปรียบเทียบแล้วก็จะเห็นผลของมันนี่การที่พอทำได้อย่างเงี้ยทั้งที่นอนสูงใหญ่เราก็นอนได้เสื่อเราก็นอนได้อย่างนี้ชีวิตเราก็จะสู้ต่อไปได้อยู่ต่อไปได้เพราะเรานี่เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนเนี่ยนั้นอยู่ตามอัตภาพได้นะวันอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่สบายก็อยู่ได้อยู่ที่ไม่สบายก็อยู่ได้นี่แหละเรามาฝึกวันเรามาอยู่วัดเนี่ยเรามาฝึกแบบนี้นะวันมันเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นกระบอกเป็นสีที่เพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อนะเมื่อกี้พูดถึงที่หนอนสุขใหญ่มันเป็นเรื่องของอุจจาสยนะมหาสยนะเลยนะข้อ8นะที่เรารับไปนะแล้วก็วิการและโภชนายมั้ยเรามารับประทานมื้อเดียวอยู่ได้มั้ยโยมอยู่ได้มั้ยต้องอยู่ได้เพราะไม่ได้ทำอะไรมันเป็นนักบวชไม่ได้ไปทำงานหนักอย่างไรอยู่ไม่ได้ไปแบกของไม่ได้ไปทำอะไรวันมันใช้พลังไม่มากวันอาหารมื้อเดียวมันอยู่ได้อยู่อยู่ได้แล้วอาหารมื้อเดียวก็ไปแมทกับการนอนอีกวันอาหารมื้อเดียวเนาะมันนอน4ชั่วโมงได้อยู่นอน4ชั่วโมงได้แล้วก็ไปแมทกับอย่างที่กล่าวว่าร่างกายมันไม่ได้ทำงานหนักเพราะมันอยู่ได้อยู่มาถึงจะกินอาหารมื้อเดียวนอน4ชั่วโมงมันอยู่ได้เพราะไม่ทำงานหนักเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะไม่ไปสมบุก

บันหรือว่าไปทำงานที่มันจะทำให้เสื่อมโทรมอ่ะนะเพราะเป็นนักบวชก็แค่มาทำกรรมฐานแล้วกรรมฐานนี้ก็ได้บุญด้วยได้บุญสูงสุดด้วยแล้วได้ปัญญาอีกนะโหโยมพันที่โยมมาทำเนี่ยต้องพิจารณาเอานะว่ามันได้จริงไหมลองทำดูแล้วมันถ้าโยมทำได้ตามองค์ฌานได้จริงเห็นปิติเกิดขึ้นมามีสุขแล้วถูกดับแล้วไปเอกตาจิตเป็นสมาธิจริงๆหรือโยมจะรู้เองมีใครเคยทำได้ไหมอยู่มีใครทำได้แล้วบ้างไม่มีอ่ะถ้ามีเนี่ยจะได้มาสนับสนุนคำพูดของอาตมาได้มันมีหลายครั้งนะที่มีคนทำสมาธิได้มานั่งอยู่นะแล้วเขาก็บอกจริงให้มันจริงไปหมดเลยแล้วเราก็ทำได้โยมมันทำได้ทุกคนเลยโยมเพียงแต่ว่าเราจะสู้มันไหมสู้ไหมเพราะมันไปได้หลายทางไปได้หลายจะบอกหลายทางก็ใช่บางทีกรรมฐานเนี่ยนะพอปวดพอเมื่อยเนี่ยนะเราต้องลองทนดูนะแต่ทนในที่นี้ไม่ได้ว่าเราเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับเวทนาอย่างเดียวเนาะไอ้ตรงปวดตรงเมื่อยถ้าเอาจิตไปจดจ่ออย่างเดียวบางทีเราจะไม่ไหวมันต้องเอากลับไปที่กรรมฐานนั่นแหละโยมลองกลับไปที่กรรมฐานนั่งก็ดูลมหายใจนั่นแหละเพราะเวลาที่มันปวดมันเมื่อยเนี่ยถึงเวลามันปวดเมื่อยมันจะปวดอยู่งั้นแต่พอโยมไปที่ลมหายใจบ้างเนี่ยมันจะแบ่งไปแบ่งเหมือนก็แบ่งไปแต่จริงๆมันก็เป็นของมันอยู่แบบนั้นแหละไอ้ปวดเมื่อยเนี่ยเพราะมันปวดมันก็เกิดจนตายมันเสื่อมนั่นเองเกิดเมื่อไหร่เสื่อมเมื่อนั้นนะโยมมันเสื่อมตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละอาตมาก็พูดอยู่ตลอดก็มันเสื่อมยังไงมันเสื่อมแล้วมันปวดมันเมื่อยมันปวดเมื่อยแล้วมันทำไงโยมมันก็ต้องขยับใช่ไหมตามสภาพของความดับทุกข์ที่ไม่ใช่เดินในมรรคดับทุกข์แบบมีขันธ์ห้าแล้วกันเพราะมีขันธ์ห้ามันจะดับทุกข์แบบไหนมันจะสลับสับเปลี่ยนที่เรียกว่าสันสติมันจะสับเปลี่ยนด้วยอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนนะเพราะตอนอยู่ในท้องเราจะเห็นเด็กที่อยู่ในท้องลูกเราก็ดีหรือว่าลูกคนอื่นก็ดีมันดิ้นใช่ไหมโยมดิ้นนั่นแหละมันสลับสับเปลี่ยนเห็นไหมอยู่ในท้องนะมันยังสลับสับเปลี่ยนเลยเพราะมันเมื่อยมันปวดก็เป็นรูปเท้ารูปมือเนี่ยดันท้องขึ้นมาใช่ไหมโยมส่วนใหญ่มีลูกหมดแล้วใช่ไหมโยมเป็นไหมโยมเคยเห็นไหมเห็นไหมโยมตอนที่เราท้องเคยมีไหมโยมเห็นรูปมือรูปเท้าขึ้นมาหรือบางทีนูนขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อะไรนูนหัวมันนูนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอาตมาก็เป็นผู้ชายไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นผู้หญิงน่าจะรู้นะก็นั่นแหละโยมเพราะบอกแล้วว่าเกิดมาพอสรุปคือมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอสุจิพ่อกับไข่แม่นั่นคือเกิดแล้วนะพอเกิดปุ๊บมันก็ทุกเลยมันเกิดมันทุกตั้งแต่นั้นน่ะก็บอกแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์เห็นมั้ยพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์จริงๆเกิดแก่ตายที่พวกตัดนะไอ้เจ็บเนี่ยเป็นทุกข์จรทุกข์จรมาแต่จริงๆไอ้ทุกข์จรเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศใช่มั้ยฝนตกแดดออกทำให้เป็นไข้อะไรเงี้ยนั่นนี่แหละก็เป็นทุกข์จรแต่ถ้าทุกข์ที่ตัดเป็นหลักเลยก็คือเกิดแก่ตายอันนี้ถ้าว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของวิบากเป็นวิบากกลับไปที่ปฏิสุบาทดีกว่าเดี๋ยวไม่จบแล้วตอนที่เรามีอุปทานนะมันเป็นตัวยึดใช่ไหมเมื่อกี้อาตมาพูดถึงตรงนี้จำได้พอมันยึดแล้วมันจะทำให้สำเร็จนะมันจึงต้องสร้างภพนั่นเองเห็นไหมโยมวันมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพวันบอกแล้วว่าอุปทานเป็นตัวเร่งตัวยึดตัวเร่งยึดมั่นจะเอาให้ได้จะเอาให้สำเร็จให้ได้เพราะนั้นไอ้ที่อยากจะได้ก็ต้องเอาให้ได้ไอ้ที่ไม่อยากได้ออกไปให้ได้นี่ไงมันถึงได้ต้องมีการทำร้ายด่าว่าทุบตีกันอยู่ในทุกวันนี่แหละก็ไม่พ้นความอยากในสองอย่างเนี่ยอยากได้กับไม่อยากได้เห็นไหมโยมเพราะนี่ไงมันจะทำให้สำเร็จนะเพราะไอ้อุปทานนี่แหละมันหงุดหงิดถ้ามันทำไม่สำเร็จนะเพราะมันมีอุปทานมันจึงต้องทำภพนั่นเองทำให้สำเร็จก็ต้องทำด้วยภพ
นั่นแหละที่พูดเมื่อกี้เนี่ยต้องมีการด่าว่าทุบตีทำร้ายฆ่ากันยิงกันแทงกันเห็นไหมอยู่นี่ไงแล้วพอมีอุปทานมีปัจจัยมีภพแล้วมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเห็นไหมอย่างอยู่เพราะมันทำภพแล้วมันต้องรับผลแห่งภพคือวิบากเพราะนั้นแต่จริงๆวิบากเนี่ยมันมีอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะเขาเรียกว่าปัจจุบันภพทำภพนั่นเองแล้วก็เห็นวิบากในปัจจุบันชาติได้อีกอย่างเช่นบางทีก็ไอเหตุที่เราทำตรงๆเลยเราเกิดไปทำร้ายใครเขาไปยิงไปแทงใครเขาเนี่ยบางทีเราก็เห็นในชาตินี้เลยถูกยิงถูกแทงเหมือนกันนะก็มีใช่ไหมโยมแต่บางทีไม่ใช่เรานะแต่ที่พูดว่าเราก็คือคนทั่วไปที่เขาเป็นนะที่เราเห็นนะเรารู้ในสื่อบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละบางทีก็ตรงๆเลยก็มีแบบนั้นแต่ไอ้ไม่ตรงก็มีอีกทางอ้อมทางอ้อมก็มีนะทำปัจจุบันภพแล้วมันมีวิบากในปัจจุบันชาติได้เพราะเวลาที่เราไปทำร้ายใครไปฆ่าใครเนี่ยก็อย่างที่กล่าวบางทีเราทำร้ายหรือฆ่าด้วยตัวเราเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราถูกฆ่าบ้างมันเกิดถูกฆ่าด้วยโรคเห็นไหมโยมอันนี้เป็นทางอ้อมก็ได้อย่างเช่นเป็นโรคทั้งหลายโรคมะเร็งตายอย่างเงี้ยเป็นโรคปอดโรคหัวใจตายเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันมาทางอ้อมก็ได้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้โรคเหล่านี้มันเป็นโรคที่เราเคยทำจากอย่างหนึ่งแล้วมาเป็นอีกอย่างหนึ่งอาตมาชอบยกตัวเองนี่แหละตัวเองไปตอนเป็นเด็กเอาเด็ดหางมังปอญาติทิ่มพออายุ13ปีเนี่ยเป็นโรคลำไส้เลยนี่ไงมันจะรู้ได้แบบนี้ว่าอ่ะเฮ้ยมันมาเป็นที่ลำไส้เนี่ยก็เหมือนตอนเราไปทำร้ายไปเด็ดก้นมันแล้วก็ทิ่มเข้าไปมันก็ทิ่มไปในตัวมันน่ะก็เหมือนในตัวเราเนี่ยเราก็มีเห็นไหมมีอุปกรณ์มีสิ่งต่างๆอวัยวะต่างๆวันเราก็เลยกลายมาเป็นโรคที่อยู่ภายในเห็นไหมมาเป็นโรคลำไส้ก็เหมือนที่เราทิ่มเข้าไปวันอาตมาก็ไปถูกตัดลำไส้มาเนี่ย 21.5 เซนเนี่ยเป็นมะเร็งแต่โชคดีว่าอาตมาเป็นระยะเริ่มต้นก็ผ่าตัดมาได้ปีกว่าแล้วก็ไปตรวจทุก3เดือนแต่ก็หมอบอกปกติในทุก3เดือนปกติอยู่ก็เมื่อครบปีเมษาที่ผ่านเนี่ยอาตมาก็ส่องกล้องเขาส่องอีกไอ้ที่เจอเนี่ยส่องกล้องไอ้ที่ว่าเป็นโรคลำไส้เนี่ยเขารู้ได้ไงมันมีสาเหตุจริงนะโยมอาตมามีการตรวจเลือดประจำปีมาตรวจที่วัดสังฆทานแล้วนี่แหละอาตมาไปตรวจก็กลายเป็นว่าเลือดจางเลือดจางเขาหาสาเหตุทำไมเลือดจางอาตมาบอกถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเขาก็เลยส่องกล้องเข้าไปดูว่าทำไมถ่ายเป็นเลือดเจอเลยโยมเจอแต่จริงๆไอ้ลิสิดวงอะไรพวกนี้ก็เป็นด้วยนะมีลิสิดวงภายนอกภายในอีกลิสิดวงภายในลำไส้ก็มีแล้วก็ภายนอกก็มีแต่ก็มีไม่มากมี4จุดนะจุดแรก3จุดแรกมันอยู่ในลำไส้อีกจุดหนึ่งมันอยู่ที่ทวารหนักเราเนี่ยแต่ไอ้ที่เจอน่ะมะเร็งมันอยู่กลางลำไส้เราระหว่างลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กมันต่อกันน่ะ 3.5 เซนอยู่พอเขาส่องกล้องปุ๊บเขาก็ให้อาตมาดูตอนนั้นอาตมาก็สลึมสลืออยู่เพราะเวลาที่เราส่องกล้องเขาส่องทั้งปากด้วยส่องทั้งหลังทั้งก้นด้วยนะแล้วก็ให้ดูจอสกิดแต่นั้นก็ลำเคิร์มเมายาเวลาที่เราอมกล้องเนี่ยนะโยมเขาให้อมยา3ครั้งแต่อมไม่ได้3ครั้งเลยอาตมาอมได้2ครั้งจำได้เลยเขาทิ่มลงไปโอ้โหเจ็บเลยนะก็แต่ก็เห็นอยู่เห็นจริงๆเขาได้ดูหน้าจอเห็นว่าโอ้นี่ก้อนมะเร็งแต่หมอบอกว่าเนื้อร้ายมารู้แล้วมะเร็งไงก็มะเร็งเพราะเราตอนเรียนใช่ไหมชั้นมัธยมเราจะเห็นจะรู้ว่าอ๋อนี่มันก้อนมะเร็งแต่ก็เฉยนะบอกเลยว่าเฉยแต่ตอนที่ไม่ได้มาบวชเลยนะกลัวถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งนี่กลัวเลยนะถ้าตอนที่ไม่ได้บวชแต่พอเรามาบวชแล้วอาตมาว่าผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินี่แหละ
กุศลนี่แหละมันทำให้เราไม่กลัวเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีหนีไม่พ้นอยู่นะไม่มีใครหนีพ้นนะมันไม่กลัวมันก็เลยไม่กลัวพอไม่กลัวเรื่องนี้มันก็เลยไม่กลัวความตายเพราะตายก็ตายเพราะมันจะตายโยมทำไงมันก็ตายใช่ไหมโยมแต่ถ้ามันไม่ตายอ่ะนี่ไงแต่นี้ไม่ใช่ว่ามายกตัวเองนะพูดให้ฟังพอดีเลยก็พอดีมันเป็นระยะที่1ไงโยมเราก็เลยไม่ตายเพราะมันมีเหตุมาเกื้อหนุนเพราะบอกแล้วในโลกนี้มีแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นแหละโยมมันก็เราก็ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมมันมีสมมุติว่าเรามีเรื่องร้ายๆแล้วมันเกิดดับไปได้นั่นแหละมีกุศลมาหนุนทําให้มันก็เป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วเพราะกุศลนั้นกุศลนั่นแหละที่ทําให้เรายังอยู่ได้นะแต่ถ้าไม่มีกุศลเมื่อไหร่เราก็ต้องตายตายเพราะไอ้โรคนั้นเหมือนอาตมาเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งตายเนี่ยบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ไม่รู้ใช่ไหมพอรู้จริงเอาไประยะ3ระยะ4ไงก็ตายใช่ไหมโยมก็เรามารู้ระยะเริ่มต้นก็สบายไปหมอตัดเอา25เซนนะบอกว่าตัดถอนรากถอนโคนข้างขวานี่ตัดหมดเลยนะบอกตัดเลยหมอถ้าไม่หมอถามแค่นั้นบอกอย่างนั้นเลยนะไม่ได้มาเล่าอวดอะไรนะโยมแต่ว่าอย่างนั้นจริงๆอาตมาหมอจัดการเลยทำได้เลยก็บอกแล้วตายก็ตายแล้วเวลาตายนะเราก็ตอนที่เขาวางยาสลบนะตอนเขาว่าจะตัดอาตมาบอกดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละดูพุทธมันจะหลับมันจะสลบไปหรือว่าโทมันจะสลบแล้วก็ตั้งจิตนะว่าถ้าฟื้นขึ้นมานะขอเห็นว่ามันจะพุทธหรือโทอย่างนี้อาตมาฝึกทุกวันทุกคืนเลยนะตอนที่จำวัดเนี่ยตอนที่เราจำวัดเราก็พุทโธให้มันหลับแล้วจะอยากจะรู้ว่ามันพุทดับหรือโทหลับก็ไม่เคยได้สักทีนึงอยู่เสร็จแล้วก็ไอ้ตอนตื่นเนี่ยก็เราหลับประโยมเราจะไปเห็นไหมว่าตอนตื่นมันตื่นขึ้นมาพุทหรือโทแต่เราต้องใช้บารมีใช่ไหมอธิษฐานบารมีเนี่ยอธิษฐานะบารมีอย่างที่8เนี่ยอธิษฐานว่าเราขอให้เห็นว่าตอนที่เราตื่นมันพุทธหรือโทอันนี้ตอนที่ฝึกวันที่อยู่ที่วัดเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอเลยแต่ตอนที่ช่วยจากยาสลบอยู่ไอตอนที่เขาวางยาสลบเราก็พยายามพุทธโทแล้วให้มันรู้ว่ามันจะหลับตอนพุทธหรือโทมันก็ไม่รู้อีกอยู่ๆมันก็เงียบไปเลยพอตื่นขึ้นมาพุทธทีนี้มันเห็นพุทธเลยโยมเนี่ยเห็นบอกโอ้โหเราทำมา10ปีเนี่ยนะเมื่อเห็นตอนที่เราไปถูกวางสลบแล้วตื่นขึ้นมาจากสลบเนี่ยเห็นพุทธเลยโยมพอตื่นมาพุทธลมหายใจเข้าไปพุทธเลยนี่เห็นได้จริงๆนะโยมวันอธิษฐานเนี่ยมันงั้นพระเจ้าจะให้มี8ข้อนี้ได้ยังไงไอ้10ข้อเนี่ย10ข้อในบารมีข้อที่8นี่โยมมันทำได้นะโยมนะว่าอาตมากล้าพูดว่ามันเห็นแล้วมันทำได้จริงๆวันลองอธิษฐานนะโยมถ้าอยากได้อะไรเนี่ยอย่างโยมทำกุศลเนี่ยอธิษฐานไปเลยกุศลแบบเนี้ยโยมมายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะนี่คือกุศลนะโยมกุศลยิ่งใหญ่อย่างที่กล่าวเพราะอธิษฐานได้ไม่เห็นภวังค์อธิษฐานให้เห็นภวังค์ก็ลองอธิษฐานดูเคยตกภวังค์มั้ยโยมเคยมั้ยยืนเดินนั่งนอนอยู่ธรรมดานี่แหละแล้วกลายเป็นเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พอรู้ตัวปุ๊บมันกลับมาแล้วนะเฮ้ยมันอยู่ในปัจจุบันได้ไงอะไรเงี้ยเป็นได้จริงๆนะโยมเพราะถ้าใครเคยตกหวังแล้วเนี่ยจะรู้หรือไม่ก็แต่ถ้าทำกรรมฐานอธิษฐานก็ได้ทำกรรมฐานอธิษฐานอธิษฐานขอให้เอาอธิษฐานว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ได้พอเพราะเวลาที่เราทำในองค์ฌานเนี่ยมันจะเห็นได้แต่นั้นเป็นสิ่งที่มันต้องทำควบคู่กันไปนะระหว่างศีลต้องบริสุทธิ์ศีลต้องให้บริสุทธิ์เข้าไว้แล้วมันถึงจะเห็นการปฏิบัติตามองค์ฌานได้เพราะกลับมาที่ชาติต่อเมื่อกี้มีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติใช่ไหมโยมเพราะมีชาติเป็นปัจจัยมันจึงมีทุกข์แล้วทีนี้นะมีทุกข์มีโทมนัสมีโสกะปริเทวะสุปายาตนี่คือทุกกายทุกใจเลยเห็นไหมเพราะ
เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นวันนี้คือปัจจัยการที่พระองค์

วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องไปจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตตาหะกรณียะหากไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆาติบาตรมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายเครื่องบริการอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัสสิกสาติกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างนั้นจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็จะนำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์บ้างรับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษา

สาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น

วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันขึ้น15ค่ำเดือน8นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ณมฤคทายวันตำบลอิสิปตนะเมืองพาราณสีในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชาก็ทรงบรรลือธรรมเพรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้าเริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรมนำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่ชาวโลกดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรกล่าวคือดินแดนแห่งธรรมะเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนั้นชมพูทวีปในสมัยโบราณกำลังย่างเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและมีคนหลายประเภททั้งชนชั้นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนักบวชที่พัฒนาความเชื่อและข้อปฏิบัติทางศาสนาเพื่อให้ผู้ร่ำรวยได้ประกอบพิธีกรรมแก่ตนเต็มที่ผู้เบื่อหน่ายชีวิตที่วนเวียนในอำนาจและโภคทรัพย์ก็ออกบวชหรือบางพวกก็แสวงหาคำตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิดปรัชญาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้และทรงดำเนินชีพเช่นนี้ด้วยแต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสารไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นจึงทรงคิดหาวิธีแก้ไขด้วยการทดลองต่างๆโดยการทิ้งราชสมบัติและอิสริยยศแล้วออกผนวดบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนนานถึง6ปีก็ไม่อาจพบทางแก้ได้ต่อมาจึงได้ทางค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเมื่อทรงปฏิบัติตามมรรคานี้แล้วก็ได้ทรงค้นพบสัจธรรมที่นำคุณค่าแท้จริงมาสู่ชีวิตอันเรียกว่าอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีที่เรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นทรงงานประกาศศาสนาโดยทรงดำริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็วคือเริ่มสอนแก่ผู้มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งคำสอนได้ง่ายและสามารถนำไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวางจึงมุ่งไปพบนักบวช5รูปหรือปัญจวัคคีย์และได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ในการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุดสองอย่าง

างใดคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขหรือกามสุขขันธิกานุโยคการดำเนินชีวิตที่เอียงสุดอีกอย่างคือการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างลื่นลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกว่าอัตตกิลมกถานุโยคดังนั้นเพื่อจะละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาเจนรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6. สัมมาวายามะพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือทำการด้วยจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านหลักธรรมสำคัญประการที่สองคืออริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคได้แก่กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้เกิดเข้าใจธรรมเรียกว่าเกิดดวงตาแห่งธรรมหรือธรรมจักขุบรรลุเป็นพระโสดาบันจึงทูลขอบรรพชาและท่านถือว่าเป็นพระภิกษุสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนามีชื่อที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอัญญาโกณฑัญญะ
ความหมายของอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะกับบูชาอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ทางจันทรคติบูชาคือการบูชาโดยสรุปวันอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน8เหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา 2. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ 3. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือการที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุหลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว 4.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุจึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่นๆในพระพุทธศาสนาบางทีเราจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์พิธีกรรมที่กระทำในวันนี้โดยทั่วไปคือทำบุญตักบาตรรักษาศีลเวียนเทียนสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมักจะนำธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมาแสดงดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าพุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชากล่าวคือควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่าชีวิตเราเจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใดเรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมาหรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่ง

วันอาสาฬหบูชาวันจันเพ็ญอาสาฬหมาสพระโลกนาถแสดงปฐมมเทศนานั้นณอิสิปัตนะมฤคะทายวันโปรดพระปัญจวัคคีย์มีปัญญาวันแรกเทศพระธรรมจักรวางหลักฐานวันแรกการประกาศพระศาสนาวันแรกสงฆ์องค์หนึ่งเกิดกำเนิดมาคือพระอัญญาโกณฑัญญะละงายงมวันแรกเกิดสังฆรัตนะนับเป็นพระสาวกสงฆ์องค์ปฐมเป็นพยานอย่างรู้ธรรมล้ำอุดมสร้างศรัทธาพระบรมศาสดาวันอาสาฬหบูชาเกิดพระสงฆ์รวมครบองค์พระไตรรัตน์ฉัตรศาสนาเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ในโลกาปวงประชาสักการะสุกมลวันอาสาฬหบูชาเวียนมาถึงควรคำนึงทำบุญทานการกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมนำใจตนให้เห็นธรรมะพระทศพลผลสงบเย็นจากบทประพันธ์ของอาจารย์จำเนียรสงฤกษ์

ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทุกอนุของจิตดังนั้นคนเราบางทีเรียนธรรมะเนี่ยก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบก็จริงเราก็เริ่มต้นเราก็เรียนแต่สุขเรียนแต่สงบขอให้เข้าสมาธิได้วันหนึ่งทุกวันเราต้องการความสงบต้องการความสุขรู้สึกติดสุขคนทำสมาธิโดยมากจะติดสุขติดสุขติดปิติติดอุเบกขาก็จะติดพักหนึ่งเมื่อมีครูบาอาจารย์มาว่าให้เรากระเทือนใจให้เราคิดความสุขนั้นก็จะดับไปปิติก็จะดับไปก็จะกลับมาคิดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ว่าเราก็เลยเข้าใจว่าที่ครูบาอาจารย์เตือนว่าเรานั้นกลายเป็นว่าทุกเกิดขึ้นการปรุงแต่งไอ้ที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวมีแต่ปิติอย่างเดียวมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวเป็นเดือนๆก็อยู่อย่างนั้นเนี่ย2-3 เดือนเมื่อเราติดสุขมากขึ้นครูบาอาจารย์ก็มาว่าเราสักทีมาเตือนเรารู้ว่าเราไม่มีสติที่จะดูจิตตัวเองพอใจในความสุขความสงบติดในคืออยากจะเห็นคือแสวงแสงสว่างเป็นรู้สึกว่ามีความสุขพอมีโอภาสมีแสงสว่างแล้วมีนิมิตเนี่ยเรารู้สึกชอบนิมิตชอบแสงสว่างชอบที่จะเห็นชอบที่จะมาได้อารมณ์ทางกรรมฐานทางเกิดนิมิตจะเกิดแสงสว่างพอใจเมื่อเป็นงั้นเราก็ถูกวิปัสสนูกิเลสรูปกิเลสครอบงำเราเราก็คิดว่าเราถึงสมาธิแล้วแต่จริงสมาธิมันมีแต่มันปัญญามันไม่เกิดแต่เมื่อใดทุกเกิดขึ้นเข้ามาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นเมื่อทุกเกิดขึ้นในขันธ์5ของเราเนี่ยเราจึงเห็นความทุกข์ของจิตอ๋อความทุกข์ของจิตนี่มันถูกสุขปิดบังไว้เมื่อความทุกข์ของจิตมันถูกปิติสุขเวทนาปิดบังไว้จึงเข้าใจอ๋อนี่ฌานโลกีหรือเป็นฌานฤาษีเป็นขนินทับหญ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาใจเราได้เลยพอมีทุกข์ก็ทุกข์ซะจนล้นเหลือเรามีสุขก็สุขซะจนไม่รู้จักอิ่มจักพอนั้นพวกกรรมฐานจึงมาติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ตรงสุขมากทุกข์มากมันไม่เป็นกลางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง ก็เลยทุกข์เวลาทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดเวลาสุขก็สุขที่สุดก็เลยไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าไปถึงทางดับทุกข์ไม่รู้ว่าทางดับทุกข์มันอยู่ตรงไหนดังนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วก็เลยว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนมนุษย์เราเนี่ยโดยมากก็ติดสุขแสวงหาความสุขกันยาวหวังว่าจะได้ความสุขทุกคนหวังว่าความสุขคิดว่าความสุขนี่มันถาวรแต่ความสุขมันไม่ถาวรแม้แต่ร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ถาวรสักวันหนึ่งเราก็ต้องพลีชีพด้วยการให้แก่ธรรมชาติคืนไปเราเกิดมานี่ก็อาศัยข้าวน้ำพ่อแม่ให้มาเรือนเหนือพ่อแม่ให้มามาได้อาศัยวิญญาณครองอาศัยอยู่ตัวรู้อยู่ตัวรู้ก็คือตัวที่เราพูดได้คิดได้นี่ที่เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้นี่คือตัวรู้แต่ที่จริงแล้วตัวรู้มันก็มีได้ไม่ครบเพราะรู้มันไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้มันรู้แค่กินแค่เดินแค่นั่งแค่นอนรู้แค่จะแบบคนธรรมดาไม่ได้รู้จิตที่สว่างหรือว่างไม่ได้รู้ทันจิตตัวเองคนในโลกปัจจุบันนี้เขาเรียกปุถุชนคือคนไม่รู้ทันจิตตัวเองเมื่อคนไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เลยโกรธง่ายหายเร็วพยาบาทลึกก็เป็นความโกรธที่ผูกแน่นไว้ในหัวใจในอเนกอนันตชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วความรักก็รักผูกไว้เป็นความหลงที่ไม่สามารถที่จะถอดถอนความรักความหลงนี้ออกไปได้
เหมือนคนรักบ้านตัวเองเนี่ยไปไหนไม่ได้รักรถก็รักที่จริงไปไหนไม่ได้รักบ้านรักรถรักเครื่องประดับแต่งตัวรักชื่อเสียงรักวงตระกูลรักพ่อรักแม่รักที่จริงบางคนกระดาษใบเดียวก็รักบางคนกระดาษใบเดียวเนี่ยรักอะไรฉันเรียนมามากฉันได้ประกาศไปรษณียบัตรท่านี้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ฉันไปเรียนมาจากเมืองนอกมารักกระดาษใบเดียวแต่ไม่ได้เตรียมตัวว่ากระดาษใบเนี้ยมันก็ช่วยให้เรามีคนรู้จักเรามีคนยกย่องเรามีคนสรรเสริญเราแต่หารู้ไหมว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราชราลงเราเก็บเอาแค่คนเป็นมะเร็งเนี่ยหรือเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกที่สุดชีวิตก็คือเราไม่สามารถจะรักษาตัวเองให้หายได้แต่ก็จะมองเห็นว่าที่เราคิดว่าหมอเนี่ยวิเศษเหลือเกินที่จะช่วยเราได้ไปเรียนจบวิทยาศาสตร์มาคือไปช่วยเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยไม่มีใครแก้ทุกข์เราได้เลยทุกข์ที่อยู่ในกายเราไม่มีใครแก้ได้ทุกข์ที่เรามีความห่วงความรักกังวลที่เราเคยกินได้เคยเดินได้เคยไปไหนมาไหนได้เราต้องมานอนกองอยู่กับพื้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรของเราตอนดีๆเราก็เดินดูบ้านโน้นบ้านนี้ได้ไปโน้นไปนี้ได้แต่พอเราป่วยแล้วเราไม่สามารถจะไปไหนได้เลยอันนี้จึงรู้ว่าสุดท้ายชีวิตเราได้แค่นี้เองสิ่งตอบแทนที่เราทำมาทั้งชีวิตพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านรู้ว่าชีวิตมันจะไม่ได้อะไรถ้าเรามัวหลงอยู่มัวหลงว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นของเราแสวงหาลาภยศสรรเสริญนี่เป็นของเราบูชาความยิ่งใหญ่ดูความบูชาความลาภมีลาภไม่อยากเสื่อมลาภมียศไม่อยากเสื่อมยศมีสรรเสริญไม่อยากให้ใครนินทามีสุขไม่อยากให้สุขหมดไปมีบริวารไม่อยากให้มีบริวารหมดไปมีเงินไม่อยากให้เงินหมดไปมีรูปร่างหน้าตาที่แข็งแรงหน้าตาดีก็ไม่อยากให้มันเสื่อมไปแม้แต่ผมงอกสักเส้นก็ไม่อยากให้งอกฟันสักหักซี่หนึ่งก็ไม่อยากปกที่ไม่อยากให้หักแต่พอมันเป็นไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดหวังทุกข์ในขันธ์ห้าเกิดขึ้นที่พระเจ้าขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้อขันธ์ห้าเป็นของทุกข์แบกขันธ์ห้าไปแบกขันธ์ห้ามาที่สุดก็วางขันธ์ห้าลงเพราะพระนิพพานพระองค์วางขันธ์ห้าด้วยปัญญาด้วยนิพพานดังนั้นคนเราโดยมากก็คิดไม่เป็นนะเพราะว่ามุ่งแต่

ไปข้างหน้ามุ่งแต่จะไปหาลาภที่ถาวรยศที่ถาวรสรรเสริญที่ถาวรมิตรที่ถาวรหวังว่าจะไปหาของถาวรแต่ของเหล่านั้นเป็นล้วนแต่ไปข้างหน้าไม่มีเลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเหมือนเราเหมือนกับนกที่บินไปออกจากฝั่งไปหาทะเลว่าจะไปหาฝั่งให้ได้มันบินไปไม่ถึงฝั่งหรอกถ้ามันไม่กลับที่เดิมนกนางแอ่นนกนางนวลเลยบอกว่านกที่มันหลงทะเลนะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยฉันจะบินไปหากินแต่ฉันจะไม่กลับมาเลยไอ้นี่ฝั่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยข้างหน้าเนี่ยมันคงจะมีอาหารมากมายอากาศในท้องฟ้าคงจะมีพวกแมลงทั้งหลายมีปลาทั้งหลายแบกว่ายให้เรากินก็บินไปเพื่อไปหาฝั่งข้างหน้าความหลงคนเราเหมือนกันมันบินเท่าไหร่กี่วันกี่คืนที่สุดถ้ามันไม่กลับมามันก็ถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่เหนียวมันก็จมตายในกลางทะเลนั่นเองเพราะมันหลงว่าตัวเองเนี่ยบินไปถึงมีกำลังพอแต่ถ้าเป็นนกที่ฉลาดมันก็บอกว่าฉันเจอตรงไหนฉันก็เกาะตรงนั้นหรือไม่ก็ไปไม่นานเราก็ขอกลับมาที่เดิมจิตคนเราก็เหมือนกันนักปฏิบัติเนี่ยที่จะให้สงบเนี่ยก็ต้องเข้ามาหาดูกายตัวเองจะคิดไปกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องก็ต้องกลับมาเห็นหน้าตัวเองนั่งอยู่เนี่ยกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ตัวเองหายใจอยู่ตัวเองพุทโธอยู่ทำโมทั้งคุยหรือเห็นตัวเองกำลังเดินอยู่กำลังยืนอยู่กำลังหยิบกำลังทำอะไรอยู่จะคิดสักกี่ร้อยเรื่องอยากรวยอยากสวยอยากมีอะไรแต่เมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็กลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่ปัจจุบันนะธรรมเนาะปัจจุบันเป็นงี้เหรอปัจจุบันก็ตัวเองไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ที่มันจิตมันออกจากร่างไปปรุงแต่งข้างนอกอ่ะมันคิดว่ามีเยอะพอจิตเผลอตัวมันจะมีเยอะความโกรธก็เยอะความโลภ ก็เยอะความหลงความรักความชังก็มากนี่คือความหลงที่มีโลภะอยู่ในตัวมันอยู่มีความโกรธมีความรักความชังอยู่ในตัวของความหลงความหลงเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมจิตเหล่านี้เมื่อโกรธมากมันก็หลงเมื่อรักมากมันก็หลงเมื่อโลภมากมันก็หลงมันควบคุมด้วยความหลงคือโมหะจริตเหมือนกับคนที่ลองเสพติดเนี่ยครั้งแรกมันก็ไม่ติดอ่ะพอถูกใจในรสในกลิ่นมันก็ติดพอติดแล้วมันก็แสวงหาให้ได้ทุกวันถ้าไม่แสวงหาไม่ได้จะเกิดความทุกข์ก็เรียกมันตกอยู่ในของความอยากความอยากคือความหลงครอบงำเพราะเราเห็นว่ามันดีก็เลยหลงว่ามันดีกลิ่นมันดีรสมันดีเหมือนคนติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันติดรสชาติทุกอย่างแต่ที่จริงแล้วพวกนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวตายก็ไม่มีอะไรไปแต่ตัวมันก็หลงตอนที่ร่างกายแข็งแรงนี่เองคนกินเหล้าคนจูบบุหรี่คนเล่นการพนันพวกนี้ก็หลงตอนมีกำลังแข็งแรงพอหมดกำลังแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองผิดหวังตัวเองทำไม่ได้ดังที่คิดดังที่เคยทำความแพ้ความพ่ายแพ้ต่อขันธ์5ความพ่ายแพ้ต่อความคิดตัวเองก็จะเกิดขึ้นทุกขโทมนัสสุปายาสาเกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจมันจะตายก็น้ำตาไหลอาบแก้มบางคนก็ค่ำครวญว่าเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่สามารถจะอยู่กับใครได้เลยแล้วก็โหยหาค่ำครวญว่าทำยังไงเราชีวิตนี้จบแค่นี้เลยยังไม่สร้างความดีเลยแต่ถ้าคนสร้างความดียังเป็นพระอุบาสกบริกาเป็นผู้อริยะเจ้าเขาก็ภูมิใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะทิ้งโลกนี้ไปทิ้งขันธ์นี้ไปเพราะเราพอแล้วเพราะเราทำความดีพอแล้วไม่ห่วงแล้วฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมก็ต้องเข้าใจในธรรมธรรมะที่ว่าเรื่องจิตเนี่ยเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาที่อยู่ไหนอ่ะเวทนาคือสุขก็นั่นแหละคือเวทนาทุกข์ก็คือเวทนาอุเบกขาคือเวทนาเวทนาคืออารมณ์เสวยอารม
พอใจไม่พอใจและเฉยเนี่ยเวทนาสามทำไมพุทธเจ้าดูเพราะตัวนี้มันตัวที่ครอบงำให้เรารู้จักตัวเองเพราะมันปรุงแต่งเราจะไม่รู้จักเองมันละเอียดอ่อนเกินไปที่เราจะมีปัญญามีสติรู้ทันเวทนาก็เหมือนกันมันก็ไปถึงครอบงำเรายินดีก็เป็นสุขยินร้ายก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นอุเบกขาฉะนั้นการที่เราไม่ดูเวทนาเนี่ยมันก็เลยเป็นคนตกอยู่ในอารมณ์ของถูกโมหะครอบงำหลงไม่รู้จริงสุขทุกข์ไม่แยกไม่ออกว่ากายกับใจเป็นยังไงสุขกายเป็นไงทุกข์กายเป็นไงสุขใจเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ไม่สามารถจะแยกสัญญาความจำตัวเองได้ว่าสัญญาเนี่ยที่จำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงแล้วมันได้อะไรขึ้นมาสัญญาที่จำมาเนี่ยมาใช้อะไรได้บ้างแล้วก็กลายเป็นที่เราไม่สามารถจะลบล้างสัญญาที่เป็นอดีตที่มันไม่พอใจหรือมันเศร้าหมองก็จะบางคนเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆเพราะแก้ตัวหลงเลยคิดแต่เรื่องเก่าๆสมหวังก็มาคิดผิดหวังก็กลายเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทเป็นคนเพ้อระเมอเพ้อพอคิดเรื่องไม่ดีก็หลงคิดเรื่องดีก็หลงเมื่อเราไม่มีสมาธิไม่มีญาณมีปัญญาน้อมระลึกด้วยสติคิดถึงอดีตเนี่ยก็จะเป็นโมหะจริตไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้มันอยู่ที่ไหนจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานอยู่ไหนก็อยู่ในจิตแล้วนี่เนี่ยแต่เราก็ต้องฝึกมหาสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นโดยการทำความเพียรให้เปลี่ยนจากอารมณ์เดิมมาจากคนคิดมากจากคนที่ไม่เคยสงบจากคนที่วุ่นวายจากคนที่วิตกกังวลมาอยู่กับจิตตัวเองบ้างว่าปล่อยวางมันซะชีวิตนี้มันมีค่าเท่าที่ทำความดีครั้งหนึ่งช่วยช้างสะบัดหูช่วยงูหูแลบลิ้นตายไปแล้วจิตมันก็จะไม่ไปนรกจะไม่เศร้าหมองเราต้องฝึกข้ามยกจิตพ้นขันห้าให้ได้ขันห้ามันครองใจเราอยู่เราต้องให้มันพ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราพ้นแล้วเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่งั้นเราก็จะทุกข์กับจิตตัวเองเนี่ยใครไม่ทำเราหรอกเราทำเราเองดีใจเราก็ทำเองเสียใจก็ทำเองผิดหวังสมหวังเราทำเองได้ลาภได้ยศทุกวันนี้มันมาจากจิตดวงเดียวพุทธเจ้าก็มาจากจิตพระองค์ที่พระองค์ได้จิตพระองค์มาจากโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีสะสมมาสมบูรณ์ก็ได้จิตที่สมบูรณ์ด้วยทานศีลภาวนาและพระองค์มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายพระองค์ก็ได้จิตที่เป็นมหากุศลเป็นโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์ก็ได้บารมีเต็มสมบูรณ์นี่จากการฝึกจิตแล้วถ้าชาตินี้เราไม่ฝึกเราไม่เอาอะไรเลยเราจะเอาแต่บ้านเอาแต่เรือนเอาแต่ลาภเอาแต่ยศเอาแต่ชื่อเสียงเรามุ่งที่จะเอาโลกเต็มตัวเนี่ยเวลาตายจิตพวกนี้ก็จะไม่ได้อะไรไปเลยมีอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่มีเลยตายไปก็ที่ห่วงที่รักก็ไม่ได้ไปเลยก็ไปแต่จิตที่โหยหิวจิตที่แห้งแล้งจิตที่ผิดหวังจิตที่มีแต่เศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็ถือว่าหมดบารมี

0: ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญญูจากหนังสือธรรมสรณะ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: วัดสังฆทานไปก็เยอะเนาะนั่นน่ะทยอยกันไปทยอยกันไปนี่แหละจึงบอกว่าไม่มีสิ้นสุดถ้าเรายังเกิดตายไม่มีสิ้นสุดความพัดพากจากกันนี่แหละถึงบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ท่านบอกว่าถ้าเราเห็นอนัตตาจริงๆเราก็ไม่ขัดใจกันถ้าเราเห็นความว่างกันจริงๆนี่แหละวัดสังฆทานก็ไม่ต้องตีกับกันไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมนั่นน่ะมันเห็นแต่น้ำหนึ่งใจเดียวปาเลสไตน์เอ่ยอะไรเอ่ยอิสราเอลเอ่ยตีกันนะตีกันตายฆ่ากันตายเป็นร้อยๆถ้าวัดสังฆทานตีกันตายนะทะเลาะกันตายคงจะไม่มีใครมาวัดอ่ะนั่นนะเพราะไม่มีใครตีกันนี่แหละเห็นกงกันเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของที่ประเสริฐนั่นน่ะที่มาเดินก็ดีมาภาวนาก็ดีมาเล่นกดอินเทอร์เน็ตเที่ยงคืนแล้วก็ยังกดอยู่นั่นน่ะกดไอ้เกมอยู่นะก็มีนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะมันจะได้กดธรรมโมธรรมะสักทีใช่ไหมถ้ากดธรรมโมธรรมะถ้ามันเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดใจเรานั่นน่ะเปิดที่ใจเรานี่มันไปเปิดข้างนอกกันอยู่อย่างนี้แหละมันก็เลยไม่เห็นข้างในไม่เห็นใจตัวเองนั่นน่ะก็เลยบอกนี่น่ะจึงบอกว่าถึงตีกันถึงทะเลาะกันนั่นน่ะอินเทอร์เน็ตตีกันอินเทอร์เน็ตด่ากันอินเทอร์เน็ตว่ากันสารพัดนั่นน่ะย่นย่อแล้วก็ไปลงโรงเดียวกันหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดเอาไว้เนาะตอนสุดท้ายก็มาลงโรงเดียวกันมาลงนั่นน่ะมาอยู่กำแพงเดียวกันนั่นน่ะที่ไปเผาน้องแก้มอะไรนั่นน่ะที่ไปฟังน้องแก้มสวดศพนั่นน่ะเนี่ยไปมองที่กำแพงวิตายมันไม่ใช่น้องแก้มตายคนเดียวเนาะน่ารอบๆกำแพงเต็มไปหมดเลยนี่แหละมีความสุขเหลือเกินพอไปอยู่กำแพงเดียวกันแล้วไม่มีใครออกมาทะเลาะกันเลยนั่นเงียบสงบหมดใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่า ธรรมะธรรมะเป็นของจริงธรรมะเป็นของอัศจรรย์ถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์พุทโธธัมโมสังโฆเป็นของอัศจรรย์นั่นน่ะถ้าเรา

มันนึกดูก็แล้วกันครูบาอาจารย์ท่านดีใจนะเห็นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะถ้าเห็นญาติโยมไปทะเลาะกันอยู่ทำบาคับนี่โอ้โหสลดใจใช่ไหมไฟลุกแบบสมัยนั้นน่ะตายหมดนั่นน่ะไฟลวกไม่ตายก็เลี้ยงทำไม่โตก็แล้วใจเสียนี่แหละเราไม่เสียใจเรามาวัดเราไม่เสียใจเรามาวัดครอบครัวมีความสุขบางคนทำไมอ่ะลูกหลานร่ำรวยก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเข้าแต่วัดปฏิบัติธรรมปู่ย่าตายายกระดูกเป็นเพชรเป็นพลอยเนาะคนใกล้ๆวัดเนี่ยบอกท่านอาจารย์อ้าวมาเฮ้มาจากไหนอ่ะฮะกุมารน้อยนี่มาจากไหน มาจากไทยวะไม่ง่วงนอนเนี่ยเก่งนี่นะเนาะทีนี้ก็ยอมลองนึกตัวคุณยายเนี่ยคุณยายชุ่มเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยภาวนาใส่บาตรตลอดถ้าคุณยายชุ่มเนี่ยจะบอกว่าให้ท่านอาจารย์อย่าเพิ่งหนีไปนะให้ฉันให้ฉันตายก่อนนะค่อยไปเห็นไหมไม่มีใครที่จะพูดเหมือนยายชุ่มให้ฉันตายก่อนนะให้ฉันใส่บาตรเป็นคนสุดท้ายทำบุญเป็นองค์สุดท้ายนั่นน่ะตอนสาวก็ทำบุญนั่นน่ะใส่บาตรที่ทางท่านมีเยอะในสวนเนี่ยลูกหลานร่ำรวยนั่นน่ะ นี่แหละฟูเฟื่องฟูยืนยาวเนี่ยตึกบางที่เขียนว่ายืนยาวนั่นน่ะคล้ายๆว่ายืนยาวรวยนั่นเองทำมาค้าขึ้นทำมามีความสุขนั่นเองลูกหลานประกอบสัมมาอาชีพนั่นน่ะ คุณยายจะเป็นหนังสือหรือเปล่าเราก็จำไม่ได้นะไม่ได้คุยไม่ได้ถามเนาะคนรุ่นเก่าเห็นไหมใครมาขายสวนครึ่งไร่ก็เอานั่นแหละแกขนาดสองขนาดก็เรียกนั่นน่ะทำไปทำมาคุณยายเป็นนักค้าขายนั่นน่ะเป็นนักเกษตรกรรมใช่ไหมทำสวนทุเรียนเลี้ยงลูกจบปริญญากันเยอะเป็นราชการกันเยอะก็เพราะว่าความดีที่รู้จักพระนั่นน่ะทำบุญใส่บาตรเราเคยได้ยินใส่บาตรว่าวันละกระสอบข้าวเนี่ยหุงข้าววันละกระสอบ ในกรุงเทพนี่เนาะน้องเทพผงก้าวันละกระสอบคุณยายใจดีใจบุญนั่นแหละถ้าจนล่วงลับไปแล้วนั่นน่ะก็ไม่มีใครที่จะทำบุญแบบนี้นะเพราะว่าวัดมหาธาตุพระเยอะน่ะพระเรียนกันเยอะอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละ ถึงว่าผู้ให้เป็นผู้รวยผู้มาสบายใจมาสบายใจเจ้าของโรงทานก็สบายใจทำบุญสุนทานกันสนุกสนานเนี่ยยอมปื๊ดมีโรงหนึ่งนะทีนี้เราก็ไม่ได้ไปเดินดู อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินดู
ทางไอ้ลงครัวลงทานจึงบอกว่าเขาบอกว่า60โรงเราก็ดีใจนี่ไม่ใช่หลวงพ่อล่วงลับไปแล้วก็ยอมไม่มากันแล้วนั่นน่ะท่านบอกว่าทำไว้เถอะทานบารมีเนี่ยหลวงปู่อารามก็มาหลวงปู่ต่างๆก็เวียนไปเวียนมาเนี่ยมาให้กำลังใจลูกหลานจึงบอกว่ามันเป็นบุญของพวกเราที่เข้าวัดนั่นเองนั่นแหละที่บอกว่าบุญล้นทัพพระเอิญนั่นแหละใช่ไหมพระเอิญกุศลของเราเนี่ยที่เราได้ทำกันไว้เราทำเล็กทำน้อยเราก็เป็นบุญของเรานั่นแหละทำแล้วเป็นทุกข์เนาะทำแล้วเราตายไปตอนนี้เราก็ไม่เป็นไรถ้าทำแล้วเป็นทุกข์เราก็จะทุกข์ใจไปอีกนั่นน่ะเหมือนยังบอกว่าทำแล้วก็เจ้าวาดไปแต่งงานแล้วจะทำยังไงเนี่ยทำสร้างวัดแล้วก็เจ้าวาดได้ตังค์แล้วก็ออกไปแต่งงานโอ้โหยอมทำแล้วเนาะเราก็บอกว่ายอมทำแล้วใจเราดีนั่นน่ะถ้าทำแล้วเราไปขอคืนเนี่ยไม่ดีนั่นน่ะขอคืนสร้างวัดแล้วขอคืนอะไรเงี้ยนั่นน่ะมันไปได้วิมานหักวิมานโค่นเนาะเขาไม่ให้ทำนั่นน่ะเมื่อเราทำแล้วลูกหลานไปขอคืนไอ้พ่อก็ตอมใจจนตายนั่นน่ะเห็นมั้ยมันไม่ดีนั่นน่ะเงินทองมีมันดีแต่บางคนใช้ไม่เป็นนั่นแหละเงินทองก็เลยไม่เป็นสุขทองมันไม่สุขเงินมันไม่สุขใจมันก็ร้อนนั่นแหละนั่นแหละมันก็เกิดวิวาทลบกันในใจเนี่ยมันเป็นลักษณะเองเพราะฉะนั้นสมาธินี่แหละที่บอกว่าเจริญสติเจริญสมาธิเนี่ยมันเจริญกันยังไงดีนั่นแหละที่เราจะได้มีความสุขของเรานั่นแหละเพราะว่าฮะบางคนเห็นมั้ยที่บอกว่าเด็กๆอ่ะไปเที่ยวตามหมู่บ้านป่าสมัย 30-40 ปีทีนี้ก็ดึกหน่อยแล้วไอ้พี่ไอ้น้องชายหรือพี่ชายก้าวเท้ามาเคลียร์มาเรียกให้น้องสาวหรือไงกลับบ้านไอ้น้องสาวกำลังสงบพรุ่งนี้โดนมีดหรือฝันฟันทะหลังเท้าเลยนะโอ้โหเรายังไม่ทันกลับเลยเห็นไหมกรรมเห็นไหมถึงมาว่า ขนาดเด็กๆยังมีกรรมให้ดูนะเห็นไหมบอกว่าอัศจรรย์นั่นแหละไอ้เท้านั่นแหละเท้าที่ไปเคลียร์พี่สาวให้กลับเถอะอะไรเงี้ยน่าเห็นมาอยู่ตามภูเขาอยู่ตามดอยอยู่กับธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านป่าภูเขามีความสุขเนาะเนี่ยมีความสุขตามธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้แหละเหมือนคุณยายเนี่ยที่ว่ายายชุ่มนั่นน่ะเห็นมาบอกว่าโอ้ยมีความสุขหลวงพ่อสนองจะตายหลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมทุกทีเลยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยมาใหม่ๆไปยืมสตังค์เขามานะนั่นน่ะวัดมันเล็กนะมันไม่มีความสะดวกอะไรหรอกพ่อแม่เนี่ยถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยวิ่งอยู่คนเดียว
แต่พวกเราก็สบายนั่นแหละให้ภาวนาไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องการเงินการทองไม่ต้องมารู้เรื่องรู้เรื่องแล้วมันก็ทุกข์ใจคนเดียวน่ะนั่นน่ะเรามาใหม่ๆใช่ไหมนั่นน่ะปฏิบัติไปสงบฝึกความสงบฝึกความนั่นน่ะปล่อยวางให้ได้มันเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ก็พระใหม่ๆไปบิณฑบาตเนี่ยถ้าจะศึกคิดจะศึกนี่นะไอ้ขอไปไอ้หมาเนี่ยมันจะเยี่ยวรถมันจะมาดมโอกาสคิดจะศึกเนี่ยมันมีอยู่ตัวหมาคุณยายแม่ยังกับเทวดาเลยเนาะรู้ใจพระนี่ระวังแจเลยลุงก็สนองเห็นก็หัวเราะว่าเออเนี่ยนะเอาหมาเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองพูดไม่ฟังไงนั่นเลยก็เห็นมันป้าหนุ่มๆนะจึงบอกว่าทำไมจึงไม่อยากให้ป้าหนุ่มๆมาเทศหลวงพ่อเนี่ยท่านฉลาดท่านรักลูกของท่านเอาส่งให้ไปตายส่งให้ไปตายใช่ไหมนั่นเลยนักลบถ้าเราไปเดินคนเดียวเราก็บอกเอ๊ะเราจะกลับยังไงดีเนี่ยใช่มั้ยเราจะไปแล้วเราก็ไปเจออย่างเงี้ยไปเจอที่ถูกใจใช่มั้ยนั่นน่ะแค่ไปเจอเท่านั้นนะแค่เดินไปเห็นน่ะจิตมันไปปฏิพัทธ์น่ะนั่นน่ะที่ว่าเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยจิตหนุ่มๆน่ะโอ้ถ้าเราไปคนเดียวนี่จะทำยังไงเนี่ยเดินคนเดียวเดินทุดงจึงบอกว่าพาทุดงหนุ่มๆต้องมีพวกมีหมู่ไปนั่นน่ะพออายุมากๆแล้วท่านมีสมาธิของท่านท่านไปได้ไปองค์เดียวก็ได้นั่นน่ะไปป่าขาแข้งองค์เดียวก็ได้เราจึงนึกบอกว่าเออท่านดีท่านไปมีครูบาอาจารย์มาคุยกับท่านจนสว่างแล้วถึงท่านจะลาไปพักอย่างเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนนั่นท่านบอกนั่นนี่เป็นแบบนี้เราก็ดีใจสินะว่าครูบาเราไปแล้วมีครูบาอาจารย์มาเป็นเพื่อนอย่างเนี้ยมีพระมาเป็นเพื่อนมาพูดมาคุยจนสว่างเนี่ยเห็นมาจึงบอกว่าอัศจรรย์นะอยู่ในป่าขาแข้งอะไรต่ออะไรทีนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่มาเสือช้างมาเนี่ยนั่นน่ะอาจารย์เสืออาจารย์ช้างมาแล้วยุ่งเลยใช่มั้ยโอ้โหพุทโธพุทธตัวตั้งเลยใช่ไหมนั่นแหละพุทธโธไม่หนีเลยนั่นแหละรักพุทธโธเหลือเกินใช่ไหมนั่นแหละเสือมางูมานี่สักสิบตัวนี่มันจะเป็นยังไงใช่ไหมมาทำท่าจะกัดเราเงี้ยนั่นแหละสมมุตินะนี่แหละเราก็ไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วตายแน่ตายแน่พุทโธตายแน่ใช่ไหมพุทโธตายแน่แต่อะไรก็ว่าไปเถอะนะไม่บ้าก็บุญนะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าจิตนี่เองมันไม่มีที่พึ่งแล้วนั่นน่ะมากันเยอะๆโอ้ยมันทำไมมันไม่สงบสักทีเอ้ามองไปทางไหนแล้วคนนู้นก็สงบคนนี้ก็สงบเราก็เอามั่งสินะอายเขาสิใช่ไหมนั่นแหละจิตมันก็รวมตัวได้เหมือนกันนะนั่นแหละหมู่มากนี่แหละเหมือนกับว่าแต่ก่อนมากันไม่กี่คนหรอกวัดสังฆทานน่ะมากันสองสามคนน่ะมาทำบุญกันไม่ถึงสิบคนนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหม

ท่านบอกว่าพระธรรมวินัยจะไปไหนธรรมพาไปตามธรรมนั่นน่ะไปตามธรรมนะไม่รูปนามนั่นน่ะพระธรรมวินัยเขาเรียกกันดีนะไม่ใช่เฮ้ยมึงกูขออภัยนะมึงกูอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่พูดอ่ะหลวงปู่พุทธาเจ้าคุณพ่อเห็นไหมอนุขออนุญาตหลวงปู่ส่งเจ้าคุณพ่อนั่นน่ะพูดดีนะแล้วก็เข้าใจกันรักกันเคารพกันตอนหนุ่มๆพอรู้ธรรมแล้วก็จากกันไปจนอายุจน70-80แล้วมาเจอกันอีกเนี่ยมาเจอกันมาเจอที่วัดอวุธนะก็วัดอวุธเขาก็มาขออาศัยอยู่กันญาติโยมใจดีไปทำบุญพุทโธหลวงปู่สอนให้ภาวนากันทีนี้คนนี้ก็ลืมตามาดูโอ้โหไอ้ดอกพิกุลมันพูดแล้วดอกพิกุลมันออกมานะเหมือนมันออกมาอ๋อที่คำพูดว่าคนโบราณว่าถ้าจะพูดแล้วกลัวดอกพิกุลจะร่วงไม่พูดกับพ่อแม่ก็เลยว่าอย่างนี้ดอกพูดแล้วดอกพิกุลกลัวดอกพิกุลจะร่วงแต่คนนี้นั่งแล้วเห็นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังหลวงปู่พุทธาพูดแล้วเหมือนดอกพิกุลร่วงลงมาเป็นทองนั่นแหละเป็นทองร่วงลงมาความอย่างนี้เขาบอกโอ้มีบุญเนาะที่ได้เห็นพระอรหันต์พูดแล้วนี่แหละมันเป็นของทิพย์ใช่ไหมใจท่านเป็นทิพย์ยังไม่ตายนะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ของที่เราไม่เห็นเนี่ยทีนี้เราก็ไม่ปฏิเสธว่ามันจริงไหมน้อมันจริงไหมน้อครูบาอาจารย์พูดถ้าใครทำได้น่ะนั่นน่ะมันจริงอยู่ในใจเราน่ะมันไปเห็นเขาแล้วก็อ๋อมันเห็นเขาแล้วมันสงบเข้าแล้วจริงๆหลวงพ่อสนองพูดเอาไว้มันจริงๆนั่นแหละหลวงพ่อสังวานพูดเอาไว้มันเป็นเรื่องจริงพอท่านเห็นมานานท่านจนเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ไม่งั้นเราก็ยังเป็นอะไรอ่ะตากระทู้หูกระทะอยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละท่านบอกเราจนปฏิบัติจนนั่นน่ะตาก็เป็นทิพย์หูก็เป็นทิพย์นั่นน่ะใช่ไหมใจก็เป็นทิพย์นั่นน่ะทีนี้ไอ้จิตของเรานี่มันบริสุทธิ์เก้าบริสุทธิ์เก้าท่านบอกว่าเทวดามีวิมาน100 โยชน์ 1,000 โยชน์นั่นน่ะเห็นไหมสร้างห้องน้ำกายทิพย์จะหอมไป7โยชน์นั่นน่ะเห็นมั้ยอานิสงส์นั่นน่ะกายทิพย์ใช่มั้ยพอไปแล้วมันกลายเป็นทิพย์หมดถ้าเรายังไม่ไปมันยังไม่ไปนิพพานนั่นน่ะมันยังไปไม่ไหวก็อย่าพักไว้ตรงนี้ก่อนนั่นน่ะยังดีนั่นน่ะเหมือนเข็นคกขึ้นเขาใช่ไหมแม้เราจะทำเมื่อไหร่มันจะเจอเนี่ยไอ้คกไอ้เขาเนี่ยมันจะเจอเมื่อไหร่ใช่ไหมมันไม่เห็นนี่โอ้โหทำไปเนี่ยเหมือนเวียงแหในอารมณ์มันไม่ได้ปาสักทีนั่นน่ะมันไม่ได้ความสงบทีนี้ทำไปมันเกิดสงบนั่นน่ะมันเกิดสงบมันเกิดถ้าอธิษฐานไงบางคนถ้าเราเจอพระมาโปรดเราจะเชื่อเราจะเลิกเล่นการพนันเราจะเข้าวัดถ้าไม่มีพระมาโปรดเราก็จะ
เราก็เจ้าชู้มั่งแน่คนนี้นะเจ้าชู้มั่งเล่นการพนันสามีต้องเช่าเครื่องบินไปรับนั่นน่ะเห็นมาอยู่ในเกาะกลับมาไม่ได้เป็นนักเล่นตัวยงเลยนั่นน่ะจนไปแต่งงานกับใครก็ต้องเลิกหมดน่ะล้างผ่านเขาหมดน่ะเขาเหมือนกับว่าอะไรอ่ะกูเป็นนักบาปนั่นเองนะไปอยู่กับใครกูบาปเรียบหมดนั่นแหละทีนี้ก็เบื่อสิอธิษฐานพอมาเจอยอมผู้ชายคนเนี้ยให้เข้าชวนเข้าวัดกันอะไร

อธิษฐานพอมาเจอโยมผู้ชายคนเนี้ยให้เข้าชวนเข้าวัดกันอะไรกันแต่ก็อธิษฐานเนี่ยนะถ้ามาเจอพระขอให้ข้าพเจ้ารู้ธรรมขึ้นมานะข้าพเจ้าจะเข้าวัดจะเลิกละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละโยมคนนี้เขาก็ไปเจอหลวงพ่อสังวานเขาโชคดีไปเจอหลวงพ่อสังวานพ่อสังวานก็นั่งรถเข็นมั่งอะไรต่ออะไรนอนอยู่ตามเตียงมั่งท่านชราแล้วนี่ก็คนก็มาปฏิบัติกันเยอะยายคนนี้เขาก็ยืนไปมันสงบไปกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ทีนี้ก็เลยโอ้มันว่างมันสงบมันมีความสุขยืนมีความสุขลืมตามาตายคนไปหมดแล้ว เหลือหลวงพ่อสังวานกับพระอยู่กันไม่กี่องค์นั่นน่ะต้องนะแกเข้าวัดเลยทุกวันนี้แกไม่เอาแล้วทางโลกนี่มันเป็นสมมุติทั้งนั้นมันเป็นของเล่นท่านบอกใช่มาหลวงปู่นะมันเป็นของเล่นมันของเด็กๆนะของผู้ใหญ่เนี่ยมาภาวนากันเข้าเหอะมันจะได้พบความสุขไงความสุขนิรันดร์นี่แหละใครก็มาหาไม่ได้พวกเราต้องมาหาอดหลับอดนอนก็ต้องเอาเนี่ยเอาสติให้มันว่างให้ได้ให้มันว่างให้มันสงบให้ได้ให้มันเกิดญาณปัญญาให้ได้นั่นแหละใช่ไหมเรายังไม่ได้เป็นคนพิกลพิการนั่นแหละยังไม่สติเรายังไม่เลอะเลือนเนี่ยบุญเหลือเกินถ้าสติมันไม่ได้ห้าได้สิบแล้วทีนี้แหละโอ้โหเราก็จะเสียใจว่าเราทำไม่ได้แล้วนั่นแหละตอนนี้แหละที่บอกว่าปัญญารับสตินี่แหละปัญญารับสติให้สติมันมั่นคงยืนยาวเนี่ยทำยังไงใช่ไหมเราลองนึกดูก็แล้วกันว่าครูบาอาจารย์ของเราที่ได้มาก็เพราะความอดทนเนี่ยไม่นอนโอ้โหเราถึงเวลาก็ไปนอนง่วงนอนครูบาอาจารย์ถ้าเจอกันก็ยังคุยกันดึกๆเดินๆท่านก็ไม่ง่วงนอนให้เราทำไมมันถึงเวลามันมาแล้วถึงเวลามันได้เวลาของมันแล้วนั่นน่ะมันพอดีของมันหมดทางโลกใช่ไหมมันก็มีเวลาของมันนั่นแหละแล้วจะทำยังไงล่ะให้มันรื้อฟื้นเวลาที่ให้มันเป็นอมตะนั่นแหละรื้อฟื้นให้มันใจมันว่างให้ได้นั่นแหละก็นี่แหละที่เรามารับของเรามาขัดใจของเราไม่ได้ไปขัดคนอื่นเนี่ยนั่นแหละขัดคนอื่นหมื่นแสนมันก็ไม่เท่ากับขัดใจเรานั่นน่ะมันก็ไปขัดอยู่ข้างนอกอยู่นั่นเองนะแถวตรงอยู่ข้างนอกทีนี้ตัวเรามันไม่ยอมตรงสักทีมันก็ไม่มีความสุขอ่ะนั่นน่ะหลวงปู่ท่านทำของท่านได้แล้วท่านก็สบายนั่นน่ะนั่งนอนตีลังกามันก็ไม่ดับนะสมาธิมันก็ไม่ดับนั่นน่ะกรรมฐานมันก็ไม่ดับท่านบอกท่านก็คุยอวดเราอวดให้ลูกศิษย์เนี่ยจะได้ทำไปเรื่อยๆทำไปนี่แหละท่านจะบอกว่าความสุขใดๆนะในโลกอ่ะถ้าเราไม่เข้ามาดูตัวเราอ่ะเราจะไม่เห็นนั่นน่ะเราจะไม่เห็นใจเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็หลวงปู่อายุมากแล้วท่านก็ไม่พูดล่ำทำเพลงละนั่นน่ะท่านได้ของท่านแล้วนี่นะใครจะมาพูดอวดเก่งอวดดีท่านก็ทำเฉย

0: แต่ก็ไม่เอาละเห็นไหมท่านบอกว่าเรามีอาวุธอยู่แล้วเราไม่อวดไม่ต้องอวดใครนะเราก็สบายนั่งนอนสบายใช่ไหมนั่นน่ะท่านมีความสุขของท่านนั่นน่ะใครมีตาก็เห็นหลวงปู่สดใสหลวงปู่มีความสุขนั่นน่ะเพราะไปเห็นใจเขานั่นน่ะไปเห็นใจท่านนั่นน่ะท่านก็ดีใจนะแต่คนได้ไปรู้ไปเห็นนั่นน่ะน่ะคนนี้มันดีนะมันสว่างขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่ากันไงไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงเนี่ยมาวัดสังฆทานมาสงบนะสามวันเนี่ยถ้าเราเข้าวัดสามวันนะเราก็สงบอยู่สามวันเลยนั่นน่ะเราก็ปฏิบัติของเรานั่นน่ะต้นไม้ไม่เห็นมันคุยกันเลยนั่นน่ะมันไม่เห็นสนทนาให้เราฟังเลยนั่นน่ะมันสงบเหลือเกินเนี่ยเอาต้นไม้เป็นครูมะร้อนก็เฉยนั่นน่ะเย็นก็เฉยฝนตกก็เฉยนั่นน่ะรู้เฉยจึงบอกว่า อนุภาพนะพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยจึงว่าใครได้ใครถึงก็อัศจรรย์คนนั้นแหละเนาะเหมือนคุณยายว่าแหละไปเถอะพวกหนูไม่ต้องมาอยู่กับแม่หรอกไปช่วยงานบวชเขาแม่อยู่คนเดียวได้เปิดพัดลมไว้อ่อนๆแม่ก็ไปแบบสงบนั่นน่ะใช่ไหมหลวงพ่อบอกคราวเนี้ยแก้ไม่ฟื้นแล้วนั่นน่ะแม่ไปแล้วยายไปแล้วยายชุ่มนั่นน่ะเห็นมั้ยคนนักปฏิบัติไม่มีเสียอกเสียใจไม่ต้องสั่งลาใครเนี่ยสตินี่แหละนอนเป็นสุขนะกินเป็นสุขใช่มั้ยไม่ต้องสั่งลาใครไม่ต้องมีใครมาโยนเราใช่มั้ยจะตกรถไฟกันมั่งอะไรกันมั่งนั่นน่ะนอนไม่เป็นสุขนั่นน่ะกินไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขเรานั่งนอนภาวนาเนี่ยเป็นสุขนะนั่นน่ะเพราะเราปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละเรายังมาไม่ถึงแบบนี้คล้ายๆว่าเราไม่ต้องตายแบบนี้เราตายแบบสงบของเราน่ะตายแบบนักบวชนี่แหละมีความสุขมากกินแบบนักบวชนั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละเราก็มีความสุขนะจึงบอกว่าอาหารทิพย์พอเข้ามาวัดสังฆทานมารู้จักอาหารทิพย์ใช่ไหมนั่นแบ่งกันกินแบ่งกันทานก็มีความสุขใจนั่นแหละไม่เราไม่อยากหวงใครใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องหวงกันนั่นน่ะแบ่งกันกินครูบาอาจารย์มีแต่เรื่องสละกันเนาะนั่นน่ะท่านจึงมีความสุขจึงบอกว่ามีของน้อยเหลือเกินครูบาอาจารย์เอาไปที่ตรงคนนี้คนนี้ก็ไม่กินคนนี้ก็ไม่กินนั่นน่ะไอ้เราไปกินเขาสิโอ้โหเรานี่มันไม่รู้หิวมาจากไหนใช่ไหมพอนึกแล้วก็โอ้ยครูบาอาจารย์นั้นเสียสละเห็นไหมอยู่กันสี่ห้าองค์แปดองค์ก็เก้าองค์ก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมขนาดน้ำปานะยังไม่อยากกินเลยตอนเย็นเพราะมันไม่พอจะกินใช่ไหมมาอยู่กันใหม่ๆเขาไม่เชื่อหรอกพระมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเดินย่องย่องอย่างก็ย่องจะไปขโมยใครจะไปย่องขโมยควายมันก็ว่าใช่ไหมเขาแกล้งว่านะหลวงพ่อบอกจะไปมโหเขานะจะไปมโหเขาเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมใครจะมา ว่ายังไงก็ปล่อยเขานั่นแหละเขาจะมาด่ายังไงก็ปล่อยเขานั่นแหละนั่นแหละจึงปล่อยวางนี่เองจึงเกิดวัฏสังขารได้นั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมต่อพอทำได้แล้วปฏิวัติหมดใช่ไหมไอ้มันเคยมีที่เผากระดาษเงินกระดาษทองอยู่ข้างๆหลวงพ่อโตเนี่ยใครมากับคนจีนนี่นะเผากระดาษกันเผาวัฏฏกันป้องวังป้องวังโอ้โหวัดนี้ดุกันเหลือเกินยิงกันทั้งวันถ้าใครไม่รู้นะทำไมจึงเป็นอย่างนี้นั่นแหละหลวงพ่อสนองก็ทำเฉยทีนี้หลวงปู่บุตรามาก็มาเทศแล้วก็บอกวัดเนี่ยต่อไปคนจะเยอะคนจะมาปฏิบัติเยอะแล้วก็ให้เลิกนะให้เลิกเผาไอ้ประทัดกันที่ตรงหน้าหลวงพ่อโตนะทีนี้ก็หลวงพ่อก็คอยบอกไปเผานอกวัดนู่นนะไปเผาข้างรั้ววัดนะเดี๋ยวนี้ดีนะหายไปเลยไอ้ประทัดเนี่ยใครจุดเนี่ยมันนกขู่ทีนี้ก็จะนั่งกรรมฐานกับปงปังนะบางคนไม่เชื่อนะประทัดอะมันลอยไปหาม
1: ุดตายโต๊ะตกใจเจ้าของอะมันแปลกนะเหมือนเทวดาดลใจ
0: จึงบอกหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนั่นนะตอนหลังก็กลัวกันนะโอ้จุดเป็นถาดจุดกันเป็นพันๆดอกวังวังวังวังวังนกขู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดนะญาติโยมจะไม่สงบนั่นนะเสียงเนี่ยสำคัญเป็นศัตรูกับพระกรรมฐานใหม่ๆนั่นนะน่ารำคาญเหลือเกินเนาะมันไม่มีความสงบเลยนั่นนะไม่มีมันไม่ระเบียบเรียบร้อยหลวงพ่อสนองมาสอนแน่กินนอนนั่งยืนเดินนี่แหละให้ระเบียบเรียบร้อยพระเข้าห้องนี่ไปดูพระที่ไหนไม่น่ารักญาติโยมที่ไหนไม่น่ารักเท่ากับตอนญาติโยมมาเข้าห้องผ่องใสสงบนั่นแหละเดินก็ช้าๆมาลงวัดที่โมกนี่เหมือนว่าสองสามชั่วโมงเดินมาต้องตีสี่ตีห้ากว่าจะมาถึงโบสถ์เห็นไหมเดินช้านั่นแหละทีนี้เดินช้าทำไมอ่ะนี่แหละเราอ่ะอยากได้อะไรก็ตามใจไงตามใจตัวทีนี้ก็เราก็จะไม่เห็นใจเราถ้าเราทำช้าช้าแปรงฟันกับแปรงช้าช้าโอ้โหกินก็กินช้าช้าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ทำไปเถอะนั่นแหละทำคนเดียวเนี่ยนั่นแหละก็เราเคยตามใจเร็วเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็มาขัดใจนะมาขัดใจให้มันเกิดสมาธิให้ได้ให้มันไปเห็นตัวว่างตัวอนิจจังขึ้นมาเนี่ยจึงบอกว่าทำไปเถอะ3ปี4ปี6ปีแล้วก็ทำไปเถอะหลวงพ่อสนั่นก็ทำหลวงพ่อพระสุขก็ทำเหมือนทำแข่งกันสมัยก่อนทำภาวนาแข่งกันหมดถ้าเราคิดไม่ดีนะมดนั้นมันจะขึ้นมาเป็นกองทัพเลยจะมากัดเราอ่ะไอ้จะมาคุณเลยเผื่ออย่ามาทำลูกช้างเลยใช่ป่ะนั่นแหละลูกช้างปิดไปแล้วใช่ป่ะไปคิดถึงแม่หญิงไม่ได้นะนั่นน่ะคิดแล้วมันขึ้นมาเลยมันเป็นตัวสอบพระจริงๆนะสมัยก่อนนี้มันหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวนี้นั่นแหละเยอะแต่ก่อนนี้เยอะมากนึกไม่ได้เลย ช่ไหมที่บอกว่าแหมเขาที่หลวงพ่อตะนองว่าใช่ไหมแหมเขาเป็นคนเขมรนะขาวเนาะหน้าตาดีเนาะเมื่อมดมาเลยใช่ไหมที่ไปเดินทุดงอะมาเลยมาเป็นกองทัพเลยใช่ไหมนั่นนะท่านบอกแค่นึกหน่อยเดียวแค่ชมหน่อยเดียวยังไม่ได้นั่นน่ะจึงบอกว่าจิตนี่บริสุทธิ์เหลือเกินเทวานี่ไม่ให้ทำเลยไม่พูดเลยนั่นน่ะใช่ไหมมันเสียเวลาเหมือนเนี่ยว่าเดินไปกับแหมกล้วยไม้สวยนะต้นไม้สวยนะในป่าสกปรกเทวดาว่าล่ะไปพูดใช่ไหมหลวงพ่อสังวานบอกให้นั่นน่ะทำไมไปบวชใหม่ๆอ่ะไปทุดงกันนะทำไมหลวงพ่อไม่ให้พูดอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพูดแล้วมันออกหมดสตินั่นน่ะสติมันออกจากตัวคุยทั้งวันทีนี้ก็มาดูสติสิมาสังเกตลมอยู่กับสตินั่นน่ะท่านบอกพูดทีไรก็เรื่องสติสตังอยู่ตรงนี้เองนั่นน่ะให้เรากลับมาดูใจเรากลับมาดูใจเราดูไปดูมานี่แหละพาเรียเจ้ารวยทางใจใจท่านรวยแล้วก็เพราะกลับมาดูสติจนเป็นมหาสติของท่านนั่นแหละที่ว่าสติอันใหญ่หลวงไม่กลัวเป็นกลัวตายเมื่อมันตายก็มันหมดเวลาของเขาถึงการเวลาธาตุขันธ์อยู่ไม่ได้ท่านก็อนุเคราะห์ใครไม่ได้ละตอนเป็นนั่นแหละแบบนี้แหละทีนี้ท่านยังอยู่ได้ก็รักษาธาตุขันธ์เอาไว้อย่างนี้แหละจึงบอกว่าสมุนไพรใช่ไหมที่รักษาโรคนั่นแหละหลวงปู่มั่นบอกว่ามันไม่อยู่แล้วมันหายาอะไรมาเยียวยาไม่ได้แล้วมันหมดต้นไม้มันหมดปุ๋ยแล้วนั่นน่ะไม้มันยืนตายแล้วจะไปลดให้มันฟื้นให้มันแตกใบอ่ะมันไม่แตกละหลวงปู่ก็เหมือนกันนะมันก็ค่อยเจ็บค่อยๆป่วยไปท่านก็บอกมันต้องตายแน่นั่นน่ะท่านรู้เลยว่าป่วยคราวนี้อยู่ไม่ได้แล้วอะไรตายอะไรนี่อ่ะคุณโยมจึงบอกว่าทำไมนั่นน่ะเราก็อยากให้อยู่นิรันดร์กันใช่ไหมทำไมหลวงปู่จากพวกเราหมดนี่แหละมันหมดเวลานั่นน่ะมันหมดเวลาแสดงของท่านแล้วเนี่ยกายเนื้อนี่มันหมดเวลานี่แหละเราอย่าให้มันหมดเวลาอย่าให้มันเสียใจใช่ไหมนั่นน่ะมันจะหมดเวลามันจะเสียใจถ้าไม่ได้เนาะถ้าเราได้นี่โอ้นั่งยิ้มนอนยิ้มนั่นน่ะเหมือนเราไปอาบน้ำใหม่ๆใช่ไหมใจมันสบายมันเย็นมันมีความสุขของเขานั่นน่ะนั่นน่ะพอได้แล้วก็เหมือนกันนั่นน่ะพระเรียเจ้าได้แล้วก็เหมือนใจท่านเป็นสุขท่านก็รู้ของท่านอย่างนี้แหละท่านก็เป็นทุกข์ท่านก็รู้ของท่านนั่นน่ะท่านก็ต้องทำเฉยนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสังวานฉันยานั่นน่ะยามันขมนะตาลจรเนี่ยยามันขมมันแก้สะเลดพันคอนั่นน่ะพอฉันเข้าไปเนี่ยมันจะโล่งน่ะมันจะโล่งมันจะพูดได้นะพออายุมากเข้าคนเราจะตายเนี่ยอันนี้แหละมันเหมือนจะมาปิดลมเราเนี่ยใช่ไหมธาตุขันธ์อันนี้แหละมันจะไม่ให้พูดแล้วมันจะไปแล้วปิดลมหายใจแล้วนั่นน่ะนะคุณโยมนะ ทีนี้คุณยอมอ่ะไปถูกคนอ่ะพูดล้างสมองเนี่ยมันต้องกินยาอย่างนั้นกินยาอย่างนี้ทีนี้ก็คนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าอันไหนนั่นแหละกินไปเป็นเดือนๆนั่นแหละกินไปทีนี้หลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงปู่ต่างๆไม่เอาเนี่ยกินไม่รู้จักกี่ขนานเลยคนไหนก็ว่าดีทั้งนั้นเหม็นหายสักอย่างก็มันกินไม่เป็นหน้าไปหลวงปู่ท่านก็เอาสมาธิของท่านนั่นแหละเอาสติปัญญาธาตุขันธ์นี่แหละฟอกธาตุขันธ์สมาธินี่แหละฟอกธาตุขันธ์ของท่านนะด้วยเนาะเอาอาตมาไปรักษาเองไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะคอไม่ต้องผ่าก็ตายเลยเจ็บเวทนาขี้เกียจอยู่แล้วอยู่แล้วก็พากระตัดกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยหลวงปู่คูณนะใจเพชรใช่ไหมพาโอ้โหถ้าเป็นพวกเราก็เจ็บเหลือเกินพาแล้วพาอีกพาแล้วพาอีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมท่านบอกว่าน้ำท่วมโลกกูถึงจะตายกูจะดูน้ำท่วมโลกก่อนใช่ไหมน้ำท่วมโลกกระต่ายลอยคอเมื่อไรหมาหางงอกอดคอโยกเยกใช่ไหมนั่นน่ะคนมีภาวนาก็ไม่กอดคอสิใช่ไหมไม่ต้องไปกอดคอกันตายไม่ต้องร้องไห้ตายนั่นน่ะเพราะไปก่อนน้ำท่วมใช่ไหมเอาแล้วมันทุกข์เหลือเกินกูไปดีกว่านั่นน่ะแยกรูปแลกนามแล้วก็ไปเลยดับก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะพวกปฏิบัตินี่พวกฉลาดนะพวกหนีเร็วนะนั่นน่ะธาตุขันธ์ไม่ดีกูหนีนะนั่นน่ะไฟไหม้บ้านน่ะนี่ท่านบอกว่าไฟไหม้บ้านเราดับไม่ได้นะเรารักษาไม่ได้ไฟภายในเนี่ยธาตุขันธ์เนี่ยมันยังร้อนอยู่นั่นน่ะมันยังร้อนอยู่เราก็รักษาไว้พอมันดับแล้วเนี่ยเราก็รักษาไม่ได้เนี่ยไฟภายในธาตุดินน้ำธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ลงตาท่านเขาแต่งเพลงไว้นั่นน่ะนั่นน่ะมันก็หยุดได้ทำลายได้เนี่ยธาตุสี่ทำลายตัวเองนะพอมันถึงเวลาแล้วมันก็แตกดับไปนั่นน่ะให้เราได้คิดนะได้คิดได้นึกนี่แหละถึงว่าสอนเราธรรมะถ้าใครมีธรรมะในใจเนี่ยบางคนเห็นไหมไม่เคยกราบคุณพ่อคุณแม่เลยเราก็บอกว่าหนูไม่นับถือพระองค์ไหนก็นับถือพระพ่อพระแม่ไว้นั่นน่ะกราบเท้าอย่าไปหัวเราะอย่าไปดูถูกอย่าไปล้อเล่นจนเกินไปนั่นน่ะเกินงามนั่นน่ะใจมาอยู่ด้วยกันน่ะนั่นน่ะรักพ่อรักแม่ก็หัวเราะมั่งนั่นน่ะอะไรดูถูกมั่งหรือว่าไม่ทำตามน่ะไม่เชื่อฟังนั่นน่ะพ่อแม่ตายแล้วก็โอ้ยพ่อแม่พูดนี่มันกงทุกอย่างมันถูกทุกอย่างหลวงพ่อสนองท่านฉลาดท่านฉลาดนะโยมนั่นน่ะท่านน่ะพูดไปแล้วก็ให้เราเอามาคิดให้เราเอามานึกนั่นน่ะให้เราเอามาตีปริศนานั่นน่ะบางอย่างท่านก็ไม่พูดให้ฟังหมดอะไรต่ออะไรให้เราปฏิบัตินั่นน่ะท่านบอกว่า

รู้เองเห็นเองนั่นแหละเราไปสอนเราไปบอกเนี่ยโอ้ยในพรรษานี่เราจะไปเดินทุดงออกพรรษาจะไปกับหลวงพ่อทำกฎทำอะไรกันดีพอออกพรรษากูศึกหมดเลยลูกหลานศึกหมดเลยเห็นนรกสวรรค์เห็นหมดอะไรต่ออะไรไปสู้ไปมัดผีได้ด้วยอะไรต่ออะไรโอ้โหมันจะเตอะนั่นน่ะท่านบอกว่ามันมีฤทธิ์ไปหมดพอเลิกฤทธิ์มันดับไปเท่านั้นน่ะมันไม่มีฤทธิ์นะกูกลับบ้านหมดแล้วลูกหลานหลวงพ่อสนองใช่ไหมท่านก็เลยเข็ดเลยบอกเราไม่สอนใครอีกแล้วเราสอนให้เขาเห็นนรกสวรรค์ให้เขาก็กลับมาถามอีกใช่ไหมว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรตาอะไรท่านก็เลยไม่คุยเลยไม่ชี้เรื่องไปดูนรกสวรรค์อีกเลยนั่นแหละมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันเห็นในใจนั่นแหละจึงบอกว่าเห็นที่เห็นแบบหลวงปู่อารามใช่ไหมนั่นแหละท่านนี่แหละท่านมีพุทธังธัมโมสังโฆท่านละท่านไม่สงสัยละนั่นแหละมันเป็นโลกีไงท่านบอกว่ามันเป็นโลกีแต่เรารักษาโลกีนี่แหละให้มันไปเป็นโลกุตระธรรมไงนั่นน่ะมันเป็นบาทเป็นฐานสมาธิมีฌานนี่แหละมันเป็นบาทฐานให้ไปสู่พระนิพพานเหมือนเรามีตำจิ้มนะนั่นน่ะเรามีของกินเยอะแยะหมดเลยแผ่วพาวดีก็กินแล้วไม่รู้ว่ากินกับอะไรนั่นน่ะมันก็มีความสุขแต่เราไม่เห็นน่ะคนที่เห็นเหมือนว่ามีรถแผ่วๆนั่นน่ะได้ใช้รถหลายคันคนมีฌานมีสมาธิมีสติของเขาสมบูรณ์ได้ต่อไปเขาบาดฐานอันนี้แหละมันก็เข้าไปถึงมรรคผลอย่างนี้แหละนะครูบาอาจารย์องค์ไหนก็มาพูดบางคนนี่พูดไปแล้วโยมไปทำได้นั่นน่ะเป็นบุญของโยมเลยน่ะบางคนนี่เห็นไหมไปมันทุกวัดตอนยังไม่ได้พอได้แล้วโอ้ยวัดอยู่ที่บ้านก็เป็นสุขน่ะเพราะมันไม่ไปลบกับใครละน่ะมันรักษาน่ะรักษาประชาธิปไตยนี่แหละนี่แหละประชาธิปไตยคนได้สมาธิคนได้กรรมฐานเหมือนพระอรหันต์นั่นแหละรักษาธาตุขันธ์นั่นนี่แหละประชาธิปไตยไม่เบียดเบียนใครนั่นแหละรู้จักทุกอย่างนั่นแหละจึงบอกว่ารู้จักธาตุขันธ์นั่นนี้แล้วเข้าใจกันแล้วนั่นแหละคนนู้นก็รักษาคนนี้ก็รักษาไม่เอาธาตุขันธ์ไปตีกันไม่เอามากระทบกันใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละท่านบอกว่าธาตุเป็นบุญธาตุธรรมเป็นบุญไงนั่นแหละลองดูก็แล้วกันธาตุธรรมอันนี้ใช่เนี่ยเราก็สงสัยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีแต่ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายบางคนเขาเก่งเขาเห็นทุกข์ไงเพศแม่เป็นทุกข์มากนั่นน่ะต้องทุกอย่างต้องใช้กระเม็ดกระแม่ทำไมมาเลี้ยงลูกหลานได้ทำไมเราเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นั่นน่ะพ่อแม่สองคนทำไมเราเลี้ยงไม่ได้ทำไมพ่อแม่มีสิบคนพ่อแม่เลี้ยงได้อดทนได้นั่นน่ะก็เพราะว่าแม่เนี่ยอย่าหนักแบบแผ่นดินนะใจท่านนั่นน่ะใช่ไหมพ่อแม่ที่
ป็นทุกข์มากนะบางคนนะเสียประสาทเสียจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเครียดนั่นน่ะเครียดหมดอะไรต่ออะไรนั่นแหละยึดถือไงยึดถือก็ผูกไว้ก็เป็นนี่แหละที่เรียกว่าจิตอาวรณ์จิตกำเริบนั่นน่ะจิตใจมันกำเริบนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าคนรู้ตัวเนี้ยก็สบายเลยนั่นน่ะพุทธังธรรมังสังฆังก็ปรากฏในจิตในใจของเรานั่นน่ะทำได้ทำถึงแล้วเราก็หมดสงสัยได้ก็นี่แหละมันหมดตัวตนที่เราไม่ใช่ที่หลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ก็เหมือนหนังสือนั่นแหละเป็นอมตะไปแล้วนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเป็นอมตะไปแล้วนั่นน่ะพวกเรานี่แหละเดินหาลายแทงกันนี่แหละเดินอยู่ในกรอบของศีลธรรมเราก็มีความสุขสินี่แหละมันนอกกรอบคนมันนอกกรอบกันนะมันถึงจะไปโยนคนนู้นโยนคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้มันไม่ได้ฆ่าตัวเองใช่ไหมถ้ามันคิดฆ่าตัวเองนี่ไม่เอาแม่ตัวเองยังไม่รักเลยเห็นไหมไม่รู้จะไปรักไปก็ไม่ได้อีกนั่นน่ะชราแล้วก็ไม่อยากจะรักแล้วใช่ไหมต้องมาอาบน้ำมาถูตัวอยู่นี่แหละทุกเช้าทุกวันใช่ไหมขี้ใครขี้ของใครก็ขี้ของตัวระบบขี้ของใครใช่ไหมขี้ใครกัดขี้ใครนั่นน่ะเห็นไหมมันระบายออกมาตามผิวหนังเนี่ยใช่ไหมลองไม่อาบน้ำเป็นเดือนๆเนี่ยโอ้โหพ่อแม่บอกอย่างกับปั้นช้างได้เลยนะปั้นงัวกี่ไก่ปั้นงัวปั้นฝ่ายได้นั่นน่ะแต่ก็แกล้งว่าพวกเราสินะอาบน้ำลวกๆเด็กๆกันนะไม่ขัดกี่ไก่ก็โดนว่าอีกนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันสมมุติไปหมดนั่นน่ะจึงบอกว่าใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงปู่บุตรดาว่าโอ้ยแค่ขี้กองเดียวยังมาตีกันทะเลาะกันขี้ใครวะมาขี้เนี่ยมันไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยให้กูเหยียบเขาแล้วตีกันใช่ไหมขี้กูมึงมาด่ากูเขาแล้วนี่แหละขี้กองเดียวนั่นว่าอย่างนั้นนะคุณยอมนะนั่นน่ะขี้กองเดียวก็ทะเลาะกันขี้หมากองเดียวก็ฆ่ากันตายใช่ไหมนั่นน่ะมันมีข่าวใช่ไหมนั่นน่ะหมากัดเด็กอะไรตาอะไรฮะเป็นแผลเยอะอะไรตาอะไรก็เกิดทะเลาะกันนั่นน่ะนี่แหละธาตุขันเป็นเหตุธาตุขันคนอื่นให้มาเป็นเหตุที่เรายึดถือนี่หมาของเราทำไมมาตีหมาเราทำไมมาฆ่าหมาเราเกิดทะเลาะนี่เห็นไหมนี่แหละมันตายก็ตายไปมันกรรมของมันนะนั่นแหละมันก็มีความสุขสินั่นแหละแล้วเราก็ฮะคนใจบุญก็ไม่อยากไปเลี้ยงมันมากนั่นแหละไปเลี้ยงไอ้ดุดุมันก็ดุนั่นแหละมันกัดมันก็ไม่อยากจะอ้าปากออกว่ามันเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังนั่นใช่ไหมไอ้พันดุดุต้องเอาเหล็กเอาอะไรไปงัดปากมันไม่มีสติมันจะเอาให้ตายอย่างเดียวนั่นแหละมันจะไปกัดแต่คนอื่นให้ตายแต่มันถ้ามันกัดตัวมันมั่งอ่ะมันไม่เอาหรอกมันคลายเลยมันรู้โหมันเจ็บเหลือเกินนะวะนะไอฮิตเลอร์มันเก่งมันกัดเท่ากัดหมาตายหมดเราก็เลยเรียกไอฮิตเลอร์ทำไม มันดุเลยยิงมันตาย ใช่ไหมมันอยู่ทำกิจสนานั่นนะไอฮิตเลอร์
นี่มันดุจัดมันเป็นอย่างนั้นมันนึกว่ามันเก่งนะมันเป็นอย่างนี้นะนี่แหละมันเป็นโลกของมันนะหมาก็เป็นโลกของมันมันไปเกิดเป็นหมาแล้วนั่นแหละมันเพราะมันเป็นพานนะทีมันจึงต้องไปเกิดไปได้เสื้อหมาไปได้เสื้อหมีอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมถ้ามันไปได้เสื้อคนนี่ก็ยังดีนะนั่นแหละถ้าออกจากเสื้อคนนี่มันไม่รู้เป็นเสื้ออะไรใช่ไหมนั่นน่ะลองดูนี่แหละเราจะปั้นอย่างไรล่ะเนี่ยเราก็ปั้นในปัจจุบันนี่แหละปั้นแต่งในใจเรานั่นน่ะที่บอกว่าให้โลกเนี่ยมันออกไปนั่นน่ะไม่มีหญิงไม่มีชายเนี่ยให้มันเข้ามาให้ได้เหมือนพระที่ไปอยู่ถ้ำท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาเราก็ท่านไปอยู่ก็แล้วกันนะถ้ำนี้มันแปลกถ้าใครปฏิบัติดีน้ำมันจะเป็นสีทองออกมาหน้าน้ำนี่เหมือนอย่างกับใครเอาทองมาโรยเลยสีเหลืองแบบนั้นนะมันเหลืองกว่าดอกคูนนะแปลกแต่ถ้าขัดกันอะไรกันเดี๋ยวน้ำนี่เปลี่ยนสีได้เออนั่นแหละก็เรียกว่าถ้ำลูกเนี้ยมันมีอ่างน้ำเยอะไหลอ่างนั่นแหละถ้าไปอยู่องค์สององค์นี่สบายน้ำมันปีนี้น้ำมันก็ฝนตกน้อยแต่มันก็ขึ้นมาใช้ไม่หมดอ่ะเห็นไหมใช้ไม่หมดโยมเพื่อน้ำท่วมโลกใช่ไหมเราจะได้ไปแอบไปอยู่กันอะไรตาอะไรใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ไปทำเอาไว้ไปอาศัยป่าเขาแอบนั่นน่ะคนดีต้องเข้าป่านั่นน่ะใช่ไหมคนดีจะเข้าป่ากันหมดพระนะมันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละท่านบอกว่าทุกข์นะมันยังไม่หมดนะกังวลมันยังไม่หมดถ้ามันหมดกังวลมันก็สบายหมดเลยนั่นน่ะเนี่ยเราออกไปจากวัดเนี่ยโอ้โหไอ้ความร้อนนี่มันมาเลยนั่นน่ะคิดไปไหนนี่มันเรื่องความร้อนอกร้อนใจนั่นน่ะไอ้ปัจจัยที่5ท่านบอกใช่ไหมไอ้ปัจจัย4มันไม่เป็นไรไอ้ปัจจัยที่5นี่แหละมันทุกข์เหลือเกินนั่นแหละไอ้สตังฮะมีสตังไอ้สิเพลงมันร้องนั่นแหละมีสตังสบายเป็นบ้านะนั่นเหมือนว่ามีความสุขมีความสุขเหลือเกินเพลงสมัยเก่าๆร้องไว้อะเนี่ยมันร้องสอนใจพวกเรานั่นแหละมีรถฉันอยากจะได้รถสักคันฉันอยากได้แฟนสักคนนั่นแหละโอ้ยตายมันนึกไปนึกว่าเอฟเรานี่มันบ้าซะแล้วเพลงใช่ไหมนั่นแหละฉันอยากจะได้แฟนสักคนฉันอยากได้รถยนต์สักคันอะไรนั่นแหละเห็นมาคิดไปคิดมาอ๋อหลวงปู่อารามท่านไม่ต้องคิดเนี่ยหลวงพ่อสังวาลโอ้ยไอ้อยากได้มันไม่ได้หรอกนั่นแหละพอไม่อยากได้เนี่ยมันมาทุกอย่างเลยนั่นแหละความสุขเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยไอ้ตอนที่เราคิดอยากได้ฝันไว้นะมันไม่มาหรอกนั่นแหละพอเป็นพระอริยเจ้าแล้วมันมาทุกอย่างเลยนั่นแหละลาภสักการะไม่อยากได้อยากนอนเนาะจะคอรับชั้นนอนสักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวยอมมาแล้วเห็นไหมท่านบอกท่านคุยสนุกคุยกับพวกเรานะนั่นแหละท่านก็บอกโอ้ยจะคอรับชั้นนอนสักหน่อยก็ไม่ได้ยอมมาอีกแล้วนั่นแหละเห็นไหม
จะคอรับชั้นนอนสักหน่อยก็ไม่ได้

ลุงพ่อไม่ให้นอนนะนอนแล้วมันไม่เดี๋ยวมันหายหมดสมาธิมันหายหมดทีนี้ถ้าไม่นอน7วันเนี่ยโอ้โหใครทำได้เนี่ยประเสริฐเหลือเกินใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่นอน7วันนี่กลับไปในเรือนี่หลับไปตลอดเลยนั่งรถก็หลับไปตลอดนั่นน่ะพอมันเลิก7วันแล้วนะมันก็คลายแล้วบางคนคลายตอนเราสาวก็ทำเงินก็เอ๊หลวงพ่อสนองพูดแล้วก็มีชมรมทำเงินเลยพวกหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมเขาจะปฏิบัติกันเอาให้ได้พอตอนมาเนสันชิกกันตอนที่รู้วันเกิดเนี่ยขนาดหลวงพ่อนะป่วยๆยังไม่กินข้าว7วันเห็นมานั่นน่ะท่านทำให้พวกเราดูท่านอยากให้เราได้อานิสงส์เยอะๆให้ญาติโยมมาทำนี่ให้นั่นน่ะให้มีความสุขกันเยอะๆแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นมาท่านทำให้ดูทุกอย่างเลยพ่อเป็นผู้เสียสละพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เสียสละใช่ไหมออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชละทิ้งความสุขทุกอย่างนั่นน่ะจะได้เป็นจักรพรรดิอีก7วันท่านก็ไม่เอาจักรพรรดิไม่เอาจักรพรรดิในใจดีกว่าน่ะพระอรหันต์เป็นจักรพรรดิทั่วโลกใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องให้ใครเสียน้ำตานั่นพอท่านมาเป็นพุทธเจ้าแล้วนี่แหละจักรพรรดิทั่วโลกใช่ไหมไปได้ทุกเมืองเลยศาสนาของท่านนั่นแหละคำบางตอนของท่านไม่มีใครทิ้งพอทำได้แล้วนั่นแหละจักข้างนอกก็มันจักทุกไงเอ้าจะต้องไปตีเมืองนู้นจะต้องไปทะเลาะกับเมืองนี้นั่นแหละใช่ไหมให้บรรดาการมาเอาทองคำมาเอาอะไรมาอยากได้อะไรก็สั่งเอาอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเป็นเจ้าเป็นนายคนอื่นแต่เป็นนายในใจเรานี่แหละใช่ไหมไม่มีใครมาสั่งเราได้นะพอบรรลุธรรมแล้วนั่นแหละถ้าเรารู้ซะแล้วเราไม่อยากได้อะไรซะแล้วนั่นแหละความสุขมาเลยนั่นน่ะสุขจริงหนอสุขจริงหนอไปนั่งอยู่ตำกอไผ่ก็สุขจริงหนอนั่นใช่ไหมจักรพรรดิของท่านไปเกิดแล้วพระองค์นี้มายัตตะมาใช่ไหมทุกจังทุกจริงหนอทุกจริงหนอวุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอเอบ่นไปพุทธเจ้าบอกสุขจริงหนอสุขจริงหนอนั่นน่ะมาเจอกันเข้าเฮ้ธรรมณะองค์นี้แปลกมานั่งอยู่คนเดียวบอกว่าสุขจริงหนอฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมจริงๆเนาะมันพอรู้ธรรมเขาแล้วนี่โอ้ยคลายวางเป็นนั่นน่ะเห็นไหมยิงกันตายปาเลตตายฮิรักกิลานนั่นน่ะมันทุกข์จริงหนอมันไม่สุขจริงหนอมันง่วงนอนจริงหนอนั่นแหละเมื่อยหนอใช่ไหมต้องยืนยามน่ะต้องยิงกันต้องปาระเบิดถ้ามันมาขาขาดเราใช่ไหมโอ้โหมันทุกข์จริงหนอทุกข์จริงหนอหิวข้าวหนอใช่ไหมนั่นแหละทหารลำบากนี่แหละเขาจึงบอกว่าเราเป็นทหารพุทธเจ้าเราอดทนชาติเดียวเราคุ้มเลยเนี่ยถ้าใครทำได้ของเราเนี่ยเราไม่ต้องบังคับใครบังคับเราตัวเองบังคับตัวเองดูตัวเองนี่แหละที่หลวงปู่ว่าแหละนะทายาทานก็มาบูชาเรานั่นน่ะใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ยกินไม่ได้สิบอย่างใช่ไหมอาหารแต่มาอยู่วัดนี่สารพัดจะกินนะใช่ไหมจะกินขนมอะไรก็ได้
เนี่ยอาหารทิพย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเออหลวงพ่อนั้นเข้าใจพูดเนี่ยใครจะมีบุญเท่าเราล่ะเนี่ยเห็นไหมมาปฏิบัติเนี่ยเข้าใจเลยเออจริงเนาะจะกินสิบอย่างยี่สิบอย่างก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเอาเถอะกินเท่านี้ก็พอแล้วต้องสามอย่างก็พอแล้วนั่นแหละแต่เรามาอยู่วัดเนี่ยกินไปเถอะนะอย่างละช้อนสองช้อนเนี่ยฉันไปเถอะใช่ไหมไม่ต้องกี่สิบอย่างเลยเนี่ยเราลุงคนนั้นก็บอกเออเรามีบุญกว่าทำไร่ทำนาเลี้ยงลูกหลานมาโตแล้วผมบวชมั่งดีกว่าท่านบวชจนตายเหมือนกันนั่นน่ะท่านศรัทธาหลวงพ่อสนองนั่นน่ะก็มาบวชนั่นแหละพวกเราเนี่ยอย่าไปตายคาบ้านท่านบอกว่าอย่าไปตายคางานใช่ไหมนั่นน่ะงานมันท่วมอยู่ในหัวใจเราเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เออเนี่ยงานพุทธเจ้าเนี่ยมันงานเบานั่นน่ะมันงานดูใจมันงานทำใจมันไม่ต้องไปแบกหามนั่นน่ะมันไม่ต้องไปแบกหามไม่ต้องไปทุกข์มากนั่นน่ะกินนอนนั่งยืนเดินนั่นน่ะขัดตัวแล้วก็รู้เนี่ยท่านบอกว่าขัดซากศพอ้าวนั่นน่ะถ้าในนึกอย่างนี้อาบน้ำก็ล้างหน้าก็ล้างหน้าผีก็แล้วกันทีนี้มันปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันปรากฏเนี่ยอสุภะนั่นแหละมันเป็นอสุภะบ่อยๆดีอสุภะเนี่ยมันเป็นบาดฐานให้ไปบรรลุธรรมเนี่ยนึกอยากจะรักใครเออตัวเรายังเป็นซากศพคนโน้นคนนี้ก็เป็นซากศพทั้งนั้นนั่นแหละนั่นแหละเรามีตาวิเศษที่ไม่หลอกลวงเราคอยเตือนสติเรานั่นแหละเราก็มีบุญนะสิใช่ไหมจะนึกรักใครก็โอ้เนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกนะนั่นแหละใช่ไหมให้หลวงปู่บุตรดาบอกพ่อเราให้ผู้หญิงก็แม่เราก็จะไปรักใครอ่ะนั่นน่ะเราบวช ดีกว่าเราเห็นผู้หญิงเป็นพ่อเป็นแม่หมดแล้วเราเป็นโจรเอออันนี้ก็พ่อเราก็ไปรักของโจพ่อแม่เราก็ไม่เบียดเบียนกันโจรถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ไปรักใครนั่นน่ะมันก็ไม่ไปเกเรกันไม่ต้องไปพนันบอลใช่ไหมนั่นน่ะมันบอลข้างนอกใช่ไหมไปเล่นพนันอีกนั่นแหละอะไรตาอะไรแย่เลยนะเสียน้ำตาเสียเวลาเนี่ยก็เลยเอานี่แหละเป็นค่ากับข้าวพนันกันเลยไม่ต้องทำนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละจะไปดูถูกคนจีนเนี่ยชอบเล่นการพนันไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนทีนี้แล้วไปหมดขโมยขโมยพม่าพม่าเอาละกูไม่ทำแล้วใช่ไหมนี่แหละมันเป็นกาแฟหมดแล้ว ใช่ไหมกาแฟมันคนมั่วไปหมดแล้วใช่ไหมนั่นแหละกาแฟต้องคนใช่ไหมเอามากินแบบไอ้เสือโค้งนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมโยมกาแฟต้องคนกินเฉยๆมันไม่อร่อยนั่นน่ะนี่แหละทีนี้คนมั่วนั่นน่ะคนยุ่งไปหมดนี่แหละพาเรียเจ้าพอรู้เท่าทันกูหยุดละใช่ไหมหยุดแล้วมาเป็นหลวงปู่นะมาเป็นหลวงปู่แหวนมาเป็นหลวงปู่ต่างๆเนี่ยมาดูธาตุขันธ์ล่ะเนี่ยหลวงปู่ตื้อใช่ไหมโอ้โหไปมันหมดไอ้ภูเขาภูข้างที่ไหนที่มันปีนลำบากก็จะไปดูมันมีอะไรมั้งนั่นน่ะท
ท่านเห็นเนี่ยนั่นน่ะไปภาวนาป่าเขาท่านเห็นของท่านท่านก็ไปนั่นน่ะไปโปรดพวกผีพวกเทพอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแล้วคุยกับมนุษย์ยังไม่รู้เรื่องนั่นน่ะตอนหนุ่มๆใช่ไหมจนแก่งแล้วท่านถึงจะมาเผยแพร่เหมือนหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่เปลี่ยนใช่ไหมนั่นน่ะคนรู้จักหลวงปู่เปลี่ยนก็ได้ทำบุญเยอะนั่นน่ะอะไรอ่ะเนี่ยท่านบอกว่าพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์อยู่เชียงใหม่เหมือนหลวงปู่เกษมตะก่อนน่ะพระจันทร์หรือว่าพระอาทิตย์นั่นน่ะส่องแสงที่ชาวโลกได้เห็นได้รู้ได้เห็นน่ะหลวงปู่เกษมก็มีของดีท่านน่ะเหมือนอย่างกับใครเอามาเนี่ยให้มันบูดให้มันเป็นลาเหลืองก่อนแค่กินไม่ได้ยังไงใช่มั้ยกินข้าวกินอาหารให้มันออกลาก่อนค่อยกินพวกเราก็กลัวสกปรกสิเอเอาไปตรวจแล้วบอกเป็นวิตามินทั้งนั้นน่ะเห็นมั้ยแต่ตอนดีๆยังไม่กินนะปล่อยให้มันเป็นลาก่อนให้มันขึ้นลาเหลืองก่อนลาแดงนั่นน่ะไม่ใช่ลาเหลืองใช่ไหมทำไปทำมาหมอเอาไปตรวจดูว่าอาหารนี่มันเป็นยังไงโอ้มันวิตามินดังนั้นเลยพวกเราไม่เอาแล้วกินเป็นลาแล้วก็กลัวแล้วเชื้อโรคเนาะหลวงปู่ไม่ได้ไปบินธบัติเช้ามีแต่คนเห็นหลวงปู่ไปบินธบัติภูเก็ตนุ่นภาคนุ่นภาคนี้หลวงปู่เกษมนั่นแหละฌานของท่านไปเห็นมาหลวงปู่ก็นอนอายุมากแล้วแต่ฌานของท่านไปยังนั่นแหละเป็นรูปนิมิตไปนั่นแหละไปบินธบัติไปโปรดคนก็มันดูสิจำหน้าไว้หลวงปู่เกษมมาเนี่ยจริงหรือเปล่าเฮ้หลวงปู่ก็นอนชราแล้วแต่คนมีบุญก็เห็นใช่ไหมนี่แหละแต่ที่บอกว่าเฮ้คนโน้นก็นิมนต์คนนี้ก็นิมนต์กงกันพอดีไปแต่งงานมั่งไปงานบวชมั่งอะไรเงี้ยทำไงกงกันก็หลวงปู่ทรัพย์ไปฉันได้ใช่ไหมสององค์ไปฉันได้เฮ้ยหลวงปู่มาบ้านกูเฮ้ยข้าก็เหมือนกันแล้ววะมันกงกันทำไมหลวงปู่ไปได้สององค์นี่เป็นตัวเป็นตนไปเลยใช่ไหมฌานดีฌานเนี่ยมีคือฌานเนี่ยฌานจิตเนี่ยยิ่งลูกผู้หญิงแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยแบบแม่บุญเรือนใช่ไหมโอ้คนศรัทธาเว้ยกูทำไม่ได้แบบแม่บุญเรือนเว้ยกูต้องศรัทธาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเหมือนก็นึกถึงคุณแม่ก็มานั่งอย่างเงี้ยสมมตินะสมัยแกอยู่อย่างเงี้ยคนก็เชื่อสิโอ้โหแม่บุญเรือนไปทางไหนนี่รถบัสสมัยโบราณต้องเรียกว่ารถบัสเหมือนกันมันใหญ่นั่นแหละไปกันสองคันสามคันนั่นลูกศิษย์ไปทำบุญกันนั่นแหละเพราะฌานเนี่ยฌานจิตของท่านจิตคนที่ได้ฌานนี่แหละจึงบอกว่าแผ่วพาวคนมีฌานเนี่ยแผ่วพาวใช่ไหมหลวงปู่สนั่นเนี่ยท่านก็คุยของท่านได้ใช่ไหมท่านเคยเป็นหมอลำเก่าท่านก็มาเล่าให้ขำๆว่าภาคนู้นก็ท่องอย่างนี้ท่องนโมอย่างนี้อย่างเขมรก็ท่องอย่างนี้จะมานโมตัสเสยภควาเตอะไรนะนะแล้วก็นโมตัสเสจะมาอินเดียนโมตัสเสภควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสเสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไทยก็ไปยังไอ้จีนก็ไปยังใช่ไหม
ทังงามเทศพุทธังทรนังคัจฉามอยธรรมังทรนังคัจฉามอยเนี่ยมอนภาษามอนสำเนียงมอนเนี่ยทังงามคุยให้โยมให้โยมตาได้สว่างไงใช่ไหมเนี่ยท่านเข้าใจนี่ท่านเข้าใจที่ว่ามีจิตใจที่ให้ยอมล่าเริงแล้วก็แล้วเวลาท่านตายนะโอ้ยคนไปเผากันเยอะนั่นน่ะหลวงพ่อสนั่นเย็นน่ะงูก็มาเนาะงูก็มาไม่เคยมามันก็มาน่ะมันแฝงมาดินั่นน่ะเหมือนหลวงปู่เทศใช่ไหมตอนจะเผาอ่ะก็ทำรูปพญานาคมันร้องทึดทึดทึดทึดทึดเราก็เอ๊ะพญานาคมันร้องอย่างนี้เราก็ไม่เคยได้ยินใช่ไหมนั่นแหละร้องทึดทึดทึดทึดทึดนั่นแหละแล้วก็เห็นไหมคนมาช่วยกันหามศพอ่ะถ่ายรูปมันตาแดงนั่นแหละตาแดงว่าถ่ายรูปไว้ก็ยังเห็นนั่นแหละพวกนาคเขามาช่วยเขามากันเขาแปลงตัวมาเฮ้ยศรัทธาหลวงปู่ทีนี้ไอ้คนมันตามันไม่เห็นนะมันก็ว่าพระก็พูดมากไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็หาว่าพวกเราหลอกลวงนั่นแหละพวกเทพพวกนาคเขาอยากได้บุญเขาใจดีนั่นน่ะเขาไปเป็นเทพแล้วเขางกบุญนั่นน่ะเขารู้จักบุญเขารู้จักพระอริยเจ้าอย่างนี้แหละเนี่ยลองนึกดูนะเพราะเขายังไม่สำเร็จเขาต้องมาบุญที่บอกว่าเออพอเวลาฝังลูกนิมิตทำบุญใหญ่ๆเนี่ยเออคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาเราไม่ได้ไปจับแขนเขาเนี่ยมันเหมือนลูกคนนั้นลูกคนนี้ก็เลยไม่สงสัยเนี่ยเขาปลอมตัวมาพวกเทพเขาปลอมตัวมาทำบุญนั่นเองนั่นน่ะคนโบราณจึงพูดกันมาตลอดเลยว่าเนี่ยบุญใหญ่ๆเนี่ยพวกเทพเขามาโมทนาเขามาแบบมนุษย์อะไรตาอะไรทีนี้เราก็ไม่รู้อ่ะมันก็นั่งเหมือนมนุษย์นั่นน่ะก็เลยลูกคนนั้นหลานคนนี้มาทำบุญนะพวกโยมนั่งอยู่ใกล้ๆระวังนะ ใช่ไหมเดี๋ยวเทพมานั่งใกล้ๆมาสะกิด ใช่ไหมอย่าหลับนะอย่าหลับนะ นะถ้ามีเทวดามาสะกิดเราก็ดีใจสิใช่ไหมตาสว่างใครมาสะกิดเราเนาะพอเราจะหลับก็มาสะกิดนั่นน่ะนี่แหละดีนะท่านบอกว่าเราจะได้ตาสว่างจะได้ดูใจเราเนี่ยไขใจขัดที่ใจนั่นน่ะจนใจเรามาตรฐานของเราแล้วที่เราเราได้เราถึงแล้วเราก็ไม่รู้อีกบางคนนี่เราได้แล้วยังก็ไม่รู้นั่นน่ะเราทำไปถึงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันถึงแล้วนั่นน่ะมันได้โสดาแล้วมั้งอะไรตาอะไรก็ไม่รู้อีกทำได้แล้วก็ไม่รู้บางคนอ่านไม่ออกนั่นน่ะมันก็เหมือนอย่างกับตัวหนังสือเหมือนกันเนาะอ่านไม่ออกอะไรตาอะไรเงี้ยนั่นแหละสะกดไม่ถูกอย่างนี้นะกรรมฐานก็เหมือนกันนะมันได้แล้วก็ว่าไม่ได้นั่นแหละมันถึงแล้วมันถึงขึ้นมาแล้วก็นึกว่ามันไม่ถึงทีนี้มันถึงบ่อยๆบางคนเนี่ยฉันทำใจว่างแล้วฉันจะไปไหนอีกอ่ะฉันจะไปไหนอีกนั่นแหละเราก็ดูตัวว่างไว้ท่านบอกดูตัวว่างไว้แล้วมันจะไปเองมันจะพัฒนาของมันไปเองมันถึงเวลาแล้วมันไปเองเหมือนคุณแม่บุญเรือนใช่ไหม
บวชยังไงก็ไม่สำเร็จ

บวชยังไงก็ไม่สำเร็จก็เอาศึกก่อนมันถึงเวลาแล้วสามเดือนนะลาสามีมาสามเดือนกลับบ้านก่อนก็หลังว่าต่อเนี่ยขออนุญาตมาปฏิบัติไปทำมาเออพอมันรู้ตามเห็นไหมแม่ฉลาดเลยใช่ไหมเนี่ยเหนือการเวลาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสามีก็ยอมหมดเลยโอ้ทำอย่างแม่ไม่ได้วะแม่เข้าทางรูกุญแจได้นั่นน่ะเห็นไหมเข้าไปยังไงแม่ลองทำให้ดูสิอย่างนี้แหละพอได้แล้วเนี่ยเป็นใหญ่เป็นอิสระน่ะของตัวเองนั่นน่ะหลวงพ่อพุทธ

เป็นใหญ่เป็นอิสระนะของตัวเองนั่นแหละหลวงพ่อพุทธทาสพูดใช่ไหมว่านี่แหละไม่มีใครมาเป็นนายเราแล้วนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้เหนืออิสระในใจเราหรือว่าเบิกบานแล้วอะไรเงี้ยเราไม่เป็นทาสใครแล้วแม่บุญเรือนไม่เป็นทาสใครแล้วใช่ไหมนั่นแหละลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วนั่นแหละตอนนี้มันยังเป็นหญิงเป็นชายเราก็รู้ของเรานั่นแหละเหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมันร้อนหรือว่ามันเผ็ดมันเค็มแค่ไหนพอดีนั่นแหละของเรานั่นแหละเราก็รู้ขึ้นมาเนี่ยตัวรู้มันรู้ขึ้นมาใช่ไหมมันสงบเย็นก็รู้ว่ามันสงบเย็นนั่นแหละมันหมดแล้วไอ้ตัวตลกมันหมดแล้วในจิตในใจใช่ไหมเราก็รู้ของเราใช่ไหมเราบอกว่าเทพบางตนนะเห็นไหมเทพบางตนนี่เหมือนแม่นาคพระขนงใช่ไหมแม่นาคพระขนงแม่รักกรรมตะเหลือเกินนั่นน่ะตายกันนานแล้วก็ยังเอาเรื่องของแม่นาคเนี่ยมาเล่นจนได้สตังค์ใช่ไหมนั่นน่ะจนแม่นาคนี่ไปเป็นเทวดาละทำบุญสุนทานกันนั่นน่ะไม่มารบกวนชาวบ้านนี่แหละจึงบอกว่ายึดถืออมตะนั่นน่ะใช่ไหมเพราะมันยึดถือนี่แหละมันจึงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนาะมันเป็นเราเป็นเขาขึ้นมามันเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละความรักที่ไม่รู้ไงนั่นแหละถ้ามันไม่รักแล้วมันก็เลยเป็นหลวงปู่กันไปหมดนะหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ต่างๆเนี่ยหลวงปู่ท่านหลวงปู่อะไรเนี่ยท่านรู้ละท่านเข้าใจละอย่างนี้ละหลวงปู่บุญยฤทธิ์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเป็นนาบุญละเป็นอมตะหลวงพ่อสังวานเป็นอมตะกันไปหมดละเป็นนิรันดร์เนี่ยรักไม่จริงรักต้องมาเกิดอีกใช่ไหมรักแบบพวกเรามันรักมาเกิดอีกรักลูกรักหลานรักทั้งหมดสมบัตินั่นน่ะพระสถานห่วงหมดจึงบอกว่าตอนหนุ่มๆสาวๆนี่ให้เราทั้งโลกเอาไหมนั่นน่ะให้กรุงเทพทั้งหมดเลยนั่นน่ะให้รถเราทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยโหดปวดหัวตายเลยใช่ไหมมันหลงมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะมันมากี่คันมันเข้าบ้านนี่แหละท่านบอกว่ารักมากมายไงน่ะทุกข์มากมายนั่นน่ะรักมากมายหลวงพ่อท่านบอกนั่นน่ะนะมันเป็นอย่างเนี้ยลองตีดูเถอะนี่แหละญาติโยมเนี่ยเข้าใจแต่ลูกหลานที่มันไม่เข้าใจน่ะมันก็จะจิ้มได้ไอ้อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตอะไรของเขาดูนั่นแหละมันจะไลน์ไปนู่นอะไรต่ออะไรคุยกันอยู่ทั้งวันเลยนั่นน่ะสนทนาไม่จริงเลยนั่นน่ะหลอกกันอยู่อย่างนี้แหละท่านบอกเอาเสียงเขามาหลอกตัวเราเอาตัวเราไปหลอกใจเขานั่นน่ะหลอกกันไปหลอกกันมาอยู่เงี้ยแล้วก็นอนแล้วก็หลับไปเดี๋ยวตื่นขึ้นมากูก็กดอีกแล้วกลัวจะพลาดใช่ไหมข่าวมันออกอะไรบ้างนั่นน่ะมันจะมาที่เราเลยนั่นแหละพุทโธไม่มาทีนี้พุทโธไม่มาธัมโมไม่มานั่นน่ะไอ้พวกนี้มาก่อนเลยนั่นน่ะพุทธเจ้าอยู่ที่ใจไม่มาทำไมปฏิบัติใช่ไหมโยมนี่แหละโอ้โหพุทธเจ้ารักเราทับตายไออินเทอร์เน็ตไอพวกเกมนี่มันไม่ได้รักเราเลยเราไปรักมัน

เองนั่นน่ะพุทธเจ้ารักเราทับตายแต่ท่านไม่พูดไงใช่ไหมราหุลไปขอสมบัติพ่อไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรจะให้อ่ะพ่อมีอริยทรัพย์อันนี้น่ะไม่ให้ถือศีลจับบวชน่ะบวชเนนเลยนี่แหละตายเลยพ่อก็ไปบวชแล้วนั่นน่ะราหุลก็ไปบวชอีกปู่ก็จะได้ดีใจมั้งนะจะได้ตืบราชสมบัติจะได้เป็นเจ้าต่อไปนะเอาจับมาบวชอีกแล้วพิมพาดีใจนั่นน่ะฟังธรรมแล้วก็รู้ธรรมขึ้นมาก็บวชอีกแล้วตายละพ่อใกล้ๆจะตายแล้วก็ยังกังวลอยู่เห็นไหมนี่นะยังห่วงแผ่นดินเนี่ยถึงว่าพระมหากษัตริย์มีแต่ความเมตตาห่วงใยนั่นน่ะประสบนิกรอย่างนี้นะทีนี้ได้พุทธเจ้าสิเอาตัวรอดใช่ไหมไม่งั้นก็พ่อก็ต้องมาเกิดอีกต้องมาลำบากอีกนั่นน่ะถึงได้บรรลุธรรมฟังเทศนั่นน่ะใกล้จะตายนั่นแหละมันเร็วเหลือเกินนะทำไมได้เร็วเหลือเกินเราเป็นปุถุชนก็นึกอย่างนี้นั่นแหละสร้างบารมีมากี่ภพกี่ชาตินะพวกเรานี่เกิดตายมานี่กี่ภพกี่ชาติน่ะที่หลวงปู่ว่านั่นน่ะเนาะนั่นน่ะเดินจนแผ่นดินสึกนั่นน่ะแผ่นดินยุบใช่ไหมหลวงปู่มหาบัวว่านั่นน่ะนั่งจนก้นทับพองทับแตกนั่นน่ะมันร้อนนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะได้อรหันต์ขึ้นมานั่นน่ะจึงบอกว่าความดีอันนี้แหละที่เราได้มาบูชาคุณพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำมานานแล้วไม่งั้นมันไม่มาหรอกนั่นน่ะบางคนพ่อแม่ขอร้องให้มานั่นน่ะบางคนจ้างให้มาใช่ไหมนั่นน่ะจ้างให้มาบางคนมาบวชเนนบอกถ้าแม่เดี๋ยวป้าจะไปซื้อให้แท็บเล็ตให้อะไรต่ออะไรนั่นน่ะจริงๆนะป้านะนี่แหละหนูมาบวชเนี่ยป้าขายของดีเดี๋ยวกลับไปป้าจะให้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้คิดว่าโอ้เรามาบวชเนี่ยเราจะได้ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใกล้หลวงพ่อโตจะได้เห็นหน้าหลวงพ่อโตมันไม่มีใครพูดอะเด็กๆใช่ไหมมาโอ้กูไปบ้านดีกว่านอนสบายนั่นแหละตื่นขึ้นมาก็นั่นแหละเทพเจ้าอยู่ใกล้ๆเรากดดูกันอยู่นั่นแหละแม่เรียกก็ไม่เอาแล้วนั่นน่ะนี่เราก็เลยบอกว่าหนูต้องเล่นแค่วันละครึ่งชั่วโมงพออย่าไปเล่นมันมากเดี๋ยวมันตาไม่ดีนะมันหลงไปมันเพลิดเพลินจิตมันออกข้างนอกนั่นน่ะจิตมันไม่เข้าข้างในมันเป็นอย่างนี้นะนั่นน่ะโอ้โหยิ่งกว่าพวกเราใช่ไหมพวกเราเนี่ยมันเล่นเดียวก็ทิ้งแล้วเบื่อแล้วไอ้รถไอ้ไม้ไผ่ใช่ไหมตอนเด็กๆใช่ไหมเล่นรถกันนี่มันไม่เป็นแล้วโอ้โหของเล่นมันปาณีตเหลือเกินนั่นแหละมันยิงกันมันเตะกันอะไรก็ว่าไปมันขับรถกันไม่เห็นมันชนกันทักทีมันหลบได้นี่อะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปดูมันเล่นกันนะเด็กๆนั่นแหละอ๋อมันติดมันก็ไม่เห็นตัวเราก็ไม่เห็นเก่งสักทีเลยนั่นนะใช่ไหมมีแต่พ่อแม่พูดเดี๋ยวก่อนหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่นนะมันเสื่องซึมอยู่กับการละเล่นพวกนี้นั่นนะเด็กจึงบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมาสอนให้เราโง่หรือฉลาดนั่นน่ะ
ที่ท่านบอกว่าสตังเนี่ยมันกลัวเจ๊กสตังมันกลัวเจ๊กเหล็กมันกลัวฝรั่งเนี่ยสตังมันกลัวไทยสตังมันกลัวไทยไอ้เด็กไทยจ่ายหมดไม่ประหยัดแต่ไอ้สตังมันนั่นน่ะกลัวไทยนั่นน่ะเหล็กมันกลัวฝรั่งนั่นน่ะใช่ไหมอะไรอ่ะที่เขาพูดเป็นก้อนๆไว้นั่นนะต่างกลัวเจ๊กนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นมาไอ้เด็กๆสมัยนี้มันจ่ายไม่รู้หรอกว่าธนาคารจะมีเท่าไหร่นั่นน่ะพ่อแม่บางคนนี่เขาตีลูกเลยนะเขาสอนหนูอย่าไปร้องนะอย่าไปร้องใกล้ๆไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้ตัวของเล่นอย่าไปร้องเอามันนั่นน่ะแม่มีหรือไม่มีก็ไม่รู้มันก็จะร้องร้องเอาดิ้นเอาจนแม่ต้องรำคาญก็ต้องซื้อให้แม่ไม่มีก็ต้องซื้อให้ใช่ไหมนั่นน่ะเขาสอนเขาตีลูกไว้ใช่ไหมเขาสอนลูกไว้เลยลูกก็ต้องทำใจใช่ไหมมาตอนหลังมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์พอโตขึ้นนั่นน่ะพ่อแม่สอนดีเห็นไหมเขาประหยัดคนข้างนอกต้องประหยัดใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยนมกระป๋องเนี่ยเก็บเอาไว้สี่ห้าลูกก็ห้าสตังค์แล้วสิบลูกก็สิบสตังค์แล้วอะไรเงี้ยนี่แหละเอามาซื้อสบู่กดใช่ไหมโอ้โหเนี่ยเขานับเป็นเหมือนตารางนิ้วเลยพวกเราโตขึ้นมาหน่อยเดียวเราก็หมดนะมีอยู่สลึงครึ่งมันจบไปครบบาทเนี่ยมีอยู่บาทฟาดให้เลี่ยมเตียนกระเป๋าเออเด็กๆใช่ไหมเขาพูดกันก่อนสมัยโบราณนั่นแหละหนูจับเงินให้มันร้อนก่อนนะกำมาไว้ถ้ามันไม่ร้อนอย่าเพิ่งไปใช้สตังค์ตาคนนั้นเขาสอนใช่ไหมสอนเด็กๆเสื้อผ้าเนี่ยใส่ซักให้มันสะอาดนะอาบน้ำให้มันสะอาดสอนเด็กคนนะแล้วก็ให้สตังค์ไปนั่นน่ะท่านสอนพอที่แรกอ่ะท่านก็ดูดกัญชากันดูดอะไรตาอะไรกันเงี้ยนะวัยรุ่นก็แกก็หาปูหาปลาขายมั่งอะไรมั่งแต่ซื้อทองไว้ให้หลานสองบาทสามบาทเนี่ยหนูอย่าไปอวดใครนะมันเป็นเพชรแท้จี้เพชรนี่แหละลุงจะให้ไว้แล้วไปดูคนเดียวอย่าไปให้ใครดูเดี๋ยวมันจะลักเข้าไปแล้วก็เนี่ยพรรษาเนี่ยตาจะลุงจะนั่งกรรมฐานนี่ก็ไม่บอกว่าลุงจะตายลุงจะขอนั่งกรรมฐานพรรษาเนี่ยทีนี้ก็หนูก็ส่งวินโตก็แล้วกันให้ตังค์ไว้ก็จริงคนนี้ก็จริงกินเหล้าเมายาก็ไม่เอาแล้วปฏิบัติจนนั่งตายได้เห็นไหมนั่งตายได้โอ้มันจะจริงแล้วลุงพูดว่าจะตายวันนั้นวันนี้เห็นไหมเขาภาวนาของเขาได้อย่างนี้น่ะใบธรรมะโอ้ตายแล้วคนรู้จักใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเห็นไหมโอ้ยไปเศรษฐีสมัยเก่าไปเก็บค่าเช่าร้อนมันไม่มีรถนะมันไม่มีแอร์โอ้ยเด็กสองคนนี่ก็เห็นตาหิวข้าวมาก็เอาข้าวมาให้นี่แหละการให้กันโอ้ยเอาปลาเค็มแล้วก็ไม่เคยกินนะคนมีตังค์น้ำเอามาก็ทำไมเอาหางจากมาใส่นั่นน่ะเอามาใส่ทำไมทำอย่างนี้น่ะทำไมให้ตากินอย่างนี้
เออตามมาเหนื่อยเนี่ยถ้าตากินเร็วๆเนี่ยมันจะจุกบางทีจะเป็นลมตายโอ้ไอ้คนนี้ปู่ย่าตายายสอนไว้ดีเนาะทำไมเรามาตาเอาเด็กพวกนี้ไปเลี้ยงไปเป็นลูกบุญธรรมไม่มีไม่สมบัติอะสมบัติอะไม่รู้จะไปให้ใครอะให้พี่น้องสองคนเนี่ยคนสมัยเก่าเขามีมโนธรรมเห็นไหมได้กินของใครแล้วก็รู้จักความกตัญญูนั่นแหละจึงบอกว่าโจรมาก็ต้องให้มันกินนะมาบ้านเรากินข้าวกินน้ำกันก่อนนั่นแหละอะไรตาอะไรพัดบ้านมาที่ไหนได้กูจะมาลักกูจะมาปล้นบ้านนี้จะมานอนก่อนนอนดึกดึกพี่จะเอาไงดีจะปล้นหรือไม่ปล้นมันจะสว่างละโอ้โหเขาคุยกันใช่ไหมเขาได้ยินเขาโอ้โหไม่ได้หรอกเรามากินข้าวเขาแล้วเรามาปล้นเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมเขามีพระคุณเขาเลี้ยงเราอย่างกับลูกหลานเลยปล้นไม่ได้ละอย่างนั้นก็ต้องหนีไปละตอนใกล้สว่างเนี่ยแบบเนี้ยหลวงพ่อสนอต้องสอนให้พระอย่าไปห่วงใครมาสายวัดก็อย่าไปห่วงเพราะมันเคยตายกันแล้วใช่ไหมพอห่วงแล้วก็ไปพูดยังไงไม่รู้เขาก็มาทำเอาจนตายนั่นน่ะท่านสอนพวกเรานั่นน่ะพวกเราก็เลยไม่ต้องไปห่วงเขาถึงเขาจะตกรถตกลาเขาจะมาหลอกเราก็ให้เขาก็เพราะว่ายังดีกับเขามาฆ่ามาปล้นเรานั่นน่ะมาอะไรนั่นแหละท่านก็ดีนั่นแหละหลวงพ่อไม่กลัวแล้วเนี่ยไปเอานักเลงมานอนมาคุยมานอนอยู่ในห้องเดียวกันโอ้ยนักเลงยังสู้หลวงพ่อไม่ได้เห็นไหมแต่มันนักเลงก็ไม่เห็นเป็นอะไรนั่นน่ะนักเลงก็ต้องซีโรราบใช่ไหมใครจะมาทำไงอ่ะหลวงพ่อท่านให้ทุกอย่างนั่นน่ะโอ้โหน้ำใจเนี่ยนี่แหละมันจึงจะเอาตัวรอดใช่ไหมไม่ให้กันนั่นน่ะหวงที่อยู่อาศัยนั่นน่ะนั่นน่ะมานั่นแหละไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้ทุกข์ใจท่านบอกนั่นน่ะทำให้คิดนี่แหละมันเกิดตีกันแย่งกันนั่นน่ะถนนกาซาเลยนั่นแหละมันก็ซ่ากันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมตีกันอยู่อย่างนั้นนะคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละใครล้ำแดนมากูก็ยิงกันฆ่ากันนี่แหละจึงบอกว่าธรรมโมธรรมะนี่แหละที่เอาตัวรอดนะธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราจึงไม่บุบสลายใช่ไหมเพราะเรามีเมตตากันเรามีสมาธิเราทำของเรานี่แหละขัดที่ใจไงขัดคนอื่นไม่ได้ขัดที่ตัวเราท่านบอกขัดคนอื่นเนี่ยขัดขันขัดอะไรก็ขาวขัดใจคนอื่นเนี่ยมันไม่ขาวหรอกนั่นแหละอะไรอะไรขัดสนตะมูกอะไรนะตะมูกม้าเลยมันไม่ได้สนตะมูกวัวควายมันเคยทำกันไอ้ตะมูกสนจมูกม้ามันไม่เอามันวิ่งหนีเลยมันเตะมันตีเอานั่นแหละมันเก่งเขาเลยไม่สนเขาเลยไปให้มันอยู่ที่ไม่ให้มันกัดอะไปคานปากมันไว้ไม่ให้มันกัดนั่นเองนั่นแหละถึงเรียกว่าบังเหียนสตินั่นแหละหางเสือหางเสือของม้าหางเสือเรืออยู่ข้างท้ายใช่ไหมหางเสือม้าอยู่ที่ฟันที่ปากมันเจ็บนั่นน่ะกระตกตรงนั้นมันก็รู้เลยว่าให้ไปซ้ายไปขวาอะไรตาอะไรอย่างนี้แหละนั่นแหละฝึกข้างนอก
ท่านว่าฝึกกองข้างนอกมันฝึกง่ายเนาะฝึกลิงฝึกข้างมันฝึกง่ายตีมันตีให้มันร้องรำทำเพลงนะมันไม่ร้องก็เอาไก่มาฆ่าให้มาตัดคอให้มันดูมันก็กลัวสิมันร้องเจี๊ยกหรือมันเห็นเลือดนั่นแหละมันกลัวโหเอาคุณแน่วะนั่นแหละจนมันเชื่องนะลิงนะมันกลัวเจ้าของนั่นแหละตีมันเข็ดใช่ไหมนะฝึกจนมันรักมันเชื่องนั่นเองนั่นแหละจึงบอกว่าพอเราไปบังคับมันว่าไว้ขึ้นมาฟ้าเคยไปอยู่กับลุงที่ทับสแกนั่นนะไว้โอ้โหมันทำท่าจะกัดเราเลยอยู่บนต้นมะพร้าวเห็นไหมแต่เจ้าของอ่ะพอพูดอ่ะมันทำเลยมันปั่นมะพร้าวตกลงมาอะไรตาอะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมโยมจึงบอกว่าหัดข้างนอกมันหัดง่ายแต่หัดใจเรานี่แหละโอ้โหมันคมขี้ซะจนมันเชื่องได้เนี่ยเป็นบุญของเรานั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมนึกถึงที่บอกว่าถ้าเราไม่สำเร็จเราไม่ล้างเท้าแน่พระวังองค์สมาทานอย่างนี้นะถ้าไม่สำเร็จอรหันต์ก็ไม่ล้างเท้าแน่สมาทานวะแต่มีองค์เดียวใช่ไหมในสมัยพุทธกาลจนพอบรรลุธรรมแล้วเทวดาก็อยากมาล้างเท้ามาให้ท่านพระนี่แตกหมดเลยเห็นผู้หญิงเดินมานำหน้ามาจะมาล้างเท้าให้พระใช่ไหมใครก็ไม่กลัวนะพระก็ล้อมกันอาจารย์สำเร็จแล้วน่ะเห็นมาทีนี้เทวดาที่อยากได้บุญมานำหน้าพระก็กลัวที่ผู้หญิงจะมาถูกตัวพระท่านปฏิบัติทีนี้ก็ออกแหวกออกเลยนั่นน่ะคนนี้ก็ไปล้างเท้าให้เลยนั่นน่ะอยากได้บุญปลอมตัวมานั่นน่ะอย่างนี้ด้วยนะนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิเห็นมาแค่ล้างเท้าพระอรหันต์ก็ยังต้องการทำใช่ไหมที่บอกว่าหลวงปู่หลับอยู่เหมือนว่ากำหนดของท่านอยู่กำหนดภาวนาของท่านตะกี้นี้มีผู้หญิงมาเช็ดปากให้เราเห็นไหมพวกท่านไม่เห็นไม่มีใครเห็นบอกท่านก็เงียบเลยโอ้เทวดาสิเทวดามาเช็ดปากให้มาทำความสะอาดให้นี่แหละเขาอยากได้บุญนี่แหละเห็นไหมแม้กระทั่งเทวดาก็ยังอยากมาทำอ่ะก็ถ้าท่านบริสุทธิ์แล้วนี่ลองนึกดูก็แล้วกันจึงบอกว่าอุจจาระก็เป็นมรกตเป็นยกเป็นแก้วเป็นทรายไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมอุจจาระอย่าว่าแต่เลือดเนื้อเลยอุจจาระก็เป็นนี่แหละเพราะธาตุบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้แหละเนี่ยคุยกันไว้นะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มาเฮ้จริงหรือเปล่าเนาะมาปฏิบัติกันเนี่ยอะไรตาอะไรเหนื่อยจะตายเมื่อยจะตายอะไรหลังคดหลังแข่งนั่งกันทั้งวันนั่นนะทีนี้ก็ใจแม่มันก็นึกกันสิบางคนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เข็นมามันจะนึกอย่างนั้นนะถ้าพ่อแม่ไม่เข็นมาเขาจะนึกมีความสุขใจเราทำได้เนาะออกไปทำไมมันหิวเหลือเกินที่ตอนอยู่วัดทำไมมันเนี่ยวิรัติ

จิตมันก็วิรัติตามสัจจะมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนั่นน่ะเกิดที่ใจเราเนาะเรานึกดูให้ดีที่ว่านี่แหละนอเนื้อพุทธากุลนอเนื้อพระพุทธเจ้าที่เราจะเบิกบานวันไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราจึงต้องเข้าวัดบ่อยๆนั่นน่ะเราก็ประหยัดใช่ไหมไม่ต้องไปเต้นไปลามอยู่ข้างถนนนะนั่นแหละมันแสดงออกมันไม่รู้จักแสดงยังไงอ่ะมันก็เลยพอเย็นๆมืดๆก็ลามกันเต้นกันข้างถนนนะมันเย็นดิเอากินเหล้ากันมั่งก็ไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะสนุกสนานไปวันๆนึงนั่นน่ะพวกแมงกะทอนแมงกะแท้มันจึงไม่หมดไงใช่มั้ยเต้นรำกันอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละเราหยุดเต้นหยุดรำนั่นน่ะเราหยุดแล้วนั่นน่ะเรารู้จักแล้วเนี่ยพ่อแม่รู้จักแต่ลูกหลานที่มันไม่เอาอ่ะใช่มั้ยนั่นน่ะก็เลยสวนทางกันนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะเต็มใบสักทีใช่มั้ยความดีจะเต็มใบสักทีใช่มั้ยมาเขียนแล้วก็เขียนลบๆอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่ได้เต็มใบสักทีกุศลบารมีอันเนี้ยนั่นแหละชาติไหนมีเต็มใบมั่งนั่นแหละลองนึกดูนั่นแหละชาติชาวพุทธนี่แหละที่ใจเต็มใบก็พระโสดาบันดิขึ้นมาแล้วนั่นแหละเต็มใบจึงบอกว่าทิพย์ใจเต็มใบนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้มันไม่เต็มสักทีใจมันไม่เต็มอ่ะใจมันไม่เต็มร้อยก็ตีกันนั่นน่ะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวตีกันแล้วลองเถอะไอ้น้ำสองใจเข้าไปละทีนี้ละคุยกันไปคนละเรื่องแล้วคนไม่พูดมากก็พูดมากนั่นน่ะบางคนไม่พูดบางคนเป็นเสือเป็นช้างขึ้นมาเลยกูใหญ่นั่นน่ะกูไปทำความไม่ดีมาอะไรตาอะไรสารพัดข้าเก่งมากข้าได้แต้มเยอะสมัยนี้เด็กๆวัยรุ่นเฮ้ยมึงเจ้าชู้มาเท่าไหร่วะกู29คนแล้ว30ห้าสิบคนอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเจ้าชู้เรามาเป็นแต้มนะโยมนะเด็กวัยรุ่นเขาคุยกันนั่นน่ะโอ้โหที่เขาเล่าให้เราฟังได้สถิตินะเนี่ยมึงไปฟันกันมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูได้เท่านั้นแต้มเท่านี้คนนั่นน่ะเห็นมานั่นแหละมันได้นรกมันไม่รู้ ใช่ไหมมันได้นรกมาใส่ไว้ในใจนั่นน่ะจึงบอกว่าใส่ไว้ในใจเต็มใบเลยนั่นแหละเอ็ดมาแล้วก็นั่นแหละทีนี้ละโอดมาเลยนั่นแหละความเศร้าหมองมันมาเลยถ้ามันไม่มามันก็ไม่รู้หรอกนั่นน่ะเชื้อโรคมานั่นแหละนี่แหละที่ท่านบอกว่ามะเร็งในอารมณ์มะเร็งในอารมณ์ถ้าคนปฏิบัติแล้วมะเร็งมันหายไปมันไม่อยากทุกข์เป็นอารมณ์นั่นน่ะทำยังไงล่ะจะได้หาทางสบายนั่นน่ะเราไม่ต้องมากินอีกไม่ต้องมาหุงอีกท่านบอกอย่างนี้ไม่ต้องมาหุงข้าวต้มแกงเลือดสัตว์เราก็ไม่ต้องมาเห็นนั่นน่ะเลือดเนื้อคนอื่นเนาะเราไม่ต้องไปทุกข์นะปูปลาอะไรตาอะไรนั่นแหละไข่เต็มท้องนี่มาอร่อยเหลือเกินนะปลาเต็มไข่เต็มท้องอะไรตาอะไรนั่นแหละไข่ของเรามั่งล่ะเราก็โอ้โหลูกเราตายเนี่ยมาเสียใจเหลือเกิน
ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรตาอะไรนั่นแหละไอ้ปูปลามันก็คงจะเสียใจอย่างนี้แหละหัวอกของเขาเนาะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยนี่แหละเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยนั่นแหละใกล้โสดาขึ้นมาใกล้ยุติธรรมขึ้นมานั่นแหละยุติธรรมในโลกเนี่ยนะมันต้องยุติธรรมของพุทธเจ้าอย่างนี้แหละที่ยุติธรรมที่เรามาเนสันชิกกันนี่แหละมหาความยุติธรรมในใจเรามหาความเมตตามันจะเกิดยังไงเนี่ยนั่นแหละมาง่วงนอนมาอดนอนเนี่ยมันจะเกิดยังไงดีนี่แหละจึงบอกว่าสารพิษตัวนี้แหละนั่นแหละไอสารในใจนี่แหละเหมือนว่าอนุในใจเนี่ยมันว่างเข้าว่างเข้ามันก็ไปเห็นความนึกคิดในใจเราอย่างนี้มันจะรู้เลยนั่นแหละมันสงบมันทีเข้าละเอียดเข้าเป็นอย่างนี้แหละนั่นแหละเราจะไปไหนเราจะโดดหรือไม่โดดเนี่ยเห็นไหมเราเห็นแม่น้ำแล้วฝังหน้าเราอุปสรรคเราจะไปยังไงอ่ะต่อเรือต่อแพสินั่นน่ะพุทโธเกสาโลมาเหมือนเรือแพเรานั่นน่ะนั่นน่ะขนหนังเล็บฟันนี่น่ะกระดูกนั่นน่ะเราลองนึกดูนี่น่ะนี่แหละเป็นเรือเป็นแพขนหนังเล็บฟันเป็นเรือเป็นแพให้เราไปเป็นนาวาให้เราไปให้ได้เนาะถ้าเราไม่ยอมไปอ่ะเราก็ต้องมาทุกข์อยู่อย่างนี้แหละมาปุมาพังไอ้เรือแพเนี่ยนั่นแหละยาวเรือสั้นหรือเรือยาวล่ะนั่นแหละเรือก็ผูกกันไปหมดอยู่กับแม่น้ำนี่แหละผูกกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วใช่ไหมนั่นแหละว่าตอนจะมาบวชใหม่ๆอ่ะฝันว่าไปในคลองไปดำแม่น้ำมันแห้งนั่นแหละเรือผุผุพังๆอะไรตาอะไรต้นไม้ผุพังอะไรตาอะไรเข้าป่าไปทีนี้ก็พระก็บอกว่าเอ้าหยิบเชือกมาให้หน่อยหยิบเชือกเหมือนที่รัดเอวนี่แหละทีนี้มันไม่เอาหรอกมันยาวเอาสายสั้นกันแล้วกันนั่นแหละเราก็ตีไม่ออกโอ้ยไปนี่มันเหมือนกันดารเหลือเกินนั่นแหละเหมือนป่าดงเหมือนแม่น้ำที่แห้งเหือดนั่นแหละมีแต่ความไม่มีไอ้นั่นไม่มีเรือใหม่เลยมีแต่เรือเก่าๆผุๆอะไรพังๆนั่นน่ะแล้วก็มีพระมาบิณฑบาตยังถือศีลอยู่หรือเปล่าเนี่ยพระมีมาบิณฑบาตสี่ห้าองค์โอ้มาถามเราอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเนาะถือศีลห้านั่นน่ะมีศีลอยู่หรือเปล่าอะไรตาอะไรนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ที่ไหนนั่นแหละตอนหลังเราก็ได้บวชนั่นแหละตัดสินใจมาบวชอย่างเนี้ยเจอหลวงพ่อสนองก็มาบวชอีกใช่ไหมนี่แหละก็ต้องเป็นนั่นแหละท่านบอกว่าเคยเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกติดกันมาอะไรตาอะไรนั่นแหละโตขึ้นมาแล้วก็มาบวชนะหลวงปู่นั่นน่ะที่ว่า118ปีอ่ะโตขึ้นมาแล้วไม่บวชนะหนูบวชกับหลวงพ่อทองรัตน์ทองรัตน์นั่นน่ะท่านก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยพออายุ19ก็ไปบวชเนี่ยน่ารักนะเด็กคนนี้อายุ9ขวบวิ่งเล่นมาเจอพระมาไหว้พระอยู่องค์เดียวเห็นไหมมีบุญ
มา

นั่นน่ะก็มาเจอกันจนได้ใช่ไหมเหมือนอย่างกับพวกเรานี่แหละถ้าเราไม่หันมาวัดสังฆทานก็อยู่อย่างนี้แหละภาชนะตั้งเอาไว้แล้วแต่เราไม่เดินเข้ามาเราไม่เดินเข้ามาทานเราไม่เดินเข้ามากินภาชนะนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครรู้จักกินกินบุญกินทานเนี่ยชาวภาคอีสานเรียกอย่างนั้นไม่รู้จักกินบุญกินทานนั่นน่ะมัวแต่เล่นการพนันกันอยู่นั่นน่ะงานศพอะไรตาอะไรนั่นน่ะหลวงพ่อเมื่อไหร่จะกลับวัดสักทีล่ะเมื่อไหร่จะไปนอนสักทีเอ้าทำไมรีบให้กลับเร็วเหลือเกินยังไม่ทันเทศบ้านก็อยู่ไกลพระหลวงพ่อตาตองเราก็ไปนั่งอยู่ด้วยเราก็รู้อ่ะจะตายนี้เราไม่ต้องพูดอ่ะเราก็นั่งอยู่ภาวนาของเราหลวงพ่อต่อกรกันเองนั่นน่ะไม่ช้านะคนนั้นก็ไปตายเหมือนกันเนาะไปโดนรถชนเมาอ่ะนั่นน่ะหน้าสงสารเห็นไหมเมาอยู่เรื่อยนั่นน่ะแต่จะกินจะเล่นกันอะไรต่ออะไรพี่สาวใจบุญนั่นน่ะนี่แหละนะก็จึงบอกว่ามันไม่รู้จักนั่นน่ะเป็นทหารตำรวจก็ไม่รู้จักเป็นราชการก็ไม่รู้จักนั่นน่ะแล้วมันจะมาเต็มใบได้ยังไงล่ะใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะความไม่รู้จักนี่แหละมันก็ต้องไปเกิดใหม่ไปได้ภาชนะอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะยิ่งด่าพระเข้าไปนั่นน่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อสนองท่านพูดเอาไว้เนี่ยมันกงหมดเลยนั่นน่ะอย่างนี้แหละพวกเราจะรักอะไรดีเพราะว่ารักรักเราก็ต้องไปหาความชรานั่นน่ะเราต้องรักบุญนี่น่ะถูกอ่ะรักบุญรักภาวนานั่นน่ะรักตัวกลัวตายเราจึงมาเสริมตัวเรานั่นน่ะมาเสริมใจเรานี่แหละเรามาสร้างตัตตาให้มันเกิดปัญญาให้ได้นั่นน่ะใครเกิดปัญญาได้นะเรามีแว่นมีแว่นส่องพระนั่นน่ะไม่งั้นเราก็แว่นส่องข้างไม่รู้ไงแว่นส่องใจเนี่ยนั่นน่ะนะแบบแม่บุญเรือนท่านมีแว่นละใช่ไหมมีแว่นส่องใจหลวงปู่ต่างๆท่านมีท่านก็ทำเฉยๆท่านไม่อยากแสดงฤทธิ์อะไรนั่นน่ะแต่แม่บุญเรือนไม่มีบาปลูกผู้หญิงนั่นน่ะไม่มีวินัยที่ปรับแม่ชีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแม่บุญเรือนท่านก็ไม่แต่งขาวน่ะท่านฉลาดท่านแต่งผ้าถุงลายๆใส่เสื้อเหลืองๆโกนศีรษะไว้กันไม่ดูถูกแม่ชีเห็นมั้ยฉลาดเห็นมั้ยแม่บุญเรือนไม่ใช่คนโง่เลยนะนั่นน่ะกันเอาไว้หมดไม่ให้ใครนินทาแม่ชีใช่ไหมเฮ้แม่ชีทำไมไปบ้านคนกลางค่ำกลางคืนก็เขาป่วยแม่ชีก็ไปเนื้อความเมตตาที่บอกว่าเวลาไปช่วยแล้วก็ต้องมาอยู่กรรมให้ยุงมันกัดทั้งคืนเนี่ยนั่งให้ยุงกัดนั่นน่ะเนี่ยอยู่กรรมของพระอริยเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะท่านยังเอื้อเฟื้อวินัยนั่นน่ะเอื้อเฟื้อความดีของพุทธเจ้าช่วยคนหายป่วยแล้วยังต้องมาทรมานตัวเองอย่างเงี้ยน่ะรับเขามาน่ะรับโลกเขามาอย่างเงี้ยอย่างนี้แหละคุณโยมเหมือนน่ะเห็นไหมถ้าลูกเราเป็นเนี่ยโอ้ยขอให้แม่เป็นดีกว่าลูกไม่น่าเลยลูกเอ้ย

ลูกรักของแม่ลูกรักของพ่อนั่นแหละกลัวลูกจะตายไอ้ลูกสมัยนี้มันไม่รู้หรอกมันรู้แต่เวลาเจ็บป่วยแม่อะไรตาอะไรเห็นไหมแม่ก็ทำทุกอย่างใช่ไหมต้มข้าวต้มหมูอะไรก็ว่าไปเถอะเอามาเลี้ยงลูกเนาะนั่นน่ะย่างเอามาต้มเอามาให้ลูกได้กินเนี่ยพระคุณของแม่ใช่ไหมแม่มีให้ทุกอย่างนั่นน่ะเหมือนวัดนั่นน่ะวัดที่ปฏิบัติดีที่เข้าใจกันให้ทุกอย่างนั่นน่ะเหมือนแม่เหมือนกันวัดแม่วัดพ่อนั่นน่ะไอคนมันไม่รู้นั่นน่ะมากินกันไม่เป็นทำกันไม่เป็นนั่นน่ะกินลาบไม่เป็นนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญบอกว่าอย่าหวงยิ่งหวงยิ่งอดยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมีนั่นแหละญาติๆกันก็เลยเชื่อก็เลยเข้าวัดค้าขายดีค้าขายดีกูก็ทำบุญทำทานพาไปร้านกูก็ไม่เอาสตังค์ทำบุญพระนั่นแหละทำบุญให้พระก็เลยขายดีรวยเลยทุกวันเนี่ยนั่นแหละยิ่งหวงยิ่งอดยิ่งให้ยิ่งมีนะรู้จักแจกกันเนี่ยรู้จักให้น้าวชิมฟรีนั่นแหละเหมือนฝรั่งใช่ไหมไปปลูกสตรอเบอรี่ไว้ใครเข้าไปเที่ยวสวนกินได้เวลานั่นน่ะไอ้ต้นเชอร์รี่ห้ามสอยแต่เด็ดกินได้นั่นน่ะแต่เข้าไปเนี่ยเสียตังค์แล้วนั่นน่ะเข้าไปเที่ยวสวนไปเก็บสตรอเบอรี่กินกันแต่ไม่ได้เอากลับมาแล้วกินให้อิ่มก็แล้วกันนั่นน่ะนี่เขาเนี่ยเห็นไหมต้องทำทุกอย่างที่จะให้เอาตัวรอดใช่ไหมเหมือนเรานี่แหละมาปฏิบัติเนี่ยให้เอาตัวรอดให้ได้นั่นน่ะให้มันเกิดปัญญาให้ได้ให้มันเกิดให้เต็มใบให้ได้เต็มหัวใจเราให้ได้ใช่ไหมแล้วก็มีความทุกข์เลยนั่นน่ะตอนเด็กๆนั่งรถเครื่องไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีรถเก่งใช่ไหมนั่นน่ะรถทิพย์นั่นน่ะยานทิพย์เพราะว่าเราไม่มียานเหมือนหลวงปู่ใช่ไหมเขาก็มียานทิพย์วันนี้แหละอะไรฮะโอ้สาธุเอาเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยปล่อยไปเรื่อยให้ปล่อยไปจนมาแล้วเนาะนั่นแหละปล่อยไปแบบหลวงปู่ท่านนั้นว่าเอ๊ะจะอะไรมาคุยดีเนาะนั่นแหละจะมาอะไรมาคุยดีเนี่ยจิตที่แรกเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวจิตปัญญานึกขึ้นมาเลยหลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อแต่งเพลงได้เร็วมากเพลงธรรมะทำจิตว่างๆทำให้มันไปนึกถึงเรื่องเพลงมันก็ออกมาเป็นเพลง นั่นน่ะท่านบอกแล้วก็เขียนนั่นน่ะท่านไปนั่งที่ร้านน้ำแข็งนั่นก็อิ่มนั่นน่ะไอ้สามอิ่มนั่นน่ะกินแล้วไปกินเหล้ามันไม่อิ่มนะนั่นน่ะอิ่มนั่นน่ะเห็นไหมเอ๊ทำไมเขาแต่งได้สองสามนาทีเราก็แต่งนะแต่งธรรมะนั่นน่ะเตือนสติใช่ไหมกินแล้วไม่ได้นั่นน่ะกินน้ำตาพ่อแม่สิใช่ไหมพอกินเหล้าเนี่ยมันกินน้ำตาพ่อแม่นั่นน่ะกินเลือดกินเนื้อพ่อแม่ไม่ได้กินข้าวนั่นน่ะมันน่ะก็นึกว่ามันดีนั่นน่ะมันให้เป็นก่อมะเร็งกินไปนั่นน่ะ
ปุตุปุรีถุงลมพองอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่อ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยอย่ากินนะอย่าสูบนะแม่เนี่ยสอนแต่สิ่งที่ดีลูกเอ้ยไปกินนะเจ้าจงไปกินนะไอ้ที่ไม่ดีนะกินให้หมดแม่ไม่เคยสอนเลยแม่มีแต่ให้กลัวใช่ไหมแต่ติดทุกอย่างนั่นแหละยาหมายาแมงอะไรก็ว่าไปเถอะใช่ไหมไม่รู้จะชื่ออะไรแล้วใช่ไหมยานรกยานรกมันยังไม่กลัวนั่นแหละ อะไรให้โยมเออไปใส่ตู้ไว้หนูเออแล้วทำบุญรวมกันนะไปใส่ตู้อ่ะหลวงพ่อได้บุญด้วยเออเออนั่นแหละฮะไม่เออได้ไปใส่ตู้ไว้ดีละเออไปใช่เดี๋ยวได้ไปใส่ตู้ไว้นะเอาไปใส่ตู้ได้บุญอาตมาได้บุญด้วยนะเออเดี๋ยวบอกว่าอาตมานี่มาเทศแล้วเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปใจมันเฟ่ต้องไม่เอาอย่าไปเอา ใช่ไหมเออนั่นแหละเนี่ยได้สร้างให้วัดดีละนั่นน่ะได้ไปก่อสร้างของนะเพราะว่านี่แหละวิทยุก็ยังไม่คืนมาใช่ไหมนั่นน่ะโลกาก็ยังไม่สว่างสวัยใช่ไหมคุณแม่คุณยายเป็นอัมพฤกษ์กรรมพาสนั่นน่ะโยมลองนึกดูก็แล้วกันจะได้ฟังไม่ปู่ย่าตายายก็ไม่ได้ฟังนั่นแหละก็ขอให้เจ้าหน้าที่เมตตานะได้เอาไปกันกองนั่นแหละได้เอาไปกันกองกันได้เอาไปตึกตองกันโลกาไม่สว่างสวยคนที่สมัยใหม่ต้องไปซื้อไอ้ตัวอัดมาคุณย่าคุณยายก็ชราแล้วทำไม่เป็นเนาะนั่นแหละก็ได้จะทุกข์ใจจึงบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาก็ไม่ได้มาดูนะว่าพระทำอะไรกันนั่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาบวชเขาก็นั่นเนี่ยสนุกสนานกันอะไรกันนั่นแหละจึงลำบากโลกนี้จึงว่ายังทุกข์ใจนั่นน่ะทุกข์ใจไม่มีหมดนะมันเป็นอย่างนั้นที่จะบอกว่าวิสาขาทำความดีนั่นแหละอุตสาห์ล่องลอยวิสาขาเขาก็ปั้นเอาไว้นะแกะสลักเอาไว้แต่คนไม่ก็ได้ไม่รู้หรอกว่าเป็นรูปปั้นของใครนั่นแหละเขาว่าเป็นรูปปั้นวิสาขาเนี่ยได้นึกถึงมาตานั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละความดีล่องลอยของคุณธรรมที่มาตาเป็นแม่เป็นมารดาของศาสนาปรารถนาไว้นั่นแหละคนเราก็ดูแต่เปลือกนอกกันทั้งนั้นเนาะนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้คิดว่าใครจะทุกข์ยากยังไงกูไม่สนเนาะนั่นแหละกูไม่สนใจพ่อแม่จะทุกข์ยากยังไงก็ไม่สนนั่นแหละจึงบอกว่าอภิชาติบุตรที่กตัญญูกับพ่อแม่ที่รู้คุณพ่อแม่นั่นน่ะจะได้
เอ้าเดี๋ยวไปใส่ตู้ไว้นะอาตมาจะได้บุญเยอะๆอาตมานี่มันโง่เหลือเกินนะต้องกับเด็กๆอ่ะดื้อซนที่สุดเนาะนั่นน่ะเราไม่อยากพูดพูดแล้วมันอายเขานั่นน่ะจะได้ทำบุญเนาะจะทำบุญนี่ยังไม่มีเงินจะทำบุญเลยตอนเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะถึงบอกว่าดีได้สร้างบารมีโยมโยมมาชอบมาทำก็เอาไปใส่ตู้อ่ะอาตมาได้บุญนั่นน่ะบุญบารมีอันนี้แหละที่บอกว่าญาติโยมเนี่ยมาก็ไกลมาก็ไกลยังมาทำบุญอีกยังมาทำทานอีกสร้างทานนั่นน่ะจึงบอกว่าแม่พระที่ใจบุญนี่แหละแม่พระก็ญาติโยมนี่แหละนั่นน่ะญาติโยมพ่อแม่ที่ใจดีใจบุญทีนี้เราก็ทำไปภาวนาไปภาวนาไปนี่แหละเราก็ตรวจสินของเรานั่นน่ะที่บอกว่าแม่ยอมกัญญาลักษ์อ่ะก็ยังไม่ตายนะ8 90แล้วคนนี้ก็มากัน4คนจะมายิงยายคนนี้จะมาฆ่าแล้วถือปืนมายายบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงไปใส่บาตรก่อนขอให้เราได้ไปใส่บาตรกลับมาไอ้4คนไม่รู้ไปทางไหนอ่ะเนี่ยเหมือนนิมิตเนี่ยมาสอนมาบอกมาสอนให้ว่ายายไม่หวั่นไหวเห็นไหมถ้าเป็นคนหวั่นไหวก็กลัวสิตายแล้ววะมันมายิงเราทำไมเราอายุมากแล้วนั่นนะไม่ต้องกลัวนะอาตมาไม่หนีไปไหนยอมอย่าเพิ่งมานั่นแหละเรานั่งสมาธิดีกว่านั่นนะ เดี๋ยวมาแล้วมันมากันทำไมนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไม่ต้องกลัวอาตมายังไม่หนียังไม่ตีระฆัง ใช่ไหมนั่นน่ะระฆังยังไม่ช่วยใช่ใช่

ขอให้นี่แหละสมัยพุทธกาลตำบลสหปนะเดียวเป็นเศรษฐีไงทำไมเราไม่ยอมเป็นเศรษฐีสักทีนั่นแหละเทพมันไม่เต็มสักทีนั่นแหละเป็นตัวอย่างที่บอกว่าทั้งคืนนั่นแหละคนนี้ถ้ายามแรกทัตธรรมจะได้รวยมากยามสองก็ไม่คำยามสามเอาละเป็นตายไงก็ทำเอาเสื้อผ้านี่ขายทำบุญเลยนั่นแหละที่บอกว่าพามผ้าผืนเดียวนั่นแหละภรรยามากลางวันเนี่ยสามีมากลางคืนนั่นเห็นไหมทำแล้วเทวดาโมทนาแก้ยอมทำต้องเยอะยังไม่เห็นเทวดาโมทนาสักทีแสดงว่าเทวดาดีใจอยู่เฉยๆบอกว่าเออนั่นต้นบัญญัตินั่นน่ะเออไปทำสันลาที่ทองหวาภูมิผมว่าไม่มีใครอ่ะแต่ยกสันลาน่ะหลวงพ่อสนองก็ไปเออสาธุมอยไม่รู้มาจากไหนสาธุนะเห็นมานั่นน่ะยอมลง

0: ดูก็แล้วกันนั่นแหละแต่อยู่ในป่ากับมีใช่ไหมนั่นแหละเนอะแต่บอกว่าทำไมพุทธการมีเทวดามาโมทนาสาธุตนาพุทธองค์แต่ทีนี้คนนี้ไปทำให้ศาลาในขมมะในป่ามุงยักษามุงจากกันนั่นนะมีเทวดาโมทนาแสดงว่าเขาอยู่มานานนะอยู่ในป่าเขาดีใจเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเขาได้ยินกันเขาก็พวกช่างก็ดีใจนั่นน่ะพวกช่างนี่ก็ถือศีลกันจึงบอกว่าไอ้ความดีเนี่ยมันมีจริงๆมันมีจริงๆต้องอดทนทีนี้ชาวพุทธนี่ต้องอดทนจริงๆเนาะชาวพุทธนี่ไปไหนก็ลำบากใช่ไหมไปไหนก็ลำบากไปพุทธกยาก็ไม่มีใครสนใจหรอกนั่นน่ะแต่บางศาสนานี่โอ้โหฮะทำห้องน้ำทำอะไรให้หมดนั่นน่ะเราก็ไม่ว่ากันเนาะเออนั่นน่ะแต่ของที่ถูกที่ควรเออดีแล้วไอ้ลูกพวกนี้มันอดทนได้ชาวพุทธใช่ไหมเขาไม่ได้บริการอะไรนั่นน่ะไปเมกกะก็เอาไปนั่นน่ะเครื่องบินนี่สบายไปกันเนี่ยชาวพุทธพระจะไปนี่ลำบากเหลือเกินนั่นน่ะไปต่างประเทศก็ลำบากนั่นน่ะไปกันทำไมนั่นน่ะก็นึกไปอย่างนั้นอีกพานิเกกะเหลือเกินอะไรตาอะไรไปเล่นคาสิโนกันนี่โอ้โหไปเถอะจะไปไหนมาเก๊าหรือจะไปอะไรก็ไปเถอะขมงขมิ้นใช่ไหมโอ้สนุกสนานนั่นน่ะที่ไหนได้ไปทุกทางนั้นนั่นน่ะไปปลดทุกนั่นน่ะปลดทุกเสร็จแล้วก็มานั่นน่ะ10ล้าน20ล้านก็กลับบ้านสบายนั่นน่ะนั่นน่ะก็เลยไม่รู้จักทุกข์ไงนี่แหละพวกเราไปไหนลำบากก็เกินไปทำไมล่ะนั่นน่ะไปลำบากลำบนน่ะการอนุญาตลำบากเหลือเกินนั่นน่ะอะไรต่ออะไรเนี่ยลองนึกดูพูดอย่างเงี้ยยอมก็เข้าใจบางคนจะเข้าใจใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อดทนนั่นน่ะเออเดี๋ยวได้ไปใส่ตู้นะเออใส่ตู้ได้อาตมาจะได้สำเร็จไวๆนะนั่นน่ะได้สร้างวัดกับท่านอาจารย์นั่นน่ะอาจารย์ไพลินทางการเหน็ดเหนื่อยคนเดียวนั่นน่ะเราจะไปทำมั่งก็ไม่ได้หรอกมันไม่นั่นน่ะเหมือนลุงพ่อสนองอยู่ท่านก็ต้องคิดคนเดียวน่ะเกิดมาคนเดียวจริงๆนั่นน่ะลูกๆช่วยกันยกช่วยกันทำนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสนองเป็นคนออกกลัวคิดนั่นน่ะแบบนั้นน่ะใช่ไหมเหมือนท่านอาจารย์นั่นแหละท่านมาก็ต้องมาทำคนเดียวจะไปออกกลัวคิดเอ้มันเดี๋ยวมันไม่สวยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหนื่อยคนเดียวลำบากคนเดียวหมดตอนอาตมาเป็นวัยรุ่นอาตมาก็ไปถือศีลแปด
1: โอ้ขอให้กลับ
0: ตัวมึงไม่กลับเดี๋ยวมัน

เดี๋ยวมันปวดขาใหญ่นั่นแหละทีนี้ก็ไปถือศีลแปดโอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้มาถืออีกเนาะกินข้าวเปล่าๆก็แล้วกันแม่เข่งคัดมากตาก็บอกโอ้โหทำไมมันเข่งอย่างนี้เนาะกินข้าวเปล่าๆแสดงว่าเราคงเคยทำบุญไว้ข้าวเปล่าๆพอไม่ถือติดถือสินแปดนั่นแหละถือโบสถ์กินข้าวเปล่าๆนั่นเนี่ยเราจำได้ครั้งเดียวอ่ะแล้วก็เลยมาบวชนั่นเนี่ยมันไม่มีเวลาโยมมันได้แต่ไปค้าขายนั่นน่ะอยากไปไหว้พระสวดมนต์มัน

จะไปค้าขายนั่นน่ะอยากไปไหว้พระสวดมนต์มันเหมือนได้ยินเสียงระฆังเนี่ยมันเหมือนยากำลังนะโอ้ยใกล้ๆจะบวชนี่เหมือนจิตใจเรานี่มันเหมือนอย่างกับที่บอกว่าโอ้ไอ้ปีติเหาะได้นี่มันเป็นอย่างนี้ นั่นน่ะแต่ไปไม่ได้หรอกตี 4 ตี 5ต้องมาเปิดร้านแล้วอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเห็นมั้ยนี่แหละถ้าเราไม่มากับหลวงพ่อเราก็คงแก่ตายไปแล้วนั่นน่ะใช่มั้ยไม่ได้มานั่งพูดอ่ะจึงบอกหลานตะคนนี้บ้าไปแล้วน่ะแวดล้อมตะวันเที่ยงปลามันน้ำแห้งก็ไปตักไปใส่กันไปจับมันมาปล่อยนั่นน่ะยายเราทำบาปมาเยอะแล้วฆ่าสัตว์มาเยอะแล้วปลานั่นน่ะปูปลาเลี้ยงน้องลำบากใช่ไหมนั่นน่ะเกเรก็ไม่ได้ใช่ไหมเกเรแล้วแม่จะทำไงอ่ะเลี้ยงน้องน้องเลี้ยงต้องพี่น้องกัน10 คนน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเตี่ยก็มาตายแต่เรียกเตี่ยแต่ไม่ได้เรียกพ่อนั่นน่ะเห็นมาเฮ้เราเกเรไม่ได้แน่จนชาวบ้านอย่าไปชวนมันเลยอย่าไปชวนมันทำบุญเยอะๆเลยมันต้องไปเลี้ยงพ่อแม่อะไรเขารู้เลยว่าเราไม่กล้ากินเหล้านั่นน่ะไม่กล้ากินเหล้าไม่กล้าไปเกเรกินเหล้าแล้วมันเกเรไปหมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะมันเชื่อเรื่องหมอดูไงมันจะทะเลาะกันตีกันเรื่องผู้หญิงอะไรตาอะไรไม่เอาดีกว่ากลัวใช่ไหมกลัวไม่มีใครช่วยพ่อแม่เนี่ยถ้าเรากลัวซะมันก็ดีสิเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวใช่ไหมเรามีพ่อมีแม่ช่างมันเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปประกันมาเองใช่ไหมนั่นน่ะพ่อแม่ก็ต้องไปลูกติดคุกพ่อแม่ก็ต้องไปเยี่ยมเขาชวนให้พ่อแม่ไปท่านอาจารย์ชันชัยท่านก็ไปช่วยนะไปช่วยสอนทำคุกอ่ะเนี่ยเดือนนึงก็ไปติดคุกทีนึงไปเข้าคุกกันทีนึงนั่นน่ะท่านก็พูดได้ขำใช่ไหมไปเข้าคุกเอ๊ะพระทำไมมาคุกพระติดคุกหรือเปล่าบางคนก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมน่ากลัวนะคุกนี่มันเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆนะช้าเหลือเกินกว่าจะออกใช่ไหมเนี่ยเหมือนไปประชานั่นน่ะแม่ใครชื่อไว้น้อไอ้ประชาเนี่ยนั่นน่ะเรานึกถึงได้ตอนพ่อแม่ตายเนี่ยนะตอนเตี่ยตายนั่นเออประชานี่มันช้าเหลือเกินท่านไปแล้วเมื่อไหร่จะมาใช่ไหมมาไม่ได้แล้วนั่นน่ะจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเหลือพวกเราให้เติบโตมาจึงบอกว่าพ่อแม่พ่อเจ้าชู้แล้วหนูไม่ช่วยได้ไหมที่เขาทำได้เอาไปใส่ตู้นะเออได้ไปตรงนู้นได้นั่นแหละทีนี้ก็เลยเขาบอกว่าหลวงพ่อจรัญบอกว่าเอาไปช่วยพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ได้อยู่กับพวกหนูอ่ะพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับพวกหนูพ่อเขาไปมีเมียใหม่อะไรเออนั่นแหละเอาไปช่วยท่านด้วยนะหนูจะได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูจะได้รวยนั่นน่ะเห็นว่าถ้าหลวงพ่อจรัญไม่พูดนั่นน่ะไม่มาเข้าฝันให้มาเอาสมบัติหลวงพ่อบอกว่าจะให้รางวัลให้มานะน่ะท่านก็ให้ทองโอ้นี่มันทองจริงนะหลวงปู่ทองจริงสิเนี่ยมันของพ่อแม่เราหรือว่าไงแล้วก็ใครมาเอาจะได้เอาสมบัติเนี่ยเอาไปขาย

0: จะได้ตั้งตัวไงขอบคุณนะหลวงปู่ที่หลวงปู่ให้พวกหนูอะไรตาอะไรเนี่ยนี่มันทองจริงนะนะเขาพูดให้หลวงพ่อจรัญอย่างนี้นั่นน่ะอนุภาพเนี่ยมันมีจริงๆถึงว่าบุญเนี่ยมันมีจริงๆทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยหลวงพ่อจรัญก็คงไม่ได้พูดอ่ะนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญเป็นหลวงพ่อเจริญไงไม่อยากให้พูดว่ากลัวพระอรหันต์มีลาภองค์เดียวไงท่านก็ไม่อยากแสดงตัวท่านยังอยู่แบบนี้แหละพอหลวงปู่โง่นพูดแล้วก็ท่านก็ไปเลยท่านก็ไม่อยู่แล้วแบบนั้นน่ะใช่มั้ยที่บอกว่าไปช่วยพระสุพรรณกัลยายังถูกยังไม่ยอมมาเกิดอะไรต่ออะไรเขาทำมนตาไว้ไม่มาเกิดอะไรต่ออะไรน่ะหลวงพ่อนั่นต้องไปช่วยหลวงปู่โง่นนั่นน่ะหลวงปู่โง่นก็มีฤทธิ์ใช่ไหมนั่นน่ะมีฌานนั่นน่ะถึงจะไปช่วยได้ก็อะไรอ่ะที่บอกว่าคนที่บอกว่าความลับในดงดิบอ่ะนั่นนะที่บอกว่าความลับในดงดิบห้ามมาไปพูดห้ามมาไปคุยเพราะมันเป็นโบราณสมัยเมืองศรีปอเนี่ยสาวแสนหวีเราก็ชอบไปนั่นใช่ไหมชอบฟังวิทยุแล้วก็ชอบฟังเรื่องสมุนไพรยาเนี่ยตอนเด็กเรื่องของหมอชาวบ้านอะไรหมอโบราณน่ะเราก็จำได้อบเชยยวนอบขมเหาอบจุฬาลำพาอะไรเอ๊ะมันเป็นยังไงนะเราก็ไม่เคยเห็นนั่นน่ะพอเราไม่ได้ป่วยอย่างนั้นเราก็เลยไม่รู้หรอกแต่ได้ยินเขาพูดนะเนี่ยทีนี้ก็เลยพอเราก็ชอบเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเรามันป่วยบ่อยตอนเด็กๆ อะไรฮะอะไรเนี่ย
1: สมาธิได้แบไว้วัดเพื่อ
0: จะเพื่อพระจะไปทำอะไรกันเนาะนั่นเนาะทีนี้ก็เลย
2: นี่แหละมันคงจะมีนิสัยมาเนี่ยไอ้เรานี่มันทำอะไรมันไม่นั่นนะมันหยิบยงอยู่งั้นนะที่เรียกว่ามันไม่นั่นมันคล้ายๆว่ามันทำอะไรไม่จริงสักอย่างอาตมาเนี่ยมันถึงจะชอบอยู่ไม่เป็นที่ท่านบอกว่าทำอะไรมันก็ไม่เลยมันไม่เก่งอะไรสักอย่างนั่นน่ะมันเก่งไม่จริงนั่นน่ะใช่ไหมเลยมันไม่ต้องไม่มีครอบครัวไงเพราะว่ามันเก่งไม่จริงนั่นน่ะเทียนไหมถ้าไปมีครอบครัวเนี่ยมันต้องเก่งจริงๆนะเป็นวีรบุรุษจริงๆนะมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะเราเลยไม่เอาหรอกกลัวเขาไปลำบากกลัวเลี้ยงเขาไปไม่รอดนะเลี้ยงตัวเรายังลำบากเลยเห็นไหมนั่นน่ะเราจึงไม่อยากไปแต่งงานไงนั่นน่ะช่วยครูบาอาจารย์ช่วยนวดครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลน่ะรู้ใจเราบอกว่าไม่ได้ก็ย่อมได้ถ้านวดครูบาอาจารย์เนี่ยได้นางฟ้า500นะนั่นน่ะมีบริวารบอกเราไม่อยากมีเราไม่อยากแต่งงานบอกไม่ได้ก็ย่อมได้บอกท่านรู้ใจเราน่ะท่านพูดขึ้นมาลอยๆนี่แหละพระจึงรู้ไงว่าโอ้โหอานิสงส์นะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านกตัญญูอยู่
0: ท่านบอกว่าโอ้ยหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยไอ้หลวงปู่วัดอมฤทธิ์เนี่ยพระครูเจ้านามเพอท่านล่วงลับไปแล้วตาบอดพออายุมากเข้าไม่มีเลยของในกุฏิเนี่ยอยู่เลี่ยมๆแบบสมถะจริงๆตาท่านมองไม่เห็นไม่มีใครมาบอกหลวงพ่อสนอง พ่อสงสารที่หลวงพ่ออยู่ได้วัดสังฆทานเนี่ยหลวงปู่องค์เนี้ยบอกว่าโอ้มาดูแล้วท่านเป็นพระจริงพระภาวนาอย่างนี้อยู่ได้อยู่ไปเถอะ นี่แหละจึงเกงไงนั่นน่ะจึงเกงหลวงปู่เอาไปใส่นู่นน่ะไปใส่บาตรไปใส่ตู้นะใช่ใช่ได้บุญด้วยเนาะสาธุ นั่นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลน่ะหลวงพ่อสนองนั้นท่านยังนึกถึงไงนึกถึงบอกว่าพอไปรู้โอ้โหหลวงปู่ชราเลย90กว่าหลวงปู่อมฤทธิ์น่ะดาวก็ไม่ได้ไปดูนั่นน่ะนึกว่าหลวงปู่อยู่กันสบายแล้วก็นั่นน่ะอุปชาเรา เห็นไหมพอมารู้โอ้โหสงสารหลวงปู่ไปเห็นแล้วโอ้หลวงปู่น่าสงสารมากนี่แหละจึงบอกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าไปดูถูกคนชราใช่ไหมอย่าไปว่าคนชราสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ตายเราจะต้องชรานั่นแหละงอกเงินอะไรตาอะไรไปนั่นแหละห้ามไปหัวเราะห้ามไปเยาะเย้ยไงคำว่าหัวเราะเยาะเย้ยนั่นน่ะจึงบอกว่ามันเป็นบุญของเรานะนั่นน่ะแล้วต่อไปเราก็มาเกิดเราก็ได้รูปงามท่านบอกนะถ้ามาเกิดอีกไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีใครรังเกียจเรานั่นน่ะเพราะเราไม่รังเกียจในหลวงไม่รังเกียจคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมนั่นน่ะไปเยี่ยมคนโรคเรื้อนก็ไม่กลัว
1: เอาตังไปด้วยเอาตังไปนี่เอาตังไปใส่ตู้นะหลวงพ่อได้บุญเยอะ
0: ๆให้ร่วมกันทำบุญจึงบอกว่าเอาองค์พระบาทสมเด็จไม่รังเกียจเนี่ยนั่นน่ะเหมือนท่านบอกว่าโลกมันไม่มาหรอกที่เราไม่รังเกียจเราไม่หัวเราะโลกมันไม่มากรรมมันไม่มานั่นเองนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละที่บอกว่าสะอาดใจสะอาดกายนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จของเราเหมือนว่ายิ่งชรายิ่งงามยิ่งสุขใสก็เพราะว่าท่านปฏิบัติธรรมท่านทรงงานแล้วยังภาวนาอีกถือศีลอีกเห็นไหมนั่นน่ะพระราชาเมืองไหนก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมนายกเมืองไหนก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ทำภาวนานั่นน่ะที่จะบอกว่าอะไรอ่ะประธานาธิบดีเมืองไหนอ่ะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมงามสู้ในหลวงเราไม่ได้หรอกใช่ไหมเขาจึงยกย่องไงว่าเป็นจักรพรรดิเป็นในอะไรเนี่ยเป็นที่ว่ามหาราชนั่นน่ะใช่ไหมความดีของท่านไม่ใช่ว่ามหาราชต้องไปฆ่าคนใช่ไหมนั่นน่ะนะมหาราชแต่ความดีนั่นแหละประสบนิกรหน้าใสนะซื้อขายงัวขายควายก็ได้ใช่ไหมอยากจะค้าม้าก็ค้าได้เห็นไหมไม่ใช่ม้ายาบ้านะ อะไรนั่นไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละที่พูดตามแบบสุโขทัยมานี่แหละยุคนี้แหละคนไหนจะค้าก็ค้ากันไปนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะเพื่อของเรานี่แหละแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็เพราะว่าหลวงพ่อโตเป็นทองขึ้นมานี่แหละหลวงพ่อท่านตาตาท่านกว้างไกลนั่นน่ะบอกว่าเอาไว้เลี้ยงพระชีน่ะไว้เลี้ยงคนปฏิบัติธรรมนะใครมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลเนี่ยอยู่ได้หมดหลวงพ่อขอมนั่งเขียนว่าหลวงพ่อไปเจอโอ้โหนี่สิพระพระแท้น่ะการหญิงร้องไห้การชายบวชศึกนั่นน่ะหญิงไม่เอาใจไว้กับผู้ชายก็ไม่ต้องร้องไห้ผู้ชายไม่เอาใจไว้กับผู้หญิงก็บวชไม่ศึกโอ้โหเท่านั้นน่ะลุงพ่อบอกโอ้โหลุงพ่อสนองเอ้ยลุงพ่อขอมเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมเป็นนักปราชญ์พรุ่งนี้เราจะให้หวยเขียนไว้พอใครมาพรุ่งนี้เราจะให้เอ้วันนี้ไม่ให้พรุ่งนี้มามันก็ดูป้ายอันนั้นแหละใช่ไหมท่านจะลาดใช่ไหมนั่นน่ะแม่บุญเรือนว่าอย่าทะเลทลายนะไปให้มันกองทางน่ะแม่พูดอะไรต่ออะไรมันก็ไปตีเป็นหวยกันเนี่ยเดี๋ยวถูกกันแล้วคุณหญิงคุณหญิงคุณนายมาทำบุญกับคุณแม่นั่นน่ะมึงกูไม่ชอบนะมึงมาขายหวยกันใต้ถุนคุณแม่เนี่ยไม่ไปเลยนะแต่ท่านอย่าพูดเอาไว้เลยท่านกันกันว่าคุณแม่จะลุ่มหลงไปทางนู้นท่านพูดกันเอาไว้หมดเห็นไหมท่านดักคอไว้ไอ้พวกมาขายหวยนั่นน่ะความจริงอ่ะท่านเมตตาทุกคนท่านเมตตาทุกคนนั่นน่ะแต่ทีเนี้ยมันพูดไม่ได้ไอ้เรื่องพวกเนี้ยหลวงพ่อสนองพูดตลอดพูดเรื่องไม่ให้ซื้อหวยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้คนมันก็ไปจับหวยกันอยู่นั่นมันก็ไปจับหวยกันอยู่นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าไอ้คนมันมีโชคของมันนั่นน่ะถ้าก็ไม่ให้คนงมงายเรื่องหวยท่านว่ามากๆท่านไม่ให้คนเชื่อเรื่องพวกนี้ไงนั่นน่ะแต่มันอดไม่ได้ใช่ไหมลูกเอ๋ยอย่าไปเล่นนะพนันบอลนั่นน่ะมันก็เล่นกันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมโอ้ทำไมคนต่างประเทศนี่มันคลั่งกันเหลือเกินทำไมมันดูเต็มมหัศจรรย์นั่นน่ะเขาไปเล่นพนันกันทางนั้นแหละเหรอเรานึกว่าเขาชอบเราไม่ดูดูแล้วมันติดใช่ไหมตีหนึ่งตีสองก็ดูกันอยู่นั่นน่ะนั่นเชียร์ไปเชียร์มาบางคนน่ะหัวใจวายตายเลยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าดูถ้าเราดูเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยดูพุทโธพุทโธเนี่ยสำเร็จกันหมดเลยนั่นน่ะเป็นเดือนๆนี่นะดูตลอดไม่นอนไม่หลับไม่นอนสักเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหสว่างเลยใช่ไหมจิตเราตื่นเลยมันดูไม่ได้มันดูไปแล้วมันหลับใช่ไหมมันเจ็ดวันก็แย่แล้วบางคนนั่นน่ะสิบสามวันสิบสามคืนสิบสองวันสิบสองคืนอะไรบางคนทำได้แล้วนั่นน่ะไม่นอนเขาก็สว่างนะจิตของเขานั่นนะ นี่แหละคนทำได้จริงๆ ทีนี้ก็บอกว่าเหมือนจิตของพระอรหันต์ท่านตื่นแล้วท่านไม่หลับแล้วท่านพักกายใจท่านไม่หลับนั่นนะมันเป็นอย่างนี้นะนั่นนะใจท่านไม่หลับ ก็คุณแม่บุญเรือนพอคนเหยียบกาบกล้วยก็ตกใจนึกว่าเหยียบงูคุณแม่ก็ตื่นมาเฮ้ยมันไม่ใช่งูมันกาบกล้วยน่ะแม่นอนอยู่นะโกนคอกๆนะสังขารเฮ้ยมันไม่ใช่งูตื่นมาเลยเห็นไหมพอลูกติดตกใจแม่พูดให้ฟังเลยมันไม่ใช่งูมันกาบกล้วยนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจะบอกว่าพาละหันหลับหลับแต่กายใจไม่ใจตื่นแล้วนี่แหละจึงบอกว่าเอามาคุยกันเนาะนี่นะให้คนที่มีศรัทธาเนี่ยจะได้ดีใจเอ๊มาภาวนากันมาภาวนากันทั้งคืนเนี่ยมันจะได้อะไรกันไปนี่แหละได้ความอดทนได้ความได้สติได้ความนึกคิดเนี่ยจะไปฆ่าใครอ่ะใช่ไหมเราไม่ฆ่าดีกว่ามาเจอลุงพ่อสนองนั่นน่ะเราไม่สูบบุหรี่ดีกว่าลุงพ่อสนองบอกว่าเหล้ามันไม่มีวิตามินน่ะท่านก็พูดอย่างนี้คุยไปจริงด้วยเนาะมันไม่มีวิตามินอะไรนั่นน่ะมันมีแต่เกิดโทษเกิดทุกข์ทำไมทำมาก็เลยเลิกได้นั่นน่ะมีแต่ความทุกข์นะนั่นน่ะมาอยู่ในครอบครัวถ้ารักครอบครัวจริงอ่ะนั่นน่ะเราต้องไม่กินดิไม่เล่นการพนันนี่แหละผัวผีเมียผีมันเป็นอย่างเนี้ยที่ท่านอาจารย์บุญส่งนั้นเทศไว้นั่นน่ะผัวเทวดาเมียเทวดาเมียนางฟ้าใช่ไหมมันก็ดีสิครอบครัวนั้นก็เป็นสุขนั่นน่ะนะสบายไม่โกหกไม่หลอกกันนั่นน่ะอ้าวเมียเผลอพ่อบ้านเมียเผลอให้ผัวก็ไปเจ้าชู้คนอื่นให้เมียก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องทำใจเนาะนั่นน่ะเราไม่ทำตามเขาก็ดีแล้วอ้าวประชดกันมั่งก็อ้าวนั่นแหละมันก็เลยนี่แหละร้อนครอบครัวก็ร้อนทรัพย์ก็ร้อนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะประหยัดได้เยอะเลยนั่นน่ะคนบางคนจะโดดน้ำตายน่ะสามีก็คุยกันไม่รู้เรื่องเสียใจโดดน้ำตายดีกว่ามีคนมาเตือนสตินั่นน่ะเลยมาฟังเทศหลวงพ่อดีกว่าเข้ามาฟังอย่าโกรธนะสามีแย่ว่ากระทบกระเทียบก็อย่าไปโกรธทำภาวนาไว้ทำเฉยรู้เฉยเห็นเฉยได้ยินเฉยนั่นน่ะรู้เฉยนั่นน่ะเลยอ้าวทำไปทำมาสามีก็ให้ตังค์ใช้ตลอดเลยน่ะได้ทำบุญได้เอาไอ้โชฟามาถวายหลวงพ่อสนองไม่โดดน้ำเจ้าพญาตายเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่มหาบัวว่ามากชู้สู่สชายลำบากนั่นน่ะมันลำบากทีหลังนั่นน่ะมันไม่มีใครเลี้ยวแลเราตอนชรากรรมฮะพอลูกจะเข้ามากระดาเขาจะใครเข้ามากระดาเขาก็เลยไม่ให้ตังใจเนี่ยคนนั้นน่ะนี่แหละกรรมเขาเยอะกรรมมันจำแนกเลยอยู่ดีๆทำไมอ่ะพ่อเป็นคนดีรูปหล่อแต่เวลาจะตายทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แหละกรรมมันบันดาลที่เราไม่แข็งแรงแล้วก็ด่าลูกด่าหลานนั่นน่ะคนมีภาวนาก็ไม่ด่าสิยิ้มน่ะนั่นน่ะแค่ยิ้มรอยยิ้มของคุณแ คุณพ่อลูกหลาน

ชื่นใจรอยยิ้มหลวงปู่พุทธาจะรอยยิ้มหลวงพ่อสนองนั่นแหละใครก็อยากเห็นมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะรอยยิ้มพระอรหันต์นั่นแหละใช่ไหมโอ้วันนี้หลวงปู่ยิ้มให้เราโอ้ยเราชื่นอกชื่นใจนั่นแหละพอเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านใจดีอยู่แล้วหลวงปู่อารามบางทีท่านก็ทำเฉยๆใช่ไหมคนเยอะนั่นแหละหนูเราไปเที่ยวเมืองเลยอ่ะหลวงปู่พาไปเที่ยวเราไม่เคยไปหลวงปู่ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะไปดูหมดอยากให้เราไปเห็นเนี่ยไอ้ถ้ำผาบิ้งท่านบอกว่าเคยไปเที่ยวไหมยังไม่เคยอ้าวระฆังยังไม่ตีนะนั่นน่ะเดี๋ยวเถอะสงสัยเจ้าตีระฆังคงหลับไปนั่นน่ะเลยล่ะเพราะว่าทำไมโยมมาเต็มลานธรรมเลยเหลียวมาดูอ้าวถึงเวลาแล้วเนี่ยนั่นน่ะ

0: นี่แหละอานิสงส์เห็นไหมวันคืนหนึ่งแล้วนั่นแหละท่านบอกว่าเหมือนน้ำค้างใช่ไหมที่อยู่ยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ร้อนมาน้ำค้างก็หายไปแล้วนั่นแหละชีวิตของเราเหมือนหยดน้ำค้างเราก็นึกว่ามันนานสมมุตินึกว่านานเราก็เลยหลงไปโอ้ยเรามีชีวิตอยู่ได้30ปีแล้ว40ปีแล้วเราเก่งมากนะเราอยู่ได้60ฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะตายแล้วยังไม่รู้ ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยลองนึกดูสิเราแก่มากนะเราอายุแก่มากแล้วเฮ้อนี่ยังเพิ่ง40-50โอ้ยังทู่เราไม่ได้ที่ไหนได้เราหลงอีกหลวงพ่อท่านองค์นั้นพูดอย่างนี้เราหลงอายุอีกนั่นน่ะท่านบอกนะท่านหัวเราะพวกเราอีกยิ้มอีกนั่นน่ะเห็นมาท่านไม่ให้พูดท่านให้ปฏิบัตินั่นน่ะให้คุยแต่ธรรมะแล้วก็ท่านก็คุยให้เราฟังนั่นน่ะหลวงพ่อสนองฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะใครไปใกล้ๆอ่ะบางคนน่ะกลัวไม่กล้าเข้าพอหลวงพ่อตายแล้วเสียดายบอกว่าหลวงพ่ออาจารย์ใจเนี่ยได้ฟังเยอะเหมือนกันได้ฟังหลวงพ่อทนองนั่นน่ะใช่ไหมได้ฟังได้พูดกันนั่นน่ะจึงว่าพวกเรานี่แหละเมตตาเนี่ยคำจุนโลกคำจุนถ้าศาสนาไม่มีแล้วนั่นน่ะเมืองไทยนี่ไม่มีค่าใช่ไหมถ้าไม่มีพระอรหันต์แล้วไม่มีพระสงฆ์แล้วไม่มีค่าหรอกนะเหมือนอย่างกับคนที่ไม่รู้ศาสนานะนั่นแหละก็เหมือนม้าไม่ได้ถูกฝึกท่านบอกว่าเหมือนอะไรนะที่บอกว่าอะไรนะม้าดีกะโหลกนะม้าไม่ได้ฝึกแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะขอบรั้วแม่ตูดตะกัวแม่ขนครัวลงล่างนั่นแหละแม่ย่างม้าเหาะนี่แหละท่านบอกว่าไงพอใครว่าก็กูก็ไม่เอาแล้วแยกครัวกันกินดีกว่า นั่นแหละท่านขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่ตูดตะกัวนั่งที่ไหนก็ตูดหนักนะคุยกันอยู่นั่นนะนินทากันอยู่นั่นท่านว่านะท่านเข้าใจพูดให้ขำๆบอกว่าแม่ย่างม้าเหาะก็เดินไม่สำรวมเดินเหมือนอยากจะวิ่งไปจะโดดไปอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเข้าใจเทศเนี่ยเทศให้คนขำๆนั่นนะองค์นั้นนะท่านพูดเก่งแล้วท่านศึกไปเสียดายนี่แหละน้อยใจหลวงพ่อเป็นเพื่อนกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตรงไหนพูดท่านจะไม่เสียใจนะถ้าหลวงพ่อพูดเอียงเลยนะเหมือนนกปีกหักอะนะท่านดีใจดีแต่ท่านจะเสียอยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละหลวงพ่อก็ลืมไปบางครั้งใช่ไหมนะเหมือนว่าใช้ใจมากอะไรตาอะไรเนี่ยนะการก่อสร้างนั่นน่ะท่านก็เลยพูดขึ้นมาไม่ชอบเลยเสียใจว่าทำดีไม่เห็นได้ดีสักทีแบบนี้เราศึกไปดีกว่านะพอศึกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมศึกไปแล้วเสียดายนะโอ้โหศึกไปมีครอบครัวต้องทำงานนั่นน่ะนะเห็นมาท่านบอกว่าพาหนุ่มๆ มางงศึกดีกว่าคนนู้นพูดคนนี้พูดเขาศึกดีกว่าน่ะพอศึกไปแล้วโอ้โหเสียดายน่ะ อยากกลับมาบวชก็กลับไม่ได้แม่ก็อายุมากแล้วต้องช่วยดูพ่อแม่ไปก่อนอย่างนี้แหละบอกว่าจะไปเจ้าชู้กันแล้วกันจะไปกินเหล้ากันแล้วกันแล้วจะได้มาง่ายๆใช่ไหมเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเนาะมันลมแรงๆเดี๋ยวเราก็ตายแล้วมันไม่ได้บุญอะไรพวกเจ้าชู้เนี่ยมันทุกข์ที่ใจเท่านั้นเองนั่นน่ะใช่ไหมอ้าวยังไม่มานะยังไม่มายังไม่ตีระฆังยังไม่ช่วยพาขาวไปตีทีพาได้ตื่นพาลืมแล้วมั้งนะหรือว่านาฬิกากงใช่ไหมเอาอาตมาก็ลาโยมก่อนนะนั่นนะขอบุญบารมีที่เราได้มาทำพุทธบูชาเนี่ยแท็กซี่คุณธรรมก็มาบวชนะเมื่อกี้เดินผ่านเราก็ไม่ได้สังเกตเราก็นึกถึงแท็กซี่คุณธรรม ว่านี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวพุทธกยากันประหยัดไว้เก็บใส่ออมสินไว้เดี๋ยวจะไปเที่ยวไปไหว้พระนี่แหละเห็นไหมถ้าไม่เป็นคุณธรรมกูเจ้าชู้หมดเลยใช่ไหมกูเจ้าชู้หมดกูเล่นการพนันหมดลูกเมียลำบากใช่ไหมทำไมจะมาเป็นคุณธรรมเฮ้เราฟังแล้วโหนึกถึงหลวงพ่อสนองความดีของท่านท่านอยากให้เป็นสิบล้อคุณธรรมทหารคุณธรรมน่ะตำรวจคุณธรรมอะไรอ่ะรถเครื่องคุณธรรมนั่นแหละให้มันมีคุณธรรมให้หมดคุณครูคุณธรรมนั่นแหละเป็นคุณธรรมนี่แหละมันก็จะได้ไม่ต้องมันก็เข้าใจกันเนี่ยความดีของหลวงพ่อถนองนี่แหละใครล่ะจะเป็นสารต่อให้ไปชวนมาให้ได้เนี่ยคุณธรรมนี่แหละจะได้รักในหลวงไงจะได้เข้าใจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นน่ะเราใช้เงินแต่เราไม่ได้เก็บเลยนั่นน่ะแท็กซี่ก็ขอแม่อย่างเดียวดิกูไม่มอแล้วกูก็ไปซื้อขายที่พ่อแม่โมดบางคนเล่นหมดนะไม่ได้ไปขับแท็กซี่ไปแทงกนกกันมั่งอะไรกันมั่งนั่นน่ะมันไม่เกิดคุณธรรมไงนี่แหละคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยมีด้วยเลยในโลกนี้แท็กซี่คุณธรรมประเทศไทยทำก้อนเห็นไหมนี่แหละประเทศไทยฉลาดใช่ไหมที่บอกว่าปลาเนี่ยปลามันตายตัวใหญ่ๆเอาระเบิดไปใส่มันให้มันระเบิดมันได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคิดอย่างนั้นทีนี้พอเหม็นใหญ่เลยคนไทยสู้คนไทยไม่ได้ตัดแล้วให้มันลอยน้ำให้ปลามันกินใช่ไหมนั่นน่ะสู้ธรรมชาติของมันนั่นน่ะมันเป็นน้ำทะเลนั่นน่ะมันไม่เหม็นด้วยใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมคิดง่ายๆคนไทยนี่ใช่ไหมคนไทยถ้าเป็นคุณธรรมไม่หมดแบบหลวงพ่อสนองว่าก็มีความสุขสินั่นน่ะญาติโยมมีคุณธรรมนั่นน่ะขอให้มีอย่างนี้ตลอดไปที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจนกว่าเราจะได้สำเร็จอรหันต์หรือว่าโสดาเราไม่ต้องมาวัดก็ได้นั่นน่ะเรารู้จักแล้วเราบ้านทำวัดใช่ไหมที่เรายังไม่เก่งอ่ะต้องมานี่แหละหมู่มากลากไปหมู่มากช่วยกันค้ำไว้ห้ามนอนใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้มันก็ตื่นเนี่ยตื่นพุทโธตื่นนั่นแหละธัมโมตื่นสังโฆตื่นสว่างนั่นน่ะนะโชคดีนะโยมนะให้มีความสุขความเจริญคิดซึ่งหนึ่งถึงไรก็ขอให้สำเร็จรวยเจริญ นะบ้านเมืองเราขอให้เจริญนะได้ช่วยเมืองอื่นได้เนาะอุทกภัยอ่ะมันมาทั่วโลกนะมันเป็นอย่างนั้นแค่ขอให้ถวายให้กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชกุศล นี้เป็นมีอายุยิ่งยืนนานสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขเร็วๆขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
0: ยะถาวะ
2: วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยได้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะพระมหานามะและพระอัสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึง

หมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงที่สุดสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 2. อริยสัจ 4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ 1. ทุกข์คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติด 2. สมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์ได้แก่ตัณหา 2. สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหา 3. นิโรธได้แก่ความดับทุกข์อยู่อย่างเท่าทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา 4. มรรคคือกระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือความรู้เข้าใจถูกต้องเห็นตามที่เป็นจริง 2. สัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริต 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบคือทำการที่สุจริต 5. สัมมาอาชีวะหรืออาชีพชอบคือประกอบสัมมาอาชีพหรืออาชีพที่สุจริต 6.สัมมาวายามะความพยายามชอบคือเพียรละชั่วบำเพ็ญดีคือความเพียรละชั่วบำเพ็ญดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือการทำจิตสำนึกเสมอไม่เผลอพลาด 8. สัมมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นชอบคือคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิต

อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิต

เป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพระจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัตินี่ทำจิตให้เป็น

อุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์ก็จะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นเศษ

ดีไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งแล้วนานผ่านแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกถ้าโจรหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมกลัวเล็บกลัวหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บขนหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้

เฉยก็รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายเหมือนความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่าง

ร่างในกายของเราชนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ตามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: กัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระ

0: กรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: บำเพ็ญทานบารมีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาวันปรนนาเมื่อวานนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันเพ็ญที่ชาวพุทธทั่วโลกรู้ว่าวันที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรกับวัตนสูตรจบแล้วก็อธิษฐานเข้าพรรษาที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันพอพุทธเจ้าเราถึงพรรษาที่7เข้าพรรษาที่8ก็เสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงส์พระองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารแสดงยมกปฏิหารก่อนจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีแล้วก็แสดงยมกปฏิหารปราบฤาษีชีไพรที่ท้าว่าพระพุทธเจ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรแล้วพอแสดงยมกปฏิหารเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนดาวดึงส์ตอนนั้นเมื่อเราจะพูดเนี่ยก็คิดว่าเราที่กล่าวมาเมื่อวานนะว่าสรุปแล้วว่าพวกเราเป็นดอกบัวสี่เหล่าคนที่ฟังธรรมนี่เป็นดอกบัวสี่เหล่าที่รู้เรื่องต่างกันทั้งที่พูดอย่างเดียวกันพูดจบไปแล้วเนี่ยคนหนึ่งเข้าใจอย่างหนึ่งคนหนึ่งเข้าใจทะลุปุโปงเลยว่าที่ธรรมะพูดนี่หมายความว่าอย่างไรที่ยกหัวข้อมาพูดนี่คนที่สองนี่เข้าใจช้ากว่าตีความหมายไม่มากอาจจะตีความหมายคนที่หนึ่งอาจจะตีคำเดียวเป็นร้อยคำพันคำคนที่สองก็จะเหลือห้าสิบคำร้อยคำคนที่สามตีไม่แตกคนที่สี่ไม่ตีเลยอาจจะพูดไปเรื่องอื่นไปก็ได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยมีนิสัยและจิตใจต่างกันสติปัญญาต่างกันรับรู้ต่างกันเรามีพ่อมีแม่เราก็ต้องคิดว่าพ่อแม่เราก็ไม่เหมือนกันเรามีลูกเราก็คิดว่าลูกเราไม่เหมือนกันเรามีเพื่อนเราก็คิดว่าเพื่อนไม่เหมือนกันทุกคนเรามีลูกน้องลูกศิษย์ก็ไม่เหมือนกันก็จงยังใจเขาใส่ใจเราว่าคนเราไม่เหมือนกันอย่าให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้ ฉะนั้นที่ได้ปรารภไปแล้วก็ดีที่จะปรารภต่อไปก็ดีเขาเป็นเรื่องของพุทธเจ้าเรื่องของพุทธเจ้านี่สุดยอดของเรื่องทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะสุดยอดเท่าเรื่องของพุทธเจ้าพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์ประเสริฐเกินพระพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าท่านเป็นมหาบุรุษชาติที่สร้างบารมีมาครบสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐิสำหรับพวกเราชาวพุทธไม่มีอะไรจะติเลยมีแต่สรรเสริญมีแต่ยกย่องอย่างพวกเราเนี่ยเราถือตัวตนว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เราฉลาดอย่างนั้นเราฉลาดอย่างนี้แต่เราก็มีทิฏฐิเราก็มีทิฏฐิคนรักเราก็ชมเราคนไม่รักเราก็ติเราก็จะไป

ียใจว่าทำไมเราจึงถูกตำหนิติเตียนก็เรายังมีทิฏฐิขนาดเป็นพุทธเจ้ายังมีทิฏฐิสำหรับคนที่มันไม่ศรัทธาคนที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามพุทธเจ้ามันก็ตำหนิพุทธเจ้าด่าว่าพุทธเจ้าแต่ที่จริงแล้วสำหรับพวกเราเนี่ยไม่คิดจะติเพราะคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้ประวัติของท่านคำสอนท่านถือว่าท่านเป็นมหาบุรุษที่ไม่มีทิฏฐิมันก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ตราบใดยังมีคนอยู่ก็มีปัญหาอยู่ตราบนั้นปัญหาไม่หมดคนที่จะหมดมันจะหมดปัญหาก็คือหมดคนหมดคนใครละหมด

คนที่จะหมดมันจะหมดปัญหาก็คือหมดคนนะหมดคนใครละหมดคนคนให้ทั่วก็คนหมดคนก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั่นคือหมดคนไม่เป็นคนแล้วเป็นผู้หมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าไม่เรียกว่าคนนะไม่มีทิฏฐิเพราะกิเลสเนี่ยมันเป็นคนกิเลสมันคิดว่าตัวเองคิดถูกทำอะไรก็ถูกต้องกว่าคนอื่นทั้งที่เรื่องเดียวน่ะเหมือนกฎหมายเนี่ยกฎหมายเรียนมาฉบับเดียวกันทำไมต้องมีพิพากษามีทนายความและพิพากษาทนายความก็มาตีความคนละอย่างแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลก็กฎหมายฉบับเดียวกันคนต้องมาทะเลาะเพราะกฎหมายฉบับเดียวกันเพราะคนคิดไม่ตรงกันเพราะคนมาอยู่ในดอกบัวสีเหลากฎหมายไม่มีไว้สำหรับคนฉลาดคนฉลาดคนมีศีลคนมีปัญญาคนประพฤติดีคนฉลาดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นกฎหมายมีสำหรับไว้คุ้มครองคนฉลาดคนมีศีลธรรมแต่เอาไว้ลงโทษเอาไว้แก้ไขสำหรับคนไม่ฉลาดให้เกิดความฉลาดขึ้นทั้งจดหมายเรียนกฎหมายเรียนฉบับเดียวแต่ก็ยังมีคนทะเลาะกันบนในเรื่องของกฎหมายฉะนั้นจึงว่าตราบใดยังมีคนมีกิเลสอยู่ก็ไม่หมดคนทะเลาะกันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเตือนสติพระอนุนว่าให้มีสติยังคิดคนเราเนี่ยเมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทามีทุกข์ก็มีสุขอย่าไปคิดว่าสุขนั้นมีถาวรอย่าไปคิดว่าสรรเสริญนั้นถาวรในโลกธรรม8ประการเนี่ยมันอยู่กับสุขกับทุกข์อยู่กับดีใจเสียใจอยู่กับความสมหวังและผิดหวังไปตลอดชีวิตไม่มีอะไรเสมอต้นเสมอปลายคนที่หวังไว้นั้นหวังไปผิดๆลมๆเรืองแรงไปเองแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างที่หวังก็มีฉะนั้นจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่สอนให้คนเกิดความคิดเกิดความรู้ความฉลาดเกิดเข้าใจในการมีปัญญาแก้ปัญหาความคิดตัวเองไม่ไปด่าเขาไม่ไปว่าเขาไม่เป็นดินทาให้ร้ายเขาไม่ไปคิดว่าคนอื่นต่ำกว่าตัวเองคือให้มองตัวเองด้านเดียวว่าข้อบกพร่องเราก็มีอยู่สิ่งที่น่าติเตียนเราก็มีอยู่เมื่อเรามามองดูตัวเองแล้วก็จะเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าโอ้คนที่ไม่สมบูรณ์ก็คือตัวเราไม่สมบูรณ์สักอย่างเดียวเพราะคนเรามันไม่มีอะไรสมบูรณ์ได้พระอรหันต์ที่หมดกิเลสนั้นคือสมบูรณ์เขาบอกพุทธเจ้าเหมือนพระจันทร์เต็มดวงไม่มีว้าไม่มีแหว่งเพราะใจเขาบริสุทธิ์แต่คนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังมีว้ามีแหว่งอยู่ยังมีข้อตำหนิตีเตียนอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้ไปหวั่นไหวไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาก็ต้องตั้งใจว่านี่เป็นกรรมของเราเราคงทำกรรมของเราได้วจีกรรมเราคงพลาดพลั้งกายกรรมเราคงพลาดพลั้งมโนกรรมเราคงพลาดพลั้งตำหนิติเตียนหรืออาจจะรบดูถูกคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หรือจะทำเบียดเบียนคนอื่นให้ตกทุกข์ได้ยากในอดีตมาก็ดีปัจจุบันก็ดีก็ให้พิจารณาตัวเราเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อพิจารณาตัวเราก็ยอมรับกรรมใจเราก็หลุดพ้นใจเราก็ไม่อคติกับใครดังนั้นวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีความหมายท่านอยู่กันอย่างสามัคคีท่านเน้นความรักความสามัคคีนะพระจะอยู่กันสัก500องค์เนี่ยไม่ทะเลาะกันเนี่ยท่านเน้นขนาดนั้นเลยถ้าอยู่คนเดียวล่ะอยู่คนเดียวก็ระวังรักษาใจทะเลาะกับใจตัวเองใจมันวุ่นวายแต่ถ้าอยู่2คนเราก็ระวังวาจาด้วยถ้าอยู่คนเดียวระวังใจระวังกายแต่ไม่ต้องระวังวาจาถ้าอยู่2คนล่ะระวังอะไรระวังวาจาด้วยการกล่าวหยาบการกล่าวเพ้อเจ้อการกล่าวเสียดสีการกล่าวว่าร้ายการทำให้คุดตรงกันข้ามอยู่กับเรานั้นไม่สบายใจด้วยวาจาของเราคืออยู่2คนระวังวาจาถ้าอยู่3คนยิ่งระวังมากขึ้นอีกถ้าอยู่หมู่มากเนี่ยต้องระวังตลอดวันเพราะวาจาเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยดีกันได้โกรธกันได้ทะเลาะกันได้ฆ่ากันได้แล้วเกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นได้ด้วยวาจา

เพราะนั้นจึงต้องระวังวาจาที่ว่าพระเทวทัตตกนรกลึกเพราะอะไรเพราะเทวทัตยุพระสงฆ์ให้แตกจากกันยุพระสงฆ์ให้แตกจากกันลงนรกอย่างกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองพระเจ้าบอกนรกที่ลึกนั่นคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตให้พุทธเจ้าพ่อแล้วยังสงฆ์ให้แตกจากกันแสดงว่าคนเราที่ยุให้รำตำให้รั่วให้คนทะเลาะกันเนี่ยมันเข้าอนันตริยกรรมของสงฆ์ของครอบครัวอย่างพี่น้องเนี่ยยุให้แม่เป็นอย่างนั้นยุให้พ่อเป็นอย่างนี้ยุให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันอย่างนี้นี่คืออนันตริยกรรมในครอบครัวยุให้คนแตกกันมันเป็นบาปทำให้คนไม่เจอความสุขทีนี้เขาไม่ใช่ยุงานโยมเขียนให้คนแตกกันอันนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมไหมต่อไปนี้ต้องระวังวาจาอย่างเดียวไหมต้องระวังข้อเขียนตัวเองเขียนให้คนแตกกันเขียนให้คนดีคนชั่วได้อันนี้ต้องระวังตรงนี้อีกเดี๋ยวนี้มีหลายๆอย่างที่ทำให้คนเนี่ยเสียคนได้ไม่ใช่เขียนก็มีอย่างพวกภาพต่างๆที่สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้คนเสียคนได้ไม่ต้องเขียนแต่ต่อภาพทำภาพขึ้นมาก็กลายทำให้คนแตกแยกสังคมมีความคิดต่างกันไม่เกิดความสุขสงบในสังคมไม่เป็นการชำระใจให้ป่องใสเบิกบานกลายสร้างกิเลสกันให้มากขึ้นจนที่สุดแล้วตายอย่างไม่สงบตายยังนอนตาไม่หลับว่าตัวเองทำกรรมอะไรไว้เยอะแยะมีบาปเยอะแยะเลยไอ้คนที่เป็นทุกข์ก็คือตัวเองนั่นเองที่สร้างกรรมไว้พูดไม่พอเขียนอีกเขียนไม่พอสร้างภาพอีกอันนี้ก็คือคนที่บาปมากก็คือคนที่คิดทำผิดกายวาจาใจนั่นเองดังนั้นคนก็คิดว่าพุทธเจ้าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้พวกที่คิดเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำสมถกรรมฐานแต่นี้พวกที่ทำตรงกันข้ามอย่างพวกฤาษีชีพัยเขาทำสมาธิเอาหัวฝังดินได้เอาตัวไปขังอยู่ในน้ำได้นอนบนหนามได้นอนบนไฟได้เขาไม่ร้อนไม่หนาวเขาไม่ทุกข์เพราะเขามีสมาธิถึงขั้นสมาบัติโลกีเขาคือคิดว่าเขาไม่ร้อนไม่หนาวแล้วพุทธเจ้ารู้ร้อนรู้หนาวมากกว่าเขาก็เลยรู้ว่าพุทธเจ้าสู้เขาไม่ได้ก็เลยคิดแข่งกับพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ทำสมาธิที่พระพุทธเจ้าสมาธิที่เกิดปัญญาสมาธิที่เกิดปัญญารู้ทันความคิดตัวเองแล้วโกรธแล้วดับโกรธได้ฟุ้งซ่านระดับความฟุ้งซ่านได้ร้อนใจระดับความร้อนใจได้เสียใจดับความเสียใจได้พุทธเจ้ามีพิเศษตรงว่ามีปัญญามีวิปัสสนาเจริญสติปัญญาตรงนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกอานนท์วิธีการทรมานร่างกายเรานะทำสำเร็จมาแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะมันเพียงทรมานร่างกายให้เจ็บป่วยแต่ใจก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมยังมีตัวตนเหมือนเดิมสู้พอทรมานกิเลสไม่ได้การที่ทรมานกิเลสก็รู้ความอยากของตัวเองไม่คิดอะไรเราก็รู้ทันไม่สงบก็รู้ทันสงบก็รู้ทันคือพิจารณาความคิดของตัวเองจนละตัณหาอุปาทานได้นั่นคือการทรมานจิตตัวเองจนหมดกิเลสมันอยากก็ไม่อยากตามมันมันคิดก็ไม่คิดตามมันปล่อยวางเสียเฉยเสียอุเบกขาที่เมื่อรู้ทันด้วยสมาธิอันนี้ปัญญาอันนี้ก็คือหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นี่คือการทรมานจิตด้วยการละและปล่อยวางรู้ทันไม่ใช่เอาตัวเองไปทรมานให้อดให้อยากแต่นี้พวกฤาษีชีพัยก็คิดว่าวิธีการปฏิบัติแบบนั้นพุทธเจ้าสู้ตัวเองไม่ได้เลิกทำแล้วพุทธเจ้าก็บิณฑบาตฉันทุกวันคิดว่าไม่อดไม่ทรมานก็มีกิเลสกว่าตัวเองเพราะสมาธิทำไม่ถึงพุทธเจ้าตอนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่พุทธเจ้านั่งสมาธิตั้งแต่หัวค่ำกำหนดอนาปานุสติเนี่ยจนจิตละเอียดลมละเอียดจนหมดลมพุทธเจ้าก็เข้าไปสู่จตุตถฌานฌานที่ไม่มีความเจ็บปวดฌานที่หยุดความเจ็บปวดหยุดความปรุงแต่งทั้งกายทั้งใจ
เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงเจริญวิปัสสนาลูกบุญชาก็เจริญพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายความไม่เที่ยงของจิตใจแล้วก็บรรลุเป็นพุทธเจ้าโดยวิปัสสนาแล้วเป็นพุทธเจ้าก็เสวยวิมุตติสุขถึง7สัปดาห์7สัปดาห์นี้นั่ง7วันเดินจงกรม7วันยืนเพ่งพระเนตร7วันพิจารณาวิธรรม7วันไปพิจารณาวิมุตติสุขอีก7วันที่สมุจรินที่มีพญานาคมาแผ่คลุมแล้วก็ไปเจริญพิจารณาธรรมะดอกบัวสีเหลาอีก7วันรวมแล้ว7สัปดาห์นะด้วยวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าก็เหมือนอิ่มทิพย์อิ่มบุญอิ่มนิพพานนั่นเองคนเราเนี่ยพออยู่บ้าน3เวลาหิวเพราะกินเพราะคิดจะกินแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยมันอิ่มเวลาเดียวก็อิ่มบางทีถ้าทำสมาธิมากกินนิดเดียวก็อิ่มนี่คืออิ่มอิ่มจังใจพอเรามาอย่างนี้เราจึงจะเข้าใจว่าโอ้คนอิ่มด้วยใจเขามีแต่อยู่ที่บ้านเราก็หิวใจเรามันไม่อิ่มเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ไม่มีเครื่องวัดของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคนเราที่จะเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเนี่ยก็ต้องมาอิ่มบุญนะถ้าอิ่มบาปมันไม่อิ่มบาปมีแต่ร้อนมีแต่หิวมีแต่อยากมันจะรู้เรื่องสวรรค์นรกนิพพานไม่ได้ทั้งที่มาอยู่ในนรกมันก็ไม่รู้จักนรกตัวเองฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วจึงจะสงบเย็นเหมือนอย่างเมื่อคืนนิยมเนี่ยอยู่ทั้งคืนโยมก็อยู่กันได้ถ้าอยู่บ้านเนี่ยอยู่ทั้งคืนได้ไหมไม่ได้นอกจากเล่นไพ่เท่านั้นเองนะนอกจากเล่นไพ่กันทั้งคืนเนี่ยอยู่ได้แต่ก็พอเมื่อยก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่มาอยู่วัดนี่ไม่ต้องเล่นไพ่ไม่ต้องทำกิจกรรมอื่นเพียงแต่ยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ภาวนาก็อยู่อย่างสุขสงบดังนั้นการเข้าภาษาเนี่ยจึงว่าเป็นการสมาทานวิรัติงดเว้นให้เรามีจิตภาวนาให้เจริญขึ้นเจริญกว่าภาษาที่แล้วเพื่อต้องการฝึกตนปฏิบัติตนอย่างน้อยศีล8เนี่ยเป็นเครื่องเจริญขึ้นศีล5มาอยู่บ้านไม่พอมันต้องเจริญศีลอุโบสถจึงจะเป็นเทพขึ้นมาจึงจะเป็นพรหมขึ้นมาจิตใจจึงจะสงบเย็นขึ้นมาไม่งั้นมันก็จะหงุดหงิดอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเอาแต่ใจตัวเองแต่พอเวลาเรามาอยู่อุโบสถเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะกินก็เอาใจตัวเองไม่ได้ต้องอยู่ตามหมู่คณะเดินนั่งนอนก็เอาใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องทำตามหมู่คณะมันก็เกิดความอดทนขึ้นมาการอดทนก็เป็นการปล่อยวางขึ้นมาการเสียสละขึ้นมามันก็ได้ผลจากจิตของเราที่ไม่เคยฝึกก็ฝึกเป็นอันนี้ได้ผลแล้วจากการฝึกตัวเองขึ้นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่จะมาเขียนสร้างภาพที่ฝาผนังโบสถ์เป็นยมกปฏิหารไอ้ที่จริงแล้วภาพที่จะมาเคยวาดใส่ปฏิทินขึ้นมาน่ะสวยงามมากแต่ว่าเขาเอาไปอยู่ที่นครปฐมไปแล้วคนนั้นเขาเป็นคนวาดเรื่องยมกปฏิหารคือทำอัศจรรย์กับพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกจะมีทำอัศจรรย์ครั้งหนึ่งเรื่องทำปราบมารทำสัมมาทิฏฐิคือพอได้ภาษาที่8เนี่ยพอภาษาที่7เข้าภาษาที่8เนี่ยพุทธเจ้าคิดถึงมารดาตัวเองโอ้พุทธมารดาของเราเนี่ยอุ้มท้องเรามา10เดือนแล้วก็ตายอยู่ในวันที่7สวรรคตในวันที่7เราเกิดมาได้7วันพุทธเจ้ามารดาเราก็สวรรคตไปเลยเราไม่เคยเห็นหน้าแม่เราเลยแม่ก็ไม่เคยได้มาดูแลเราเลยก็นึกว่าอย่างน้อยให้เราเกิดนี่ก็เป็นบุญคุณเลือดเนื้อกายใจเราอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นของแม่ให้มาก็มานึกว่าเราจะต้องไปโปรดแม่เราพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกแค่พระองค์ตำหนิก็เห็นก็รู้แล้วว่าแม่อยู่ที่ไหนก็รู้แม่ตัวเองนี่ไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตอานิสงส์ที่ถืออุโบสถศีลทุก8ค่ำตอนที่เกิดมาในถืออุโบสถนะแล้วก็ถือพรหมจรรย์ตอน10เดือนถือพรหมจรรย์10เดือนโดยการดูแลครรภ์ตัวเองไม่ยุ่งกับครอบครัวและอานิสงส์อันนี้ทำให้นางไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตบารมีจากที่อุ้มท้องพระพุทธเจ้าก็ทำให้ไปเกิดเป็นชั้นดุสิตพระองค์ก็ทรงว่าเราจะไปโปรดพุทธมารดา
แต่คนในโลกนี้ยังไม่เข้าใจแล้วยังมีพวกฤาษีชีภัยพวกลัทธิต่างๆทั้ง5อาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ทุกคนก็นับถือกันว่าเป็นพุทธเจ้ากันทั้งนั้นเราก็จะต้องหาทางให้ฤทธิต่างๆนี่รู้จักธรรมะของพระองค์ก่อนที่จะไปโปรดพุทธมารดาก็เกิดเหตุขึ้นมาวันหนึ่งเศรษฐีไปอาบน้ำก็รวยมากอยู่ที่น้ำไม่จะว่าดีก็เอาตะข่ายเนี่ยกั้นไม่ให้ตัวสัตว์ต่างๆหรือไม้อะไรลอยมาโดนตัวเองเวลาจะลงอาบน้ำก็ใช้ตะข่ายกั้นเปล่าไพ่ก็มาดูแลอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านก็อาบกันทุกวันพอดีวันนั้นฝนตกใหญ่วันใกล้จะเข้าพรรษาเนี่ยฤดูฝนพอดีอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างกันเมื่อเดือนเนี่ยฤดูฝนพอดีเศรษฐีก็ไปอาบน้ำก็มีท่อนจันลอยมาท่านจันก็ลอยมาติดตะข่ายเสร็จแล้วตะข่ายก็รุดต้นจันก็ลอยมาจากป่าเป็นไม้ท่อนจันที่มีแก่นร่วนเลยไม้จันนี่หอมมากนะถ้ายังไม่ได้ต้มน้ำมันเนี่ยหอมทั้งต้นเลยก็ลอยมาติดตะข่ายเศรษฐีก็ให้คนยกขึ้นไปเขามานึกอะไรไม่ได้ก็เลยนึกแกะเป็นบาตรเพราะสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเยอะมีพระพุทธเจ้ามีฤาษีชีภัยต้องอุ้มบาตรบิณฑบาตเขาถือว่าคนบิณฑบาตเนี่ยเป็นนักบวชที่มีฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์มีอะไรกันเรียกว่าเกิดขึ้นมากมายในเมืองกรุงราชคฤห์กรุงราชคฤห์ก็มีความเจริญทำมาค้าขายมีเสียง10ประการมีเสียงม้าร้องช้างร้องมีเสียงพิณมีเสียงบรรเดาะมีเสียงสังมีเสียงแตรมีเสียงพิณพาราตะพลทุกคนมีความสุขมากจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ด้วยผ้าพรท่อนสบายที่เป็นแพรพันผ้าม่วงผ้าไหมเพชรนินจินดากันเหลืองรุ่งเรืองในสมัยพุทธเจ้าธรรมาค้าขายเจริญเรียกเป็นยุคของความเจริญในยุคหนึ่งนะยุคหนึ่งที่มีความเจริญทุกคนก็มีแต่แสวงหาความสุขกันในเมืองกรุงสาวัตถีก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสื่อกลางของการทำมาค้าขายในชมพูชมพีใครไม่ได้มาเมืองใครไม่ได้มาเที่ยวเมืองกรุงสาวัตถีถือว่าพวกนั้นไม่ทันสมัยใครได้ทำมาค้าขายกลับมาเมืองกรุงสาวัตถีกลับไปบ้านตัวเองคุยโตได้เลยว่าฉันไปเที่ยวเมืองหลวงใหญ่มาแล้วเจริญมาแล้วมีนั่นมีนี่มาแล้วยิ่งใครได้เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าถือว่าคนนั้นถือว่ามีบุญมากไปเมืองสาวัตถีก็ถึงเมืองเจริญแล้วเหมือนกับเรามาถึงกรุงเทพไม่ได้ไหว้พระแก้วถือว่าไม่มีบุญคนบ้านนอกมาเที่ยวกรุงเทพต้องมาไหว้พระแก้วแต่นี่คนฮ่องกงคนอังกฤษที่เป็นคนจีนเนี่ยบอกทำธุรกิจไม่ดีเนี่ยมาอธิษฐานไหว้พระแก้วกลับไปธุรกิจดีเลยเขานับถือพระแก้วเลยก็มีอันนั้นสมัยนี้นั้นก็คือนับถือพุทธเจ้าถ้าใครไปทำธุรกิจจะกลับจากเมืองสาวัตถีไปไหว้พุทธเจ้าถือว่าโชคดีกลับไปไม่รู้สักคำว่าจนแหละเพราะไม่จนใจแหละทุกคนก็นับถือพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจนเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์ต่อพวกเรามากคนก็เฮเล่เข้ามานับถือพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเจนพวกฤาษีชีไพรแสดงฤทธิ์คนก็ไม่ขยับดูเหมือนเล่นกลคนก็ว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพระสงฆ์ดีกว่าเรียบร้อยสงบกว่าสมรวมกว่ามีศีลดีมีสมาธิดีกว่าก็คนก็เริ่มมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มากขึ้นจนพวกเดรสีนิทนทั้งหลายพวกอาจารย์พวกนั้นแสดงฤทธิ์ยังไงคนก็ไม่อยากดูไม่ค่อยเชื่อที่สุดแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีก็เอาไม้จันทร์ไปแกะเป็นบาตรแกะเป็นบาตรซะสวยซะทำและหอมถือว่าเป็นของมีค่ามากตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้ห้ามภิกษุถือบาตรด้วยไม้ก็เศรษฐีก็ดำริขึ้นมาก็เอาไม้ไผ่เนี่ยต่อขึ้นไปหลายชั่วไม้ไผ่มัดขึ้นไปมัดรวมๆแล้วก็ต่อเข้าไป7ชั่วคล้ายๆเหมือนยอดตาลเลยล่ะสูงแค่ยอดตาลถ้าใครมีฤทธิ์ให้เหาะไปเอาใครมีฤทธิ์ให้เหาะไปเอาไม้จันทร์อันนี้จะให้แต่ถ้าจะเอาลงมาให้ไม่ให้ใ
คือเกิดท้าทายขึ้นมาอยากให้สำหรับคนที่ว่าคุยว่าตัวเองเหาะได้มีฤทธิ์ได้ตอนนี้เมื่อตอนก่อนหน้านั้นพุทธเจ้ามีพระภิกษุที่มีฤทธิ์เป็นลูกศิษย์พระโมคคัลลาพระโมคคัลลาบอกนี่เศรษฐีคนนั้นเขาเป่าประกาศบอกว่าใครมีฤทธิ์ให้เหาะไปไอ้พวกเดรัจฉีนี่คนก็มาถึงก็อยากจะได้ไม้ก็บอกลูกศิษย์บอกนี่นะพอเราทำท่าจะเหาะเราดึงขาเราไว้นะดึงขาเราไว้พอทำท่าย่อตัวจะเหาะดึงขาเราว่าอาจารย์อย่าเหาะเลยแค่ไม้จันทร์ไม้อันเดียวไม่คุ้มค่ากับการที่ท่านจะต้องแสดงฤทธิ์ให้เสียทำให้น่ารังเกียจต่อรูปลักษณะของอาจารย์ขอเศรษฐีเขาก็ให้พอจะเหาะก็ดึงไว้อย่าเหาะเลยอาจารย์แค่ไม้จันทร์อันเดียวบาทไม้จันทร์อันเดียวไม่ควรจะมาต้องเหาะขอไปถามเศรษฐีเนี่ยอาจารย์เราจะเหาะเราไม่ให้เหาะอาจารย์ก็บอกเนี่ยลูกศิษย์อาตมาจะเหาะก็ไม่ให้เราเหาะเอาบาทมาให้กันเถอะบอกบาทใบนี้ได้สำหรับคนเหาะได้อย่างเดียวจะไม่ใจอ่อนเอาลงมาให้ใครใครจะว่าวิเศษยังไงก็ไม่ให้ถ้าไปเอาเหาะไปเอาบาทมาได้ก็เอาไปเถอะผลที่สุดพวกเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่จะเอาไม้จันทร์ก็ไม่ได้พระโมคคัลลาก็เลยให้กปิลวัตถุเป็นพระที่มีฌานสมาบัติที่ว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์สามารถจะกำหนดท่าวาโยธาตให้ตัวเบาลอยได้แล้วเข้าจตุจฌานแล้วก็เหาะไปเอาแล้วก็บินก็ไปอาบน้ำที่สระอโนดาตที่ในป่าหิมพานต์ก่อนพออาบเสร็จแล้วก็คาบเอาตีนอาบห่มผ้าเสร็จแล้วก็คีบก้อนหินศิลาที่สระอโนดาตแผ่นใหญ่มากเรียกว่าใหญ่กว่าบ้านคนคีบมาด้วยฤทธิ์แล้วก็เหาะวนที่เมืองสาวัตถีเหมือนกับเมฆบังพระอาทิตย์เลยพอลอยไปตรงไหนคนก็พระคุณเจ้าอย่าให้หินตกมาใส่หัวข้าพเจ้านะบางคนก็กระด้งปิดบ้างบางคนก็วิ่งเข้าที่ถุนบ้านบ้างเข้าลมหมายบ้างเอามือบังหัวบ้างมันน่าหวาดเสียวก็ดูสิก้อนหินแผ่นใหญ่ๆลอยบนท้องฟ้าน่ะแต่เห็นเฉพาะคนในเมืองนะทุ่งไร่ทุ่งนาไม่เห็นเสร็จแล้วก็พอวน3รอบก็ดีดก้อนหินนั้นไปตกที่เดิมพอตกที่เดิมเสร็จแล้วก็ประเคาะไปเอาไม้จันทร์มาถวายพระโมคคัลลาคนก็เรืองลือกันเลยพอกลับมาจากทุ่งไร่ทุ่งนามากลับมาจากค้าขายบอกวันนี้รู้ไหมเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดอัศจรรย์เรื่องใหญ่มีพระไปคาบไปเหาะเอาหินมาวนอยู่รอบเมืองสาวัตถีเนี่ยอัศจรรย์จริงๆเหมือนโหงบินเลยสวยงามมากเลยใครไม่ได้ดูนี่ไม่มีบุญตาเลยผลที่สุดพวกคนที่ไม่ได้ดูก็แห่กันไปที่กุฏิพระโมคคัลลาบอกพระคุณเจ้าพวกผมไม่ยอมนะให้ท่านเหาะให้ดูเถอะอยากจะดูทำไมเหาะแล้วพวกนี้พวกเราไม่ใส่บาตรเลยพระกัมพลวัตถุก็เอาทำสมาธิเหาะให้อีกแล้วเข้าพอไปบิณฑบาตพวกชาวบ้านก็กลายเป็นเหมือนกับพระเนี่ยเป็นนักแสดงท่านเหาะได้ไหมอาจจะมาเหาะไม่ได้เหาะไม่ได้ไม่ใส่บาตรพวกไหนเหาะได้จึงจะใส่บาตรก็เกิดกระเลิกโกลาหลวุ่นวายใจกลายว่าพระองค์ไหนมีฤทธิ์ก็ใส่บาตรองค์ไหนไม่มีฤทธิ์ก็ไม่ใส่บาตรพระเจ้าก็เลยบอกอันเรียกกปิลวัตถุกับพระโมคคัลลาว่าไปทำอะไรมาบอกก็มอมฉันให้พระไปเอาบาตรมาเห็นว่าเขาดูถูกว่าไม่มีพระอรหันต์ก็เลยให้กบิลวัตถุไปเหาะเอามาเขาจะรู้ว่าพระอรหันต์มีจริงเราไม่สรรเสริญพระให้แสดงฤทธิ์เอาบาดไม้จันทร์มาทุบซะเอามาทำไว้เป็นยาก็เอาบาดไม้จันทร์มาทุบเลยแล้วก็หั่นเป็นยาไว้สำหรับโอสถสำหรับยาเลือดยาลมสำหรับพระภิกษุป่วยแล้วก็ห้ามพระภิกษุมีแสดงฤทธิ์ต่อไปนี้ถ้าภิกษุแสดงฤทธิ์จะเป็นอาบัติตั้งแต่บัดนั้นมาพระก็สำรวมแล้วคนทั้งหลายก็ไม่ขอให้พระแสดงฤทธิ์ครูพุทธเจ้าห้ามแล้วก็ไม่แสดงพวกเดรัจฉีนิคนพวกฤาษีชีไพรก็ชีเปื่อยทั้งนั้นก็โอ้ยพระพุทธเจ้าหมดฤทธิ์แล้วเมื่อรู้พระสงฆ์ไม่แข่งฤทธิ์แล้วก็เลยประกาศตนว่าเราจะท้าพุทธเจ้าแข่งฤทธิ์พระสงฆ์แข่งฤทธิ์เดี๋ยวเราจะเหาะแข่งเราจะแสดงฤทธิ์แข่ง
มันก็คุยแบบข่มทับพระพุทธศาสนาคนทั้งหลายก็เริ่มลือไปว่าตอนนี้พระสงฆ์แสดงฤทธิ์ไม่ได้ฤทธิ์หมดแล้วฤาษีมีฤทธิ์มากกว่าแล้ว

ฤาษีชีพายทำสมาธิมีฤทธิ์มากกว่าชวนพุทธเจ้าแข่งฤทธิ์ก็ไม่ยอมแข่งชวนพระสงฆ์แข่งฤทธิ์ก็ไม่แข่งที่สุดแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ท้าแข่งพุทธเจ้าเอพระสงฆ์เราลำบากซะแล้วถูกพวกฤาษีชีพายข่มขู่ว่าจะแข่งฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์จะแข่งก็บอกพระอานนท์ว่าอานนท์ไปรับคำท้านะไปรับคำท้าว่าเราจะแข่งฤทธิ์ด้วยกับพวกเดรัจฉานิคนชีเปลือยอ้าวพระองค์องค์รับคำท้าได้ยังไงบอกข้อพระองค์ห้ามการแข่งฤทธิ์แล้วเราห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์แต่เราแสดงเองเราไม่ได้ห้ามตัวเราเหมือนพระราชาห้ามทุกคนกินมะม่วงในผลไม้ในสวนอุทยานน่ะแต่พระราชาเก็บกินได้ผลที่สุดก็ไปบอกพระเจ้าปิฎินพระเจ้าปิฎินก็บอกประกาศว่าพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์แหละบอกแสดงที่ไหนแสดงที่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเขาเรียกอะไรต้นมะม่วงเขาคนไทยเขาเรียกต้นมะม่วงต้นคนอินเดียเรียกอะไรต้นอัมพิกาเลยต้นไหนอัมพวันต้นอัมพวันต้นอัมพวันแต่แล้วก็พวกเดรัจฉานี่คนเขารวยอ่ะเขาก็จ้างคนตัดมะม่วงให้หมดเลยตัดหมดเลยนอกเมืองที่ตัดหมดผลจุดพระอานนท์ก็บอกพระองค์ต้นมะม่วงโดนเขาซื้อตัดหมดแล้วนะเอาไปทำฟืนทำถ่านหมดแล้วว่างั้นบอกเราก็แสดงมาต้นมะม่วงอยู่ดีเนี่ยจะตัดยังไงก็แสดงมาต้นมะม่วงผลที่สุดพอถึงวันนั้นมาก็มะม่วงมันก็ลอยมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็มาติดตะข่ายที่พระเจ้าแผ่นดินส่งไปส่งน้ำก็เอามาเสวยที่แรกจะเอามาเสวยมันนึกมะม่วงนี่มันใหญ่ผิดปกติไปถวายพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเสวยเสร็จแล้วก็คั้นน้ำแล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยให้กับพระเจ้าแผ่นดินบอกให้ไปปลูกดูแลให้ดีนะเราจะแข่งฤทธิ์บนต้นมะม่วงต้นเนี้ยพอพระเจ้าแผ่นดินเอาไปปลูกปุ๊บก็ให้ทหารดูแลรักษาต้นไม้นี่ก็โตขึ้นโดยเทวานุภาพนะพุทธานุภาพจนเป็นสาขาใหญ่เลยก็ทหารล้อมรอบเลยไม่ให้ใครมาโค่นมาฟันได้เลยไอ้พวกเดรัจฉานี่คนทั้งหลายก็ตกใจพระพุทธเจ้าแข่งฤทธิ์จริงๆถ้าแข่งฤทธิ์คราวนี้เราหมดแน่อดข้าวแน่อีกคราวที่แล้วที่พระหอบไปเอาบาตรเราก็จะอดข้าวกันอยู่แล้วดีแต่พุทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิ์เสียพอถึงวันที่จะแข่งฤทธิ์จริงๆใกล้จะเข้าพรรษาเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงทำสมาธิเสร็จแล้วก็พระองค์ทรงฉันพระทหารเสร็จแล้วก็เป่าประกาศไว้เป็นเดือนนะว่าจะไปแข่งฤทธิ์ที่ต้นม่วงคนก็มากันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยชาวบ้านทั้งหลายที่รู้ว่าพุทธเจ้าจะแสดงฤทธิ์ที่คนมะม่วงก็มากันนัดเจอกันเดรัจฉานี่คนที่มีฤทธิ์ต่างๆก็มาล้อมอยู่ที่ต้นมะม่วงพระเจ้าพอเข้าฌานเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเหาะจากวัดเชตวันแล้วก็ทรงไปยืนบนต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ก็พระองค์ก็ทรงอธิษฐานเหมือนเห็นจักรวาลเนี่ยมารวมกันเลยแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่บนฝ่าเท้าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแผ่นดินทั้งหมดในชมพูทวีปอุตรคุรุทวีปโยคาทวีปในแผ่นดินทั้งหมดมารวมอยู่บนฝ่าเท้าพระองค์แล้วก็ทรงเดินจงกรมภาพหนึ่งเดินจงกรมภาพหนึ่งนอนภาพหนึ่งนั่งภาพหนึ่งยืนแล้วก็มีน้ำออกทางตาข้างหนึ่งไฟออกทางตาข้างหนึ่งน้ำออกทางหูข้างหนึ่งออกทางไฟออกทางหูซ้ายน้ำออกทางหูขวาออกทางมือออกทางหน้าอกถอกทางก็เรียกว่าน้ำนี่พวยพุ่งออกรอบกายเลยสุจพรรณามีแสงไฟสว่างรุ่งหมดมีภาพเดินภาพยืนภาพนั่งมานอนสลับกันตลอดเวลาซึ่งอัศจรรย์มากเลยจะเรียกแสดงยมกปาฏิหาริย์มีแสงไฟออกจากหูจากตาจากมือจากเท้าจากหน้าอกห่วยพุ่งคนทั้งหลายนี่ตะลึงว่าอะไรทำไมพระพุทธเจ้าแสดงได้มีภาพเดินภาพนั่งภาพนอนติดสลับกันไปหมุนเวียนเหมือนเดินอยู่เนี่ยรวมจักรวาลมารวมบนฝ่าเท้าโลกมารวมมาที่ฝ่าเท้าเลยบนยอดมะม่วงต้องมีวัตถุอันนี้แสดงพอแสดงเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพวกเดรัจฉานิคนต่างๆคนก็บอกมึงแสดงไม่ได้มึงตายพวกชาวบ้านก็ขับตีบางพวกก็เอาหม้อผูกคอโดดน้ำจะระวดีตายบางพวกก็โดนทุบตายบางพวกที่หนีได้ก็หนีเข้าป่าเข้าดงไปพวก
เดรัจฉีนี่คนที่ด่าว่าพุทธเจ้าก็หายไปหมดเลยตั้งแต่บัดนั้นเมืองสาวัตถีก็มีแต่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่มีใครนับถืออย่างอื่นเลยไม่ไหว้หัวโปกหัวขวาไม่ไปไหว้ใครแล้วเรื่องเข้าเจ้าก็ทรงพระอินทร์สวนพวกพิกเนตพวกวิศวะอะไรเงี้ยหายเจ้าแม่กาลีทั้งหลายหายไปหมดเลยพวกถือเจ้าข้อทรงนี่หายหมดเพราะสู้พุทธเจ้าไม่ได้มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเดียวพอแสดงเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เสด็จเดิน3ก้าวขึ้นบนดาวดึงส์เลยไปจำพรรษาอยู่บนดาวดึงส์3เดือนแสดงธรรมเทศนาให้พุทธมดาฟังเรื่องอภิธรรมตอนนี้พอไปถึงดาวดึงส์ท้าวสกะเทวราชพระอินทร์ก็ดีใจก็ให้พระองค์ทรงประทับที่ธรรมสภา3เดือนแล้วก็ประกาศให้เทวดาทั้งหลายหมื่นโลกธาตุเนี่ยมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าโปรดพวกเราแล้วเราไม่ต้องไปจงไปเมืองมนุษย์แล้วพุทธเจ้ามาโปรดที่นี่เทวดาหมื่นโลกธาตุก็ย่อตัวจำแรงแปลงกายแล้วให้ตัวเล็กลงมาเพราะมาฟังธรรมแล้วพุทธมารดานะก็ถูกอัญเชิญมาฟังเอ้ยขอไปพุทธมารดาของพุทธเจ้าที่เป็นเทพบุตรก็ลงมาฟังมานั่งฟังต่อหน้าลูกตัวเองเลยเมื่อฟังอภิธรรมจบก็เสด็จเป็นโสดาบันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไป7ชาติ7ชั้นก็ไปนิพพานพระศรียะไม่ตายจะมาเกิดองค์ใหม่ต้องเป็นแม่คนใหม่แม่คนนี้ไม่มาแล้วแล้วตอนนี้เมื่อพุทธเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้โคสกะเทพบุตรโคสกะเทพบุตรเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นสุนัขนะเป็นสุนัขที่โยมไต่บาตรพระทุกวันแล้วพอราพระมาบิณฑบาตก็จะเห่าให้เจ้าของบ้านมาใส่พอราพระจะไปก็ไปคาบจีวรไว้อย่าเพิ่งไปเห่าเจ้าของมาก็ใส่บาตรครบ3เดือนพระปัจเจกโพธิ์ก็ออกไปจากตรงนั้นเหาะลอยไปจากตรงนั้นมาได้ก็เห่าหอนจนขาดใจตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อท้าวสกะเทพบุตรท้าวเทศกะเทพบุตรเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นเทวดาที่มีเสียงกระซิบก็ดังทั่ววิมานแต่ถ้าตะโกนในดังทั่วจักรวาลเป็นคนที่เป่าประกาศให้เทวดาทั้งหลายรู้ว่าพุทธเจ้ามาแสดงธรรมพระอินทร์และเทวดาทั้งหลายก็แสดงฟังธรรมโดยมากก็สำเร็จเป็นโสดาบันก็คือเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีผ่านมีจริงนับถือพุทธเจ้ากันมากมายเทวดาก็เป็นสัมมาทิฏฐิกันมากเลยเทวดาที่ไม่ได้มาฟังธรรมเทวดาที่จิตใจเศร้าหมองก็ไม่มาฟังก็ไม่รู้ธรรมะพวกนี้ก็เป็นฝ่ายค้านไปเชื่อว่าความสุขของเราก็พอแล้วเราเป็นเทวดาชั้นนี้ก็วิเศษแล้วจะนึกอะไรก็ได้ดังใจแล้วทุกเทวดาพวกนั้นไม่มาฟังธรรมก็เป็นปุถุชนเทวดาไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็มีผมบางพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีแต่ส่วนมากแล้วพวกที่มีภูมิปัญญาเมื่อดอกบัวพ้นน้ำเนี่ยก็จะเคารพพุทธเจ้าฟังธรรมพุทธเจ้าเกิดธรรมะขึ้นดังนั้นจึงว่าเมื่อพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้พุทธมารดาฟังถึง3เดือนเรื่องกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาเนี่ยทำทั้งหลายที่เป็นกุศลนี่ตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลเจริญฌานก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอตกตานี่ทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาทำที่ทำบาปตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิกเมพูดโปดดื่มน้ำเมาทำร้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่อกุศลธรรมาทำที่เป็นกุศลก็เป็นจิตที่ต่ำที่ไปลงนรกอย่างเดียวไปสู่บาปพุทธเจ้าทรงแสดงอภยากตธรรมธรรมที่เป็นกลางไม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอภยากตธรรมธรรมที่เจริญขึ้นคือถึงนิพพานพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานจบ3เดือนเทวดาก็บรรลุธรรมกันมากมายเลยหมื่นโลกธาตุมากกว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยบรรลุธรรมมากกว่ามนุษย์ไปนิพพานมากกว่ามนุษย์ไปน้อยกว่าเพราะเทวพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อจะโปรดมนุษย์อย่างเดียวมาโปรดพวกเทวดาและพรหมด้วยเพราะพวกนั้นก็มีปัญญามากฟังธรรมและเข้าใจพูดถึงจิตเจตสิกนี่เขารู้เลยแต่พวกเราไม่รู้จิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณเรายังหลงทางอยู่แต่ว่าเทวดาเขาเข้าใจทางทันทีเลยว่านี่คือจิตสุขคือจิตทุกข์คือจิตดีคือจิตชั่วคือจิตสวรรค์คือจิตนรกคือจิตนิพพานคือจิตจิตเท่านั้นเองที่เป็นทางดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เข้าใจง่ายก็เป็นว่าที่แสดงทั้งหมดแล้วก็ถือว่าพุทธเจ้าแสดง

แล้วก็กลับพอลงจากดาวดึงพอ3เดือนพระอานนท์ก็บอกให้พระโมคคัลลาพระสารีบุตรไปทูลให้พระไปทูลพุทธเจ้าลงมาพระอานนท์ก็ไปทูลพุทธเจ้าให้ลงมนุษย์คอยพระองค์อยู่พระองค์ทูลน่ะหายไป3เดือนเนี่ยทุกคนรอคอยมากเลยเหมือนจากไปหลายสิบปีบอกเราจะลงแล้วออกพรรษาเนี่ยจำอยู่บรรดาวดึง3เดือนคนพอไปอยู่บรรดาวดึงเนี่ยกายมันจะเป็นทิพนะทิพนึงจะมีอำนาจทำให้ไม่หิวไปอยู่ในวิมานของเทวดาจะไม่หิวไม่โหยมันจะอิ่มไปหมดเลยอำนาจของทิพเนี่ยทำให้ไม่หิวตัวเนื้อก็จะผ่องใสไม่ใช่จะกินเช้ากินเย็นนะพอไปถึงทิพแล้วมันก็จะอิ่มสมบูรณ์ด้วยทิพเลยไม่หิวไม่โหยไม่อ่อนไม่เพลียจะอยู่ยงคงที่อยู่อย่างนั้นเองไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่เจ็บตายก็ตายเลยทีนี้พุทธเจ้าจะอยู่ได้3เดือนโดยที่ว่าเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าอยู่ได้อยู่ด้วยทิพย์เพราะพุทธเจ้าก็มีบุญบารมีอยู่แล้วก็ถามพระอานนท์ว่าพี่เธออยู่ที่ไหนบอกอยู่เมืองสังกัสสนครก็เพราะงั้นเราจะเสด็จไปที่เมืองสังกัสสนครอาตมาก็เคยไปนะเมืองสังกัสสนครเนี่ยไปเที่ยวดูก็มีรัฐบาลอินเดียเอาพวกตำรวจไปดูแลมันเป็นเจดีย์โยมเป็นเมืองล้างมีอิฐซากอิฐใหญ่โตมากมีพระเจ้าโศกไปทำศิลาจารึกไว้ว่าเป็นเมืองที่พุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงมาเมืองสักกะนครทุกวันนี้ก็เป็นโบราณวัตถุของคนอินเดียแต่บางคณะทัวร์ไปไม่ถึงก็ไม่ได้ไปเพราะมันไม่ใช่ทางท่องเที่ยวแต่เราอยากจะไปดูก็เลยไปดูแต่ก็ทางที่จะไปเดลีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จลงมาเทวดาและพระอินทร์นี่ก็ดีอกดีใจจะได้ต้อนรับพระพุทธเจ้าจะได้ส่งพระพุทธเจ้าพระพรหมก็บันดาลเป็นกระไดแก้วพระอินทร์เทวดาอีกสองนั่นก็แสดงเป็นกระไดเงินกระไดทองพระพุทธเจ้าก็ลงบันไดกลางก็บันไดแก้วพวกเทวดาทั้งหลายก็ลงมาโปรยเขาตอกดอกไม้มีแห่มีตีสีตีเป่าส่งมาถึงเมืองมนุษย์เลยนะตอนนั้นมนุษย์นี่เห็นเทวดาหมดเลยคนที่ไปอยู่เมืองสักกะนครจะเห็นเทวดาหมดเทวดาก็จะสนุกฟ้อนรำขับร้องโปรยดอกไม้ทิพย์เขาเรียกดอกอะไรที่แกะอยู่ที่นั่นเขาเรียกอะไรมณฑาทิพย์เป็นดอกมณฑาทิพย์โปรยมาแล้วมันจะหอมเย็นไปเลยใครได้กลิ่นจะหอมชื่นใจเลยเหมือนกับไม่หิวไม่โหยเลยความทุกข์ใจที่มีทุกข์มาทั้งวันเนี่ยจะอิ่มใจเลิกสุขเลิกทุกโศกเลยเมื่อมณฑาทิพย์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะโปรยมามนุษย์ก็จะแย่งกันได้เก็บดอกมณฑาทิพย์ไปบูชากันมีความสุขมากแล้วก็จะเห็นภาพพรหมภาพเทวดาทุกชั้นลงมาส่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าเปิดโลกแล้วนรกทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่นรกชั้นต้นไปถึง18ขุมเนี่ยปรากฏเป็นเหมือนมีเนื้อมีตัวมีตนมาเลยไฟนรกดับหมดเลยนรกก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นนรกสวรรค์ก็เห็นนรกนรกเห็นสวรรค์เทวดาทั้งหลายต่อเชื่อมกันเห็นหมดเลยเปิดโลกทั้ง3เฉพาะคนที่ไปอยู่ตรงสังกัสสนครพวกนรกก็ดับความร้อนก็เลยโอ้ถ้าข้าไปเกิดเป็นมนุษย์ข้าจะขอเป็นพุทธเจ้าบ้างอยากขอเป็นพระอรหันต์บ้างข้าพเจ้าจะขอถือศีลห้าบ้างศีลแปดบ้างข้าพเจ้าจะขอไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นทุกคนปรารถนาสูงหมดเลยแม้แต่มดดำมดแดงเนี่ยก็รู้ตัวว่าตัวเองมาจากมนุษย์มาจากเทวดาก็อยากจะไปเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันอยากจะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นอนุโรคทั้งสามเนี่ยติดต่อกันได้หมดเลยที่เขาทำเปิดโลกวันที่พุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงโรเรียกว่าพุทธเจ้าเปิดโลกเลยอะไรเรื่องนะตักบาตรเทวโรหสูตรคนจริงเนี่ยเวลาออกพรรษาคนจึงวัดต่างๆจึงได้มาทำการใส่บาตรเทโวกันเขาเรียกเทโวก็เทวดาเนี่ยใส่บาตรเทวดาเพราะพระอินทร์อุ้มบาตรมาข้างหน้าพุทธเจ้ามีพระพรหมมีพระอินทร์กั้นล่มอุ้มบาตรเทวดาเขาพร้อมลำเขาร้องส่งถึงเนืองสังกัสสนครแล้วจึงภาพนั้นจึงอันตรธานหายไปเทวดาก็กลับสู่วิมานเองนรกก็ร้อนดังเดิมมนุษย์ก็ทุกข์ดังเดิมบางคนก็ได้บรรลุธรรมกันตอนนั้นเองที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนที่แสดง

แล้วพอลงมาแล้วยังไม่ใช่ว่าจบเลยนะพุทธเจ้าถามความรู้ของคนอีกถามว่าพอถึงพุทธเจ้าพอลงมาที่โลเจ้าเมืองต่างๆก็มาต้อนรับพุทธเจ้าก็ถามโยมมีศีลไหมไม่มีศีลได้รู้คุณของศีล5ไหมไม่รู้โยมมีศีล5ไหมมีศีล5ได้รู้คุณของศีล8ไหมไม่รู้โยมมีศีล5รู้ของคนรู้คนรู้คุณคนไม่มีศีลไหมรู้คนไม่มีศีลมีโทษยังไงรู้แต่รู้ศีล8ไหมไม่รู้แล้วถามโยมคนที่มีศีล8รู้คุณของศีล5ไม่รู้รู้คนไม่มีศีลไม่รู้แล้วรู้คนมีศีล10มั้ยไม่รู้แล้วก็ถามคนมีศีล10เนนรู้คุณของศีล227มั้ยไม่รู้รู้คนมีศีล200มีศีล8มั้ยรู้รู้คุณของคนมีศีลรู้รู้โทษของคนไม่มีศีลไม่รู้แล้วก็ถามเนนเมื่อรู้คุณของพระนั้นรู้ก็ขอไปก็ถามพระอีกว่าพระที่ศีล207รู้คุณของพระรู้คุณของเนนศีล10ไม่รู้รู้ศีล8ไม่รู้รู้ของผู้ปฏิบัติสมาธิไหมไม่รู้ถามว่าแล้วพอถามพวกคนที่เข้าฌานได้ปฐมฌานรู้คนที่ไม่มีสมาธิไหมรู้คนไม่มีสมาธิคิดอะไรก็รู้คนที่รู้แล้วถามผู้มีสมาธิปฐมฌานแล้วรู้ตติยฌานไหมจตุฌานไหมไม่รู้แล้วถามพวกคนที่มีฌานชั้นสูงว่าตติยฌานรู้ปฐมฌานรู้จตุตฌานไม่รู้แล้วก็ถามคนที่มีพระที่มีจตุตฌานรู้อารมณ์ของจตุตฌานไม่รู้รู้ของตติยฌานปฐมฌานรู้แต่ไม่รู้คุณของพระอรหันต์ชั้นสูงก็ถามมาถึงพระอรหันต์ธรรมดาว่ารู้คุณค่าของพระโมคคัลลาไหมบอกไม่รู้รู้คุณของพระอรหันต์ทุกองค์ไม่รู้แต่รู้ถามพระโมคคัลลาบอกรู้คุณของพระสารีบุตรไหมไม่รู้แต่รู้พระอรหันต์ทุกองค์แล้วถามพระสารีบุตรบอกรู้คุณของพระโสพระของพระอนาของพระโมคคัลลาบอกรู้พระอรหันต์หมดมารู้แต่ไม่รู้คุณพุทธเจ้าไม่รู้ว่าคุณพุทธเจ้านั้นมีเท่าไหร่ฉะนั้นถึงว่าพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่านี่แหละคนเราเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดตัวเองคนที่ไม่รู้ไปคิดว่าตัวเองรู้ไม่ได้คนที่รู้มันต้องได้ปฏิบัติเข้าไปถึงแล้วจึงจะรู้คนอื่นเหมือนคนที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่คนก็จะไม่รู้จักความเป็นลูกอย่างไรคนที่ไม่เป็นครูบาอาจารย์ไม่รู้จักคุณค่าของลูกศิษย์อย่างไรนี่เราพูดอุปมาประมาให้ฟังนะฉะนั้นพระเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบเลยว่าในโลกนี้ทำทานอะไรที่จะได้ประเสริฐมากทำทานให้กับใครทำทานให้กษัตริย์เดรัจฉานได้บุญมากไหมได้บุญมากและทำทานให้กับมนุษย์ได้บุญมากมากกษัตริย์เดรัจฉานก็ไล่ขึ้นมาด้วยทำทานแก่ตั้งกษัตริย์สองเท้าสี่เท้าจัดคนไม่มีศีลก็ได้บุญน้อยกว่าคนมีศีลก็ถามตั้งแต่คนมีศีลห้าไปเรื่อยก็คนทำบุญกับคนมีศีลห้าก็ได้บุญกว่าคนที่ไม่มีศีลค่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยได้บุญน้อยกว่าคนมีศีล5นะแต่ว่าถ้าทำทานกับคนมีศีล8ได้มากกว่าคนมีศีล5ทำทานกับคนมีศีล10ได้บุญมากกว่าคนมีศีล8ทำทานด้วยคนมีศีล227ได้บุญมากกว่าศีล10แต่ทำทานแก่พระภิกษุสงฆ์ได้บุญมากกว่าทำทานแก่พระภิกษุแต่ถ้าทำทานกับพระภิกษุที่มีพระสงฆ์กับพุทธเจ้าเป็นประธานได้ยอดบุญฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้รู้เลยผลทานได้มากไงยังไงผลศีลได้มากไงผลปฏิบัติทุกคนรู้หมดเลยนรกก็เข้าใจมดดำมดแดงรู้เรื่องหมดเทวดารู้เรื่องพระก็ทรงแสดงเปรียบเทียบคุณธรรมทั้งหมดทุกคนก็เปรียบเทียบตัวเองในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แสดงเพื่ออริยสัจ4มรรคองค์8คนก็ได้บรรลุธรรมกันมากมายเลยแล้วก็ปิดเทศนาพระองค์ก็ทรงกลับไปเมืองสาวัตถีเทพต่างๆก็กลับก็จึงเป็นวันที่อัศจรรย์ของโลกนะโยมนะใครบอกพุทธศาสนาไม่มีเทวดาโยมพุทธศาสนารู้นรกรู้เทวดาทุกชั้นแต่รู้สำหรับคนที่หมดกิเลสคนที่ปฏิบัติเข้าถึงฌานฉะนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งยากที่มนุษย์จะตีความหมาย
เราจะมาคาดกระเดว่าเรารู้แค่นี้จบแล้วไม่ได้โหธรรมะพุทธเจ้าลึกเกินที่เราจะหยั่งถึงนะแต่ไม่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราที่ศรัทธาและปฏิบัติให้เกิดสมาธินิวรณ์ห้าดับแล้วก็จะรู้ต้องนิวรณ์ห้าดับต้องนั่งไม่ง่วงเหงานอนนั่งจิตตัวเบากายเบาจิตเบาจิตว่างจิตสงบแล้วจึงจะเข้าใจเรื่องของพุทธเจ้าแต่นั่งแล้วหงุดหงิดตื่นอัดขัดเคืองพลิกไปพลิกมามันจะไม่รู้เรื่องเหมือนกับโยมฟังธรรมว่าเมื่อไรหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้สมัยนี้เขาไม่รู้เรื่องก็แล้วเขาไม่สนใจก็แล้วมาเล่าเรื่องเก่าๆโบราณมันยุคไฮเทคแล้วก็คิดอย่างนั้นก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่เชื่อดังนั้นเมื่อเล่าจบแล้วก็คือว่าพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบคนฟังที่เข้าใจก็คือเหมือนดอกบัวสี่เหล่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจเลยว่าหลวงพ่อจะพูดอะไรจบนี่คือหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรเข้าใจตั้งแต่ต้นยันปลายนั่นคือดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วคือดอกบัวที่จะพ้นต่อไปฟังแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นเรื่อยๆเหมือนดอกบัวที่จะพ้นน้ำในวันต่อไปไม่เป็นเหยื่อต่อปลาฟังไปสงสัยยังสงสัยอยู่กลับเอาไปคิดที่บ้านใหม่เดี๋ยววันหลังมาฟังใหม่ฟังแล้วฟังอีกพวกนั้นก็จะมีโอกาสเข้าใจจนได้พวกนี้เก็บความสงสัยไว้ในใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เหมือนดอกบัวเหล่าที่สามแต่ไม่เชื่อเลยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มาดีกว่าคนนี้มาเล่าเรื่องอะไรบอกอันนี้ดอกบัวใต้น้ำไปให้เต่าปลากินต่อไปคนเราจะคิดว่าตัวเองฉลาดคนเดียวไม่ได้ถ้ามาเปรียบเทียบธรรมะพุทธเจ้าก็เหมือนเรายังอยู่ในดอกบัวสี่เหล่าภูมิปัญญาเราฟังธรรมะจะรู้แค่ไหนนั่นแหละภูมิปัญญาของเรานะภูมิปัญญาที่เราจะเข้าใจธรรมะเราไม่ใช่ฉลาดทั้งโลกฉลาดทั้งโลกอะไรไปได้นะเวลาตายก็บังสกุลตัวเองไม่ได้ใช่ไหมบางสกุลตัวเองไม่ได้ต้องให้เป็นพระสวดฉลาดไหมล่ะต้องหาไปให้พระสวดให้สัปเหร่อเผาสัปเหร่อไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนแค่เป็นสัปเหร่อจับไอ้คนฉลาดมัดได้หมดเลยเผาได้หมดเลยถ้ามึงจบมาจากเมืองไหนล่ะด็อกเตอร์มาจากไหนกูเผาหมดเลยกูสวดหมดเลยเออไม่เห็นมึงฉลาดกับกูเลยมาแล้วหงอมาทุกรายเลยหน้าซีดมาหมดเนี่ยมึงฉลาดแค่ไหนล่ะกูแต่เปลือไม่ต้องเรียนอะไรหรอกเรียนวิชาเคาะลงอย่างเดียวใช้ได้เชื่อกันหมดเลยนะอาตมาลึกว่าไปวันนั้นไปที่วัดหลวงพ่อปัญญาไอ้พวกคนเนี่ยรวยแล้วมีความรู้มาถึงเมืองนอกเมืองนาญาติตายนะอาตมาลึกในใจดูสิมันฉลาดแค่ไหนคิดว่ามันโง่กับสับเปลือแน่เลยไอ้พวกเนี้ยเราก็ไอ้พวกเนี้ยเขาเนี่ยมันจะโง่กับสับเปลือแน่เลยแต่งตัวมาดีมีความรู้ปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์เศรษฐีนั้นวันนี้โดนสับเปลือหลอกแน่เลยเพราะมึงไม่ได้เรียนธรรมะมาเสร็จแล้วเอ้าไอ้สับเปลือก็คงสับเปลือขี้เมาตัวทั่วไปนะเพราะเขาเรียนทำพิธีมัดผีมัดอะไรแล้วก็ดูที่ใครจะฉลาดกว่ากันวันนี้จะรู้คนฉลาดคนโง่ละเอ้าญาติทั้งหลายเอาเงินซื้อที่ตากะลียายกะลาตากะลีโหญาติทั้งหลายควักเงินใหญ่เลยควักไอ้พวกด็อกเตอร์พวกปัญญาเมืองนอกควักใหญ่เลยใส่โรงเต็มเลยเสร็จจะเปลือยแน่เลยเดี๋ยวเอานะเรียบร้อยตอกลงปุ้งปุ้งทำกระถาจัดน้ำเก็บใส่เงินเต็มโรงเลยจะเปลือยยิ้มเลยดูสิเชื่อไหมเชื่อว่าจะเงินไปซื้อที่ตายได้อะอีตอนไม่เป็นมันไม่เคยเข้าวัดเลยมันจะซื้อที่ไหนโยมไปถูกเลยเออตอนไม่เป็นมันไม่เคยเข้าวัดเลยมันจะเงินไปซื้อที่ตายตัวเองได้ไงโรงมันยังไม่มีปัญญาซื้อตัวเองเลยโยมอยากให้คนอื่นซื้อโรงมันใส่เลยก็โดนสัปเหร่อหลอกสิต่อเงินเก็บไว้วันหลังกูก็มางัดเอาแล้วคราวนี้เต็มเลยทำเข้าใจไหมใครว่าตัวเองฉลาดสู้สัปเหร่อไม่ได้อะสู้พระไม่ได้อะฮะมันก็ไม่มีใครหนีตายพ้นเก่งยังไงฉลาดไงอาตมานี่ไปทั้งไม่ได้ไปที่อิสลามอย่างเดียวไปคริสต์กับไปเผามาไปฝังมารู้วิธีกรรมว่ามันเป็นเรื่องสิ้นสุดของชีวิตคนจบแค่นี้เองคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญกุศลไปก็เอาปัญญาไปไม่ได้ส่วนแล้วร่างกายก็ต้องไปฝังดินเผาไปทั้งนั้นเลยไม่มีใครไปเหนือตรงนี้ได้เลยคุณจะบินมาจากไหนคุณจะเก่งไงที่สุดแล้วคุณก็ต้องน่าสงสารมันน่าสงสารนะมันน่าสงสารทุกคนที่ตายอยู่ตรงนั้น
เรานี่ไม่ได้เคยพอไปเห็นเขาตายแล้วโถ